0: ซึ่งหนึ่งในสมาชิกวงทศกัณฐ์แม้เจ้าตัวจะฝ่าไฟออกมาได้แต่ต้องเผชิญกับความสูญเสียคือแฟนสาวกับเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมวงต้องจากไปในกองเพลิง
1: ผมร้องที่นี่เป็นปีแล้วครับ
2: เป็นปีแล้วมันเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมพวกไฟ
1: ส่วนใหญ่ไฟตกแล้วก็ร้านเขาก็จะไม่ให้จุดไฟเลยอย่างวันเกิดเขาไม่ให้จุดเทียนห้ามพกไฟแชทที่นี่ครับ
2: แล้วบนหัวที่ตรงคีย์บอร์ดเคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อนไหม
1: ไม่เคยนะครับอันนี้ครั้งแรกแล้วก็ผมก็คิดว่าไฟตกปกติเพราะมันเคยตกแบบเนี้ยเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะไฟไหม้แต่ทีนี้พอมันเริ่มไหม้มันส่งกลิ่นแล้วมันแบบว่าบางทีบอกก็บอกให้หนีเราก็เลยแบบว่าตอนแรกผมจะเข้าไปตามแฟนแต่ทีนี้มันมืดที่มันมืดแบบมองอะไรไม่เห็นเลยควันเข้ามาเนี่ยก็คือแบบแสบตาแสบจมูกมองไม่เห็นนะครับ
3: รู้ตัว
1: พอควันขึ้นเนี่ยแป๊บเดียวไฟดับทั้งร้านเลย
2: ในวงเรามากันกี่คน
1: 11คนครับ
2: โทษนะเรารอดกี่คนที่รู้ตอนนี้
1: เอาที่แบบว่าไม่เป็นอะไร

0: ขึ้นจากบริเวณเหนือเวทีซึ่งเป็นจุดที่มีคัตเอาท์ติดไฟฟ้าตั้งอยู่เหนือศีรษะควันเนี่ยมาพร้อมกับกลิ่นไหม้ชัดเจนตอนนั้นมือคีย์บอร์ดของโมเป็นคนแรกที่ตะโกนบอกให้ทุกคนรีบหนีออกจากร้านก่อนที่ไฟในร้านจะดับทั้งหมดร้านมืดสนิทเวลาไล่เรียกกันควันจำนวนมากก็ปกคลุมไปทั้งร้านไม่นานก็เกิดเสียงระเบิดจากช่องประตูทั้งสองฝั่งอัตตนเองไม่สามารถยืนยันว่าจุดนี้เป็นต้นเพลิงไหมไอ้ที่ตกเป็นคัตเอาท์เนี่ยแต่เป็นจุดแรกที่สังเกตเห็นความผิดปกติก่อนจะเกิดไฟไหม้รุนแรงขณะเกิดเหตุแฟนสาวของตนชื่อเป็นนักร้องของวงกำลังร้องเพลงเดินเต้นเต้นลูกค้าอยู่กลางร้านตัวผู้รอดชีวิตนักร้องชายคนนี้อยู่ข้างเวทีกำลังนั่งเขียนเพลงและเขียนสคริปต์เห็นสถานการณ์ปกติก็รีบหนีเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะระหว่างออกมามีเสียงระเบิดต่อเนื่องและถูกแรงระเบิดอัดบริเวณท้ายทอยจนกระเด็นด้วยเพื่อนร่วมวงซึ่งเป็นมือกลองบาดเจ็บจากการถูกไฟคอกเพราะหนีออกมาไม่ทันจังหวะที่เกิดระเบิดแรงระเบิดเนี่ยรุนแรงมากๆภาพเหตุการณ์ในร้านเล่าว่าหลังเกิดเหตุทุกคนกรูกันหนีออกทางประตูด้านหน้า
1: ด้านหน้าค่ะ
0: ท่ามกลางความกลาหล
1: ในช่วงที่กำลังวิ่งหนีเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่ได้สังเกตคนมากนักนะคะแต่หันกลับไปอีกทีก็คือเห็นคนได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
0: นอนหมดสติ
1: ร้องขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ
0: คือมันร้อนมากเพื่อนร่วมวงคนหนึ่งถูกไฟคอกและล้มอยู่บริเวณหน้าประตูทางออก
1: หลังเกิดเสียงระเบิดไม่ถึง10วินาทีอะค่ะ
0: ไฟ
1: ลามอย่างรุนแรงไปทั่วพื้นที
0: ่นี่ไงคือประเด็นก็อย่างที่คุยคุณชัชชาติอะถ้ามันเร็วขนาดนี
1: ้ค่ะ
0: อันนี้ก็แปลว่าไม่ถึง10วินาทีเปลวไฟเนี่ยมันลามไปทั่วทุกพื้นที่แล้วแม้ทางจากจุดที่ไปยังประตูทางออกจะห่างเพียงประมาณ5เมตรก็แทบวิ่งออกมาไม่ทันเพราะไฟดับควันทึบมองไม่เห็นอะไรเหมือนคนตาบอดที่ต้องค้ำหาทางออกนักร้องท่านนี้บอกนะครับว่าวงมารับงานแสดงที่ร้านนี้หลายปี
1: ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมันจะมีปัญหาไฟตกอยู่เป็นประจำค่ะ
0: ขณะที่ร้านเองก็เข้มงวดเรื่องการใช้เปลวไฟในร้านคือไม่อนุญาตให้จุดเทียนวันเกิด
1: ห้ามเอาไฟแช็กเข้าไปในร้านไม่

0: มีการจุดพลุไม่มีประกายไฟระหว่างทำการแสดง
1: เจ้าตัวบอกหนีออกมาไม่นานพยายามจะย้อนกลับไปตามหาแฟนสาวแต่มองเข้าไปในร้านไม่เห็นอะไรเลยเนื่องจากเต็มไปด้วยควันหนาทึบและความมืดวงของตนมีสมาชิก11คน
0: ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยประมาณ 5-6 คน
1: สปีกเกอร์บนเพดานทำงานหรือน้ำฉีดลงมาเลยนะอันนี้ยืนยันก็แปลว่าอาจจะไม่มีไหมแสดงความเสียใจด้วยรวมถึงแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง27รายในโศกนาฏกรรมโรงเบียร์

0: รับความสูญเสียที่เกิดขึ้น27ศพขณะนี้ยืนยันตัวตนได้เพียง6คนเพราะที่เหลือเนี่ยไม่มีเอกสารประจำตัวที่ทำให้รู้ว่าเป็นใครอย่างไร7:05 น.เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
1: สนับสนุนโดยใหม่วิทอเดย์แอสตาแซนทีน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตทับทิมแก้วยาครีมสมุนไพร3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
2: มาแม็กกี้หน่อยค่ะ
3: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
2: ไข่ดาวหยอดแล้วหอมเกลชอบ
3: หยอดแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
4: แม่กำลังกลับนะ
5: ลืมล้างจานให้แม่
4: ใช้นี
6: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้น 10

0: 7นาฬิกา8นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับทุกชมวันนี้ฝนก็จะฉ่ำหนักด้วยนะครับเหนืออีสานเนี่ย 70% ของพื้นที่เลย
1: เช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ 70% ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ 60% ของพื้นที่นะคะ
0: ท่านผู้ชมฮะเตือนกันสักหน่อยวันนี้13กรกฎาคมอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะขณะที่พายุโซนร้อนบาวีหรือบาวีขณะนี้ปกคลุมอยู่บริเวณมณฑลอันฮุยของจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันจากโซนร้อนและเคยขึ้นไปถึงไต้ฝุ่นคาดว่าจะอ่อนกำลังเป็นดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไป
1: พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะ
0: ไต้ฝุ่นอย่างที่บอกนะครับตอนที่พัดถล่มภาคใต้ตะวันออกของจีน
1: เป็นโซนร้อนค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมไต้ฝุ่นครับไต้ฝุ่นบาวีซึ่งถือเป็นพายุที่ทรงพลังที่สุดที่พัดถล่มแผ่นดินใหญ่ของจีนในปีนี้ตามหลังไมซักนำพาฝนตกหนักสู่ชายฝั่งตะวันออกในวันอาทิตย์เมื่อวานนี้และไต้ฝุ่นบาวีก็พัดกระหน่ำเมืองที่มีประชากรหนาแน่นด้วยลมแรงบาวีอ่อนกำลังรวมไปพายุโซนร้อนในเช้าวันอาทิตย์ขณะเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินใหญ่แต่นักพยากรณ์ระบุว่าพาวีบาวีขนาดเทียบเท่าประเทศฝรั่งเศสทั้งประเทศเลยคือขนาดของพายุเนี่ย
1: อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นวงกว้างทั่วภาคตะวันออกและภาคเหนือของจีนค่ะอพยพประมาณ2,800,000 คนเลยนะคะ
0: นี่ฮะผู้คน2,800,000อพยพมากกว่า2,200,000อยู่ในมณฑลเจ้อเจียงซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของโลกที่มีขนาดเศรษฐกิจอันดับใหญ่อันดับ2บาวียังพัดถล่ม

0: ทางที่ตะวันตกสู่ชายฝั่งของประเทศค่ะซึ่งการทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วของไต้ฝุ่นเนี่ยเท่ากับเป็นการลดเวลาในการเตรียมตัวสำหรับชุมชนแล้วก็ผู้จัดการเหตุฉุกเฉินนะคะ
1: อ
0: ้
1: าวท่านผู้ชมนึกถึงเหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้ก็ได้นำเสนอไปอิทธิพลจากพายุไมซักที่นำเสนอไปก่อนหน้าเนี่ยพายุไมซักสั่งเอาไว้ให้เอามาก็ไม่เอามาท่านผู้ชมคือผมจะโยงใหญ่ให้เห็นว่าขณะนี้อากาศมันสุดโต่งมากๆนะครับท่านผู้ชมเราเองต้องระวังด้วยโดยเฉพาะประเด็นที่ยังร้อนแรงต่อเนื่องที่หัดใหญ่สงขลาณขณะนี้เนี่ยเดือนกรกฎาคมฤดูฝนของภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะตอนล่างที่สงขลาหาดใหญ่เนี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งฝนจะหนักสัปดาห์ที่ผ่านมามีการถกกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของ

0: นกปีอี้ตัวเดียวบินไม่ได้มันก็คงไม่ได้บินอีกแล้วล่ะ
1: ประจิตไปไหนครับประเจียม
2: ไปกับคุณเฟื่องค่ะ
1: พี่เฟื่องมาที่นี่เหรอครับ
3: กินหนีไปไหนไม่รอดแล้วแหละตายซะเถอะนางประจิต
4: ชาตรีจันทร์อังคาร20:30 น
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้น

0: จังหวัดให้ไปถึงท้องถิ่นต่างๆนี่ฮะให้เลือกหรือเสนอโครงการมาตามขั้นตอนลักษณะที่คุณสิริกัญญาเรียกเองว่าเป็นแคตตาล็อก
1: ค่ะ
0: แคตตาล็อกลักษณะก็คือตัวอย่างแนวทางการเสนอแผนงานโครงการภายใต้พรก.กู้เงินขององค์กรท้องถิ่นสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นต้นว่าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโซล่ารูฟท็อปอันนี้อาคารเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดหลังคาไหมโซล่ารูฟท็อปอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานีอนามัยหรือพิบันส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอาคารสำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่น
1: ติดตั้งที่บ้านเรือนประชาชน
0: อันนี้ไม่เอา
1: ไม่เอาค่ะกากบาทรวมถึงติดตั้งในชุมชนที่ไม่มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าเข้าถึงอันนี้เอานะคะ
0: รวมถึงรถ
1: ยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อจัดบริการสาธารณะอย่างเช่นรถบรรทุกขยะไฟฟ้ารถพยาบาลไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้น

0: จะให้โอกาสกับท้องถิ่นในกรณีที่มีสสพาดพิงบอกว่ามีการล็อกสเปคมีการดำเนินการผมว่ามันเป็นเรื่องปีกย่อยนะครับเพราะว่าอันนี้กรรมการขอตอนจัดซื้อจัดจ้างมันเรื่องของที่เอาเรื่องนั้นสามารถดำเนินการได
1: ้นี่ยังไม่มีคำตอบจากสถนะครับท่านผู้ชมคุณชินกฤษดาก็ตั้งคำถามว่าการเลิกโดยไม่มีคำอธิบายด้วยแม้เธอจะตั้งประเด็นว่าลักษณะจะมีใครไปเตรียมซื้อของเอาไว้ก่อนมั้ยเนี่ยถ้าได้โครงการเหล่านี้ไปแต่อย่างที่ว่านะฮะคือถ้าดูตามหนังสือเนี่ยเลิกเพราะมันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค
2: ์ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรก.ฉบับนี
1: ้
2: ค่ะ
1: อันนี้ยังเป็นปริศนาที่ต้องตามดูกันต่อท่านผู้ชมครับผมต่อเนื่องไปเรื่องนึงเมื่อวานหลายท่านจะจำกรณีของคุณสุภชัยศรีสุภาอักษร
2: ค่ะ
1: อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในคดีฟอกเงินล่าสุดเมื่อวานนี้ทราบจากที่ปีกรมราชทัณฑ์ประวุฒิวงศ์ศรีนินว่าคุณสุภชัยเสียชีวิตหลังจากถูกส่งตัวไปรักษาผ่าตัดที่โรงพยาบาลโรคทรวงอกและอยู่ใน ICU ต่อเนื่องมาจนกระทั่งเสียชีวิตต่อมากรมราชทัณฑ์ก็ชี้แจงนะครับโดยชอบตามที่ราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวนายสุภชัยซึ่งเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานช่อโกงประชาชนและอื่นๆกำหนดโทษจำคุกเนี่ย23ปี6เดือน20วัน
2: วันพ้นโทษจำคุกคือ19ตุลา2581
1: 81นั่นเลยถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำบางขวางมาตั้งแต่11มีนาปี59บันทึกทะเบียนประวัติผู้ต้องขังการคัดกรองสุขภาพร่างกายแรกเข้าพบว่ามีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและภูมิแพ้แพทย์และพยาบาลประจำเรือนจำดูแลรักษาตลอดจนส่งตรวจอาการส่งตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการติดตามอาการที่เกี่ยวข้องยังโรงพยาบาลภายนอกอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมา
2: เกิดอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วจึงนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าวันที่26มิถุนา2569
1: และแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีความเห็นได้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสถาบันโรคทรวงอก
2: ได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างใกล้ชิด
1: จนกระทั่ง
2: นายสุภชัยได้เสียชีวิตด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันณสถาบันโรคทรวงอกในวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ6โมง17นาที
1: การนี้เรือนจำกลางบางขวางได้แจ้งประสานให้ญาตินายสุภชัยรับทราบถึงลำดับเหตุการณ์เรียบร้อยแล้วและพร้อมอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนการชันสูตรพลิกศพประกอบด้วยเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชันสูตรตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วเมื่อวานนี้ผลการตรวจวิสุทธิ์เบื้องต้น
2: สอดคล้องกับอาการป่วยวิกฤตดังกล่าวค่ะ
1: ญาติทราบข้อมูลและ
2: ไม่ติดใจสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด
1: คุณสุภชัยศรีสุภาอักษรท่านผู้ชมต้องถือว่าเป็นคนสำคัญในคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องช่อโกงประชาชนตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นผู้บริหารของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์โดยที่ตั้งแต่ปี2544ถึง2556คุณสุภชัยเนี่ยเป็นประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์และมีบทบาทในการขยายกิจการสหกรณ์เติบโตกระทั่งมิถุนายนปี2556โน่นน่ะ
2: DSI รับเรื่องร้องทุกกรณีนายสุภชัยและพวกร่วมกันยักยอกทรัพย์สร้างความเสียหายให้กับสหกรณ์กว่าหมื่นล้านบาทค่ะ
1: กระทั่งปี62เดือนสิงหาคมศาลฎีกามีคำพิพากษายืนจำคุก7ปี
2: คุณสุภชัยในคดียักยอกเงินสหกรณ์22ล้าน
1: ต่อมามิถุนายนปี64ศาลอาญาม
2: ีคำพิพากษายกฟ้องคุณสุภชัยในคดีช่อโกงทรัพย์สินของสหกรณ์
1: ให้เหตุผลว่าเป็นการฟ้องซ้ำกับคดีที่ตัดสินไปก่อนแต่มกราปี66อีก2ปีศาลอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยพิพากษาแก้ว่าคดีไม่เป็นการฟ้องซ้ำ
2: ลงโทษนายสุภชัยฐานร่วมกันใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม22กระทงก็เป็นจำคุก44ปีค่ะแล้วก็ยังมีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์นายจ้างอีก721กระทงก็เป็นจำคุก721ปี
1: แต่เมื่อรวมทุกกระทงแล้วตามกฎหมายคงจำโทษสูงสุดได้ไม่เกิน20ปีจึงมีคำพิพากษาจำคุก20ปีและให้คืนเงินจำนวน
2: 1,800 กว่าล้านเนี่ยค่ะ
1: 1,812 ล้าน
2: ค่ะ
1: แก่จดร่วมซึ่งก็คือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ส่วนจำเลยอื่นก็มีความผิดให้ลงโทษจำคุก20ปีกุมภาพันธ์ปี69ศาลฎีกาพิพากษาแก้เพิ่ม

0: ช่อกงประชาชนและลักทรัพย์นายจ้างอีกเกือบ600กระทงแต่สุดท้ายกฎหมายลงโทษได้สูงสุดคือจำคุกได้20ปีแล้วศาลสั่งให้นายสุภใจคืนเงินกับผู้เสียหายเป็นสมเป็นสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร
1: ์ 2,455 รายค่ะ
0: เป็นเงิน
1: 5,612 ล้านบาท
0: และคืนเงินกับโจทก์ร่วมซึ่งก็คือสหกรณ์อีก
1: 1,726 ล้าน
0: นี่ฮะทั้งนี้ทั้งนั้นที่สุดก็กลายเป็นประเด็นที่ต้องตามดูกันต่อเนี่ยเงินทองได้คืนหรือไม่ประการใดหลังจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อวานนี้ตามที่แจ้งจากกรมราชทัณฑ์คดีนี้เป็นคดีที่มีความซับซ้อนนะครับตัวชมคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์เนี่ยยังเป็นจุดเริ่มต้นของคดีฟอกเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นปลายทางรับเงินตามเช็ควัดพระธรรมกายแล้วก็นายณัฐพรมีนายสุภชัยเป็นผู้สั่งจ่ายเงินทั้งหลายทั้งปวงนี้มันก็จะโยงมากับคดีที่คุณอนันต์อัศวโพคินถูกศาลออกหมายจับในคดีฟอกเงินซึ่งโยงใหญ่มาถึงกรณีของเครดิตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ด้วยคงจะจำได้ขณะที่ตัวคุณอนันต์อัศวโพคินรักษาตัวอยู่ในต่างประเทศและศาลเพิ่งออกหมายจับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอ่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ติดตามรวมถึงผู้เสียหายในคดียักยอกลักทรัพย์ช่อโกงประชาชนและฟอกเงินที่โยงมาจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ที่เจ้าตัวเป็นผู้บริหารมาและมีทรัพย์สินจำนวนมากที่เกิดความเสียหายต่อเนื่องไปอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มีประเด็นที่นายแพทย์สุภัทฮาสุวรรณกิจอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะซึ่งเป็นผู้สมัครอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนจังหวัดสงขลาได้เปิดเผยว่าตนเองได้มีความเห็นแพทย์ไปถึงกรมราชทัณฑ์และศาลโดยระบุว่าเอกชัยหงส์กังวานซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำอยู่ในขณะนี้สุขภาพแย่ลงโดยอยู่ในเรือนจำคลองเปรมมา9เดือนอายุ50ปีสูง185แต่น้ำหนักลดลงเหลือเพียง65กิโลซึ่งทั้งที่ควรจะหนัก80ถึง85มีอาการปวดท้องด้านขวาเรื้อรังเมื่อเดือนมีนาคม
1: ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แอดมิด4วันได้ยากระเพาะกับยาต่อมลูกหมากโตกลับมาทานแต่ก็ไม่ดีขึ้น
0: คุณหมอสุภัทระบุว่าได้ศึกษาเวชระเวียนและรายงานผลทางรังสีวิทยาที่ญาติส่งมาให้รวมกว่า40หน้าปัญหาใหญ่คือปวดท้องเรื้อรังและน้ำหนักลดต่อเนื่องแปลว่าสุขภาพกำลังแย่ลงจึงได้ทำบันทึกทางการแพทย์3หน้าให้ญาติมิตรเอกชัยนำไปส่งศาลและกรมราชทัณฑ์โดยระบุพร้อมแนบเอกสารนะครับท่านผู้ชมเป็นความแผนแพทย์ว่าข้าพเจ้านายแพทย์สุภัทฮาสุวรรณกิจมีความเห็นว่าเอกชัยหงส์กังวาน
1: ควรได้รับการตรวจรักษาและการวินิจฉัยหาสาเหตุอย่างจริงจังสำหรับอาการปวดท้องเรื้อรังและน้ำหนักลดเรื้อรังเพื่อคัดกรองภาวะโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรกหรือโรคอื่นใดที่เป็นสาเหตุได้จากโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญหลายแผนกซึ่งทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีศักยภาพในการรักษาอย่างเพียงพอตามมาตรฐานทางการแพทย์จึงขอให้กรมราชทัณฑ์ได้ส่งต่อนายเอกชัยหงส์กังวานไปทำการตรวจรักษาอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลของรัฐที่มีศักยภาพอาทิโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหรือควรให้นายเอกชัยหงส์กังวานได้รับการประกันตัวเพื่อการตรวจรับเข้าตรวจรับการรักษาโดยละเอียดด้วยตนเองต่อไปเนี่ยค่ะคือทิ้งท้ายไว้ว่าขอให้ท่านให้ความสำคัญกับการเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์ของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิและความชอบธรรมที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียม
0: เดี๋ยวตามกันดูต่อครับผู้ชมมาดูประเด็นด้านการเมืองกันต่อเห็นทียกยอดไปเบรกได้ยาวๆก็ดีกว่าประเด็นที่คุณพริษฐ์วชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านได้จัดงานใหญ่เมื่อวานนี้ลักษณะเป็นการประกาศว่าครบ2ปีของคดีหัวสวซึ่งได้มาซึ่งสวปัจจุบันระบุว่ามีขบวนการพริษฐ์พยายามจะใช้คำว่าโกงสวไม่ใช่แค่หัวมีการใช้เงินใช้ผลประโยชน์จ้างคนมาลงคะแนนเสียงเมื่อวานนี้เป็นการเปิดเวทีแนะนำของ

0: เว็บฝ่ายค้านและเอาพยานซึ่งคุณปริศระบุว่าเป็นผู้ที่รับรู้ขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับการหัวสวเดี๋ยวกลับมา7:37 น.อ้าวไหนๆก่อนจะกลับอีกสักนิดนึงเถอะนิดนึงเมื่อวานนี้แจ้งท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของทุเรียนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทุเรียนใต้อ่ะ
1: ราคาดิ่งหนักเลยค่ะหมอนทองกิโลละ60-65ชะนีกิโลละ40-45
0: ซึ่งสาเหตุอันเนื่องมาจากกรณีการส่งออกไปที่จีนหลังจากพื้นที่ที่เกิดเหตุเขื่อนจีนเสียหายทำให้ลงรับซื้อในจีนจำนวนมากหยุดดำเนินการและการส่งออกทุเรียนไปจีนชะลอตัวเคราะห์ร้ายมาเกิดขึ้นกับทางด้านทางใต้เพราะทุเรียนเนี่ยออกมาทีหลังไม่ได้เหมือนช่วงของภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดก่อนหน้านี้กสิกรเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางระบายผลผลิตและขยายการส่งออกเพราะทุเรียนกำลังจะลงมือตัดเขาเรียกว่ามีดแรกเนี่ยมีดแรก21 กรกฎาคมขณะนี้ราคาตกแล้วทั้งที่เป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูทุเรียนของทางใต้ผมจะต่อเนื่องไปท่านผู้ชมเรื่องของมะพร้าวแกงคือท่านผู้ชมเอางี้ก่อนต้องแยกก่อนมะพร้าวน้ำหอมนี่เรื่องนึงมะพร้าวแกงนี่เรื่องนึงเรียกมะพร้าวแกงเพราะว่าเป็นมะพร้าว
1: เอาไปทำกะทิ
0: ที่เอามาทำน้ำกะทิ
1: แล้วก็ไปทำแกงอะค่ะ
0: นั่นแหละมะพร้าวแกงเอาประเด็นที่ชาวบางสะพานประจวบเขานัดชุมนุมกันวันที่14
1: วันพรุ่งนี
0: ้เรียกร้องให้ตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ไปรับฟังข้อเสนอหลังจากดูกรรมการของกรรมกรข่าวคุยนอกจอยืนยันว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือราคาเนี่ยยังตกต่ำต่อเนื่องมันก็มีประเด็นที่นครศรีธรรมราชเพิ่มเติมราคามะพร้าวก็ดิ่งชาวสวนลารับซื้อเดือดร้อนหนักลามไปถึงคนงานปอกมะพร้าวโดยเดิมเนี่ยรายได้ลูกละ20-30 บาทนั่นหมายถึงราคามะพร้าวแกง
1: ปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่ลูกละ5 บาทค่ะ
0: นี่ฮะโรงงานไม่รับซื้อด้วยลานรับซื้อมะพร้าวอภิสิทธิ์ซึ่งอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราช
1: ของคุณณภัทรศรค่ะมะพร้าวนี่กองอยู่เต็มลานรับซื้อเลยนะคะ
2: นี่มันเยอะ
1: แต่ปรากฏว่ามีแรงงานที่ปอกมะพร้าวอยู่แค่คนเดียวคุณณภัทรศรบอกว่ามะพร้าวกองเต็มลานแต่ไม่ได้หมายความว่าผลผลิตมีมากผิดปกติสาเหตุหลักมันมาจากที่โรงงานไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามาเหมือนที่เคยเป็นค่ะเดิมเนี่ยขนมะพร้าวไปโรงงานวันละ1 เที่ยวรถ10 ล้อที่เห็นยืนปอกกันอยู่เนี่ยแรงงานไม่น้อยกว่า10 คนต่อวันปัจจุบันคำสั่งซื้อที่เข้ามาเนี่ยแค่ 2-3 สัปดาห์ต่อครั้งดังนั้นก็เลยต้องลดจำนวนคนงานลงค่ะทีนี้ตอนนี้นอกจากแรงงานปอกมะพร้าวได้รับผลกระทบเพราะไม่มีคนจ้างแล้วเนี่ยชาวสวนก็ได้รับความเดือดร้อนไม่แพ้กันคือถ้าเจ้าของสวนสอยมะพร้าวเองจะขายได้ลูกละ5 บาทแต่ถ้าให้ผู้รับซื้อเป็นผู้จัดการเรื่องสอยเจ้าของสวนจะเหลือรายได้แค่ลูกละ2 บาทเพราะว่ามันจะมีค่าแรงกับค่าขนส่งเขาคิดไปประมาณลูกละ3 บาทนี่ค่ะอันนี้คือในมุมของสวนส่วนในมุมคนรับซื้อบอกแม้จะรับซื้อมาลูกละ5 บาทยังต้องไปเสียค่าปอกเพิ่มอีกลูกละ1 บาทยังไม่รวมต้นทุนน้ำมันค่าขนส่งแล้วขายต่อได้แค่ลูกละ6 บาทเลยทำให้แทบจะไม่มีกำไรค่ะ
0: ปัญหาตอนนี้ยังมีปัญหาอีกลานรับซื้อเนี่ยหยุดกิจการไปนานกว่า2 เดือน
1: มะพร้าวตกค้างอยู่ที่ลานรับซื้อเนี่ยจำนวนมาก
0: สาเหตุหลักก็คือ
1: ทำสั่งซื้อจากโรงงานที่ว่ามีอย่างจำกัดนี่แหละค่ะทีนี้ก็เลยจะปอกมะพร้าวก็ต่อเมื่อมีออเดอร์
0: นี่คือวิกฤตการเรื่องมะพร้าวแกงนอกจากที่ประจวบคีรีขันธ์ก็มีที่นครศรีธรรมราชอย่างที่ว่าทางใต้เนี่ยเขาปลูกมะพร้าวแกง7:41 นเรื่องเอาเช้านี้จะกลับมาครับ
3: สนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV คุณประโยชน์ดีๆ Dutchie Bio แพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class

0: าดออมสินพิเศษฉลอง113ปีลุ้นเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งแบบบึ้มๆเตรียมลุ้นโค้งสุดท้ายแจกอีกรวม70ล้านบาทรับรางวัลแบบบึ้มๆไม่เสียภาษีซื้อเลยที่ออมสินทุกสาขาหรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: ล็อกคิวแล้วมาเจอกับก้าวได้ในงานแจ๋วแซ่บเฟอร์24กรกฎาคมนี้นะครับเวลา 5:00 น.ตรงที่ Live Park หอชั้น G0 กันครับ Future Park แล้วมาเจอกันนะครับ
8: แม่อยากให้พี่รันเลิกกับเด็กคนนั้นถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั้นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
9: รันรักน้องนินเราสองคนรักกัน
8: แต่ฉันเกลียดมัน
10: นินอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนินอยากมีความสุขกับพี่รันจริงๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องนินเหมือนกัน
11: วาดฝันวันวิวาศุกร์20นาฬิกา30นาที
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: า5ทศวรรษสมบูรณ์โภชนา
1: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
2: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
1: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เจ็ดเวลา44นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับความพยายามของพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานวิปฝ่ายค้านก็ยังพยายามต่อเนื่องที่ปล่อยออกมาเป็นชุดๆเมื่อวานนี้ถึงขนาดคิดการใหญ่จัดงานครบรอบ2ปี
5: เลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ค่ะ
4: โดยมีการนำเอาอดีตผู้ช่วยสว.และ4อดีตผู้สมัครสว.มาเล่าขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.อ้างว่าผมใช้คำว่าอ้างว่านะมีการเสนอเงินเป็นค่าตอบแทนการโหวตตามโพยจัดตั้งที่มีเครือข่ายนักการเมืองร่วมกระบวนการท่านผู้ชมก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจเป็นตัวรายหนึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสว.กลุ่ม3ด้านการศึกษาระบุว่าหรือยืนยันว่าการเลือกสว.มีการจัดตั้งมีการทำแผนให้เลือกจำนวนเท่าไหร่งบเท่าไหร่มีคณะทำงานนำโดยอดีตนายกเทศมนตรีในจังหวัดอุดรธานีคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันถูกกกต.ส่งฟ้องคดีเชิญไปจดโพยหัวที่ล็อกไว้ที่โรงแรมทั้งนี้ทั้งนั้นตัวอดีตผู้สมัครสว.คนนี้ระบุนะครับว่ากลุ่มก้อนนี้มีการตั้งเป้าให้พรรคตัวเองเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลดึงคนบ้านใหญ่มาสมัครคุมองค์กรอิสระให้ได้ซึ่งถือว่าทำสำเร็จทั้งหมดและที่กำลังเกิดขึ้นก็คือถ้ามีการเลือกตั้งครั้งต่อไปมีการตั้งเป้าว่าต้องให้ได้ส.ส.เกิน250คนขณะนี้คุมกกต.คุมผู้ว่าคุมนายอำเภอคุมปลัดคุมปลัดอำเภอคุมกำนันคุมผู้ใหญ่บ้านหัวคะแนนทุกหมู่บ้านวางแผนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นประเด็นที่พยายามจะโยงย้ายเห็นภาพว่ามีขบวนการซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองสำคัญมีอีกรายหนึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสว.กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวระบุว่าก่อนหน้านี้เข้าให้ข้อมูลกับ DSI เดิมไม่คิดจะลงสมัครแต่มีสมาชิกสโมสรไลออนนครพนมมาหาบอกมีคนออกค่า

0: สมัครให้และมีคนจะเลือกแต่ตนเองได้ปฏิเสธไปไอ้ที่เขาจะมาออกค่าสมัครให้เนี่ยต่อมาเมื่อผ่านเข้าไปในระดับประเทศพบกระบวนการจัดตั้งที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอยุธยาอ้างว่ามีคนเครือข่ายสีน้ำเงินรออยู่มีกลุ่มผู้สมัครสวประมาณ20คนปัจจุบันบางคนได้เป็นสวทั้งนี้ทั้งนั้นก็พบว่าคนที่ไปอยู่กันตรงนั้นเนี่ยรอพบคณะของหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งเนี่ยยกเป็นตัวอย่างก็ไล่เลียงกันไปอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นอดีตผู้ช่วยประจำตัวสวนี่แปลว่าเข้ามาเป็นผู้ช่วยแล้วนะเพราะข้อกล่าวหาหนึ่งก็คือกรณีแลกเปลี่ยนกับการเลือกด้วยการให้เขามาเป็นผู้ช่วยสวเจ้าตัวระบุว่าตอนนั้นเป็นทีมงานสวคนหนึ่งในชุดปัจจุบันนี่แหละกระบวนการตอนแรกได้รับค่าตอบแทน 3,000 บาทให้ช่วยหาผู้เลือกให้ได้10คนเพื่อผ่านเข้ามาในรอบต่อไปเมื่อได้รายชื่อผู้เลือกแล้วก็แจ้งรายชื่อให้แกนนำถ้าเป็นโบเตอร์เนี่ยจะจ่ายให้ 500,000 บาทแต่ต้องลงทะเบียนมีการอธิบายวิธีการจดโพยยึดใบสว3แต่พอเลือกตั้งเสร็จนายคนนี้ซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยประจำตัวสวแล้วเนี่ยระบุนะครับไม่ได้รับเงินตามสัญญาอ้างว่าพอลงคะแนนไม่ตรงตามโพยเป็นผู้ช่วยสวได้ประมาณ2เดือนก็ถูกปรับออกทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เงินอีกรายหนึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสวกลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐระบุว่า
1: เก็บหลักฐานเอาไว้ทั้งหมดค่ะมีทั้งเงินที่ได้รับแล้วก็เสื้อสีเหลืองที่ให้ใส่ในวันเลือกสวระดับประเทศสร้างสัญลักษณ์ว่าเป็นทีมเดียวกันกระบวนการเกิดขึ้นเนี่ยท่านนี้บอกที่โรงแรมย่านหลัก4บอกมีคนเกือบ30คนอยู่ในห้องนั้นอ้างว่าเพื่อรับเงิน 20,000 บาทจากนายกอบจ.จังหวัดทางภาคใต้คนหนึ่งบอกว่าเป็นปัจจัยค่าเดินทางแล้วหลังจากนั้นก็ไปอีกโรงแรมนึงเพื่อจดโพยพบว่ามีหัวหน้าคณะถ้าตามที่ท่านนี้บอกก็คือบอกเป็นพ่อของรัฐมนตรีคนหนึ่งในรัฐบาลชุดปัจจุบันมายืนอธิบายว่ามาเพื่ออะไรให้เลือกใครนอกจากเงินแล้วยังมีปัจจัยอื่นด้วยให้กาคะแนนตามโพยเพราะว่าระบบเนี่ยเซตเอาไว้แล้วถ้าลงคะแนนให้ตัวเองจะคลาดเคลื่อนแล้วก็มีการพูดในทำนองว่าเดี๋ยวจะมีคนจากจังหวัดอื่นเนี่ยลงคะแนนให้และถ้าไม่ได้เป็นสว.ก็จะมีตำแหน่งให้พร้อมค่าตอบแทน6หลักแต่ว่าดูประวัติคนที่จะให้กาแล้วเนี่ยเขาบอกเขารู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเป็นแค่เด็กส่งน้ำคนรับจ้างรีดผ้าก็เลยไม่ได้ทำตามโพยส่วนการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยมีการอ้างอิงว่าที่ได้กันคนละ 200,000 บาทเนี่ยจริงๆแล้วมีการหักค่าหัวคิว 100,000 บาทเหลือจ่ายเพียงแค่ 100,000 บาทแล้วแบ่งออกเป็น2ก้อนก้อนแรก 20,000 และถ้าเลือกตามโพยจะให้อีก 80,000 แต่ว่าผมมันไม่ได้เงินเพราะว่าผมไม่ได้ทำตามโพย
0: อันนี้เป็นตัวอย่างที่พลิตวัชรศิลป์ระบุว่าเป็นพยานแล้วก็ได้ส่งหลักฐานไปให้หน่วยงานอย่าง DSI ซึ่งทำคดีที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและอ้างยี่จากคดีหัวสวและกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก่อนจะเข้าไปในวงนี้เนี่ยจิกินโพลิตบอกว่าที่จัดงานนี้ขึ้นมาก็เพราะประเด็นก็คือกรรมการการเลือกตั้งกำลังพิจารณาสำนวนคดีนี้อยู่โดยที่อนุกรรมการไต่สวนชุดที่26มีมติให้ดำเนินคดีส่งสารไปทั้ง229คนแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงขั้นตอนก่อนจะเข้าสู่กรรมการกกต.ชุดใหญ่อนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ชุดที่36ที่ตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษกลับมีมติสวนทางอย่างสิ้นเชิงก็คือยกคำร้องทั้ง229คนเจ้าตัวจึงต้องการเอาพยานหลักฐานต่างๆมาเปิดเผยกับสังคมเพื่อจะตั้งคำถามไปถึงกกต.ด้วยเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยส่งไปที่กกต.แล้วอาจจะวินิจฉัยจะไม่ส่งไปศาลหรือเปล่าหมายถึงจะยกคำร้องตามอนุไต่สวนชุดที่36มันจะฟังได้หรือไม่หรือแม้กระทั่งการจะเลือกส่งบางคน10-20คนคุณพิธาระบุนะครับว่าคดีที่เจ้าตัวพยายามเรียกว่าโกงสว.สำคัญต่ออนาคตระบบการเมืองของประเทศโดยเฉพาะถ้าเข้าสู่อำนาจโดยมิชอบถ้าพิสูจน์ให้เห็นว่าสว.บางส่วนเข้าสู่อำนาจโดยมิชอบมันจะเกิดคำถามตามมาว่ามีการ

0: ใช้อำนาจในฐานะสวกันกรองกฎหมายก็ดีลงมติแก้รัฐธรรมนูญก็ดีและที่สำคัญการรับรองผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
1: จะเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยหรือไม
0: ่โดยเฉพาะกกต.ปปช.และศาลรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างคุณผลิตระบุนะครับท่านผู้ชมรัฐธรรมนูญไม่ใช่ยกตัวอย่างระบุรัฐธรรมนูญปี60ได้เปิดช่องทำให้การโกงสว.คือหนทางสู่การสร้างระบบการเมืองที่เกิดการหัวและจะไม่สามารถตรวจสอบได้ถ้ามีกลุ่มการเมืองไหนใช้วิธีการโดยมิชอบแทรกแซงการเลือกสว.ทำให้มีคนที่สามารถกำกับทิศทางที่จะลงมติเข้าไปอยู่ในสว.และกลุ่มการเมืองนั้นมีโอกาสมากำกับว่าสว.จะลงมติรับรองใครไปอยู่ในองค์กรอิสระและถ้ากำหนดได้หรือคุมได้ว่าใครเป็นองค์กรอิสระองค์กรอิสระเหล่านั้นมีหน้าที่มาตรวจสอบกลุ่มการเมืองนั่นเองก็เท่ากับว่าไม่สามารถตรวจสอบได้คุณผลิตระบุนะครับว่าที่ผ่านมาหลายภาคส่วนพยายามรวบรวมหลักฐานนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัจจุบันกรรมการเกิดเลือกตั้งกำลังพิจารณาซึ่งจะต้องมีมติภายในเดือนกันยายน
1: ว่าจะส่งเรื่องไปที่ศาลหรือไม่
0: ขณะที่ DSI ท่านผู้ชมก่อนหน้าเนี่ยสรุปสำนวนส่งฟ้องไปเพียง8คนอัยการตีเรื่องกลับมาตอนนี้เสมือน DSI กำลังเกียร์ว่างเพื่อจะรอดูมติกกต.ว่าจะเป็นยังไงก็มีข้อกังวลว่าถ้ากกต.เป่าคดีหมายถึงยกคำร้อง DSI ก็จะเอาคดีที่กกต.ยกคำร้องเอามาเป็นหลังพิงเพื่อจะยุติเรื่องแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงตัวปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางของ DSI ก็ยิ่งเป็นข้อกังวลมากขึ้นทั้งหลายทั้งปวงนี้เจ้าตัวบอกนะครับว่าหลายภาคส่วนยื่นหลักฐานไปที่ DSI กับกกต.แต่กังวลว่าถ้าสองหน่วยงานนี้ไม่ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาตัดตอนไม่จะไปถึงศาลสังคมไม่ได้รับรู้ถึงความหนักแน่นของหลักฐานจึงเป็นเหตุของการจัดกิจกรรมเมื่อวานนี
2: ้จะเริ่มต้นในการบอกว่าความจริงเรามักจะคุ้นชินคำว่าหัวสว.หรือมักใช้คำนี้กันแต่ความจริงคำที่อาจจะเหมาะสมกว่าคือคำว่าโกงสว.นะครับเพราะว่ามันมีขบวนการที่มีการใช้เงินและก็ประโยชน์อื่นใดต่างๆเนี่ยมาจ้างคนมาสมัครแล้วก็จ้างคนมาลงคะแนนเสียงนะครับเพื่อหวังจะเข้าสู่อำนาจรัฐนะครับพูดง่ายๆคือว่าการหัวสว.หรือการโกงสว.มันเลยเป็นหนทางที่บางกลุ่มการเมืองเนี่ยอาจจะใช้ในการพยายามจะคุมองค์กรอิสระนะครับและก็ทำให้กลไกในการตรวจสอบนั้นเนี่ยอ่อนแอนะครับแล้วผมย้ำว่าหากหน่วยงานตรวจสอบทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาทั้งกกต.และ DSI เนี่ยมันไม่ใช่แค่ส่งเรื่องของคนบางคนไปที่ศาลนะครับไม่ใช่แค่หาสว10-20คนเพื่อไปสังเวยนะครับแต่ต้องส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่อาจจะอยู่เบื้องหลังเนี่ยไปด้วยนะครับสิ่งที่เราไม่อยากเห็นคือการสังเวยบางคนเพื่อปกป้องบางคนที่อาจจะอยู่ใกล้ชิดสู่อำนาจมากกว่าน
0: ี่ฮะและในเวทีโจ๊กตัวก็เน้นย้ำในประเดียวกันนี้นี่แหละว่าคดีนี้ไม่ได้สำคัญเฉพาะกับผู้สมัครสว.หรือสว.สำรองแต่สำคัญต่ออนาคตของระบบการเมืองไทยอย่างที่ไล่เรียงกันไปก่อนจะแจกแจงพยานทั้ง4คนซึ่งเจ้าตัวก็ยังโพสต์ย้ำอีกเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านผู้ชมเป็นการแจกแจงว่าแต่ละคนเนี่ยมาบอกเล่าเรื่องอะไรอย่างไรเป็นการสรุปข้อมูลบนเวทีจากพยาน1 2 3 4คน
1: ค่ะ
0: นี่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เหมือนต้องการเปิดหลักฐานออกมาขนาดที่จุดที่น่าสนใจก็คืออดีตรัฐมนตรียุติธรรมทวีสอดช่องคุณทวีสอดช่องมาในเวทีนี้นะครับในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติเอ๊ะประชาชาติรัฐบาลไม่ใช่เหรอ
1: ค่ะ
0: คุณทวีบอกนะครับว่าเรื่องนี้ถือเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยเพราะระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก็คือระบอบรัฐสภาและปรากฏว่ารัฐที่4คือรัฐอิสระองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญก็มีการแจกแจงนะครับว่าถ้ายึดตรงนี้ได้เนี่ยใครก็ตามฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลจะกลายเป็นลูกไก่ในกำมือพร้อมอะไรก็ตาม เลือกส่งไปถึงสามนูนก็จะต้องถูกสั่งหยุด

0: หน้าที่ส่งไปที่ปปช.ก็สามารถสั่งได้เจ้าตัวระบุว่าสมัยเป็นอดีตรัฐมนตรียุติธรรมตอนนั้นมีการถ่ายทอดทั้งประเทศที่หัวกันให้ดูกระทั่งมีคนไปร้องเข้ากระบวนการคดีพิเศษคุณทวียืนยันนะครับว่าปรากฏหลักฐานไม่ยากเลยคือเป็นการสมคบกันของคนหลายกลุ่มนี่ฮะการสอบสวนหลักฐานมีอยู่ในกกต.แล้วเป็นภาพมากกว่า200ล้านภาพภาพมากกว่า200ล้านภาพบอกนะครับเรียกร้องให้กกต.เปิดหีบตรวจบัตรลงคะแนนเพื่อพิสูจน์การเลือกตั้งที่ไม่เที่ยงธรรมดูได้เลยว่ากลุ่มที่มีโพยคะแนนกระโดดขึ้นไป5 7 50ถึง70คะแนน
1: แต่กลุ่มที่ไม่มีโพยเนี่ยคะแนนห่างกันมากค่ะ
0: กกต.ต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างโดยการเปิดหีบตรวจการลงคะแนนถ้าพบตัวเลขซ้ำกันหมายถึงทำไมมันถึงเป็นลักษณะของการลงคะแนนแบบชุดตัวเลขที่ซ้ำๆกันเรียงลำดับแบบเดียวกันเนี่ยนี่ฮะ
1: บอกถ้าพบตัวเลขซ้ำกันก็ต้องเอาคนพวกนั้นออกไป
0: เรื่องนี้ทำได้โดยใช้เวลาไม่ถึง2สัปดาห
2: ์คิดว่าเป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการที่จะกินรวบประเทศไทยได้การที่จะยึดประเทศไทยได้ถ้ายึดสวแค่200คนจะมีอำนาจไปคุมรัฐอิสระศาลรัฐธรรมนูญบวชองค์กรอิสระแม้แต่อัยการสูงสุดเนี่ยถ้ายึดตรงนี้ได้ฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเป็นเหมือนลูกไก่ในกำมือคือเป็นเป็ดง่อยเพราะว่าถ้าอย่างไรก็ตามไปส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะถูกหยุดไปบัตรหน้าที่ส่งไปให้ปปช.ก็จะหยุดได้บ้านเมืองจะไปไม่ได้โดยเฉพาะปล่อยให้ความชั่วร้ายมาครอบงำได้ยิ่งไปกันใหญ่หลักฐานทั้งหมดอยู่ในกกต.หมดเลยภาพเนี่ยประมาณ200ล้านภาพที่สำคัญอย่างยิ่งคือถ้าเลือกท้องถิ่นเนี่ยเขาไปเปิดหีบนะกกต.ไม่ให้เปิดหีบอ่ะแต่วันนี้ต้องเปิดหีบนะเพราะว่าในพยานหลักฐานที่เขาระบุมานั้นน่ะถ้าเลขเหมือนกันถ้ากาเหมือนกันเนี่ย5เบอร์เนี่ยมันเหมือนหาเม็ดทราย1เม็ดในจักรวาลยังง่ายกว่าที่จะกาเหมือนกันในคน200คนนะนี่มันเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เลยว่าคุณเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมกกต.ครั้งนี้ควรจะทำความสะอาดประเทศไทยเปิดหีบบัตรครับเพราะเลือกตั้งท้องถิ่นยังเปิดหีบเลยเขาต้อง 400,000 เลยนี่คนนิดเดียวนะ
0: รายการเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ

ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
3: คุณอลาธรคุณภูมิ
4: เข้าไปในไข่มุก

0: ันจะกลับมาคุบเหยื่อเก่าทั้งที่มันคาอยู่แล้วอ่ะ
1: จะทำอะไรก็รีบทำนะรู้สึกว่ามันจะรู้ตัวแล้วอ่ะ
2: โอ้ห้องคอนโทรลอยู่นี่จริงๆด้วยหายตั้งนานครับ
3: มีได้บ้างครับ
4: ใครอยู่ที่ชั้น23รีบไปตรวจดูห้องทำงานคุณแหม่มคนเดียวนี
5: ้พวกเราทุกคนจะรวยไปด้วย
6: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
9: ทิพรส
10: ปากเหม็นแน
11: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
12: สนับสนุนโดยมั่นใจทุกการเดินทาง FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
13: แปดนาฬิกาสามนาทีอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมเอาประเด็นเรื่องหัวสวหรือไม่ประการใดพันธิวัชรศิลป์จัดงานใหญ่เมื่อวานคือเจ้าตัวต้องการจะให้มีการตีแผ
14: ่
13: ขบวนการที่เกิดขึ้นนั่นแหละลักษณะก็คือต้องการจะกดดันไปที่กกต.ซึ่งยืนยันว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมีข้อมูลไปถึงที่กกต.และดีเอสไอแล้วและเรียกร้องด้วยซ้ำไปในบางรายซึ่งมีการเปิดเผยเมื่อวานนี้จากพยานเกี่ยวกับเรื่องการออกตั๋วเครื่องบินให้หรือการเข้าพักที่โรงแรมหรือไปนั่งหาหรือกันตามโรงแรมในหลายจุดคุณผลิตก็ตั้งคำถามว่ากกต.ได้ดำเนินการไปถึงขั้นไหนโดยเฉพาะด้วยความเป็นรัฐรวมถึง DSI ด้วยเนี่ยสามารถจะเรียกหลักฐานพวกตั๋วเครื่องบินใครเป็นคนซื้อ
14: ค่ะ
13: ซื้อให้จริงไหมมันน่าจะตรวจสอบได้มากกว่าการเป็นคนนอกถ้ากกต.หรือ DSI จะดำเนินการก็คืออย่างตั๋วเครื่องบินมันก็จะเป็นหลักฐานหรือประเด็นวงจรปิดโรงแรมหลายแห่งที่ปรากฏจากพยานว่ามีการไปรวมตัวกันรายหนึ่งล่าสุดบอกคณะของหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่เดินทางไปเนี่ยสามารถจะไปเรียกวงจรปิดมาตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ประการใดทั้งหมดนี้ต้องการกดดันไปที่กรรมการการเลือกตั้งขณะที่นี่ฮะก็มีเสียงจากคุณปริญญาเทวันนฤมิตรกุลอาจารย์ธรรมศาสตร์ระบุนะครับว่าคดีนี้ต้องพยายามให้ไปสู่ศาลแต่ด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญเนี่ยคดีมันจะไม่ไปถึงศาลเลยถ้าถูกกกต.มีมติยุติเรื่องคือมันจะไม่ไปถึงศาลก็เหมือนกับพยายามจะบอกว่าทำอย่างไรก็ตามให้เรื่องไปถึงศาลให้ได้กรณีนี้คือศาลฎีกาขนาดเดียวกันก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีทางหนึ่งถ้าสมมติว่ากกต.เกิดไม่ไปจริงๆคือยกคำร้องมันจะเกิดพิรุธมากเพราะผลสอบเนี่ยจากคณะหนึ่ง229คนฟ้องหมดแต่พอมีคณะหนึ่งยกหมดมันจะสวนขนาดนั้นได้ยังไงทางหนึ่งถ้าสมมติว่าถูกตัดตอนขนาดนั้นฟังว่าอาจารย์ปริญญาบอกว่าคนที่ถูกพาดพิงไปฟ้องเลยเรื่องจะได้ไปถึงศาล อย่างน้อยก็เป็นศาลยุติธรรมจะได้เรียกหลักฐานมาดู
15: พรบ.ฉบับนี้นะครับกำหนดระยะเวลาในกระบวนการเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากมีเหตุแห่งความล่าช้าต้องแจ้งผู้เสียหายผู้ที่ร้องผู้ที่เกี่ยวข้องคำถามคือกกต.เคยแจ้งท่านไหมอันนี้แหละครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คุณแสวงบุญมีครับท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องครับตามระเบียบฮะอันนี้ชัดเจนมากปัญหามันเกิดขึ้นคือชุด26เนี่ยมีผู้ที่สมควรถูกดำเนินคดีหรือให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยนะครับเป็น229คนเนี่ยพอชุดวินิจฉัยชุด36เนี่ยก็กลับมาคนละทางเลยสรุปว่าไม่มีมูลขอให้ยกหมดความจริงแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนท่านนะครับใช้พรบข้อมูลข่าวสารครับไปขอสำนวนของชุด26เลยที่ผ่านมารอ

0: กตนี่คือรอมา2ปีแล้วเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีหน้าที่ต้องเปิดเผยแล้วไม่เปิดเผยเนี่ยนะครับศาลอาญาทุจริตก็มีมาตรฐานมาแล้วนะครับว่าเป็นความผิดอาญามีโทษถึงขนาดจำคุกนะครับในกรณีของปปช.นะครับทีนี้ถ้าถึงวันที่กกต.ลงมติแล้วไม่ลงมติตามที่ควรจะเป็นไปตามหลักฐานนะครับเช่นยกหมดนะครับหรือว่าส่งให้ศาลฎีกาเพียงแค่จำนวนน้อยมากจนน่าตกใจและขัดกับหลักฐานที่มีเนี่ยท่ามกลางโพยและข่าวมากมายเนี่ยมันชัดเจนว่ามีพยานหลักฐานมีข้อมูลตามที่ว่าไปทั้งหมดถ้ากกต.ใช้อำนาจหมายถึงว่าไม่ส่งใครไปศาลฎีกาหรือส่งน้อยมากอย่างผิดไปจากข้อที่จริงเนี่ยฐานะของความเป็นผู้เสียหายของท่านเกิดขึ้นทันทีเพราะเข้าข่ายแล้วครับว่าเข้าองค์ประกอบแล้วว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพราะกกต.มีหน้าที่ครับหากพบในภายหลังประกาศผลรับรองเป็นสองพบว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมให้ส่งศาลฎีกาถ้าพบแล้วไม่ส่งนั่นแหละครับมิชอบต่อหน้าที
1: ่นี่ท่านผู้ชมอย่างที่บอกคุณทวีบอกให้ทำแบบตรวจสอบทุจริตสอบทั้งถิ่นเลยเอาข้อสอบมากางดูเลย
2: ค่ะเอามาเทียบดูเลย
1: ก็หมายถึงเปิดหีบใบลงคะแนนตอนนั้นเนี่ย2ปีผ่านไปเนี่ย
2: ค่ะ
1: ใช้เวลาไม่ถึง2สัปดาห์ก็รู้แล้วว่ามันเห็นพิรุธยังไงนี่เป็นความเคลื่อนไหวสำคัญในทางการเมืองอ่ะกลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชมวันนี้วันที่เท่าไหร
2: ่วันนี้วันที่13ค่ะ
1: 13 14 15อีก3วันการลงทะเบียนเพื่อจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการหรือบอร์ดประกันสังคมจะลงทะเบียนได้วันสุดท้ายเนี่ยก็คือวันที่15
2: ค่ะ
1: หมดเขตได้ทราบว่าประกันสังคมก็พยายามประชาสัมพันธ์เต็มที่เลยอาจจะเห็นผมดูจากหน้าปกหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้เนี่ยก็เจนชัดอยู่เหมือนกันนี่ไงก็ปรากฏภาพนี่เห็นไหมเดลินิวส์ท่านเลขาประกันสังคมเนี่ยน้องใบลองถือซิน
2: ี่ค่ะคุณกาญจนาภูลแก้วค่ะเลขาสำนักงานประกันสังคมนี่ภาพข่าวนี้นะคะบอกว่าเป็นประธานกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนค่ะ
1: นี่ไง
2: นี่ไปตลาดละลายทรัพย
1: ์ตลาดละลายทรัพย์เมื่อวานนี้ถูกไหม
2: ค่ะ
1: นี่เพื่อจะเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง27กันยาเช่นเดียวกันเนี่ยเหมือนกันเลย
2: อันนี้ไทยรัฐ
1: ไทยรัฐนี่ก็เหมือนกันก็แปลว่าเลขาประกันสังคมนำขบวนรณรงค์กันอย่างคึกคักทีเดียวนะ
2: ภาพนี้นะคะลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม2569นายจ้างผู้ประกันตนหมดเขต15กรกฎาค
1: มหนังสือพิมพ์หลักของประเทศยังออกข่าวเลยว่าไปลงพื้นที
2: ่
1: แต่อีก3วันไงอีก3วันจะหมดเขตการลงทะเบียนก็ปรากฏว่าข้อมูลเมื่อวานนี้เดี๋ยวดูล่าสุดถึงล้านไหม
2: เมื่อวานตอน9โมงใช่ไหม
1: 9โมง
2: ค่ะ
1: รวมทั้งหมดในขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นฝั่งผู้ประกันตนเนี่ย 921,612 คนอันนี้ล่าสุด
2: 930,957 คน
1: รวมทั้ง2ส่วน
2: ใช่ถ้า

0: ดีทั้งนั้น
1: เหลืออีก3วันเท่านั้นเองคือถ้าไม่ลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนสำเร็จจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายนนะนี่ฮะกรุณาไปลงทะเบียนกันท่านจะเลือกใครตามสบายเลยทั้งนี้เมื่อวานนี้สสการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของฝั่งนายจ้างนี่ฮะและเสนอว่าขยายเวลาลงทะเบียนได้ไหมฝั่งนายจ้างหรือถ้าขยายไม่ได้ให้นายจ้างที่ลงทะเบียนคือพยายามมาลงทะเบียนในเวลาที่กำหนดคือวันที่15
2: สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารที่ขาดตกบกพร่องภายหลังได้ค่ะ
1: เพราะโดยขั้นตอนเนี่ยสำหรับนายจ้างมันค่อนข้างยุ่งยากอยู่เหมือนกันแต่มองมุมว่าเขาต้องการที่จะได้ตัวจริงอ่ะเลือกตั้งอ
2: ่ะ
1: แต่ในมุมของขั้นตอนคุณสารวัตรสระบุนะครับทุกผู้ชมฝั่งนายจ้างเนี่ยพบว่ามีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งรวมถึงผู้บริหารองค์กรธุรกิจสะท้อนปัญหาขั้นตอนซับซ้อนกว่าที่คาดสร้างภาระทางธุรการโดยไม่จำเป็นคืออาจจะต้องไปด้วยตัวเองในวันลงคะแนนด้วยนะ
2: ใช
1: ่แม้ทั้งการลงทะเบียนเนี่ยจะต้องทำขั้นตอนกระบวนการซึ่งมีเอกสารที่เกี่ยวข้องมากมายทีเดียวทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝั่งนายจ้างจำนวนหนึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ์แม้จะมีคุณสมบัติครบทั้งนี้ทั้งนั้นยกตัวอย่างแม้จะขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมหมายถึงนายจ้างบริษัทกบริษัทขอส่งเงินสมทบมาตลอด
2: แต่ก็ยังต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระยะเวลาที่กำหนดไม่ได้มีสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะคะ
1: ทั้งที่
2: สำนักงานประกันสังคมมีข้อมูลของนายจ้างอยู่แล้ว
1: เลขทะเบียนนายจ้างข้อมูลนิติบุคคลประวัติการส่งเงินสมทบกำหนดให้ต้องลงทะเบียนใหม่หมดเอาเอกสารมาแสดงหมดขนาดใบรับรองบริษัทเนี่ยยังต้องมาแสดงเลย
2: เป็น
1: อายุไม่เกิน6เดือนเนี่ย
2: ค่ะคุณศาสวัตรบอกเป็นการเพิ่มขั้นตอนทางธุรการที่อาจจะทำให้มีผู้เสียสิทธิ์จากการไม่ทราบข่าวหรือว่าดำเนินการไม่ทันตามกำหนด
1: นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลกำหนดให้ต้องเป็นผู้มีอำนาจตามหลักเกณฑ์ที่ประกันสังคมกำหนดโดยถ้ามีนิติบุคคลกรรมการหลายคน
2: หรือกำหนดให้กำหนดอำนาจการลงนามร่วมกันนะคะ
1: หลายบริษัทต้องเตรียมเอกสารและดำเนินการในองค์กรเพิ่มซึ่งต่างจากธุรกรรมราชการทั่วไปที่มอบอำนาจหรือมอบหมาย
2: ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายกฎหมายหรือผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนได
1: ้หลักเกณฑ์ที่กำหนดยังต้องใช้เอกสารประกอบหลายรายการ
2: ไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองนิติบุคคลออกไม่เกิน6เดือนหนังสือมอบหมายในกรณีที่เกี่ยวข้องเอกสารประกอบอื่นตามหลักเกณฑ
1: ์และในวันเลือกตั้ง27กันยายนต้องเอาอีก
2: เอาหนังสือรับรองนิติบุคคลไปใช้เป็นเอกสารรับบัตรเลือกตั้งด้วยนะคะ
1: ทั้งที่ข้อมูลเหล่านี้ประกันสังคมมีอยู่แล้ว
2: คุณสาธารณสุขส่วนใหญ่มันเป็นข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐมีอยู่แล้วหรือสามารถตรวจสอบผ่านฐานข้อมูลของภาครัฐได
1: ้ผู้ประกอบการหลายรายระบุว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องดำเนินการเตรียมเอกสารเรื่องผู้มีอำนาจตามกฎเกณฑ์ก็ต้องดำเนินการเองซึ่งผู้ประกอบการหลายรายสะท้อนว่ามันเกิดความสับสนทั้งหลายทั้งปวงนี้มันจะกลายเป็นการเสียสิทธิ์โดยไม่มีเหตุอันควรแม้กระทั่งท่านผู้ชมสมมติบริษัทมีกรรมการ3คน
2: ค่ะ
1: อาจจะต้องคนเดียวใช่ไหมที่ต้องมีเป็นตัวแทนจะต้องมีหนังสือมอบหมายจากกรรมการอีก2คนไม่ใช่มอบอำนาจด้วยนะ
2: ค่ะ
1: เขียนมอบอำนาจนี่ผิดอีกมอบหมาย
2: ค่ะให้คนนี้ไป
1: คือทั้งหลายทั้งปวงก็เลยขอเสนอว่าให้กระทรวง1ขยายเวลาลงทะเบียนฝ่ายนายจ้างได้ไหมหรือไม่อย่างนั้นถ้าขยายไม่ได้ให้เปิดโอกาสที่ให้นายจ้างที่ลงทะเบียนในกำหนดเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ย
2: สามารถแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมเอกสารที่ขาดตกบกพร่องภายหลังวันที่ปิดรับลงทะเบียนได้อะค่ะ
1: ท่านผู้ชมนึกดูเถอะนายจ้าง 500,000 ขณะนี้ลงทะเบียนเท่าไหร
2: ่ 8,900 ค่ะ
1: 8เวลา15นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
3: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียอะลิโนมิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นชนิดเม็ดมีเฟอร์ซันไทอามีนอนุพันธ์วิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโทชิเนสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลิโนมิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
5: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh

0: ุดเฟรชมิน
1: ต์วันนี้พี่เซนเขาดูท่าทางเครียดว่ะ
2: แต่ฉันว่าเขาดูหึงมากกว่าเครียดนะหมอแกดิ
3: ฟังอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ
4: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันละ
5: พ่อเงินมาให้ปอนดีกว่าปอนจะเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจ
6: แกนึกว่าฉันจะให้ฝันไปเ
7: ดอะรันนิ่งเงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ผมไปแต่งงานมาครับ
10: แต่งงาน
9: มาพอดีเลย
1: ตรี
9: สาสิยังไงวันนี้คุณก็ต้องจัดการพวกมันให้ได้ถ้าจะกระจายไปสืบหาคนที่ขายตัดราคาเราว่ามันเป็นใครตายซะเถอะมึง
1: คู่มันเก่ากันนี่เองฐานไฟเก
7: ่
1: า
7: ตรีคืนนี้20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: Max Saver 69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่ McDonald's
12: สนับสนุนโดยใหม่ Passa Long Life Go Plus สูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอนต่อมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
13: บาทเวกา17 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะทบทวนเรื่องของโลกสักหน่อยอย่างที่ทราบนะครับท่านผู้ชมอเมริกากับอิหร่านแลกหมัดกันแย่งช่องแคบฮอร์มุซกันดูเดือดทีเดียวโดยอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วแต่เซนคำของสหรัฐบอกไม่เรือเดินปกติ
14: ใช่อิหร่าน
13: หมายถึงการเดินเรือเนี่ยเป็นไปตามปกติ
14: อิหร่านไม่ได้มีอำนาจในการจะมาควบคุม
13: ฝั่งอิหร่านประกาศว่าปิดช่องแคบฮอร์มุซยืนยันก็เรียกว่าแลกบัตรกันดูเดือดเนี่ยท่านผู้ชมเกี่ยวกับช่องแคบอันสำคัญซึ่งกระทบไปถึงคนทั้งโลกขณะที่อิหร่าน IRGC แถลงเมื่อวานนี้อ้างว่าได้ถล่มเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐและท่าเรือแท่นเติมน้ำมันในโอมานด้วยนะครับท่านผู้ชมIRGC ระบุว่ากองกำลังทางอากาศได้โจมตีอย่างหนักต่อฐานสนับสนุนและเติมเชื้อเพลิงของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐในท่าเรือที่โอมานซึ่งเป็นการตอบโต้การลุกรานของสหรัฐพร้อมทั้งระบุนะครับผู้ชมเรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกันและแท่นเติมเชื้อเพลิงในท่าเรือดูคมในโอมานถูกทำลายจากการโจมตีอย่างหนักและไม่ทันตั้งตัวนี่เป็นระยะที่3ของการตอบโต้สหรัฐโดย IRGCได้ทำลายศูนย์สนับสนุนด้านโลจิสติกของเรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกันและแท่นเติมเชื้อเพลิงขณะที่อิหร่านก็ย้ำในท้ายที่สุดว่าอำนาจในการจัดการข้องแคบฮอร์มุซในอนาคตต้องดำเนินการโดยอิหร่านและโอมานเท่านั้นเป็นการแถลงคือสหรัฐเนี่ยยืนยันโดยเซนคอมเมื่อตอนเช้ามืดที่ผ่านมาบอก

0: ไม่
1: ช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดเดินเรือปกติค่ะอิหร่านไม่มีอำนาจควบคุมและเสรีภาพในการเดินเรือก็ยังคงได้รับการคุ้มครอง
0: มีการอ้างอิงเรือที่สามารถจะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงที่ผ่านมานะ
1: ค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: นี่เป็นภาพอินโฟกราฟิกอะค่ะช่วง2เดือนที่ผ่านมาว่าได้อำนวยความสะดวกให้กับเรือมากกว่า800ลำผ่านฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย
0: อ่ะเดี๋ยวตามกันดูต่อคือยังไม่จบการเจรจาก็ไม่คืบหน้าที่เป็นการลบไปเจรจาไปเนี่ยอากาบัติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ร้านอาหารกึ่งบันเทิงที่ชื่อว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวแถว5แยกลาดพร้าวรองผบ.ตร.ทัชชัยปีตนิรบุตรบอกว่าเบื้องต้นสาเหตุอาจจะเกิดจากความประมาท
1: โดยสั่งการให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่นะคะหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ
0: ์ขณะที่ผู้การพิสูจน์หลักฐานพลตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลระบุว่าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเบื้องต้นรู้จุดต้นเพลิงแน่นอนแล้ว
1: อยู่บริเวณเวทีค่ะแต่เดี๋ยวจะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งในช่วง9โมงนะคะจะนำนักฟิสิกส์เคมีมาร่วมตรวจสอบด้วยจะได้รู้ชัดว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
0: ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว6รายที่ได้ชื่อแล้วที่เหลือ21ยังต้องรอญาติมาติดต่อเพื่อจะตรวจพิสูจน์นะครับว่าเป็นใครอย่างไรอ่ะนี่คือรายชื่อผู้เสียชีวิตที่ยืนยันตัวตนแล้ว6ใน27แสดงความเสียใจด้วยนะครับขณะที่มีผู้บาดเจ็บ63รายมากกว่าที่คิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นอย่างที่บอกเนี่ยนะก็มีการจัดตั้งศูนย์อย่างที่คุณชัชชาติบอกกับเราช่วงเช้าที่ผ่านมาไปดูภาพหลังจากเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพากันหนีตายนี่เป็นคลิปที่ได้มาเพิ่มเติมบางคนกรีดร้องด้วยความตกตื่นแตกตื่นบางคนเรียกหาเพื่อน
2: ไอ้ไอ้อยู่ไหนวะ
3: พุ่งมาเลย
2: พุ่งออกพุ่งหมดยังพี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะช่วยด้วย
4: เก็บเ
2: ก็บเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้มาหมดไป
5: เบาๆเนี่ย
2: ลุงตุ้ง
5: ใส่ลุงตุ้งอ่ะ
2: บ่เห็นบ่เห็น
5: เออตัวเองอยู่ลุงตุ้งตัวเองหนีไปเลยหนีไปใกล้ๆแล้วเดี๋ยวพี่ลังเราไป
2: เฮ้ยเฮ้ยทุกคนปลอดภัยใช่ไหมทุกคนปลอดภัยใช่ป่ะเฮ้ยทำไมมันเร็วจังอ่ะมันคือเร็วแท้เฮ้ย
4: ใต้ใต
2: ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่ง
0: นอกจากนี้กู้ภัยตำรวจพยายามจะปั๊มหัวใจช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นภาพ
1: บริเวณ
0: ลานจอดรถหลังร้านนะ
6: หลังร้านขอเอดีเพิ่มหน่อยครับหลังร้าน
0: นักท่องเที่ยวบางคนต้องหนีตายออกมาทางประตูหนีไฟหลังร้านท่านผู้ชม
1: บริเวณหน้าห้องน้ำผู้ชาย
0: หน้าห้องน้ำชายที่เราให้ท่านผู้ชมเห็นกราฟิกอ่ะ
6: หลังร้านขอเอดีเพิ่มหน่อยครับหลังร้าน
0: นักท่องเที่ยวหนีออกมาหน่อยไหนไหมด้านหลังนั่นแหละครับเหตุการณ์นี้เมื่อคืนนี้ประมาณก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยต่อเนื่องไปประมาณครึ่งชั่วโมง
6: หลังร้าน
0: มีพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือเป็นต้นว่านี่มีคลิปของแว้นแดงรัชโยธินวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือจากดับเพลิงซึ่งมีหน้ากากป้องกันแก๊สและควันก่อนจะเข้าไปเหลือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
2: เข้าไปไม่ได้นะหือไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งพี่ประตูหลังคนนอนเพียบเลยพี่มาดูกับผมหน่อย

0: ข้าไปได้ไงนี่พี่เข้ามือสองดึงไว้ก่อน
1: มีวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งโพสต์คลิปเห็นช่วงเวลาที่เร่งนำผู้บาดเจ็บ2รายซ้อมมอเตอร์ไซค์ออกจากจุดเกิดเหตุไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโ
2: อ้นั่งอย่างเดียวเลยค่ะ
3: พ
2: ี่มัน
3: โอ้พี่ประคองผมได
4: ้
3: ไหม
4: เอ้มีคนอยู่หลัง
3: ไป
4: โอ้ทั้งหลังเลย
5: มีเยอะเลยเหรอ
4: โอ้มีหนักกว่านี้เยอะพี่มีที่ติดอยู่ข้างในยังไม่ออกอีก
1: ขณะที่เราสอบถามคุณชาติชาติเมื่อเช้านี้ตัวที่มันลามไฟเลยคือวัสดุอุปกรณ์ที่ติดอยู่ในร้านอาหารแต่ลักษณะเป็นกึ่งสถานบันเทิงอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์ได้แคปภาพไอ้ที่ซับเสียงที่ร้านแห่งนี้ใช้ในท่านผู้ชมโดยระบุข้อความว่าราคาถูกมันสำหรับซับเสียงแต่มันไม่ทนไฟ
6: แล้วมันก็
1: ตรงกันข้าม
6: เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีค่ะ
1: ตรงกันข้ามเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอ่ะท่านผู้ชมฮะขนาดที่อุปทานที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่วันพุธเรื่องอุโมงค์ล่าสุดสถานการณ์ค่อนข้างคงที่นะครับน้ำจากที่เคยรั่วเข้าไปในอุโมงค์อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงลดลงเหลือ20ลูกบาศก์เมตรและรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเมื่อวานชริพงษ์อาคสุกุลเกียรติยังลงพื้นที่ทุกวันต่อเนื่องไม่พบการทรุดตัวเพิ่มยืนยันนะครับตัว

0: ชมวสท.ก็ไม่พบร่องรอยการแตกร้าวใหม่รอยร้าวเดิมไม่มีการขยายตัวเพิ่มคาดจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์อ่ะเมื่อวานนี้เกิดเรื่องแปลกอยู่เรื่องนึงท่านผู้ชมอดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตส.ส.ด้วยเจ้าของฉายาโหนสภาสูงบุญเลิศไพรินทร์ให้สัมภาษณ์ไว้ได้ทำหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องขอให้ลาออก
1: จากตำแหน่งวันที่ตั้งแต่วันที่5กรกฎา
0: หมายถึงทำหนังสือไป
1: ตั้งแต่วันที่5กรกฎา
0: ให้เหตุผลถึงกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติอุบัติภัยจากน้ำมือมนุษย
1: ์การทุจริตคอร์รัปชันภัยการเมืองร่วมกับองค์กรอิสระบางแห่งปล้นความยุติธรรมและความเป็นธรรม
0: รวมไปโอ้ยเต็มไปหมดเลยทั้งนี้ทั้งนั้นประการสัมพันธ์ที่คุณบุญเลิศคุณบุญเลิศไพรินทร์น่ะเราเรียกกันในนามหนสว.
1: ค่ะหนสภาสูงหนสว.
0: เป็นอดีตสว.
1: ใช่ค่ะ
0: คุณบุญเลิศบอกว่าจากวิบากกรรม
1: ประการสำคัญจากวิบากกรรมทำให้กระแสกรรมกับกระแสดาวทับซ้อนกันแนบสนิทดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนราศีมังกรที่เป็นราศีกรรมะหรือรัฐบาลของเมืองกรุงเทพจรมาอยู่ในราศีมีนเป็นวินาศกับดวงเมืองกรุงเทพถ้ารัฐบาลชุดนี้ยังอยู่ต่อไปจะมีแต่ความวินาศดังนั้นขอให้ลาออกก่อนจะวินาศไปมากกว่านี
0: ้ไปถึงอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ย
1: ค่ะ
0: ว่ายังไง
1: บอกได้ทำจดหมายเปิดผนึกไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ถนนรอบวงเวียนใหญ่ถ้าอยู่ต่อมันก็จะเกิดเหตุแบบนี้ซ้ำๆอีก
0: แล้วเดี๋ยวจะทำฉบับที่2ถึงนายกเหรอ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมการได้ใช้ไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวเองคือหนึ่งความสุขในชีวิตเลยนะครับและในช่วงนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมออกจากชีวิตเมืองที่ยุ่งเหยิงด้วยเอาท์ดอร์ไลฟ์สไตล์กันครับ
1: ค่ะคุณป๊อปเอาท์ดอร์ไลฟ์สไตล์คือการใช้เวลาว่างทำกิจกรรมนอกบ้านเพื่อผ่อนคลายเน้นความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานด้วยการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าตั้งแคมป์หรือกิจกรรมกลางแจ้งซึ่งเราก็มักจะแต่งตัวแบบเอาท์ดอร์แวร์ที่เน้นความคล่องตัวทนทานและมีฟังก์ชันการใช้งานมากอย่างเช่นเสื้อกันลมหรือวินด์เบรกเกอร์เสื้อกันน้ำหรือเรนแจ็คเก็ตและรองเท้าเดินป่าหรือไฮกิ้งชูสค่ะแต่เสื้อผ้าในสไตล์ outdoor wear จะมีอะไรอีกบ้างและหาชมได้ที่ไหนตามคุณป๊อปไปในช่วงป๊อปลิสต์ได้เลยค่ะ
0: เสื้อผ้าในสไตล์ outdoor wear ลองมาที่ EMP Concept Store Multi Brand ชั้น2สยามพารากอนครับเพราะที่นี่มีแบรนด์ระดับโลกที่ผสมผสานระหว่างแฟชั่นไลฟ์สไตล์การเดินทางและกิจกรรมกลางแจ้งไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายใต้แนวคิด Always First Launch Experience ที่นำเสนอ Special Collaboration Limited Edition และ Rare Item จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเพื่อมอบประสบการณ์การเข้าถึงคอลเลกชันพิเศษก่อนใครและยังได้ค้นพบแนวคิดใหม่ๆในการใช้ชีวิตและการเดินทางใจกลางกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะครับและในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆศูนย์การค้าสยามพารากอนด้วยครับส่วน The List ช่วงหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ
1: ช่วงที่2สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน
0: คุณผู้ชมครับในการกู้เงินที่เราใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันหรือที่เราเรียกกันว่าบ้านแลกเงินเราก็จะได้เงินกู้ที่เรียกว่า LT และ OD นะครับว่าแต่เงินกู้ทั้ง2 อย่างนี้คืออะไรแล้วจะแตกต่างกันอย่างไรติดตามได้ใน The List ช่วงนี้กันเลยครับ
1: ค่ะคุณป๊อปเริ่มจาก LT หรือ Long Term Loan ที่แปลว่าเงินกู้ระยะยาวที่ธนาคารจะจ่ายเงินก้อนให้ทั้งหมดแล้วให้ผู้กู้ผ่อนชำระคืนเป็นงวดๆตามระยะเวลาที่กำหนดค่ะแต่ถ้าเป็น OD หรือ Overdraft จะหมายถึงสินเชื่อเบิกเกินบัญชีที่ผู้กู้สามารถเบิกถอนมาใช้เฉพาะตอนจำเป็นและจ่ายดอกเบี้ยเฉพาะเงินต้นส่วนที่เบิกมาใช้จริงเมื่อนำเงินมาคืนธนาคารจนครบดอกเบี้ยจะหยุดเดินค่ะ
0: แล้วพอจะมีทริคหรือข้อควรรู้ก่อนจะขอกู้เงินบ้างไหมครับ
1: ต้องเริ่มตั้งแต่ 1. กู้เท่าที่จำเป็นและจ่ายคืนไหว 2. หากเลือกจะผ่อนนานก็ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นซึ่งคุณผู้ชมควรคำนวณความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจค่ะ 3. หากมีรายได้เพิ่มก็ควรโปะหนี้เพื่อไปตัดเงินต้นให้เร็วที่สุดค่ะแล้ววันนี้หากคุณผู้ชมยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอสินเชื่อโดยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักค้ำประกันลองไปปรึกษาธนาคารเพื่อสังคมที่ให้สินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะยาวหรือ LT และเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีหรือ OD โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัวเพื่อนำเงินไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคการประกอบกิจการเพื่อหารายได้การไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นหรือการชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นเพื่อให้คุณผู้ชมมีสภาพคล่องทางการเงินในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะคะคุณป๊อป
0: และในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมป๊อปวราวุธและ The List อัศจรรย์ความรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ผมเลนว่าอันไหนเหมาะกับแม่อันนี้เนาะอันนี้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ก็สวย
0: อันนี้ก็แม่เหมา
2: ใช่ละ
0: ไม่ติดอยู่แล้วแม่เหมา
2: แล้วอ่ะทางนู้นเขาเหมาแล้วอ่ะ
0: แม่เหมาอันนั้นเขาก็เป็นกาแฟ
3: แม่เหมาเถอะเพราะว่าจะได้ช่วยพี่ๆบนดอยด้วย
0: อยู่แล้วแม่เหมาอยู่แล้ว
3: สวัสดีคุณผู้ชม
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: พบกับพวกเราผู้
3: หญิงยกกำลังแจ๋วแล้วก็สวัสดีคุณพี่ทหารด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ได้จิบกาแฟดีๆแต่เช้าเลยจากดอยอินทนนท์นะเป็นไงจิบแล้วมันละมุนแบบอยู
0: ่ละมุนหมายย่าง
3: บอกเลยว่าทีมงานเตรียมตัวเลยเพราะบุ้มจิบกาแฟแล้ว
2: ตุ๊กตงตุ๊กตาก็ถือไว้แล้วนะ
3: ใช่อร่อยมาก
0: นี่
3: และอันนั้นของน่ารักน่ารักจาก
0: ของน่ารักที่ติดแล้วนะกิฟต์
3: จะบอกว่าทั้งหมดนี้นะคะจากบนดอยคือเขาอ่ะจะช่วยเศรษฐกิจชุมชนคือจะได้ไปชิมไปช็อปแล้วก็ได้ร่วมทำบุญด้วย
2: ถูกต้อง
3: แล้วก็ของดีของอร่อยมะเขือเทศ
2: เมื่อกี้เราชิมแล้วสับปะรดผักสลัดทุกอย่างอย่าได้อุดหนุนนะ
0: ใช่เอางี้เลยตอนนี้เวลาพูดถึงแบบอาหารหนุ่มอาหารเหนือใช่ไหมล่ะก็เลยนึกถึงร้านนี้ขึ้นมา
2: จ้ะ
0: ชื่อร้านอ่านว่าอะไรนะย่าอ่านให้หน่อยซิลองอะไรนะลอง
3: ลองอั่ว
2: ลองอั่ว
0: ลองอั่วค่ะ
2: จะให้อ่านเมนูต่อไหม
0: จิ้นควาย
2: จิ้นควายนึ่ง
0: นี่ไงขนมจีนน้ำพริกน้ำย้อยหรือจะเป็น
3: ข้าวกัน
0: ข้าวกันจิ้นไปที่ร้านนี้กันเลยค่ะ
4: เพราะว่าเราขายอาหารถิ่นของชาวอำเภอลองที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กค่ะแล้วเรากินแล้วเนี่ยเราชอบเราแนะนำเพื่อนที่อยู่กรุงเทพไปกินเพื่อนก็ติดใจแล้วก็ต้องหิ้วกลับมากรุงเทพตลอดเอาวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยส่งตรงมาจากอำเภอลองจังหวัดแพร่ไม่ว่าจะเป็นตัวพริกลาบพริกน้ำเงี้ยวพริกน้ำย้อยเราก็ทำเองนะคะพริกข้าวซอยเนาะจากทางที่แพร่เลย
0: ซึ่งจะบอกเลยเป็นร้านอาหารเหนือที่นำเสนออาหารพื้นถิ่นของชาวอำเภอลองจังหวัดแพร่สูตรแพร่แต๊ะเจ้าซึ่งก็จะมีขนมจีนน้ำพริกน้ำย้อยเป็นเส้นขนมจีนบีบสดทานคู่กับน้ำพริกน้ำย้อยแล้วก็โอ้โหอร่อยเลยล่ะซึ่งน้ำพริกน้ำย้อยนะคะก็จะทำจากกระเทียมหอมแดงพริกแห้งพอนำไปคั่วจนหอมรสชาติเข้มข้นจัดจ้านเนี่ยเวลาเราซดเข้าไปกับขนมจีนเส้นสดแล้วโอ้โหสุดยอดเลยที่เห็นอยู่น้ำซุปใสทำจากกระดูกหมูมะเขือเทศ
3: เลือดก้อนแน่เลยอ่ะ
2: สดน้ำ
0: สดแน่เออ
2: ย่าเลย
0: น้ำเงี้ยวหรือจะเป็นน้ำยากะทิปลานิลจิ้นควายนึ่ง
2: จิ้นควาย
0: ซึ่งจะเป็นเนื้อควายนึ่งสมุนไพรไม่มีกลิ่นคาวแน่นอนทานคู่กับพริกค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือข้าวกันจิ้นนั่นเองค่ะเป็นข้าวสวยคลุกเลือดค่ะแล้วก็มีหมูสับนำไปนึ่งทานคู่กับกระเทียมพริกทอดแล้วก็ผักโรยแล้วก็มีไส้อวดมันน้อยกลิ่นหอมสมุนไพรมีลาบหมูคั่วข้าวซอยน่องไก่แล้วแกงฮังเลค่ะร้านหยุดวันจันทร์นะคะนอกนั้นเขาก็จะเปิดนะตั้งแต่10โมงจนถึง4โมงเย็นร้านอยู่ถนนราชพฤกษ์นนทบุรีค่ะ
2: เดี๋ยวพาไปกินกะเพราก่อนเป็นกะเพราที่ไม่ธรรมดาเลยเป็นร้านลับๆแต่ลูกค้าก็ดั้นด้นหาจนเจอเพราะว่าติดใจในรสชาติที่จัดจ้านสำหรับคุณแม่เซย่าน่าจะชอบร้านนี้ร้านจานด่วนกะเพราค่ะ
5: ความเด่นของที่นี่เลยต้องบอกว่าเป็นความไทยแท้ทุกอย่างเราจะใช้สูตรของคุณย่าก็คือทุก

0: เต้นนานๆจะ
1: นี่แม่ว่าแม่จะ
2: ชอบคนในเครื่องแบบปกติเจอแต่พี่กดลิฟต์ข้างล่าง
1: นี่แม่ติดสวยมาก
0: นี่ชงกาแฟเป็นด้วย
2: ชงกาแฟด้วย
1: แม่ซื้ออันนี้ด้วยอัน
2: นี้ขั้วกลางอันนี้ขั้วอ่อน
1: สวยเนาะมีตุ๊กตาด้วยนะลูก

0: จะเป็นเครื่องไทยถึงเครื่องเลยซิกเนเจอร์ที่นี่ต้องบอกว่าเป็นหมูกรอบเลยเพราะว่าใครๆมาที่นี่ก็ต้องหมูกรอบทุกคนเลือกที่แบบทานหมูกรอบเป็นหลักเลยค่ะเราทำเองทุกอย่างค่ะและขั้นตอนที่นี่อาจจะค่อนข้างยุ่งยากและแตกต่างจากที่อื่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบพิสดารอะไรหรอกนะแต่ว่าแค่เขาเรียกอะไรมันมีดีเทลมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเราใส่ใจในการทำ
1: เป็นร้านอาหารจานเดียวที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยเทิดไทย33ค่ะเป็นร้านลับที่มีเมนูเด็ดก็คือกะเพราเน้นรสจัดจ้านเข้มข้นถึงเครื่อง
2: wow.
1: เป็นสูตรคุณย่าเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเขาก็คือข้าวกะเพราวากิวออสหอมพริกหอมใบกะเพรารสชาติถึงเครื่องเลยยังมีหมูกรอบผัดพริกเกลือด้วยหมิวกินเต็มปากเลยนะฮะผัดกับพริกเกลือคือเด็ดมากกุ้งผัดพริกเกลือก็มีคัดไซส์กุ้งแบบไซส์ใหญ่พิเศษยังมีผัดขี้เมาหมี่ฮกเกี้ยนใส่กุ้งมีหมูสับท็อปปิ้งด้วยไข่ดาวลาวา
3: หมิวกินจอยเกิน
1: ผัดชาทะเลนะคะเครื่องทะเลทั้งหมึกกุ้งบอกเลยว่าสดมากที่หมิวกินรู้แล้วทำไมเขาไปร้านนี้ก
0: ัน นี่น่า
3: จริง
1: เราจะไปร้านนี้ดีไหมอ่ะเป็นร้านทรายคาเฟ่ริมคลองตกแต่งน่ารักน่ารักนะคะตั้งอยู่ในซอยเทิดไทย33เขตธนบุรีปักหมุดไปตามชื่อร้านเลยเปิด11โมงถึง3ทุ่มหยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร
4: ์ใครเทช้าๆอย่างนี้นะครับเทจากตรงกลาง
3: ดีเลยแม่กินกาแฟคั่วบดแต่ตอนเช้า

0: ได้ครับ
1: ได้เลยยอดเลยลูก
2: แล้วโมขอแก้วนึงนะคะ
3: แล้วก็อย่าลูกอย่าแค่นี้เขาก็ดีจะแย่แล้วลูก
2: อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนะบุ้มจะไปช้อปปิ้งนี่เธอไปกินนั่งกินกาแฟกันเดี๋ยวฉันจะดูว่าเออกิฟต์อันไหนจะเหมาะกับฉันฉันควรจะต้องแบบติดกิฟต์อันไหนไปกินข้าวดีจะไปกินแบบว่าอาหารอิตาเลียนดีสวยคุณผู้ชมช่วยเลือกหน่อยเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารอิตาเลียนนะคะชื่อร้านว่าแอมเบอร์ค่ะเป็นสไตล์นาโปลีค่ะ
1: พิซซ่าดี
2: เป็นอิตาเลียนแบบพรีเมียมนะคะวัตถุดิบคัดสรรมาอย่างดีนะคะเชฟที่ร้านก็มาประสบการณ์แนะนำเลยพิซซ่าพิตาชิโอและมอร์ตาเดลล่านะคะเมนูคลาสสิกอิตาลีนะคะเบสซอสเป็นครีมซอสแล้วก็สตรอเบอรี่นูเทลล่าแล้วก็นี้เป็นสโมกแซลมอนขอบชีสขูดๆโรยถึง5รอบสโมกแซลมอนเคเปอร์เลมอนวอเตอร์เคสและก็ยอกชีพาสต้าผัดซอสทัฟเฟิลกริลซีซ่านำผักเนี่ยไปกริลก่อนคลุกกับน้ำสลัด2ตัวฟุตตี้ดิแมริซอตโต้ข้าวริซอตโต้ผัดกับซอสสต็อกปลาเสิร์ฟพร้อมกับซีฟู้ดกุ้งหมึกหอยเมนูเครื่องดื่มแนะนำนะคะเลมอนท็อปด้วยเลมอนเจลลี่น้ำแตงโมโซดาและมีขนมหวานทิรามิสุครีมร้วนนะคะไม่มีเจลาตินเลยด้านในทำจากกาแฟบรันดีคอนยักนะคะร้านอยู่ถนนอรุณอมรินทร์นะคะเขตบางกอกน้อยเปิดทุกวัน10โมงถึง4ทุ่มจะพาไปล้างปากกับไอศกรีมไทยๆนะคะเขาบอกมีรสชาติหลากหลายมากนะกล้วยเชื่อมอุ๊ยไอติมข้าวหลามไอติมข้าวหลาม
3: ดีมากกะทิปันเทียนมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองกับร้านกรุบกราเซ่ค่ะ
4: ตั้งใจจะให้เป็นไอศกรีมแบบไทยเลยค่ะมาใช้ความไทยมาอยู่ในการซอร์ซิ่งวัตถุดิบได้นะเช่นรสชาติช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้เป็นช็อกโกแลตจากน่านหลามหนองมนเลยก็คือ เราจะใส่ทั้งตัวข้าวเหนียวดำมีน้ำกะทิอยู่ในนั้นมีเนื้อมะพร้าวอยู่ในนั้นด้วย Welcome to กรุบกราเซ่นะคะอยากให้มาลองไอศกรีมแบบไทยๆถูดิบมาจากเกษตรกรไทยจริง
3: ๆเปิดมา1ปีแล้วร้าน
2: นี้
3: พร
2: ้
3: อมเสิร์ฟแบบคอนเซ็ปต์ไอศกรีมแบบไทยรสชาติไทย
2: วิวทำไมวิวดี
3: วิวดีขนาดนั้นล่ะคะ
2: วิวดี
3: วิวที่เห็นอยู่คือตรงข้ามวัดไตรมิตรไอศกรีมหน้าตาน่ารักดีๆอย่างเงี้ยคือไอศกรีมแบบไทยรสชาติไทยคุณฟ้าค่ะเป็นเชฟฝีมือดีจากวงในเป็นผู้คิดค้นสูตรเนี่ยค่ะคัดสรรวัตถุดิบจากถิ่นไทยแท้มาแปรรูปเป็นไอศกรีมค่ะไม่ว่าจะเป็นโกโก้จากจังหวัดน่านวานิลาแท้จากดอยอาขานะคะหรือซอเบ เป็นต้มยำอย่างเงี้ยราคาเข้าถึงจ้ะเพราะว่าเห็นสกู๊ปใหญ่ๆแบบเนี้ย109บาทเท่านั้นนะคะที่หน้าตู้มีรสชาติไอศกรีมเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนให้เลือกกันตลอดไม่ว่าจะเป็นกล้วยเชื่อมกระทิอบควันเทียนข้าวหลามหนองมนชาไทยหรือจะเป็นซอเบ้ต้มยำก็มีจ้ะWow. ส่วนท็อปปิ้งก็มีให้เลือกมิกซ์แอนด์แมทมากมายไม่ว่าจะเป็นถั่วทอดคาราเมลถั่วทองขนมผิงงาไตรงบ๊วยชมพูนะคะเมนูไอศกรีมแนะนำเลยคือกล้วยเชื่อมท็อปด้วยถั่วทองครีมกะทิเกลือค่ะให้รสชาติหวานมันลงตัวเป๊ะเค็มนิดๆหรือจะเป็น

0: 1ทุ่มค่ะส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเปิด10โมงจนถึง3ทุ่มอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดไตรมิตรนั่นเอง
1: แต่จะว่าไปลืมนี่ลืมเมามอยเรื่องเสื้อ
0: ใช่จ้ะ
1: เสื้อที่เราใส่กันวันนี้นะคะดูแบบลุคแบบสปอร์ตี้เกิร์ล
0: จริง
1: บอกเลยว่าใส่แล้วเนี่ยอยากออกกำลังกายอยากเตะบอลขึ้นมาเลยครับ
2: ไอ้ยังดูดีอุ้ยพูดเองหรือเปล่าแต่จริงดูดีนะแล้วเนื้อผ้าเขาดีมากใส่แบบสบาย
1: แล้วเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่3สีที่เราใส่นะคะไม่ได้มีแค่แดงน้ำเงินขาวนะเขายังมีอีก2สีที่สวยไม่แพ้กันเลยค่ะ
0: ซึ่งต้องขอขอบคุณบริษัทวอลลิกสปอร์ตจำกัดมหาชนค่ะที่ใจดีมอบชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหม่มาให้ทางเราได้ใส่ในวันนี้สวยสปอร์ตทุกคนเลยค่ะ
1: ไม่ใช่แค่เสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยฤดูกาล 2026-2027 แต่คือสัญลักษณ์ของหัวใจคนไทยกับชุดแข่งขันใหม่ภายใต้แนวคิดไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาด
2: ซึ่งทุกชุดการแข่งขันพร้อมถ่ายทอดความภาคภูมิใจและจิตวิญญาณของนักสู้ลงบนทุกเส้นใยผ้าผ่านการถักทอเนื้อเพลงชาติไทยใส่ลงไปในเนื้อผ้าของเสื้อคอมบาเทคแฟนลูกหนังไทยสามารถหาซื้อได้แล้วค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะทางวอริกส์เนี่ยยังใจดีนะคะแจกเสื้อทีมชาติเกรดเรปลิก้านะคะจำนวน10ตัวให้กับแฟนรายการของเราด้วยค่ะ
0: ง่ายมากตอบคำถามนะคะว่าชุดทีมชาติไทยปีนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรนั่นเองค่ะแจกแค่10คนเท่านั้นนะคะ
2: ส่งคำตอบมาค่ะ Facebook ผู้หญิงยกกำลังแจวช่อง33ง่ายมากนะคะ

0: นัว
1: มีตำนวดตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
3: โนดเมจิกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
6: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์โ
7: ยายทวดเนาะเขาจะเปิดร้านขายของชำแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะผมก็5บาทบ้าง3บาทบ้างจำได้ว่า65บาทไปซื้อเทปพี่เจเจ็ดหนึ่ง
8: ช่วงหนึ่งนะบอยก็จะเป็นข่าวใหญ่เนาะว่างานน้อยรักสะดุดอะไรต่างๆเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไง
7: ผมว่าเวลาในการที่ผ่านมาตรงนั้นได้อ่ะเวลามันจะเยียวยาหลายๆอย่างปรับวิธีความคิดผมไปใช้ยาอยู่พักหนึ่งเลยนะเพราะเป็นซึมเศร้า
9: หอมกระหอยชอ
10: เหม็นแน่ๆอีข้าวเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกตเกลือ
11: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
12: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
11: เพราะเราปิดผมขาว
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: โนดเมจิกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
13: เขาว่ากันว่าลออนอ่ะทำให้รักแร้ดำ
14: เลิกหน่อยกับความเชื่อเก่าลองนี่นิเวียเอ็กซ์ตร้าไบรท์เจนใหม
15: ่รวมพลัง AHA และวิตซีเข้มข้น
16: ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่า
15: พร้อมผิวดูไบรท์ใส
16: ผู้ทดลองใช้รู้สึกเห็นผลจริงใน5วัน
15: นิเวียอีสปอร์ตสกิน
6: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัล
17: ด์ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
18: สนับสนุนโดย QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด

0: เรียนสาธิตมศวแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: เสื้อใส่สบาย
2: เราลงมาจากดอยเสื้อผ้าฝีมือคนดอยนะคะ
3: เตรียมช็อปแล้วยาก
2: เดี๋ยวเราจะเตรียมช็อปนะคะอยากจะซื้ออยากอะไรเนี้ยเราต้องดู
0: สนับสนุน
2: เราต้องถามเลยนะคะท่านนี้เลยค่ะพลอากาศเอกบุญเลิศอันดาราที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับสวัสดีครับสาวๆครับ
2: เขาจองกันเยอะแล้วค่ะ
0: จองแล้วจริง
4: เพียงพอไหมเพียงพอไหม
3: เพียงพอค่ะไม่ว่าจะเป็นกาแฟผลิตภัณฑ์งานฝีมือเนี่ยได้ร่วมบุญกันยังไงบ้างคะ
4: บอกก่อนเลยครับตอนนี้กองทัพอากาศครับได้มีพื้นที่พระมหาธาตุที่ดอยอินทนนท์น
3: ะคร
4: ับท่านผู้บัญชาการทหารอากาศครับพลอากาศเอกเสกสรรคันธาได้มอบพื้นที่นี้ไว้3เรื่องเรื่องที่1ก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกแหล่งที่2ก็คือเป็นพื้นที่พัฒนาชุมชนร่วมกันกับเผ่าพี่น้องเผ่าปากยอและเรื่องที่3ครับเราจะใช้พื้นที่นี้กองทัพอากาศมอบให้กับประเทศชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนในชาติวัฒนธรรมชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับการบอกบุญไปยังน้องๆต่างๆของชนในชาติครับที่เห็นอยู่นี่เป็น
2: เสื้อ
4: เผ่าปากยอครับ
2: ปากยอเขาใส
4: ่สวยมากมีลักษณะแบบไหนใส่แล้วสวยมากเลยครับ
0: แล้วใช่ค่ะดีไม่จะบอกว่าบูมรู้เลยว่า

0: พอเวลาซักแล้วมันจะนุ่ มแล้วใส่อ่ะอันเนี้ยคือสบายมากมันรู้สึกมันระบายอากาศดี
1: ที่มาเผากระยอปลาแปลว่าเราเขากระยอแปลว่าเรียบง่ายเสื้อตัวนี้สื่อถึงความเป็นตัวเราที่เรียบง่าย
0: แ
1: ต่สังเกตเห็นได้ว่าด้านหน้าอย่าหันกับด้านหลังสิเหมือนกันทั้งหน้าและหลังใส่ได้ทั้งสองด้านเลย
0: ใส่ได้สองด้าน
1: อันนี้ก็เป็นฝีมือของน้องๆเผ่าปากย
2: อ
1: ดูตุ๊กตานะคร
2: ับ ตุ๊กตาน่ารักมากค่ะท่านแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าของชนเผ่าของเขา
1: ใช่ครับแสดงถึงชุมชนชาติพันธุ์ที่อยู่บนดอยอินทนนท์
2: โอ้แต่เป็นตุ๊กตาที่ทำแบบเรียบง่าย
0: ใช
2: ่ครับแค่นี้เอง
0: คือทุกอย่างของเขาจะเป็นฮันเน้นหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: รู้เลยว่าเนี่ยปักมือแน่นอน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วแบบแต่ละตัวคือแบบ
1: คืองานปักมือเนี่ยเราสามารถบ่งชี้ได้อย่างคือเป็นความเรียบง่ายและเพียรพยายามเพราะนั้นคุณค่าเนี่ยไม่ได้อยู่เพียงแค่มูลค่าแต่อยู่ถึงเวลาที่พี่น้องเผ่าปากยอได้จักสานในอนาคตจะมีลวดลายเป็นรูปเครื่องบิน
2: มีด้วย
0: นะ
2: ท่านขาแล้วกองทัพอากาศมีความเกี่ยวข้องอะไรกับดอยอินทนนท์คะเราถึงมาจัดโครงการแบบนี
1: ้เริ่มแรกเลยครับดอยอินทนนท์สูงสุดในประเทศไทยบริเวณดอยที่สูงที่สุดจะมีพื้นที่เรียกว่าสถานีรายงานหรือสถานีเรดาร
2: ์
1: กองทัพอากาศจะมีเรดาร์เฝ้าตรวจประเทศเรา
2: ค่ะ
1: ยามนี้มีเราเฝ้าเวหา 24/7 เลยครับ
2: ค่ะ
1: แต่ที่สำคัญครับพื้นที่18ไร่ของดอยทินนกองทัพอากาศสร้างพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิศิริอยู่บนนั้นด้วยครับพระมหาธาตุจะเป็นศูนย์รวมจิตใจเชื่อมโยงระหว่างชนในชาติกองทัพอากาศได้พัฒนาชุมชนร่วมกันกับจังหวัดเชียงใหม่บริเวณพื้นที่นั้นมีหลายร้อยหมู่บ้านนะครับที่เป็นชาติพันธุ์ประเทศเราเข้มแข็งได้ด้วยเรื่องของกำลังรบแต่ที่สำคัญที่สุดคือความเข้มแข็งจะต้องเกิดจากชนในชาติซึ่งมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้กองทัพอากาศเป็นส่วนหนึ่งครับของการเข้มแข็งของชุมชนครับ
3: โปรเจกต์นี้คือจากดอยอินทนนท์สู่ดอนเมืองอะค่ะท่านคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนร่วมกันนะครับเราเรียกว่านิวแคมเปญ2026พระมหาธาตุจะเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์จากดอยอินทนนท์และนำมาสู่ที่ดอนเมืองที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้า
0: ไม่ได้มีแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวจะมีผ้า
1: อันนี้เป็นผ้าพันคอครับอันนี้ก็จัดสรรเองนะครับ
2: สีสวยคุณพระ
0: เป็นการไล่สีคุณพระหาที่ไหนไม่ได
1: ้แบบนี้นะครับคือเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์เช่นเผ่าปากยอเผ่าโม้งเผ่าแมวที่อยู่บนดอยอินทนนท์ครับแล้วยังมีชิ้นงานเล็กๆน้อยๆนะครับ
3: โอ้โหสวยมาก
0: กิฟต์
1: น
0: ี้
1: ทุกคนจองกัน
3: นี่จองแล้วคนละ 8-9 ตัว
1: ถ้าสังเกตนะครับจะเห็นเป็นแบบที่มันเป็นบ่งชี้ถึงความเป็นธรรมชาติที่เขาจะรักษาไว้เป็นดอกไม้นะครับเป็นต้นไม้หรือเป็นรูปพันธุ์สัตว์ต่างๆที่เป็นธรรมชาติที่เขาอยู่ทุกๆวันผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตจากดอยสู่ดอนครับนอกจากผลิตภัณฑ์ตรงนี้แล้วเรายังมีเรื่องของอาหารด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะครับซึ่งเป็นผักพื้นเมืองสามารถที่ผลิตได้แล้วสดทุกวันอันนี้เป็นกุหลาบหินมะเขือเทศแล้วก็จะเป็น
0: พริกหยวก
1: สวรสที่รสชาติจะจัดจ้าน
3: ใช่ไหมคะ
1: ปลูกอยู่บนที่สูงเข้มข้นมากและเข้มข้นมาก
0: อะโวคาโด
1: อะโวคาโดด้วยเช่นกันครับ
2: แต่ที่ดอยดีอยู่แล้ว
0: ข้าวค่ะข้าวบือโบ๊ะโละกับข้าวบือซอมี
1: บือแปลว่าข้าวนะครับโบ๊ะโละกับซอมีมีความหมาย2 อย่างครับหมายความว่าเมล็ดอวบอ้วนกับเมล็ดที่ยาวรีทั้ง2 อันเนี่ยมีลักษณะอ้วนเหมือนข้าวญี่ปุ่น
2: เหมือนข้าวญี่ปุ่น
0: เรื่องของ
2: กาแฟ
0: ดอยกาแฟนี
3: ่กาแฟมีครบนะ
0: เมื่อกี้คุณจิบไปแล้วอันนี้คือสายพันธุ์อะไรคะท่าน
1: อันนี้เป็นศรัทธาคอฟฟี่บนดอยอินทนนท์เราคือศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งศรัทธาจึงเป็นที่มาของศรัทธาคอฟฟี่จะมีอยู่ด้วย3รสชาติคั่วเข้มคั่วกลางแล้วก็คั่วอ่อนอันนี้เป็นเอกลักษณ์ครับอยู่ในโครงการหลวงทั้งหมดเนี่ยผลผลิตจากดอยสู่ดอนมุ่งหวังให้ชุมชนแข็งแรงกองทัพอากาศประสานกับสมาคมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อที่จะช่วยให้ชุมชนนี้พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและยืนอยู่บนความแข็งแรงและก็พึ่งพาตนเองได้
2: ถ้าอยากได้เราซื้อที่ไหนคะสินค้าเหล่านี
1: ้สินค้าเหล่านี้กำลังจะเข้าสู่การจัดจำหน่ายแต่ในเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ดอยอินทนนท์ชวนๆน้องๆทุกคนขึ้นดอยอินทนนท์แล้วก็ไปเยี่ยมชมที่พระมหาธาตุครับ
2: ก็คือมีร้านอยู่ที่พระมหาธาต
1: ุใช่ครับ
2: อ๋อก็เป็นเหมือนเวลาเราไปเที่ยวเราก็อยากได้ของที่ระลึกกลับอะไรเงี้ยทุกอย่างมีที่นั่นหมด
1: แต่ถ้าชอบแล้วอีกไม่นาน เราจะมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านวิสาหกิจชุมชนของดอยอินทนนท์ครับ
2: ค่ะคือถ้าเราไปเที่ยวพระธาตุนพเมธีดลนพพลภูมิสิริสองพระธาตุแต่ที่ตอนนี้เราทราบก็คือกำลังจะมีอีกหนึ่งพระธาตุ
1: ใช่ครับกองทัพอากาศกำลังสร้างพระสถูปองค์ที่3เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขณะนี้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับช่วยกันร่วมกันบริจาคตามช่องทางที่กองทัพอากาศได้แจ้งเอาไว้ครับ
0: นี่ต้องไปเลยต้องรีบไป
2: ใหญ่นะวันนี้ขอบคุณมากค่ะท่านพลอากาศเอกบุญเลิศอันดาราที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศในฐานะประธานกรรมการบริหารพระมหาธาตุนพเมธนีดลนพพลภูมิสิรินะคะขอบคุณท่านมากนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ

0: Max Saver 69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่ McDonald's
1: Excuse me Who's up
2: Online data tracker follows me everywhere I browse

0: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัล
1: ด์อร่อยเลิศInbox Cafe สถานที่บอกเลยว่าให้คุณทุกคนที่เข้ามาในร้านอยู่ในกรอบของธรรมชาติมีเสียงน้ำตกร่มรื่นเต็มไปด้วยความสุขสงบเงียบอาหารหลากหลายมากโดยเฉพาะเครปไส้แตกนะคะ10แป้ง70ไส้เลิศมากเลยนะคะเขามี800สาขาทั้งไทยและต่างประเทศที่นี่ทำไมถึงต้องเป็น Inbox Cafeเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณสุทิสารับสิริเจริญยุ้ยเล่าว่าทำไมต้องเป็น Inbox Cafe จ้ะ
2: ค่ะ Inbox Cafe นะคะจุดเด่นของเราอะค่ะจะเน้นธรรมชาติการออกแบบของเราอะค่ะจะเป็นห้องกระจกค่ะพอลูกค้านั่งทานปุ๊บก็จะรู้สึกว่าเราใกล้ชิดธรรมชาติค
1: ่
2: ะ
1: ใกล้ชิดธรรมชาติแต่อยู่ท่ามกลางโรงงานตายคุณนึกไม่ออกเลยว่าฉันอยู่ติดกับโรงงานเหรอเพราะว่าเสียงน้ำตกจะกลบเสียงโรงงานเข้าสู่เมนูแรกกันเลยดีกว่า
2: ก็จะเป็นหมูหวานสูตรโบราณค่ะจะเป็นสูตรของคุณยายเราจะใช้หมูสันนอกค่ะหมักกับเครื่องเทศครึ่งวันเลยนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วเราก็นำมาผัดค่ะหวานนะคะหอมกลิ่นกระทะด้วย
1: ไปเมนูทะเลเดือดอย่าเพิ่งไปตกใจเดือดแปลว่าเผ็ดหรือเปล่าฟังจากยุ้ย
2: ทะเลเดือดรสชาติเขาจะออกเหมือนกระเพาะปลาผัดแห้งค่ะก็คือจะมีกุ้งมีหอยมีปลาหมึกมีปูค่ะแล
1: ้
2: วก็มาผัดเราจะเสิร์ฟในกระทะร้อนคือทานได้ทั้งครอบครัวเลย
1: เอาแซ่บๆกันดีกว่า
2: ต้มโครงปลากระพงของเรานะคะเราจะใช้ปลากระพงแร่พอดีคำค่ะแล้วเราก็นำลงไปทอดเราจะไม่ใช้น้ำมะนาวนะคะเราจะใช้น้ำมะขามเปียกแล้วเราก็มาปรุงเหมือนเครื่องต้มยำเลยค่ะแล้วก็จะใส่พริกแห้งลงไป
1: และอันนี้เครปไส้แตกจุดเด่นอยู่ตรงไหน
2: จะอยู่ที่แป้งค่ะยุ้ยท้าให้ลองเลยว่าแป้งของเราไม่เหมือนใครมีทั้งหมด10รสชาติของแป้ง70ไส้ค่ะ
1: ไส้ตอนนี้ที่นิยมคือ
2: เป็นไส้พิซซ่าค่ะ
1: ประมาณเหมือนฮาวายเอียนและแป้งจะกรอบมากไม่เหมือนคนอื่นกล้าท้าพิสูจน์มีกี่สาขาแล้วตอนนี
2: ้800สาขาค่ะ
1: 800สาขาไปแวะหาเขาเลยจะออกงานจะจัดร้านติดต่อยังไงจ๊ะ
2: 0850833415
1: เครปจะไปอยู่ที่งานปาร์ตี้ของคุณได้เลยมีเครปเย็นด้วยนะ
2: เครปเย็นค่ะจุดเด่นของเราก็คือแป้งของเราจะผสมกับนมด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีวิปปิ้งครีมนมสดแล้วเราก็จะมีผลไม้ค่ะเพื่อมาตัดความหวานกับความเปรี้ยวให้มันเข้ากัน
1: เครื่องดื่มไม่ธรรมดาเลย
2: เมนูนี้ก็คือ Inbox Pepe ปั่นค่ะอีกเมนูก็คือ Banoffee ชาไทยค่ะ
1: ดีทุกแก้วบอกเลยว่าที่นี่เขาคัดสรรเลยร้านเราเปิดกี่โมงจ๊ะ
2: ร้านเปิด9โมงค่ะปิด2ทุ่มครึ่งค่ะหยุดทุกวันพุธนะคะข้างบนจะมีห้องจัดเลี้ยงค่ะรับได้สูงสุด100ท่าน
1: วันนี้หลีการันตีอร่อยเลิศติดดาวให้กับ Inbox Cafe จ้ะ
3: เชิญมาได้ที่ร้าน Inbox Cafe ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงเซาอำเภอแปลงยาวร้านอยู่ติดโรงงาน CH วังเย็นและเมนูอร่อยเลิศติดดาวต้องกินกับร้าน Inbox Cafe จังหวัดฉะเชิงเทราคือเมนูนี้เลยครับ
1: อยากชวนติดตามข้อมูลดีๆโปรโมชั่นของเราเลิศๆทั้งนั้นผ่านช่องทางที่ดิขึ้นให้ไว้

0: ร่อยเลิศคุณรีดวันนี้ร้านอาหารในดวงใจของคุณ Inbox Cafe อร่อยเลิศติดดาวต้องกินจ้ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
3: ้คุณผู้ชมคะเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้หญิงหลายๆท่านเนี่ยมักจะไม่ค่อยมั่นใจหน้าสดแล้วอยากจะสวยเป๊ะเหมือนนางงามทุกที่ทุกเวลาทุกสภาวะอากาศใช่ไหมล่ะคะจะร้อนอบอ้าวจะ40องศาหน้าเราก็ต้องสวยฝนเทลงมาหน้าก็ต้องเป๊ะไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมวันนี้ขอแนะนำอีกหนึ่งไอเทมคุณผู้หญิงที่ดูอยู่ให้รู้จักกับแป้งตลับนี้ค่ะตลับเนี่ยไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวสวยนอกสวยในทาแล้วผิวผ่องเหมือนนางงามกับแป้งอ่อนอนงเจ้าของอยู่ข้างๆอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมต้อนรับพี่อ่อนอ่อนอนงค่ะสวัสดีค่ะพี่อ่อนค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ผลิตผลของผลิตภัณฑ์มีอยู่จริงคุณผู้ชมพี่อ่อนสวยเหมือนหยุดเวลาเลยผิวแบบเปล่งประกายผิวดีผิวเด้งมากๆค
4: ่
3: ะ
4: ไม่ต้องบอกก่อนว่าด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นพี่อ่อนก็หลัก5แล้วนะคะ
3: ค่ะยังไม่เหมือนหลัก5เลยค่ะว่าบาปคือแบบเป๊ะมากพี่อ่อน
4: ไม่ต้องบอกก่อนว่าคือพี่อ่อนอ่ะทำแป้งอ่อนอนงมาปีนี้ขึ้นปีที่5แล้วเพราะฉะนั้นคือจะบอกว่าแป้งอ่อนอนงเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่าปกปิดริ้วรอยปกปิดสิ่งที่เราไม่อยากให้คนอื่นเห็นแป้งอ่อนอนงสามารถทำได้ค่ะ
3: และอย่างที่พี่ออนบอกว่าคือขึ้นปีที่5
4: ใช่
3: แต่แน่นอนผลตอบรับลูกค้าก็ยังต่อเนื่อง
4: ใช่ค่ะต้องจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณลูกค้ามากๆที่ใช้แป้งอ่อนอนงอย่างต่อเนื่องซึ่งจะบอกว่าเวลามันใช้แป้งเนี่ยคือมันทาปุ๊บแล้วมันเห็นผลลัพธ์เลยเพราะมันไม่ต้องรอ 2-3 วันหรือ 4-5 วันคือทาปุ๊บออร่าปั๊บเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะด้วยความที่ตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันมีสารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวมีทั้งโกลเด้นจีมีทองคำมีคอลลาเจนแล้วที่สำคัญเลยคือแป้งอ่อนอนงเนี่ยนะคะกันน้ำกันเหงื่อควบคุมความ

0: แช่ไว้แป๊บนึงเลยนะเพราะว่าเราโดนฝนเยอ
1: ะ
0: แต่ฝนเนี่ยยังเป็นละอองใช่ไหม
1: ใช่แต่อัน
0: น
1: ี้
0: แช่แป้งค่ะแช
1: ่
0: แป้งให้ดูเลยนี่เห็นไหมว่าน้ำมันกลิ้งอยู่บนแป้งค่ะปุ๊บมีแต่น้ำออกมาไม่มีสีแป้งติดออกมาเลยแล้วยังจะใช้ได้อยู่ไหมมาดูเลยค่ะนี
1: ่ปาต่อเลย
0: นี่
1: แล้วก็ทาต่อได้เลย
0: ทาต่อได้เลยแล้วอย่างบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเติมแป้งระหว่างวันแป้งออนนงเวลาเติมระหว่างวันเนี่ยสีแป้งไม่เปลี่ยนคือหน้าไม่เทาไม่วอกด้วยนะ
1: ซัมเมอร์ซัมใจงานไปทะเลงานลงน้ำต้องมาหนูทาได้
0: ทาได
1: ้งานสงกรานต์กะว่าแบบยืนเต้นตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่ม
0: พี่ออนทาแป้งออนนงแล้วแบบว่าลงเล่นน้ำเพราะว่าคือมันก็ต้องปกป้องผิวอะเวลาขึ้นมาปุ๊บถ่ายรูปหน้าก็ยังเป๊ะอยู่
1: กลางแดด40องศาหนูสามารถตบแป้งออนนงได้เลย
0: ได้เลยเพราะอย่างที่บอกว่ามีกันแดดมากถึง35 PA 3บวกและเป็นเทคโนโลยีมัลติซอร์เนี่ยคือตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันอยู่บนผิวหน้าเนี่ยมันสามารถแบบว่าปกปิดหรือว่าลงไปตามแบบว่ารูขุมขนของเราได้โดยที่มันไม่อุดตันด้วยเพราะว่าโมเลกุลเนี่ยมันเล็กมากแล้วทาไปแล้วเนี่ยหน้าไม่แครกไม่วอกไม่แบบว่าเป็นหยาเพราะว่าตัวเนื้อแป้งมันบางเบาจริงๆอ่ะทาที่หลังมือให้ดูคือมันจะปกปิดเลยนี่
1: เหมือนผิวเราเหมือนเดิมแต่เป็นผิวเราเวอร์ชันอัปเกรด
0: ใช่พูลารินคอลลาเจนโกลเด้นซีที่ใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยคือบำรุงผิวปกป้องผิวเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำพอใช้แป้งออนนงอย่างต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยปัญหาเหล่านั้นเนี่ยจะแลดูจางลง
1: โอ้โหงานนี้พี่ออนการันตีมาแบบนี้ใครกำลังมองหาแป้งพัฟดีๆคุณผู้ชมที่จะมาช่วยปกปิดความหมองคล้ำหรืออยากจะได้แป้งมาช่วยปกปิดหน้าสดหน้าโสมตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับแป้งออนอนง
0: ค่ะคือแป้งเนี่ยมีแค่2สีให้คุณเลือก02เนี่ยสำหรับคนผิวขาวเหลืองแบบพี่ออน03สำหรับคนผิวสีเข้ม
1: เอาวันนี้โปรดจึ้งๆจากพี่ออนมาเองค่ะเพราะว่าปกติแป้งออนอนงปกติตลับละ890บาทพี่ออนค่ะมาเองก็ต้องมีเซตใหญ
0: ่ถูกต้องค่ะวันนี้เราจัดเป็นเซตใหญ่ให้เลยค่ะสวยสมมงกันไปเลยค่ะวันนี้ได้แป้ง2ตลับนะคะพร้อมกันแดดนะคะอีก2หลอดซึ่งกันแดดนะคะมีค่า SPF ถึง50 PA 3บวก
1: อู้ก็คือทากันแดดแล้วก็ลงแป้งออนอนงได้เลย
0: ถูกต้องในราคา990บาทเท่านั้นแต่ถ้าโทรมาให้ทัน60สายเท่านั้นพี่ออนเพิ่มครีมกันแดดกับแป้งไปให้อีก1ชุดรวมแล้วคุณได้แป้ง3กันแดด3นะคะ
1: ค่ะ
0: ยังไม่พอจะบอกว่าเฉพาะวันนี้วันเดียวเลยพี่ออนเพิ่มเซตเครื่องประดับมุกให้อีก1เซต
1: ค่ะทั้งหมดนี้หนูนึกว่าพี่ออนเอามาโชว์ค่ะไม่ได้โชว์
0: ไม่ได้โชว์นี่เอามามอบให้สำหรับคุณผู้ชมเลย
1: โอ้โหนี่แหละ60สายแรกนะคุณผู้ชมพี่ออนค่ะย้ำให้หน่อยค่ะแป้ง3กันแดด3และเครื่องประดับไข่มุกทั้งเซตราคาทั้งหมด
0: 990บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะจ่ายเงินปลายทางได้ด้วย
1: บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยจากพี่ออนวันนี้จัดให้เลยโปรจึ้งๆโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือชอบผ่านไลน์ได้เลยที่ @happycs3นะคะรีบโทรกันมาเลยเพราะว่าพี่ออนจัดให้60เซตกันแบบจึ้งๆค่ะย้ำกันอีกทีค่ะคุณผู้ชมใครผิวขาวแบบพี่ออนนะคะเลือกเบอร์42ไปเลยแต่ถ้าเกิดใครผิว2สีผิวน้ำผึ้งแบบยุ้ยใช้เบอร์43ค
0: ่
1: ะ
0: แล้
1: ววันนี้ของแถมจึ้งมากครีมกันแดดผสมรองพื้นที่หลายท่านถามหาแล้วเห็นพี่ออนบอกว่าไม่ทำขายจ้า
0: ทำแจกค่ะทำแจกอันนี้ทำแจกไม่จะบอกว่าคือกันแดดเนี่ยนะคะมีคนแบบว่าขอซื้อแต่เราบอกว่าคือกันแดดเนี่ยเราผลิตมาเพื่อที่จะเอาไว้เป็นของแถมสำหรับลูกค้าที่แบบซื้อแป้งเท่านั้น exclusive เฉยๆไม่ได้แบบให้ซื้อเลยค่ะแถมค่ะ
1: นี่ไงตามใจเจ้าของแบรนด์คืออยากได้ครีมกันแดดต้องซื้อแป้งนะจ๊ะ exclusive มากแม่อะไรใหม่ๆสุด
0: ๆไม่แล้วจะบอกว่าในกันแดดเนี่ยนะคะเกลี่ยง่ายมากพอทาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะผิวขาวหรือผิว2สีก็สามารถใช้กันแดดออนนงได้ค่ะจะปรับสภาพสีผิวให้เข้ากับผิวของแต่ละคนเลยให้ดูเลยว่ามันสว่างขึ้นมาอีก1สเต็ปจริงๆ
1: ขอเทสระบบนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะหลังมือยุ้ยดำกว่าหน้านะคะไม่ต้อง
0: แต่พอทาไปแล้วเนี่ยคือสว่างขึ้นมาเลยแล้วไม่วอกเดี๋ยวมันจะกลืนเข้าสู่ผิว
1: นี่ค่ะ
0: สวยมาก
1: ค่ะ
0: คือพี่ออนน่ะปกติเวลาเราสวมชุดที่แบบว่าเป็นเกาะอกและเป็นชุดราตรีพี่ออนก็จะเอาไปทาคอทาไหล่ทาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะสว่างขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ป
1: ที่ชอบคือไม่วอกแล้วผิวสีไหนก็ใช้ได้คุณผู้ชมนี่ยุ้ยผิวน้ำผึ้งนะไม่ได้แบบวอกไม่ได้ลอยเลยอะแล้วเหมือนเนื้อเขาแบบเนียนละเอียดมากเลยค่ะ
0: อย่างที่บอกทาไปแล้วเนี่ยอยู่ได้เลยไปเล่นน้ำสงกรานต์หรือว่าจะไปว่ายน้ำก็สามารถอยู่ทนนานนะไม่ได้แบบว่าเจือจางหายไป

0: นะ
1: นี่ไงหนูชอบมากตื่นเช้าไปออกกำลังกายนี่เลยก็คือทากันแดดออนอนงแล้วก็ตบแป้งออนอนงเข้าไป
0: ถูกต้อง
1: เนี่ยคุณผู้ชมเวลาทากันแดดที่ออนขา SPF สูงๆเนี่ยมันจะมีความแบบหนัก
0: หนักหนักแล้วก็เหนียวเหนียวเนืด
1: ๆใช่ค่ะ
0: แต่กันแดดออนอนงไม่เป็นค่ะ
1: จริงหรือเปล่างั้นหนูลองเลยนี่ค่ะเม็ดโฟมอยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมอยาก

0: ู้เลยว่าไม่เยอะไม่มันจริงไหมด้านนี้ทากันแดดออนอนงลงไปมาดูกันค่ะปึ๊บนี่ลงไปบีเนียนกริบค่ะไม่มีเม็ดโฟมใดๆขึ้นมาเลยหนูจินตนาการแล้วออกกำลังกายไปฟิตเนสตอนเช้าสเต็ปมีเวลาแค่5นาทีแต่ต้องสวยก็ลงกันแดดออนอนงแล้วก็ตบแป้งนิดหน่อยแล้วก็เติมคิ้วทาปากนิดนึงเป็นสาวเฮลตี
1: ้ถูกต้องแล้วแป้งออนอนงนะอย่างที่บอกว่าคือเนื้อแป้งเนี่ยมันบางเบาคือทากันแดดปุ๊บทาแป้งปั๊บมันจะไม่หนาไม่แคลกไม่วอกเพราะฉะนั้นในเซตที่พี่ออนให้ไปเนี่ยคือคุ้มมากๆจริง
0: ๆโอ้โหแล้วใครที่สนใจแป้งออนอนงแป้งที่งามๆเลือกใช้วันนี้เซตใหญ่ได้เยอะแล้วในเซตมีครีมกันแดดผสมรองพื้นไปด้วยนะคะ
1: ใช่
0: ต้องสับแล้วพี่ออนขอย้ำโปรอีกรอบ
1: ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยแป้งออนอนง1ตลับก็890แล้วนะวันนี้พี่ออนให้แป้ง2ตลับกันแดดให้ไปอีก2หลอดแต่ยังไม่พอค่ะโทรมาให้ทันเป็น60สายพี่ออนเพิ่มแป้งกับกันแดดไปอีก1ชุดรวมแล้วได้แป้ง3กันแดด3จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นแล้วที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศโปรดีๆแบบนี้เนี่ยมีไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรค่ะส่งฟรีทั่วประเทศแล้วยังสามารถจ่ายเงินปลายทางได้ด้วย
0: 60เซตเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมโทรเลยที่021613233หรือช้อปผ่านไลน์ได้เลยที่ @happycs3 ค่ะคุณผู้ชมคะทำบุญเนี่ยสวยชาติหน้าแต่ถ้าเกิดว่าใช้แป้งออนอนงสวยตอนนี้เลยนะคะอย่ารอค่ะแป้งคุณภาพดีคนสวยระดับประเทศมาแนะนำขนาดนี้ดูผลิตผลของผลิตภัณฑ์เขาไว้สวยขนาดนี้เคล็ดลับฉบับนางงามอยู่ตรงนี้กับแป้งออนอนงแล้วนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอยากสวยมีออร่าก็ต้องแป้งออนอนงเท่านั้นนะคะ
0: แล้ว60เซตคุณผู้ชมพี่ออนมาจัดเต็มให้แบบนี้ของดีแบบนี้ไม่ได้มีทุกวันรีบสั่งก่อนหมดนะคะวันนี้ยืนและพี่ออนเรา2คนลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึงวันที่31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: คุณไปทำอะไรใต้ต้นลิ้นจี่ถึงได้โดนจับแก้ผ้า
5: คือผมอะชอบเด็กๆอะชอบแบบไปเล่นตามแม่น้ำไปกระโดดน้ำชอบไปกระโดดเล่นแล้วมันเคยมีข่าวว่าเด็กจมน้ำตายตาโกงเนี่ยผมเนี่ยสมัยก่อนโหดมากตีก็เอาไม่อยู่วันนึงแบบกลับได้หลายรอบแล้วผมชอบหนีไปไงจับผมแก้ผ้าซะเลยผมเพราะเมื่อก่อนกลัวลูกไม่รักเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าชีวิตที่ผมยืนได้หรือว่าอยู่ได้ทุกวันนี้มันถูกหล่อเลี้ยงด้วยภรรยาเพราะผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมไม่มีลูกคนนี้จริงๆผมไม่อยู่แล้วก็ได้นะ

0: วนที่จะมาชวนให้คุณนั้นคุยแคะแกะกับเรื่องราวของแขกรับเชิญเราค่ะ
1: ถ้าอยากดูเรื่องดีๆนะฮะไปรายการอื่นเลยครับถ้าเรื่องป่วงๆมาดูรายการหอมกะหอยโชว
0: ์ก่อนที่จะไปรู้เรื่องราวคนอื่นไปรู้ชะตาตัวเองกันก่อนกับพี่กับคาร์ทค่ะพี่กับคาร์ทวันนี้อยู่กับหมอฝ้ายเดอะเมจิกควีนค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของคนที่มีความสัมพันธ์แบบสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะชัดเจนเมื่อไหร่
2: คุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์เรื่องความรัก
1: ครับ
2: นึกถึงเพื่อนนึกถึงเจ้านายนึกถึงพาร์ทเนอร์คู่ค้าก็ได้นะคะ
1: ได้
2: เราจะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเรื่องความรักอย่างเดียว มันคือความสัมพันธ
1: ์ได้เลือกด้วย
2: อธิษฐานในใจนี่ค่ะใบแรกใบสุดท้ายและตรงกลาง1 2 3
0: คุณผู้ชมเลือกเลยค่ะกอง1กอง2กอง3นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่ากองที่คุณผู้ชมเลือกมีความหมายยังไงโอเคหอมเลือกกองที่1
1: 3ครับ
0: นี่กองที่1
1: อันนี้ผมเลือกอันเนี้ย
2: โอเคใจตรงกันเลยได้แก่ไพ่3เหรียญค่ะ
1: ครับ
2: ใครที่มีความสัมพันธ์ในเรื่องของคู่ค้าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนบริวารเจ้านายมันคือทีมเวิร์คทีมเดียวกันค่ะแบ่งเค้กได้3ชิ้นเป๊ะแล้วมีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของการเงินความชัดเจนนั้นจะชัดเจนเรื่องบริวารด้วยเรื่องเงินด้วยและบางคนเนี่ยมีคู่ค้ามีความสัมพันธ์แต่เกรงใจกันไม่กล้าจับเซ็นสัญญา
1: อ
2: ันเนี้ยมีเกณฑ์ที่จะทุกอย่างจะชัดเจนมากโดยที่ไม่ทะเลาะไม่บาดหมางสำหรับใครที่มีแฟนมีความรักและเลือกไพ่ใบนี้มันคือไพ่ดีมากการสร้างบ้านร่วมกันการกู้ซื้อกู้สร้าง

0: เป็นไพ่ที่ดีเช่นกันกองที่2ค่ะเตรียมตัวโสดใครโสดอยู
1: ่โสดเลย
0: ใช่เพราะคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะกลับมารักตัวเองคุณจะสะบัดบ๊อบใส่คนที่ไม่ชัดเจนความไม่ชัดเจนของเขาคือความชัดเจนแล้วคุณจะเหมือนแบบ
2: move on
0: move on
1: ครับ
0: รู้เลยว่าอ่ะโอเคอันเนี้ยฉันกลับรักตัวเองละ
1: จ้า
0: สวยโสดสง่างามกองสุดท้ายค่ะเป็นไพ่เด็กถือดาบคิดว่ายัง move on เป็นวงกลม
1: ยังหมกมุ่น
0: ใช่เพราะว่าการเป็นเด็กถือดาบเนี่ยคือบอกเลิกบ่อยบอกจะตัดใจบ่อยแต่สุดท้ายตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นส่งกำลังใจให้คุณกองที่3
1: นะ
2: แขกรับเชิญในวันนี้ของเรานะคะรายการจะจบภายใน5นาทีเพราะเรื่องราวไม่มีแล้ว
3: ไม่ได้เรามีออกตั้ง3วันจันทร์อังคารพุธ
2: ไม่คืออยากให้รายการเรายกระดับอ่ะหอยที่ดาราที่เราเชิญมามันระดับบนหน่อยได้มั้ยล่ะ
3: แล้วทำไมคนนี้ทำไมเค้าระดับไหน
2: แต่คนนี้เอามาเอาอะไรอ่ะ
3: ก็คือเรื่องราวของเค้าก็น่าสนใจนะ
2: ไม่มีแล้วน่าสนใจเลยแล้วตัวเค้าคือมันลอยลาแล้ว
3: เค้าสนิทกับคุณมากคุณก็ต้องดันเค้าสิ
2: เราฉายไปอ่ะแล้วยอดวิวมันติดลบล่ะมีคนติดลบมั้ยอ่ะมันเรียกเราแล้วคุณบอยพิษณุค่ะ
4: แม่
5: ดีครับพี
3: ่โอ้ยทำไมคุณรู้สึกว่าเขาสวยหรือว่าเขาคุณเลยอยากสัมผัสอะไร
5: ไม่ดิแล้วตอนนี้เหมือนหมอนวด
3: เขาทำกิจการนั้น
5: เหรอ
3: เขาเปิดร้านนวด
2: เต้นเอียงนี่เพราะอะไรไปทำหมันมา
3: ปิดหมันมาน
5: ั่งไหมเรานั่งกันไหม
3: นั่งเชิญน
5: ึกว่ามีโซฟาไว้ให้แบบว่าโชว์อย่างเดียวเลย
2: ไปทำหมันมาเป็นไงบ้าง
5: คือคนไทยอ่ะชอบคิดว่าการทำหมันชายอ่ะ
3: เจ็บ
5: มันเจ็บแล้วก็มันน่ากลัว
3: ใช่
5: แล้วก็เลยปล่อยให้คุณผู้หญิงไปทำหมันซะส่วนใหญ่
3: ใช่
5: แต่ผมบอกได้เลยนะว่าการทำหมันชายจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเลยอ่ะผ่าก็ใช้เวลาแบบไม่นานแล้วก็แผลเล็กมากแล้วก็เขาใช้เป็นการตัดท่อแล้วผูกไว
3: ้การทำหมันไม่ได้ตัดออกไปใช่ไหม
5: ไม่ได้ตัด

0: ถ้าหมันคือกระตัด
1: ตัด
0: ไข่น้องไข่
1: นอนอย่างนี้เหรอ
0: เออน้องไข่ออกไซเอฟเฟกต์มีไหมแบบว่าเราทำแล้วทำให้อารมณ์หรือว่าความรู้สึก
1: พวกที่คิดว่ายกของหนักไม่ได้ละอารมณ์สวิงละหรือว่าไม่แข็งตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่เลยทุกอย่างปกติหมด
2: ช่วงแรกของรายการนะคะช่วงโตมากับดวงสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโหเด้งค่ะ
1: เ
2: ริ่มที่คีย์เวิร์ดคำแรกของเราคือคำว่าต้นลิ้นจี
0: ่อะไรวะ
2: คุณไปทำอะไรใต้ต้นลิ้นจี่ถึงได้โดน
1: คือเด็กๆอันนี้เล่าไปถึงตอนเด็กๆตอนอยู่แม่งสอนเราก็จะเป็นสไตล์เด็กต่างจังหวัดคนนึงอ่ะเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่แบบว่าจะแบบดื้อๆหน่อยอยากไปไหนก็ไปอะไรแล้วเหี้ยวๆหน่อยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือเราอยู่กับอากงฮะกับคุณย่าคุณยายผมอ่ะชอบเด็กๆอ่ะชอบแบบไปเล่นตามสวนมะม่วงไปเล่นตามแม่น้ำไปกระโดดน้ำบ้านผมเรียกหนองเน
0: า
1: ะหนองน้ำอะไรอย่างเงี้ยชอบไปกระโดดเล่นแล้วมันเคยมีข่าวว่าเด็กจมน้ำตาย
3: สนับสนุนโดยเจลล้างซิลเลยด้วย GOA ซิลแลนด์คอลเกตโททอล
4: หอมกระหอยช
5: อรู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคลใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
6: Lively พออายุมากขึ้นปุ๊บอะอาจจะด้วยแบบไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ตเนาะก็จะเจอแบบแสงแดดตลอดทั้งอายุที่มากขึ้นทั้งอากาศแสงแดดอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ผิวเราแบบแห้งง่ายขึ้นมากๆค่ะสิ่งที่รู้สึกชัดก็คือเวลาล้างหน้าคือพอล้างหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะมาเลยความรู้สึกแห้งตึงบริเวณรอบตากับรอบปากแล้วบางทีเวลาอากาศหนาวคือมันจะมีแบบมีขุ่ยๆอ่ะได้ยินว่าไตรลาชินะออกโปรดักต์ตัวใหม่คือตัวซูเปอร์ไฮยาทีเนี้ยคือก้อยก็เห็นจากคุณแม่เนาะเพราะว่าคุณแม่ก้อยอ่ะใช้กระปุกแดงของไตรลาชินะมาตลอดแล้วเราก็แบบเฮ้ยทำไมแม่เราผิวดีจังคือแม่ก้อย72แล้วอ่ะแต่ผิวแม่ก็ดีก็เลยแบบนั้นเราลองตัวนี้ดีกว่ามันตัดสินใจได้ไม่ยากเลยเพราะว่าเราเห็นจากผิวแม่เราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องการหาตัวช่วยเรื่องความชุ่มชื้นอยู่พอดีจนได้มาเจอโปรดักต์ตัวนี้ค่ะคือใช้แล้วมันรู้สึกว่าแบบผิวดูสุขภาพดีผิวมันฉ่ำมันโกลว์แบบที่เรารู้สึกได้จริงแล้วเห็นได้ด้วยตาเป็นเจ้าของผิวฉ่ำชุ่มชื้นตอนนี้รับส่วนลดสูงสุดทันที
7: โทรเลยค่ะ1577หรือ LINE @hayatraila 10นาทีนี้ไม่จำกัดสายคุณจะได้ซุปเปอร์ไฮยา2ขวดใหญ่ไม่พอได้อีก2ขวดเล็กจากปกติ 7,400 บาทเหลือเพียง 1,990 บาทโทรด่วนเฉพาะ10นาทีนี้เท่านั้น
6: สำหรับใครที่แบบผิวแห้งเป็นขุยแล้วแบบลองใช้มาหลายตัวเลยค่ะก็อยากให้ลองตัวนี้เลยค่ะซูเปอร์ไฮยาจากไตรลาจิน่านะคะบอกเลยว่าทุกคนจะชอบเหมือนที่ก้อยชอบค่ะรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เห็นได้ชัดด้วยตา
7: โทรเลยค่ะ1577หรือ LINE @hayatraila คุณจะได้ซูเปอร์ไฮยา2ขวดใหญ่2ขวดเล็กเพียง 1

0: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้อ
1: ร่อยจากนี้ของเราวันนี้ไปกันที
2: ่เยาวราช
1: กรอบนอกและนุ่มในแล้วก็หอมๆเลยนะครับ
3: เขาทำได้อร่อยมากจริงอร่อยจริงอร่อยไม่ได้พูดเล่น
4: มันมีรสชาติอยู่ในตัวคุณผู้ชม
1: มีอายุ
4: 130ปี
1: ท่านผู้ชมนึกภาพ
5: วิชพอตครับ
1: ใครก็ตามที่ชอบอะไรในลักษณะนี้ผมการันตีท่านได
6: ้คนชอบชีสอ่ะ
1: อันนี้คือความแตกต่างจริง
6: มันมีความเค็มมีความเข้มข้น
1: แต่ไม่ต้องกลัวไอ้นี่จะหมดไหมไม่ต้องห่วง
4: หมด
1: แน่นอน
2: ครัวคุณต๋อย
7: ออกซิเจนแซด 87% BP 60-30 ค่ะมีเลือดออกในช่องอกขวาค่ะ
8: 100% ออกซิเจนเตรียมเปิดช่องอกพร้อมเบรด
9: เบรดครับเปิดช่องอกเพิ่ม
7: คุณหมอคะคนไข้หัวใจหยุดเต้นค่ะ
8: No heart rate ด
10: ูแล้วอยากเ
11: กิดมันคือชะตากรรมการเปลี่ยนแปลงการพบเจอและการพลาดจาก

0: ลุกใหม่ปะเนี่ย
1: อืมเหมือนเดิม
2: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: ฟันผุเยอะเลย
4: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
5: บีบนิดเดียว
4: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
6: ต้องบีบเต็มแปลง
7: เพื่อฟูลายที่มากกว่าเว้ยโบเก
8: หอมกระหอยช่
9: อสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกลเด้นโฮเด้ง
10: ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัว
11: ไปเล่นตามแม่น้ำไปกระโดดน้ำแต่อากงเนี่ยผมเนี่ยสมัยก่อนโหดมาก
12: ครับ
11: อากงคือแบบจีนแบบโลสำเภาเลยนะแบบเป็นแบบมาอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็ตีก็เอาไม่อยู่ห้ามก็ไม่ฟัง
12: ครับ
11: วันนึงแบบจับได้หลายรอบแล้วผมชอบหนีไปไงจับผมแก้ผ้าซะเลยมัดใต้ต้นลิ้นจี่แล้วก็ปล่อยมดก้นป่องอ่ะ
13: จริงเหรอ
11: มด
13: ใหญ
11: ่มดแดงที่ก้น
13: โหดมากอ่ะ
11: โหดแล้วเราก็ร้องไห้แล้วเราก็ทำอะไรก็จับก็อยู่ตรงนั้นแหละ
13: โอ้มันทรมานนะเธอ
11: มันทรมานผมก็ต้องอยู่นิ่งๆไงขยับมากไม่ได้
13: เพราะถ้าขยับมันจะกัดม
11: ัน ต้อง
13: เป็นสิ่งมีชีวิต
11: อยู่ประมาณเนี้ยถามว่าเก็บไหม
12: ไม
11: ่ไป
13: ตอนแรกใหญ่มากโดนมดกัด
11: มดชา
13: ใ
11: ช่ชายก็เลยโหดไปอะไรของตัว
12: แม่สนิทกันมากเลยก็ได้แล้วอ่ะ
13: กลัวถ้าบอกว่าคุณคือหัวขโมยประจำบ้านขโมยอะไร
11: ก็เด็กๆเหมือนกันอ่ะอันนี้ช่วงชีวิตแบบเด็กๆ
13: เด็กมันต้องขโมยของนะเด็กๆมีประสบการณ์
12: มันต้องมีมั้ยอยากลอง
11: มันมีมั้ยคือที่บ้านแม่งสอนเนี่ยยายทวดเนาะเขาจะเปิดร้านแบบขายของชำแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะเป็นแค่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกขวดโหลใส่ขนมปงขนมปัง
12: ครับ
11: มีพวกมะยมเสียบไม
13: ้มีคนบ้านอ่ะ
11: เออแบบบ้าน
12: มะยมเสียบไม้อร่อยนะหวานเปรี้ยวๆนะ
11: แล้วก็ไปชงพวกเขาชอบชงโอวัลตินหรือว่าไมโลอะไรเงี้ยนะชงแล้วก็ใส่ถุงไว้แล้วก็มัดแล้วก็แช่ช่องฟรีซอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน้ำเขียวน้ำแดงก็เป็นไอติม
13: เ
11: น
13: ี่
11: ยเป็นไอติม
13: เนี่ยให้เรากัดตูดแล้วดูด
11: เออที่บ้านผมเนี่ยขายแบบนั้นและยายทวดอ่ะชอบวางกระป๋องตังที่ขายได้อ่ะ
12: ครับ
11: ไว้หลังของอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะไว้ตรงนี
12: ้
11: แล้วเขาไม่ชอบอยู่กับที่เขาจะเดินไปนู่นนี
12: ่
11: ผมก็บางทีก็5บาทบ้าง3บาทบ้
12: าง
11: เป็นคนแบบเก็บหอมรอมริบอ่ะเก็บหอมรอมริบตอนนั้นจำได้ว่า65บาทที่อยากได้ไปซื้อเทปพี่เจ7ริงอัลบั้มแรก
13: แต่ก่อนมัน6575อะไรเงี้ย
11: เออ65โอ้ไปซื้อเทปเจเจนินก็เลยแบบเป็นที่มาของขโมยของยายทวด
12: เออ
11: ก็เลยเป็นที่มาอย่างนั้นแต่ยายทวดก็ยังไม่รู้นะ
12: จนวันนี้รู้
13: ทุกวันนี้ยังไม่รู้
11: ทุกวันนี้ก็ไม่รู้เพราะเขาไปนานแล้วแต่ยายทวดนี่คือแบบเขาแบบคือเขารักเรามากอ
12: ่
11: ะเขาแบบเก็บเงินให้เราเดือนละ20บาท
13: หรอ
11: โอ้คนเดียวด้วย
12: ครับ
13: ยายทวดคือแม่ของย่า
11: แม่ของแม่เออแม่ของแม่
13: ของยาย
11: เออแม่ของยายอ่ะแล้วพอเขาไปเรายิ่งแบบเสียใจมากเลยเรารักเขามากที่สุดในชีวิตเลย
12: ครับ
11: ใหญ่ทั่วคนนี
12: ้อืม
11: ถ้าจะทำย้อนเวลากลับไปได้จะขโมยไหม
12: ขโมยอยู่ดีใช
11: ่
12: ไหม
11: ก็ไม่จะไปเอาตังค์จากไหนมา
12: เป็นคนที่ใส่นี้อยู่แล้ว
11: เด็กแม่งสอนด้วยไงเด็กอยู่แม่งสอนด้วยอะไรอย่างเงี้ย
13: แล้วคุณไปทำอะไรในวัด

0: ถึงขนาดเพื่อนเลิกคบ
1: ก็ตอนเด็กๆเหมือนกันแหละตอนนั้น
2: ชีวิตคุณเด็กนี่เป็นอะไรที่มันมากเลยนะ
1: มันก็เป็นความทรงจำนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าช่วงเวลาแค่7-8 ปีที่อยู่แม่ฮ่องสอนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันย้อนไปนานมาแล้วแต่ดันจำเรื่องราวได้ดีด้วยเราเป็นเด็กข้างวัดเนาะแล้วเราก็จะใช้วัดจองคำเนี่ยเป็นสถานที่ที่เราเล่นกันเพราะบ้านผมอยู่ข้างวัดเลยเราก็จะใช้เนี่ยเราจะมีเด็กแบบเพื่อนๆอยู่แถวนั้นนะมาเล่นวิ่งเล่นกันในวัดอะไรอย่างเงี้ย4-5 คนอะไรเงี้ยเราเหลือบไปเห็นเครื่องดื่มชูกำลังที่แบบวางไว้อยู
2: ่
1: ผมวางไว้อยู่ผมก็จับมาขึ้นมาแล้วก็มาดมมันยังมีกลิ่นอยู่เลยว่ะมันมีกลิ่นอยู่เลย
2: กลิ่นอะไร
1: กลิ่นเครื่องดื่มชูกำลัง
2: อ
1: ะมันอยู่แบบปลายขวดนิดหน่อยละเราก็แบบทำอะไรดีวะเด็กอะไม่รู้เรื่องอะเน
2: า
1: ะเราก็ไปแอบฉี่ใส่ขวดฉี่เสร็จแล้วก็วิ่งไปหาเพื่อนเฮ้ยกินดิอร่อยมากเลยนะเว้ย
2: แต่มันมีกลิ่นไงตรงไปขวดเอ้ยกินเลย
1: มันมีอมลมดูอ่ะนี่อร่อยลองกินดูเพื่อนกินเสร็จผมวิ่งกลับบ้านเลยอ่ะ
2: เพื่อนมีอะไรตามหลังมาไหม
1: เพื่อนมันโกรธมากมันไปตามแม่มันมาแม่มา
2: ตามแม่มันมาแล้วก็ไอ้นั่นก็ให้ไอ้นั่นแม
1: ่มันก็ให้แม่ชิมดูบ้าบอ
2: เออ
1: ใช
2: ่โอ้ยตายไอ้เด็ก
1: จะบ้าเหรอแล้วเสร็จทีนี้แม่เขาก็มาด่าผมหน้าบ้านบอกทำอะไรเอาเล่นกันยังไงเอามาให้ลูกกินอะไรอย่างเงี้ยและย่าผมอ่ะเด็กมันเล่นกันอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองอะไรกันเลยไม่เห็นหน้าผมอีกเลยผมอยู่หลังบ้านหลังจากมันจนมัน
2: หลบเลยหลบเลย
1: ไม่เคยเจอเพื่อนคนนั้นอีกแล้วนะไม่รู้อยู่ไหน
2: ถ้าอยากพูดกับเพื่อนคนนั้นนั่นกล้องนั้น
1: ผมขอโทษครับ
0: ไม่เอาให้เขากินอ่ะก็มันก็สมควรจะเลือก
2: ผู้ชายเด็กผู้ชาย
1: จำได้ว่าน่าจะชื่อต้นด้วยมั้งช
2: ื่
1: อต้นก็ขอโทษต้นด้วยเพราะว่าด้วยความที่เด็กมากจริง
0: แล้วตอนนั้นเราชื่ออะไร
1: ชื่อบอย
0: ชื่อบอยแต่เด็กเลย
1: ใช่ชื่อบอยวสัน
0: วสันแล้วก็ไปเปลี่ยนอะไรก็อย่าง
1: เด็กผู้ชายเด็กผู้ชายแม่ก็เป็นคนที่สร้างสรรค์น่ะชื่อเด็กผู้ชายก็ชื่อบอยเกิดหน้าฝนก็ชื่อวสันไป
0: ถ้ามีลูกผู้หญิงก็ชื่อเกิร์ลอะไรอย่างงี้แค่นั้น
2: ทำไมอ่ะเพราะคนชื่อบอยผมก็ชื่อบอย
1: ยุคนี้ไม่มีใครตั้งชื่อบอยแล้วนะต้องแบบ30ปลายแล้วนะ
2: ใช่บอยบอยถือว่าชื่อซ้ำเนี่ยถ้างั้นผมซ้ำกับคุณแล้วเนี่ย
0: บอย
2: เสนาบอยนี่ไม่เกิดอ่ะผมบอกเลย
1: เออ
2: เสนาหอยปั๊บมันเกิดเลย
3: คิดถึงซุปกระดูกหมูผสานซุปสกัดจากเอียวเล้งและขาตั้งหอมหวานรสซุปกระดูกหมูอร่อยคิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อนรสซุปกระดูกหมู
4: อร่อย
3: ครับ
5: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
6: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
5: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
6: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
5: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
7: ไม่ทน
8: ร้าวรูรั่วซึมสุขภัณฑ์ไม่แน่นใช้ TOA Sealant อุดรอยรั่วประสานรอยร้าวช่วยจัดการรอยซึมให้คนไทยไม่ต้องทนร้าวเจอร้าวซิลเลย TOA Sealant
9: ไม่ต้องทนร้าว
10: ความร้อนน้องกำลังแรงกำลังฮอตแล้วสองคนวันนี้มาเนี่ยจะทำอะไรให้เรารับทาน
11: ทำอะไรดีครับน้อง
12: ได้ใช้ได้มันจะได้สุกเป็นฉันจะใส่ช้อนก่อนนะ
13: โอ๊ย
10: ไม่เค็มหรอก
12: ไม่เค็มหรอกเน
14: า
12: ะ
14: เท่าที่ดูเนี่ยนะครับเครื่องเคียงเยอะมากแน่นมากแน่นเกินหน้าอกดีจัง
15: เมนูเด็ดของทางร้านคือข้าวผัดกระเทียม
14: มันหอมกระทะหอมกระเทียมกระเทยกิน
16: ท่าน MD ครับท่านประธานให้นำเลขาคนใหม่มาเซอร์ไพรส์ท่านครับโชคดีนะครับ
17: ทำไมคุณต้องมองหน้าผมแปลกๆด้วยมีอะไรหรือเปล่า
18: ละครดังข้ามเวลาพ่อครัวหัวป่าวันนี
19: ้ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: เราตั้งใจทำลูกชิ้น
5: จ้า
4: ก็เพื่อทุกคนโกเด้งหัวเด้งลูกชิ้นคุณภาพของทุกคน
18: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดด

0: ใหม่ดาวนีลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่ารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนีลัก
1: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
2: สนับสนุนโดยลูกชิ้นโกลเด้นโฮเด้ง
3: ซอสปรุงอาหารแม็กกี
4: ้พี่ว่าอีกอันนึงพอโตมานิดนึงคุณเป็นหนุ่มเทคนิค
5: หนุ่มเทคนิค
6: หนุ่มเทคนิคหนุ่มเทคนิค
7: ทำไมเคยโดนมี
4: ฮอตไหมมันฮอตไหมตอนนั้น
5: ก็ปกติเป็นตอนนั้นจบสาธิตรามเนาะแล้วพ่อก็พ่อเลี้ยงพ่อใหม่อะเนาะที่แม่แต่งงานใหม่ด้วยก็แพลนชีวิตเราให้เราแบบอยากให้เราไปเรียนเทคนิคไปเรียนช่างพิมพ์พอจบมาก็จะได้เป็นเข้าแบงค์ชาติอะไรอย่างเงี้ยเหมือนวางอนาคตให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จทีนี้พอไปอยู่ที่เทคนิคอ่ะมีสิ่งหนึ่งที่จำได้จนวันนี้เลยนะมันเป็นผมก็ไม่รู้ว่ามันฝังใจมากแค่ไหนเนาะมันผมจะพูดถึงเรื่องของการรับน้องย้อนไปแบบเกือบ30ปีได้มั้งผมว่า30ปีได
7: ้รับมันยังมีระบบรับน้อง
5: มีระบบรับน้องอยู่แล้วเป็นการรับน้องที่แบบค่อนข้างโหดมากๆแล้วก
7: ็เด็กช่าง
5: โหด
7: เด็กช่างโหดมาก
5: เขาให้รุ่นพี่เนาะส่วนใหญ่จะเป็นพี่ปี2มารับน้องปี1
7: อือ
5: เขาเป็นประเพณีเขาแหละ
4: มันจะแสบๆมันต้องแสบให้จำเลย
5: โอ้โหมันแสบให้จำมันแสบและจำจริงๆด้วยพอแบบนั่งรถไปผมจำได้เลยไปหาดแม่พิมพ์ที่จังหวัดระยองไปรถทัวร์ผู้หญิงผู้ชายรวมกันเนาะตอนไปบัสก็ยังสนุกสนานเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงที่ปุ๊บอ่ะพี่ว้ากงว่ะ
7: แบบชอบทำเสียงดังแล้วมา
5: เสียงดังให้เรากลัวให้เรากลัวให้เราทำตามอะไรเงี้ยแยกชายหญิงไปก่อนเลยรุ่นพี่ผู้หญิงแยกไปแล้วเหลือแต่พี่ผู้ชายสั่งให้เราแก้ผ้าแก้ผ้าหมดเลยนะไม่เหลืออะไรเลย
7: ครับ
5: แล้วก็เอาสีสเปรย์เนี่ยมาฉีดน้องชายผม
7: น้องชายคุณเรียนที่เดียวกันเลยเหรอ
5: ใช่ก็คือเพิ่งขับอะไรวะ
7: ฉีดน้องชายคนมองโลกในแง่ดี
5: แล้วสีทองอ่ะ
7: อุ้ยตายแล้ว
5: ใช่
7: เพราะสีทองคืออุ้ยมันฉีดทุกคนไหม
5: ฉีดแต่บางคนก็จะเป็นสีอื่นแต่ผมสีทองแล้วเสร็จแสบมาก
4: ม
5: ันแสบมันแบบแสบมากคือแล้วแบบส่งให้เราเลยอย่างเงี้ยแบบ
4: คือต้องยอมรับว่ามันนานมาแล้ว
7: นาน
4: แล้วการศึกษาหรือความรู้มันยังไม่เข้าว่าไอ้สิ่งที่ทำ
5: มันเป็นประเพณีไงหอม
4: มันอันตราย
5: แต่จบเขาก็จะมีประเพณีแบบบายสีสู่ขวัญแล้วก็เหมือนแบบมันเป็นประเพณีนะ
7: รุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นพี่วะก็จะมายืนเรียนแล้วก็ขอโทษเรา
5: ขอโทษเราแล้วก็ช่วยกันเรียนนะนู่นนี่นั่นนะ
4: ตอนคุณเป็นรุ่นพี่คุณทำอย่างนี้กับรุ่นน้องไหม
5: ผมไม่ไปเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมว่ามันหนักไปมันโหดไปอ่ะพุ่งจริงเนี่ยไม่อยากส่งต่อประเพณีที่มันโหดเกินไปอะไรเงี้ยแต่มันก็จบมาแล้วเน
7: า
5: ะม
7: ัน
5: ก
7: ็เป็นปัจจุบันเขามีการควบคุมกันแล้ว
5: ผมว่าน่าจะมีแหละ
4: ใช่มันคนควบคุม
5: แล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นสมัยนี้มันยิ่ง
7: ไม่ได
5: ้โอ้หนักเน
4: า
5: ะ
4: ไม่ได้เราเชื้อโรคมันเยอะม
5: ัน
4: ม
5: ี
4: ไ
5: วรัสอะไรอย่างเงี้ยคร
7: ับ แล้วความเป็นตัวเองจะสูงด้วยแล้วมันจะคนละแบบกันเมื่อก่อนรับรุ่นน้องก็ต้องยอมเพราะว่าต้องยอมเพราะว่าม ันเป็นประเพณีเพื่อที่ให้ส่งต่อ
4: เด
7: ี๋
4: ยวร
7: ุ่
4: นนี้ก็คือเดี๋ยวจะคิวกันตุยเปล่า
5: ใช่
7: ครับ
5: เรื่องใหญ่นะ
4: ถู
5: กปะล่ะ
4: รักแรกของคุณก็คือสาวพาณิชย
5: ์รู้จัก BBC ไหม
7: มี
5: มีเด็ก BBC เหรอ
7: BBC
4: ใฝ่ฝันจะแบบเรียน BBC เลย
5: น่ารักเชื่อเขาเด็กพาณิชย์แบบย่านถนนเพชรบุรีเนาะ
4: ใช
5: ่แถวประตูน้ำเน
7: า
5: ะเส้นนั้นเลยอ่ะเด็กเทคนิคกรุงเทพแล้วไปเจอกันยังไงจำไม่ได้ก็ตามจีบเขานะจะเป็นรักแรกแล้วก
7: ็
5: รู้สึกน่าจะเป็นประมาณสักปี2ตามจีบเขาอยู่แล้วก็สมัยก่อนจะแอบไปหนีเที่ยว
4: กันจะเป็นลูกคุณหนูเนาะอะไรเนี่ย
7: เที่ยวที่ไหนคุณหนีเที่ยวกันที่ไหน
5: รูท66
7: ใช่6 RCA
5: ก็ไปจีบเขาแล้วก็จีบติดก็จีบติดแล้วก
7: ็ดูหนัง
5: มันก็ต้องมีแหละ
7: ดูหนังลงอะไรมัมคอง
5: ก็ต้องมัมคองใช่
4: แล้วเราครบนานไหม
5: ครบ4ปีนะ
4: โอ้
5: เป็นครบตั้งแต่เรียนยันจบจนผมทำงานจนผมทำงานแล้วก็จนมาเป็นนักร้องกลางคืน
4: อ
5: ่ะ
4: ก็แล้วทำไมเลิกกัน
5: อะไรนะ
4: แล้วไม่เลิกนอกใจ
5: ก็ที่บอกไงที่ไปติดนักร้องอีกวงนึงอ่ะ
4: ผู้หญิงไปติดนักร้อง
5: เนี่ยไปติดนักร้อง
7: ไม่ได้พูดตัวผู้หญิงเลย
5: โอ้แล้วเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนดีมากเลยนะยังจำเขาในทุกวันนี้คือเลิกกันนะเขาไม่เคยด่าผมเลยแม้แต่คำเดียว
4: หรอ
5: บอกไม่เป็นไรบอยเข้าใจเป็นคนที่แบบตอนนั้นมัน

0: ไม่รู้ไงมันยังคึกคะนองมันเป็นวัยรุ่นใหม่ๆแล้วมันก็
1: ไปเจอแสงสี
0: ไปเจอแสงสีเสียงไปเจอ
1: หลง
0: ใช
2: ่ขนมลูกหยีโอ้ยต้องตามแก้มันด้วย
0: ไปติดกิกกี
2: ้
0: ไปติดก
2: ิก
0: กี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปติดอันใหม่แล้วก็เราก็ยังไม่รู้อนาคตด้วยนะดันไปบอกเลิกแฟนคนแรกบอกเลิกเขาก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้สึกอะไรแต่พอเวลาผ่านไป2ปีอ่ะเหมือนแบบร้องแบบไม่รู้จะร้องอย่างบ้าคลั่งอ่ะเสียใจในการกระทําของตัวเองว่าแบบ
1: มันน่าผิดหวัง
0: มันน่าผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ
2: ครั้งนี
0: ้ไม่ต้องด่า
2: ครั้งนี้ผิดหวัง
0: รู้สึกผิดแบบไม่รู้จะรู้สึก
1: แล้วได้คบกับนักร้องมั้ย
0: คบแป๊บเดียวพวกเขามี
1: ผัวแล้ว
0: อยู่แล้วด้วย
2: ว้ายหลงทาง
0: หลงทาง
2: ทั้งๆที่มีคนดีอยู่แล้วแต่คุณก็หลงทิศหลงทาง
1: แล้วกลับไปขอคืนดีกับเขาไหม
0: ไม่ได้ขอคืนดีเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองว่าเรายังไม่มั่นคงแล้วเราไม่อยากไปทำลายเขารอบสองเพราะเรามีความรู้สึกผู้หญิงคนนี้ดีมากๆดีมากๆแล้วก็ดีกับเขามาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคุยกันบ้างเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่คุณเคยความรักของคุณเคยทำให้คุณเกือบกระโดดตึกตายมาแล้วเหรอ
1: มีโมเมนต์ต่อยกระจกไหม
0: มีตอนนั้นก็ทำงานแล้วแล้วก็ตอนนั้นสัก20กว่าแล้วทะเลาะกันนี่แหละ
1: คนเดิมยังคนเดิม
0: ยังคนเดิมอยู่แต่ไม่เคยทำร้ายเขาเลยนะไม่เคยทำร้ายเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็นั่งร้องไห้อยู่ที่พื้นอะไรเงี้ยเราก็แบบโมโหอะไรเงี้ยใช้น้ำเสียงแบบดังเลยโมโหต่อยกระจกเปี้ยงกระจกเขาอยู่บนฝาข้างหลังเขาเนี่ยเศษกระจกที่มันเป็นเหมือนปากฉลามอ่ะมันเฉี่ยวเขาลงไปนิดเดียวเองอ่ะผู้จัดการฮอลลีวูดกับเจ้าของมาเห็นผมที่โรมันตอนนั้นเขาตะเวนหานักร้องเขาก็เรียกผมไปคุยคนเดียวว่าแบบ
2: ไม่เกี่ยวกับวง
0: ไม่เกี่ยวกับวงสนใจมาเป็นนักร้องร้านที่ฮอลลีวูดรัชดาไหมคนมาชวนไปฮอลลีวูดอะใจแบบ
1: โอ้ยใหญ่สุดนะ
0: ใหญ่สุดในรัชดาเลย
2: รักวงมากแล้วไม่ไป
0: ไป
3: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: ใจกัน
1: อย่าลืมคิดถึงผมบ้างนะครับ
2: เฮ้ยนี่คุณกมลชนกนายพี่เจ้านายหนูนี่แล้วทำไมหน้าตาเขาถึงได้คล้ายในมนแบบเนี้ย
3: สนับสนุนโดยเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์ไอออน
4: แม่ครับทองตราเป็นน้องสาวของทองทิวช่วยรับเขาไว้ทำงานในตำแหน่งเลขาของผมด้วยนะครับ
5: แสดงว่าเชื้อรักสบายยังไม่หมดยังมีหน้ามาฝากอีก

0: คุณการครับคุณทองตรามาแล้วครับ
1: อ๋อเหรอคุณเคยเห็นเด็กคนนี้มาก่อนไหม
0: ไม่เคยเจอ

0: เออนะครับแต่เคยได้ยินคุณมนก็เล่าให้ฟังเท่านั้นแหละครับ
1: แล้วคุณว่าเด็กคนนี้เป็นยังไง
0: เท่าที่ฟังมาผมว่าก็ดีใช้ได้นะครับก็เหมือนในท้องทิวพี่ชายเขาอะครับเอ๊ะคุณการรู้จักท้องทิวไหมนะครับ
1: ก็รู้
0: ถ้างั้นก็ดีเลยงั้นก็รับหนูตรงตาเนี่ยนะครับให้กับคุณมนซะคุณมนจะได้มีกำลังใจ
1: ฉันจะไม่เห็นแก่หน้าใครก็บอกแล้วไงว่าทุกอย่างเป็นไปตามเนื้อผ้า
0: ครับตามเนื้อผ้าก็ตามเนื้อผ้าครับ
1: ฉันขอเวลา10 นาทีแล้วก็ไปเชิญแม่ทองตรานั้นเข้ามาได้เลย

0: คุณน้องปลาสวัสดีครับคุณน้องปลาครับคือเท่าที่ผมดูในใบสมัครนี่มันคุณน้องปลาไม่ได้ดูสูงวัยอย่างนี้นี่ครับหรือว่าจะเป็น
1: ฉันเป็นแม่เขามีอะไรมะ
0: โอ้เอ๊ะแล้วมาทำไมครับ
1: ฉันก็มาเป็นเพื่อนลูกสาวฉันนะสิกลัวว่ามาแถวนี้แล้วจะมาเจอเท่าหัวงูเข้ามันก็เป็นอันตรายนะสิ
0: โชคดีผมไม่มีครับเอ๊ะโอ
2: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่คงจะเป็นคุณทองตราตัวจริงใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: ได้แววสวยมาจากคุณแม่นะครับถ้างั้นเดี๋ยวเชิญคุณทองตราทางนี้เลยครับเชิญครับก็โทษนะครับจะไปไหนครับ
1: ก็ลูกสาวฉันไปไหนฉันก็ไปด้วยไงฉันน่ะหวงแล้วก็ห่วงลูกสาวมาก
2: แม่คะรออยู่ตรงนี้เถอะนะคะ
1: ไม่ได้ no
0: คือผมว่ามันจะแปลกๆอยู่นะครับคือคุณทองตราจะไปสัมภาษณ์กับท่านประธานแล้วเอาคุณแม่ไปนั่งด้วยนี่มันคุณแม่ครับคุณแม่นั่งรออยู่นี่ได้ไหมครับ
1: นั่งทำอะไรแล้วมันเบื่อแล้วสินั่งเฉยๆอ่ะ
0: เดี๋ยวผมเอาน้ำแก้คุณมาให้จิบครับ
1: เค้กเคิร์กสักชิ้น2ชิ้น
0: ได้ครับ
1: ก็ได้ลูก
2: ขอบคุณนะคะแม่เดี๋ยวมานะคะ
0: งั้นเชิญตรงนี้เลยครับเชิญครับ
1: อย่าลืมแก้กล้วยนะ
0: ครับ

0: ชิญจ้า
1: เชิญครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เชิญนั่งจ้ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ขอโทษนะจ๊ะ
2: ครับ
0: หนูช่วยดูวันหมดอายุให้หน่อยได้ไหมจ๊ะไม่ได้เอาแว่นมาจ้ะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวดูให้นะคะ
0: ขอบใจจ้ะเอ๊ะนี่หนูที่ช่วยอ่านฉลากที่ห้างนี่นะ
2: ใช่ค่ะ
0: โลกมันกลมจริงๆเลยนะแต่ตำแหน่งที่ฉันรับอะมันไม่ใช่ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย PR ที่หนูสมัครมานะฉันรับตำแหน่งเลขาของ MD ซึ่งต้องดูแลงานทางด้านต่างประเทศด้วยหนูทำไหวไหมยิ่งรู้ว่าหนูเป็นน้องตาทิวเนี่ยฉันนี่อยากให้หนูมาทำงานที่นี่นะ
2: ครับท่านคะคือว่าดิฉันจะขอความกรุณาอย่าได้รับดิฉันเพียงเพราะว่าเป็นน้องของพี่ทิวเลยนะคะขอให้พิจารณาที่ความสามารถจะดีกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรหนูก็ทำได้ค่ะขอแค่ทำแล้วสบายใจก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะ
0: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะรับใครเขาทำงานฉันดูที่ความสามารถเป็นหลักเงินเดือนสตาร์ทที่ 50,000 บาทพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะ
2: งั้นหนูขอตัวก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวฉันจะให้คนพาหนูไปพบกับเจ้านายสายตรงหนูสักครู่นะจ๊ะ
2: ได้ค่ะ
0: คุณเทวา
3: ครับ
0: เดี๋ยวพาหนูทองตราไปพบคุณกมลชนกนะ
3: คือวันนี้คุณมนแกไม่มาหรอกครับ
0: แต่ฉันรู้ว่าเขามาเดี๋ยวสักครู่คงไปรอที่ห้องแล้วล่ะ
3: เชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้ะ

0: ข้ามาเลยครับ
1: เชิญง่ายเลยครับ
2: ค่ะเชิญ
1: ท่าน MD ครับท่านประธานให้นำเลขาคนใหม่มาเซอร์ไพรส์ท่านครับโชคดีนะครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณใช่ไหมที่จะเป็นเลขาใหม่ของผมอ่ะ
3: ค่ะ
0: ดีถ้าอย่างนั้นผมต้องการให้คุณเนี่ยกลับไปเพื่อที่จะไปเตรียมความพร้อมทั้งกายแล้วก็ทั้งใจเพื่อที่จะมาทำงานกับผมเข้าใจไหม
3: ค่ะ
0: การทำธุรกิจเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการแข่งขันสูงมากผมเลยต้องการให้คุณเนี่ยมุ่งมั่นเพื่อที่จะนำองค์กรของเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าเพื่อผลกำไรเงินปันผลเนี่ยเราก็จะได้จากการทำธุรกิจเนี่ยแหละครับแต่คุณ
3: คะ
0: ผมไม่ได้เรียกคุณคุณคือหนึ่งในผู้สร้างสิ่งเหล่านั้นไปพร้อมๆกับผมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องอยู่เคียงข้างผมตลอดเวลาคุณเข้าใจหรือเปล่าเนี่ย
3: ค่ะเข้าใจค่ะ
0: ดีมากเดี๋ยวคุณพูดขาเป็นอย่างเดียวเหร
3: อเปล่าค่ะ
0: ตอนนี้คุณกำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมว่าเพราะอะไรผมถึงหันหลังคุยกับคุณเนี่ยผมเฉลยให้เลยก็ได้นะเพราะว่าผมเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็ตาแดงด้วยท่านประธานนี่เขาคงไม่ทราบหรอกนะครับถึงกล้าที่จะพาคุณมาห้องผมเดี๋ยวก็ติดหวัดกันทั้งบริษัทหรอกเ

0: ุณพอที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหม
1: ค่ะเข้าใจค่ะ
0: ดีมากถ้างั้นผมก็ต้องการให้คุณเนี่ยรีบกลับบ้านซะเพราะผมไม่อยากให้คุณเนี่ยมาติดหวัดเพราะผม
1: ค่ะงั้นขอให้ท่านหายไวๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: ทำไมทำง่างั้นน่ะไม่ได้ไม่เป็นไรนะลูก
1: ท่านประธานให้มาเรียนเชิญให้ไปรับประทานอาหารกลางวันกับท่านประธานครับไม่ทราบจะสะดวกไหมหรือว่าติดธุระอะไรหรือเปล่าครับ
0: สะดวกค่ะไม่ติดอะไรเลยค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าคะ
2: ปากเหม็นแน
3: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
4: Is that good?

0: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์รอยจูที่ตรงหน้า
1: ผาทุกการกระทำคือคำเราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอด
2: ไปที่สุดแล้วที่เลือกแต่งงานกับคุณแกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
3: สามพลัสพรีเมียมดูย้อนหลังทันใจ4:30พร้อมเบื้องหลังจัดเต็มและกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นของที่ระลึกจากซีรีส์ที่สามพลัส
4: ตรี
5: สาเสร็จ
4: คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐานไฟเก่าเขาไม่คุกหรอกใช่ไหม
6: นกปีกอี้ตัวเดียวบินไม่ได้มันก็คงไม่ได้บินอีกแล้วล่ะ
7: แล้วจิตไปไหนครับป้าเจียง
8: ไปกับคุณเฟื่องค่ะ
7: พี่เฟื่องมาที่นี่เหรอครับ
9: กินหนีไปไหนไม่รอดแล้วแหละ
2: ตายจะถ่ายนางละจิต
10: ชาตรีจันทร์อังคาร20:30 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ขอต้อนรับเข้าสู่ Blue Planet
12: ไม่เคยเห็นคนหล่อดิ
13: ประสาท
12: คุณเป็นใคร
13: ในฐานะ CEO คนใหม่ของ Blue Planet ห้ามมีเรื่องชู้สาวห้ามไปแย่งผู้หญิงของใครสุริยะนะ
10: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพลวันเสาร์อาทิตย์ 8:45 เริ่ม19กรกฎาคม
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานและการติดหวานนี้เกิดขึ้นใกล้ตัวเด็กมากๆแม้กระทั่งในบ้านของเด็กเองทำให้เด็กติดหวานอาจเสี่ยงโรคตอนโต
15: คุณพ่อทราบข้อมูลเหล่านี้บ้างไหมคะ
14: หยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
16: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
17: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
18: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
19: สนับสนุนโดยรสดีสุกก้อน KFC พอดีบักเก็ต Nescafe Brand and Brew
20: ทำไมทำง่ายงั้นน่ะไม่ได้ไม่เป็นไรนะลูก
21: หนูได้งานในตำแหน่งเลยค่ะ MD ค่ะแม่
22: จริงเหรอเงินเดือนเท่าไหร
21: ่เขาให้ที่ 50,000 ก่อน
22: 50,000
20: ลืมตัว 50,000ห้าหมื่นก่อนแต่ว่าต้องมีให้มากกว่านี้สิ
21: ก็คงงานมั้งคะคงต้องรอให้พ้นโปรก่อน
20: ว้ายจะไปลูกแม่กินอย่างนี้ได้เงินเดือนดีได้งานดีแม่โล่งอกอย่างนี้แม่จะได้เอาไปเมาส์มอยที่สมาคมกับแม่พวกคุณหญิงคุณนายนั่นนะเก่งมาก
21: ไปกันเถอะค่ะแม
20: ่ไปไปลูก
21: เดี๋ยวที่แม่
20: คำสุดท้ายลูก
21: ที่บ้าน
20: คำสุดท้ายอร่อยมาก
21: บ่อย
20: นุ่มมากครับเค้กแบบถึงเครื่องมากเลยหวานมันอร่อยมากเลยถ้ามาทำงานที่นี่ต้องเอากลับบ้านให้แม
21: ่ขับรถคุณกมลชนกค่ะช่วยเซ็นให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะ
20: เกิดลูกมาทำงานแล้วเนี่ยนะต้องซื้อมาเผื่อแม่เลยนะเค้กอร่อยมาก
21: ค่ะแม่
20: บอกว่า
21: ไม่กินบ่อยแหละ
20: เนื้อนุ่มมากเลย

0: นมาทำอะไรแถวนี้ทำไมไม่อยู่ในรถฮะ
1: ห้องน้ำครับ
0: แล้วทำไมกระหืดกระหอบอย่างนี้โรคเก่ากำเริบหรือไงฮะ
2: ไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหม
1: ไม่ได้เป็นจ้ะ
0: ห้องน้ำอยู่ตรงนี้เหรอ
1: เหรียญหล่นครับ
0: แล้วเก็บได้ยังอ่ะ
1: ช่างมันเถอะครับ
0: โอ้โหตั้งกี่บาทเหรียญอะไรเหรียญอะไร
2: ไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่เสียดายบาทแ
0: หละไปรอในรถเร็วไปแล้วโอ้รู้จักเขาเหรอลูก
2: เปล่าค่ะแม
0: ่ตายยังไม่ได้จะได้งานเลยนะราศีออกก็เหรอฮะมีคนยกมือไหว้แล้วเนี่ย
3: คุณครับคุณครับ
4: เฮ้ยครับคือท่านประธานท่านมาเรียนเชิญให้ไปรับประทานอาหารกลางวันกับท่านประธานครับไม่ทราบจะสะดวกไหมหรือว่าติดธุระอะไรหรือเปล่าครับ
0: สะดวกค่ะไม่ติดอะไรเลยค่ะ
2: ไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าคะ
0: โอ้ยลูกนี่จะถามทำไมเล่าผู้ใหญ่ให้ไปพบก็ต้องไปพบถูกไหมคะ
4: ครับงั้นเชิญทางนี้เลยครับ
0: ค่ะค่ะไปลูกไปทางนี้นะคะ
4: ครับเชิญครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ้ะขอบคุณค่ะ
4: เชิญครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
7: ขอโทษทีนะคะที่นัดฉุกระหุกไปหน่อยเราทานไปคุยไปดีไหมคะ
5: ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะ
7: หนูทองตราลองชิมอาหารที่นี่นะจ๊ะอาหารที่นี่อร่อยนะ
2: ขอบคุณมากนะคะคุณท่าน
7: เรียกฉันว่าป้าเถอะจ้ะ
2: ค่ะคุณป้า
7: จะว่าไปคุณทองม้วนนี่เลี้ยงลูกได้ดีทั้งคู่เลยนะคะตาทองทิวก็น่ารักหนูทองตราก็น่าเอ็นดูแค่เห็นก็ถูกชะตาแล้วล่ะค่ะ
5: ขอประทานโทษค่ะแล้วลูกชายของคุณกาญจนาล่ะคะเป็นยังไงบ้างคือดิฉันเพิ่งจะเห็นหน้าค่าตาเขาในหนังสือพิมพ์เมื่อวันก่อนนะคะ
7: กว่าจะให้ออกสื่อได้เล่นเอาเหนื่อยกันเลยทีเดียวค่ะพอตัวดีของดิฉันเนี่ยเขาเป็นคนลึกลับซับซ้อนไม่ชอบออกสื
5: ่อค่ะ
7: แล้วก็ขี้งอนเป็นที่หนึ่ง
5: เหรอคะแหมเหมือนตาทองทิวค่ะขานั้นนะคะขี้โมโหขี้หงุดหงิดกลับมาบ้านทีไรนะคะทะเลาะกับแม่ทุกทีค่ะ
7: งั้นเราก็คงเจอปัญหาเดียวกันแล้วล่ะค
5: ่
7: ะ
5: แหมดิฉันละหนักใจกับลูกชายจริงๆค่ะไม่เหมือนลูกสาวคนนี้นะคะไม่เคยทำให้แม่หนักใจเลยค่ะ
7: ดิฉันก็ชวนคุยแต่เรื่องเครียดๆเดี๋ยวทานอาหารไม่ลงกันพอดีเราทานอาหารกันก่อนดีไหมคะ
5: ดีค่ะน่าทานน่าทานนะคะ
7: งั้นเชิญเลยค่ะ
5: ขอบคุณค่ะน่าทานหมดทุกอย่างเลยค่ะ
7: อันนี้ของขึ้นชื่อนะคะ
5: ขึ้นชื่อที่นี่เหรอคะ
7: อร่อยไหมจ๊ะ
2: ค่ะอร่อยมากค่ะ
7: เสียงปอมจ๊ะ
8: คุณมวล
1: ครับ
8: เป็นหาในทานกาก่อนไหม
1: โอ้ยคุณอาครับผมไม่เอาอะผมไม่ไหวจริงๆเลยนะครับวันนี้ผมต้องคอยหลบเอาตัวรอดทั้งวันเลยแล้วช่วงนี้แม่เนี่ยเอาเล่นผมสะอาดเลยขนาดแค่ไปแอบดูนี่ก็ยังมาจับผมได้อีกอะ
8: แล้วผลที่ไปแอบดูเป็นไงล่ะ
1: ก็รู้สึกหายเหนื่อยขึ้นมาทันทีเลยครับความจริงทีแรกเนี่ยผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าคุณแม่เขาจะเล่นด้วยอ่ะ
8: นี่เห็นไหมล่ะคุณมวลคนเราเนี่ยนะถ้าเกิดเอาจริงเอาจังมาให้ผู้ใหญ่เขาเห็นเนี่ยว่าเราเอาจริงเนี่ยผู้ใหญ่เขาพร้อมที่จะยืนเคียงข้างเราเพียงแต่คุณมวลต้องตั้งใจทำให้มันจริงจริงจังเข้าใจไหมนี่เราอย่าให้คุณแม่เขาผิดหวังอีกอ่ะ
1: ครับคุณอาน
8: ี่เดี๋ยวอาต้องกลับไปก่อนนะ
1: ครับ
8: หิวหรือเปล่าเนี่ยจะกินอะไรไม่เดี๋ยวอาให้เด็กมันเอามาให้
1: ไม่ไหวแล้วครับวันนี้ผมเหนื่อยจริงๆเลยนะครับผมตอนนี้ผมกินอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่ผมอยากจะทำมากที่สุดเนี่ยก็คือ

0: ขอบคุณมากนะคะที่สละเวลามาทานอาหารด้วยกันในวันนี
1: ้โอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิคะดิฉันสิคะต้องขอบคุณมากเลยที่คุณกาญจนาเนี่ยสละเวลาให้เราสองคนมาทานอาหารด้วยรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะ
0: เอ๊ะว่าแต่ว่าหมู่นี้เนี่ยไม่เห็นหน้าเห็นตาตาทองทิวเลยงานยุ่งเหรอคะ
1: โอ้ยขานั้นน่ะยุ่งไม่ยุ่งก็คล้ายกันค่ะเอาทุกอย่างมาพันกันไปหมดจะได้ดูยุ่งๆเข้าไว้แล้วก็เป็นข้ออ้างออกไปเที่ยวไงคะ
0: เคยชวนมาทำงานกับตามนก็ไม่ยอมค่ะ
1: โอ้ยตายละโง่แต่อวดฉลาดแบบนั้นน่ะถึงยังไม่เป็นโลเป็นพายไงคะมีเงินมีทองเท่าไหร่เอาไปเที่ยวเอาไปกินหมดไม่เหลือเก็บเหลือออมหรอกค่ะ
0: แล้วหนูทองตราล่ะคะ
1: คนเนี้ยได้ดังใจค่ะรู้จักเก็บรู้จักออมไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยเหมือนแม่ค่ะ
2: แต่หนูน้อยกว่าแม่นิดนึงนะคะ
1: ลูกจ๋า
0: หนูทองตรามาทำงานที่นี่ดิฉันจะดูแลให้เหมือนลูกเหมือนหลานไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะคนเป็นแม่เนี่ยที่ห่วงที่สุดก็คือลูกนะคะถ้ายังไงมาทำงานที่นี่เนี่ยดิฉันก็ขอฝากด้วยจะได้หมดห่วงค่ะนะคะ
0: ค่ะแล้วเจอกันอีกครั้งในวันที่เราต้องทำงานร่วมกันนะจ๊ะ
2: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะรบกวนเวลาคุณกาญจนามามากแล้วล่ะค่ะ
0: รบกวนอะไรคะวันหลังอ่ะแวะมาใหม่ก็ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: โรงแรมของเรายินดีต้อนรับเสมอค่ะ
1: ขอบคุณค่ะหลานนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
1: คุณป้าเอ๊ะได้ค่ะว่าที่นี่เนี่ยห้องเกรลเนี่ยเซอร์ไลน์เลิศใช่ไหมคะ
0: อิตาเลียน
1: โอ้
0: ญี่ปุ่น
1: ว้า
0: เวียดนาม
1: นานาชาติ
0: อินเตอร์เนชั่นแนลไว้มาแวะทานห้องเลย
1: ขออนุญาตแวะมาอีก
0: ด้วยความยินดีค่ะ
1: ขอบคุณ
0: เชิญเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ครับ
1: ลูกนานาชาติเลยล่ะลูกจ้า

0: สวัสดีครับคุณแม
1: ่สวัสดีจ้า
2: แม
3: ่มาทำอะไรแถวนี้ล่ะจ๊ะ
4: คืออย่างนี้ครับคือคุณเบสเนี่ยก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของทางโรงแรมเรานี่แกมาเซ็นสัญญานะครับมูลค่าร้อยกว่าล้านนะครับ
3: ร้อยกว่าล้านเลยเหรอคะโ
0: อ้นี่เป็นแค่โปรเจกต์เล็กๆนะครับ
3: โปรเจกต์เล็กๆเหรอจ๊ะ
2: งั้นเรากลับกันก่อนนะคะ
3: กลมกล่อมเธอกับฉันเอารถมาจอดที่ VIP ได้ยังไงตรงนี้เนี่ยเขาไว้ให้แขกผู้หลักผู้ใหญ่ของโรงแรมจอด
5: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
8: ใหม่ชิกกี้ขนมกรอบ

0: สายกินมาฟินร้านเด็ดที่อลายพาร์คฮอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
1: พบแน่นอน
2: เจ้าแซ่บเฟอร์ค่ะ
3: พ่อคุณพีคสนใจร่วมลงทุนก้อนใหญ่กับเราครับ
4: ใครจะไปคิดอ่ะว่ามันจะกลับมาคูปเหยื่อเก่าทั้งที่มันคาอยู่แล้ว
5: จะทำอะไรก็รีบทำนะรู้สึกว่ามันจะรู้ตัวแล้วอ่ะ
6: โอ้ห้องคอนโทรลอยู่นิ่งจริงด้วยหายตั้งนานครับ
7: มีได้หรอครับ
8: ใครอยู่ที่ชั้น23รีบไปตรวจดูห้องทำงานคุณแหม่มคนเดียวนี
9: ้พวกเราทุกคนจะรวยไปด้วย
0: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
12: S26 GoPro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาสปินโกมาอิลินลองเลย
0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
13: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
14: วันนี้ใครกำลังมองหานะคะโซลาร์เซลล์ที่สว่างจริงใช้งานได้จริงและที่สำคัญนะคะวันนี้เป็นระบบที่เราสามารถซื้อได้ในราคาคุ้มๆนะคะเหมือน1แถม1เลยเพราะวันนี้คุณจะได้ทั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ได้ตัวไฟโซลาร์เซลล์ไปด้วยนะคะขนาด 2,200 วัตต์นะคะแล้ววันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้น50สายแรกเนี่ยเราจะฟรีไปด้วยนะคะสำหรับตัวไฟโซลาร์เซลล์อีก1ชุดทันทีและก็ไฟอเนกประสงค์นะคะอีก2ชิ้นนะคะและยังไม่หมดมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก8ผืนนะคะทั้งหมดนี้นะคะคุณจ่ายในราคาเดียวเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นใครกำลังมองหาไฟโซลาร์เซลล์สว่างใช้งานได้นานๆและที่สำคัญได้ของคุ้มๆในราคาแบบนี้โทรมาได้เลยของ Exabeam ค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
16: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้วันนี้นะฮะสุขจริงๆเพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าไฟความสว่างแล้วโอ้โหคุณผู้ชมฮะน้องมิ้งนี่ความสว่างระดับนี้เนี่ยสว่างระดับ 2,200 วัตต
14: ์เยอะนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนอ่ะเราก็ต้องใช้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบหลอดไฟใช่ไหมแล้วก็ต้องจ่ายค่าไฟเองเดี๋ยวนี้เขาหันมาติดโซลาร์เซลล์กันแล้วโดยเฉพาะไฟตอนกลางคืนที่มืดปุ๊บสว่างปั๊บ
16: แล้วเดี๋ยวนี้คือจะบอกว่าคุณต้องยิ่งประหยัดพลังงานแต่ว่าทางเลือกในตลาดนี้ผมจะบอกว่าถ้าเกิดคุณยังเลือกแบบเก่า
14: แบบเดิม
16: ๆซึ่งแบบนี้เนี่ย20ปีที่แล้วก็มีขาย
14: ใช
16: ่ตอนนี้ก็ยังมีขายแต่ผมไม่แนะนำเพราะอะไรคุณผู้ชมท
14: ั้
16: งหนักราคาแพงกว่า
14: ไม่น่าจริงด้วย
16: และคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเขาจะมีสีเงินสีเงินแล้วส่วนที่ให้ความสว่างจริงเนี่ยมันอยู่แค่แผ่นแค่นี
14: ้แค่นี้เองเหรอ
16: ผมขออนุญาตเหมือนถอดมันออกมาไซส์เนี่ยเท่ากับบัตรเครดิตคุณใช้ความสว่างแค่นี้แต่ที่เหลือคือแรงสะท้
14: อ
16: นแปลว่าคุณได้ความสว่างจังๆแล้วตัวนี้นะคุณผู้ชมเราสมมติเราถอดออกมาความสว่างออกมาจากแผ่น COB Chip on Board ขนาดเท่าบัตรเครดิตการ์ดถ้าเทียบกับเทคโนโลยีใหม่มั้งล่ะคุณผู้ชมนี่กับ EXA High Beam เทคโนโลยีดีๆที
14: ่
16: ให้ความสว่างใหญ่กว่าแน่ๆ
14: ใช่แล้วค่ะและที่สำคัญมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ด้วย
16: นวัตกรรมใหม่กับ High Beam System High Beam คืออะไรคุณผู้ชมครับผมมันคือเลนส์นูนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เลนส์นูนแปลว่าอะไรแสงจะอิ่มแสงจะเข้มแสงจะรวมแล้วความสว่างจะเป็นแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับผมจะบอกว่ารีโมทนี้หายไปเลยเพราะว่ามันสว่างมากคุณผู
14: ้
16: ชม
14: สว่างจริง
16: รีโมทเนี่ยหายไปเลยเพราะว่าความสว่างระดับ 2,200 วัตต์แท้นี้คุณผู้ชมครับผมนวัตกรรม 2,200 วัตต์นี้ไม่ต้องไซส์ใหญ
14: ่
16: และเราใช้ดีไซน์เคิร์ฟโค้งในการที่ส่งความสว่างได้ในดีไซน์ของเขาไม่ต้องพึ่งการสะท้อนแสงดังนั้นวันนี้ถ้าเลือกนวัตกรรมไฟโซล่าต้องเลือกเทคโนโลยี High Beam กันก่อนมาดูเซตโปรโมชั่นกัน
14: วันนี้เซตโปรโมชั่นของเรานะคะได้ตัวแผงไฟไปเลยนะคะพร้อมกับแผงโซลาร์เซลล์นะคะ1ชุดเนี้ยนะคะพร้อมกับรีโมทคอนโทรลนี่นะคะไว้ปิดเปิดแล้วก็ตั้งออโต้ได้ด้วยเพิ่มความสว่างลดความสว่างตั้งจำนวนชั่วโมงในการปิดเปิดได้ด้วยซึ่งวันนี้เราแถมฟรีไปให้เป็น3ชิ้นแบบนี้นะคะ ปกติจ่าย3ชิ้นแบบนี้คุณอาจจะต้องจ่ายราคาข้างนอก 1,290 บาทนี่คือราคาขายของเรา
16: ครับ
14: แต่วันนี้ถ้าคุณจ่ายในราคา 1,290 บาทสิ่งที่ให้ความคุ้มค่ามากขึ้นคือแน่นอนว่าคนซื้อไปติดในบ้านมีหลายจุดที่ต้องติดเราเข้าใจตรงนี้เราก็เลยอยากจะเพิ่มให้อีก1ชุดไปเลยทันทีนะคะ

0: ั้งตัวแผงไฟแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์อีก1ชุดไซส์เท่ากันขนาดความสว่างเท่ากันได้2ชุดแล้วยังไม่พอความคุ้มค่าต้องอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นไปอีกด้วยของแถมของเราค่ะ
1: นี่เลยครับผมกับไฟ2 way อีก2ชิ้นนะฮะ ความสว่างเนี่ย100วัตต์ต่อดวงแล้วคุณผู้ชมเอาไปฉายเอาไปแขวนเอาไปตั้งวางอันนี้เท่ากับซื้อไฟได้ไฟซื้อ1ได้4ไฟและแถมผ้าไมโครไฟเบอร์ไปพิเศษเฉพาะในรายการอ
0: ี
1: ก
0: 8ชิ้นนะ
1: พื้นโอ้โห50สายแรกที่เราจะให้คุณผู้ชมไปในราคา 1,290 บาทรับประกัน2ปีไฟโซล่าแบบนี้สินค้ามีปัญหาส่งชิ้นใหม่ไปให้เลย
0: แต่ว่าหลายคนกำลังติดคำถามว่าเอ๊ะแล้วเนี่ยคือนอกจากไฟโซล่าเซลล
1: ์
0: ที่เราจะให้ความสว่างกลางวันเก็บไฟจากแผงโซล่ากลางคืนพอมืดปุ๊บสว่างเองสว่างนานไหม
1: ใช่คุณผู้ชมครับผมดู VTR ไปด้วยกันเลยนะฮะอยากจะบอกได้เลยนะครับว่าเวลาเราชาร์จแล้วเราใช้แผงแบบนี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: เป็นแผงแบบฟาสชาร์จแผงโซล่าฟาสชาร์จเนี่ยเขาชาร์จ7ชั่วโมงใช้กำลังไฟได้12ชั่วโมง
0: โหมายความว่าตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงเช้าอีกวันยังสว่างอยู่เลย
1: ยังสว่างเลยแล้วคือวันนี้นะคุณผู้ชมกำลังความสว่างของเขานี
0: ้
1: คุณอยากจะติดในบ้านอ่ะคุณดูก่อนใน VTR เป็นโรงรถของผมเองติดไปนะฮะสว่างโล่เลยเหมือนสนามกีฬาสนามฟุตบอลแล้วคือคุณเห็นผมสาดไฟใส่หัวบ้านหัวบ้านผมสูง7เมตรกว่าๆและสาดไฟไฟสว่างถึงหลังคาแล้วไฟแบบนี้แอคซ่าคุณผู้ชมสามารถติดได้ทั้งนอกบ้านในบ้านเพราะอะไรเพราะว่าสายเขาเนี่ยน้องนิ้งถือไฟและสายเขาให้คุณไป5เมตร
0: โอ้โหสายขนาดนี้นี่ปกติต้องไต่เพิ่มนะ
1: ใช่
0: แต่อันเนี้ยคือ5เมตรในราคาเดิม
1: ใช่แล้วแล้วคือคุณจะลากแผ่นเนี้ยไปติดตั้งวางองศาไหนก็ได้ขอให้มันโดนแดดแล้วมันเป็นฟาสชาร์จคุณผู้ชมชาร์จหน้าฝนก็เต็มเรามีวิดีโอคลิปเลยว่าชาร์จหน้าฝนเต็มจริงๆนะฮะแล้วคือเรามีตัววัดในเรื่องของกำลังการชาร์จน้องมิ้งจะดูอยู่นะฮะมันกระพริบอยู่แม้ไปในห้องส่งเรานะฮะเขายังชาร์จไปนีออนในนี้มาได้เลย
0: เห็นไหมยังชาร์จอยู่เลยนะคะ
1: สุดยอด
0: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกและที่สำคัญแม่บ้านอย่างฉันอุ่นใจปลอดภัยเพราะบางทีเราไม่ได้อยู่บ้านกับสามีตลอดเวลา
1: ใช
0: ่แล้วเวลาเราอยู่บ้านกับลูกเราเราก็กลัวมีคนจะเข้าบ้านเราบางทีที่ฉันติดไว้หน้าบ้านหน้าประตูบ้านนะเวลามีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กดิฉันเปิดกล้องวงจรปิดไฟสว่างเห็นเลยว่าเป็นใครอ่ะเป็นน้องแมวข้างบ้าน
1: นี่เฮ้สะดวกเพราะคุณจะบอกว่าที่บอกสามีไม่อยู่บ้านเรากับบ้านช้ากดปุ่มออโต้ปุ่มเดียวปุ่มออโต้ปุ่มนี้พอกดเสร็จแล้วคุณผู้ชมเขาจะทำหน้าที่กับพริบ1ทีแปลว่าถ้าเกิดฟ้ามืดไฟจะติดเองแล้วถ้าเกิดว่าฟ้าสว่างเขาก็ชาร์จเองนี่คือระบบออโต้ที่หลายบ้านควรใช้และมากไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับผมเขาเป็น IP67 นะฮะสามารถที่จะใช้ได้แม้กระทั่งแช่น้ำอยู่คุณผู้ชมผมเปิดอย่างนี้แล้วมันมีน้ำอยู่จริงไม่ช็อตนะฮะอันน
0: ี
1: ้หยอดไปทั้งระบบเลยคุณผู้ชมใส่ไปทั้งอย่างนี้แล้วกดอย่างนี้คุณผู้ชมกดให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะ
0: เพราะว่ายังไงฝนก็ต้องตก
1: ถ
0: ูกไหมพายุอะไรมาก็ไม่ต้องกลัว
1: เปิดปิดเปิดนี่คือ IP67 กันน้ำกันฝุ่นของแท
0: ้ยอดเลยจริงนะคะสำหรับเอ็กซ์ตร้าบีมวันนี้นะคะอยากให้คุณได้มาตรฐานที่ต้องบอกว่ามาตรฐานดีมากในราคาคุ้มค่าที่คุณจ่ายไหวจริงๆแล้วมิ้งรู้สึกว่าถ้าบ้านหลังใหญ่ๆซื้อไปหลายๆเซตยังคุ้มกว่าเลย
1: ใช่แล้วอย่างบ้านผมที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะผมจะติดอยู่ในแม้กระทั่งโรงครัวด้านหลังนะฮะคือไฟด้านหลังบ้านแม่บ้านไม่ต้องใช้ไฟนีออนคุณจะเห็นไฟนีออนอยู่ขวามือปิดอยู่ไฟนีออนเป็นไฟสายเมนที่ใช้ไฟการไฟฟ้าปิดอยู่แต่ไฟโซล่าอยู่ซ้ายมือทั้งหมดสว่างมากๆเลยคืนให้เป็นรางวัลโดยที่ไม่ต้องเสียค่าไฟอีกเลยเพราะว่าพลังงานแดดมันมาเป็นพลังงานความสว่างแบบนี้ให้เกิดเราได้ใช้ฟรีๆค่ะ0บาทของแท้และสว่างหลับภายในบ้านของเรายังเห็นแล้วคุณผู้ชมราคา 1,290 บาทนี่เลยรับ10 2

0: วันนี้ต้องเอ็กเซอร์บีมครับผมมูลค่าที่คุณจะต้องจ่ายทั้งหมดในเรื่องของกำลังไฟอเนกประสงค์แบบนี้เนี่ยโอ้โห 6,000 คุณจ่ายท่าจอนี้ในราคา 1,290 บาทนะครับผมได้อะไรไปบ้างคุณได้เซตไฟโซล่าเอ็กซ่าไฮบีม1ชุดครับพร้อมรีโมทแต่50สายแรกรับไปไฟโซล่าเหมือนกันพร้อมแผงเลยนะฮะและเรายังให้ไฟอเนกประสงค์ไปด้วยนะฮะทูเวย์อีก2เครื่องโทรวันนี้รับฟรีเลยกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก8ผืนรับไปตอนนี้อย่าช้าอย่ารอโทรด่วนครับ021613233ย้ำ021613233ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569จนถึง31มีนาคม2570อยากให้รักกลม
1: กล่อมเธอกับฉันสนับสนุนโดยครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำเพื่อหลัก
2: เราหลับกันก่อน
3: ขอโทษด้วยนะครับที่ผมค่าสำคัญไม่งั้นขอลาเลย
2: โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกมา
3: ผมขออนุญาตไปส่งที่รถนะครับ
4: ดีจ้ะขอบคุณมากค่ะพาเลย
5: คุณนายครับคุณนายครับ
4: ขอบคุณค่ะจ้าเหรอเอารถมาจอดที่ VIP ได้ยังไงตรงนี้เนี่ยเขาไว้ให้แขกผู้หลักผู้ใหญ่ของโรงแรมจอดขอโทษด้วยนะคะคือคนรถมันมีมารยาทนะคะ
5: ไม่เป็นไรหรอกครับคือคุณกาญจนานะแกให้ผมเอารถมาจอดตรงนี้เองนะครับคุณนายน่ะแม่ของเพื่อนฉันดีแขก VIP เป็นปริยายครับ
4: โอ้เหรอคะเออขอบคุณค่ะ
3: คุณแม่ครับผมขออนุญาตส่งตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปไม่ทันนะลูกค้า
4: ได้
3: คร
4: ับ
3: งั้นกราบลาเลยนะครับ
4: จ้าจ้าจ้า
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีจ้า
3: ปลาปลาแม่ก่อนนะว่างๆผมจะไปหาปลาที่บ้านนะ
4: จ้า

0: คือรถคุณต้องตาแกแรงนะครับ
1: ฮัลโหลพ่อเบสเหรอจ๊ะ
2: สวัสดีครับคุณแม
1: ่ตายนี่ยังจำแม่ได้ด้วยเหรอ
2: จำได้สิครับผมเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดทุกคนสำคัญของผมครับ
1: ช่างพูดให้กำลังใจคนแก่ดีจริงๆนะนี่เรารู้หรือยังว่ายายตราเขาจะไปทำงานพรุ่งนี้แล้วนะ
2: ไปทำงานไปที่ไหน

0: กับใครแล้วทำไมผมไม่รู้เรื่องเลยครับ
1: ว่าเดี๋ยวเขาแต่จ้ะตำแหน่งก็คือเลขาหน้าห้องของคุณ
0: เลขาคุณกมลชนก
1: จ้ะที่แม่โทรมาบอกเนี่ยนะก็เผื่อว่าเบสจะผ่านมาแถวนั้นมากก็จะได้แวะเข้าไปเยี่ยมเยียดรามากไงจ้ะ
0: ครับแม่
1: แล้วก็อย่าบอกเขาล่ะ
2: ว่าแม่โทรมาบอก
1: เข้าใจไหมแค่นี้นะจ๋า
3: จัดตารางสำหรับพรุ่งนี้ค่ะ
1: นี่นะใครได้ลูกสาวแม่เนี่ยจะห่วงเรื่องการทานความซื่อสัตย์แน่นอน
3: แน่นอนสิคะร่างเราไปทำงานเราก็ต้องทำให้เขาให้เต็มที่เลยค่ะ
1: yes
3: ว่าแต่แม่มีอะไรหรือเปล่าคะ
1: อ๋อก็ไม่มีอะไรลูกแม่แค่อยากจะบอกหนูว่าให้หนูเนี่ยหมั่นดูแลเอาใจใส่คุณป้าแล้วก็ลูกชายของเขาดีๆล่ะ
3: แล้วทำไมหนูต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะคะ
1: เห็นว่าเขาไม่หนูหนูไม่ใช่ลูกแล้วก็พ่อเบสด้วยแม่ว่าหนูอย่าเพิ่งสลัดเขาออกไปดีไหม
3: แม่คะหนูกับเบสเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนกันส่วนกับคุณป้าหนูก็รักแล้วก็เคารพท่านอยู่แล้วล่ะค่ะ
1: ก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่มาบอกเฉยๆแค่ไหนลูก
3: แม่ค่ะ

0: ขอให้มีความสุขกับการทำงานวันแรกนะครับ
1: รู้ได้ไงเนี่ยแต่ก
2: ็ Breaking News ก่อติดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อคืนนี้ค่ะล่าสุดเช้าวันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุเรามีรายงานสดจากจุดเกิดเหตุนะคะติดตามกับคุณรดานาคป้อมฉินค่ะ
3: ค่ะเมื่อช่วงเวลา9นาฬิกาที่ผ่านเมื่อช่วงเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บพยานหลักฐานรวมถึงหาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่อีกจุดหนึ่งที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะนั่นก็คือบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าวพหลโยธินทางออกที่4ค่ะโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรและกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดตั้งเป็นศูนย์รับผู้สูญรับแจ้งผู้สูญหายและประสานงานญาติผู้ประสบเหตุค่ะซึ่งภายในศูนย์ดังกล่าวก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตจตุจักรเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลและหน่วยปฐมพยาบาลจากสาธารณสุข51จตุจักรค่ะร่วมปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งเหตุอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ญาติผู้ประสบเหตุค่ะการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีญาติและครอบครัวของผู้สูญหายโทรศัพท์ติดต่อมายังสายด่วนเป็นจำนวนมากโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องค่ะหนึ่งในนั้นคือคุณจาอายุ45ปีค่ะมาตามหาเพื่อน3คนที่เข้าใช้บริการสถานบันเทิงแห่งนี้ซึ่งทราบว่า1ใน3ได้เสียชีวิตลงแล้วส่วนอีก2คนอยู่ระหว่างการตามหาจึงเข้ามาประสานข้อมูลที่ศูนย์ประสานงานและไม่รู้ว่าขณะนี้เพื่อนอีก2คนมีชะตากรรมเป็นอย่างไรค่ะนอกจากนี้รองเลขาธิการสำนักคณะกรรมการกำกับส่งเสริมและส่งเสริมการปก

0: ภัยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยเฉพาะพร้อมเร่งตรวจประกันภัยของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บผ่านฐานข้อมูล IBS หากพบว่ามีประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุจะประสานบริษัทประกันภัยให้เร่งจ่ายค่าสินไหมโดยเร็วที่สุดค่ะส่วนที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบเพียงประกันภัยตัวอาคารและทรัพย์สินของสถานที่เกิดเหตุแต่ยังไม่พบข้อมูลประกันภัยความรักของสถานประกอบการอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่ามีหรือไม่มีเพราะอยู่ระหว่างสอบกับเจ้าหน้าที่กับเจ้าของรวมถึงบริษัทประกันภัยทุกแห่งรองเลขาธิการสำนักงานคปภ.ยังขอให้ญาติผู้สูญหายหรือผู้บาดเจ็บติดต่อมายังสายด่วน1186ย้ำอีกครั้งนะคะ1186พร้อมประชาชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประกันภัยและเร่งดำเนินการเยียวยาโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็ยังคงมีญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์และติดตามผู้สูญหายขณะนี้ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่27รายและสูญหายอีก4รายนี่คือบรรยากาศล่าสุดค่ะ
1: ขอบคุณดาดาค่ะอย่างที่คุณดาดาได้รายงานนะคะว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตตามที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าปภ.ได้รายงานตัวเลขณเวลา 3:00 ที่ผ่านมาจะอยู่ที่27รายในจำนวนผู้เสียชีวิต27รายเป็นเพศชาย9รายเพศหญิง18รายค่ะมีการพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวตนแล้วจำนวน10รายประกอบด้วยนางสาวณหาไทยศักดิ์ระเลิศนายอภินันท์เพ็งศรีนายพิษณุแตงโสภานางสาวนิภาพรจันแจ้งนายท็อปสโรบลนางสาวอภิญญาสุขทองลาชายสัญชาติลาวนางสาวอัชราพรสุทธศิลป์นายสุดวิชาสิริลิลุงนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขขณะที่ตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายทางปภ.ระบุนะคะว่าเป็นเคสสีแดงอยู่ที่สีเหลือง7และสีเขียว3รายทางด้านนายกรัฐมนตรีนายกอนุทินชาญวีรกูลเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณ 01:00 ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะและล่าสุดเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยนายกบอกว่าพบจุดบอดในโรงเบียร์ก็คือไม่สามารถหนีไฟได้ขอให้ทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบในทุกมิติ
2: ผมว่าตอนนี้ในรายละเอียดนะทางกองพิสูจน์หลักฐานนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าไปทำการสำรวจแล้วก็อยากจะให้รอผลรายงานอย่างเป็นทางการก่อนดีกว่าแต่ที่เข้าไปก็เห็นมีจุดที่มันเป็นจุดอับนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ถ้ามันเกิดอย่างกรณีเกิดไฟลุกโชนขึ้นมานะครับมันไม่มีทางยังไม่เห็นทางหนีไฟอ่ะก็ต้องไปดูตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องผมเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็คงจะต้องเร่งสืบสวนสอบสวนว่ามีการตรวจสอบอย่างไรครั้งสุดท้ายเมื่อไรมีเกณฑ์การตรวจสอบอย่างไรนะครับ
1: ทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ได้เปิดเผยถึงปัญหาสำคัญตอนนี้ก็คือการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้เปิดช่องทางการประสานงานโดยผู้ที่ไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้ให้ติดต่อคุณกนิษฐาซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรพร้อมให้เบอร์โทรศัพท์ด้วยคือเบอร์081-734-1298โดยขณะนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาแล้วประมาณ30รายนอกจากนี้ทางกทม.ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีผลโยธินทางออกที่4เพื่อรับแจ้งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลของผู้ประสบเหตุรวมไปถึงการแจ้งความคืบหน้าการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเราจะเกาะติดเหตุการณ์นี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะ
3: ขอบใจมากนะเบสไม่เห็นต้องลำบากเลย
4: สำหรับตราไม่มีคำว่าลำบากหรอกนะมีแต่คำว่าเต็มใจแต่ก็แอบน้อยใจนะที่ตราไม่ให้ความสำคัญไม่เห็นบอกกันบ้างเลยอะ
3: เราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแต่ตาเห็นว่าเป็นแค่เรื่องงานน่ะก็เลยไม่ได้บอก
4: โอเคครับไม่บอกก็ไม่บอก าอย่างนั้นตอนเย็นขออนุญาตมารับคุณไปทานข้าวได้ไหมครับ
3: จ้ะ
4: โอเคครับงั้นผมไม่กวนคุณละผมไปก่อนนะ
3: ค่ะ
4: เจอกันนะครับ
5: เชิญครับ

0: ถ้ามีอะไรต้องการเพิ่มเติมนี่บอกอาได้ตลอดเวลาเลยนะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: จ้ะถ้างั้นอาขอตัวก่อนนะ
1: ค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณกำมันชนกยังไม่มาค่ะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่จะไปนะคะค่ะ
1: พี่มน
2: อ้าว
1: สวัสดีครับพี
2: ่
1: เป็นไงบ้างครับไม่เจอตั้งนาน
2: สบายดีนะอ้าวแล้วนี่มาทำอะไรแต่เช้าเลยเนี่ย
1: ผมเอาดอกไม้มาให้เลขาพี่นะครับ
2: แฟนกันเหรอ
1: ใช่ครับถ้ายังไงเนี่ยฝากพี่มนช่วยดูแลเธอด้วยนะครับแต่พี่อย่าใช้งานเธอหนักนะผมเป็นห่วง
2: ท่าทางนี่จะรักกันมากเลยนะนี่รู้จักกันมานานแล้วใช่ไหม
1: นานแล้วครับสมัยเรียนเนี่ยเรารักกันมากเลยนะครับแล้วผมเองก็ไปรับไปส่งเธอทุกวัน

0: แล้วเราสองคนนะครับก็มีความฝันร่วมกันว่าถ้าเรียนจบเนี่ยเราจะแต่งงานกันและตอนนี้ฝันของผมก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วครับพี
1: ่ใกล้จะเป็นจริง ถ้างั้นก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยแล้วกันนะ
0: ขอบคุณครับพี่มนถ้างั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับ
1: ดี
0: วันนี้ผมมีประชุมเช้าไปแล้วครับ
1: เลขาของเรานี่เสน่ห์แรงไม่เบาเลยนะมาทำงานวันแรกเนี่ยก็มีหนุ่มๆ มาตอมซะละ
2: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าแรงจริงครับโอ้โหไม่งั้นคุณมนจะยอมลดตัวเป็นพ่อครัวเหรอครับ งั้นเชิญพ่อครัวเข้าครัวครับ
3: อยากให้รักกลมกล่อมเธอกับฉัน
1: ทำไมคุณต้องมองหน้าผมแปลกๆด้วยมีอะไรหรือเปล่า
4: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อนไม่ต้อง
5: เพราะโบใช้แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วย Rejoice 3 in 1
6: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกบอค่า Forecast ใช้ใกล้กว่าที่คิด
7: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
8: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
9: S26 GoPro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาซินโกมาอิลินลองเลย
10: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนล่องเลย
11: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูวัสสันฟรุตตี้มาร์ค
12: ยินดีต้อนรับจ้ะ
13: สวัสดีนะคะ
12: สวัสดีจ้ะหนูรู้ไหมเจ้านายหนูเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าเป็นคนที่ใช้เลขาเปลืองที่สุดเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยทำงานแค่ไม่กี่วันน่ะก็ลาออกหมดจนฉันระอาต้องส่งคุณเทวาไปทำแทนแต่จู่ๆเขาก็เดินมาบอกอยากได้เลขาจนได้หนูมาทำงานด้วยนี่แหละ
13: ค่ะ
12: ในมนเนี่ยเขาชอบคนทำงานที่อดทนขยันขันแข็งทำงานเนี้ยบมีระเบียบวินัยใส่ใจในงานแต่ถ้าเป็นแฟนเนี่ยเขาชอบผู้หญิงอ่อนหวาน

0: วัสดีค่ะคุณกมลชนก
1: คุณทองตรา secretary ใหม่ของผมใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เจอกันสิ

0: ทำไมคุณต้องมองหน้าผมแปลกๆด้วยมีอะไรหรือเปล่า
1: เปล่าค่ะคือพอดีหน้าคุณเหมือนบางคนที่ดิฉันรู้จักนะคะ
0: หน้าผมโหลขนาดนั้นเลยเหรอถึงทำให้คุณอึ้งขนาด
1: ค่ะอึ้งมากค่ะเหมือนจนฉันไม่อยากจะเชื่อเลย
0: แต่ก็ต้องเชื่อนี่แหละครับเพราะผมก็คือผมเราต้องเข้ามีตติ้งแล้วนะครับขอตรงนี้

0: ิญครับ
1: ทุกคนจะนั่งครับผมอยากจะให้คุณคิดทีมงานเลี้ยงพนักงานประจำปีของโรงแรมเรานะครับเอาว่าควรที่จะเป็นแบบไหนสีสันเป็นยังไงให้คุณเสนอมาเลยครับ
2: ค่ะ
1: อาทิตย์หน้าพวกคุณก็ต้องพร้อมที่จะพรีเซนต์นะฮะ
2: ให้เวลาแค่อาทิตย์เดียวหรอคะได้ค่ะ
3: คือมันนานๆทีปีหนจะได้พบปะพูดคุยสังสรรค์กันนะอาก็อยากจะให้มันนานมันดูขึ้นเครงสนุกสนานไปกันเองสักหน่อยนึงแล้วจะให้ดีเนี่ยนะมีคอนเสิร์ตสักนิดก็ดี

0: นี่จ้ะนี่นี่เอกสารส่วนหนึ่งที่คุณทองตราเนี่ยจะต้องเรียนรู้แล้วก็รู้จักเอาไว้นะเผื่อคุณมนต์แกต้องการนะไหวไหม
1: ไหวค่ะ
2: ดี
0: อันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อามาให้รู้จักอีกนะทำความรู้จักไว
1: ้ค่ะ

0: ผมเรียกคุณมาเพื่อให้เรียนรู้งานเลขาเพิ่มเติม
1: ยังมีอีกเหรอคะ
0: คนเป็นเลขาเนี่ยต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้านายตัวเองเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกัน
1: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ใช่เริ่มแรกเนี่ยคุณต้องรู้ว่าผมชอบอะไรไม่ชอบอะไรรสนิยมของผมเนี่ยมันคืออะไรเสื้อผ้ารองเท้าใส่อะไร
1: นอกจากเรื่องงานก็ยังมีเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอคะ
0: คุณทำได้หรือเปล่า
1: ทำได้ค่ะ
0: ไปเตรียมตัวออกไปข้างนอกกับผม
1: ไปไหนคะ
0: ไม่ต้องถามคุณต้องไปกับผมเดี๋ยวนี้
1: ค่ะ

0: ก่อนที่คุณจะทำงานที่นี่เนี่ยคุณได้ทำงานหรือได้ฝึกงานที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า
1: เคยฝึกงานค่ะ
0: แล้วเขาได้บอกคุณไหมว่าในเวลาทำงานเนี่ยคุณควรที่จะทุ่มเท

0: เพราะทุกย่างก้าวในการทำงานเวลาเป็นเงินเป็นทองหมด
1: ค่ะเข้าใจค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้าใจ
1: เชิญค่ะ

0: คิดถึงจังเลยค่ะ
1: ถ้าการซักผ้าคืองานที่สาหัสสู้ด้วย108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว1ขาวแจ๋ว2สะอาดสดใสแจ๋ว3หอมหอมผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วถูกและดีมีในโลก
2: Toyota Tofill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรับยอดสูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี้
3: คิวเยอะก็หยุดเราไม่ได้เติมทุกวันให้เฟรชดื่มวิตเดย์วิตามินซีกลิ่นฮันนี่เลมอน
4: นั่นนะพิตาเดย
5: ์ผมไปแต่งงานมาครับ
6: แต่งงาน
5: มาพอดีเลย
7: ตรี
8: สาสิ
9: ยังไงวันนี้คุณก็ต้องจัดการพวกมันให้ได
10: ้ถ้าจะกระจายไปสืบหาคนที่ขายตัดราคาเราว่ามันเป็นใครตายซะเถอะมึง
11: คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐานไฟเก
12: ่า
11: ไม่
12: ถูกใช่ไหมคืนนี้20นาฬิกา30นาที
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
15: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
14: ภูเขาไฟลาวา
15: Formos Omega Smart Super Go
16: Delivery Cookie สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
17: อยากให้รักกลมกล่อมเธอกับฉัน
18: สนับสนุนโดย Colgate Total ลูกอมฮอน

0: ตราครับ
1: คะ
0: แล้วทำไมคุณไปนั่งตรงนั้นอ่ะ
1: ก็ดิฉันเป็นลูกน้องจะให้ไปนั่งกับเจ้านายมันคงไม่เหมาะมั้งคะ
0: นั่นมันเป็นความคิดของคุณนะไม่ใช่ของผมคุณมานั่งตรงนี้มาข้างผมเร็วๆหน่อย

0: ผมลืมซื้อ after shave
1: คิดแล้วหรอ
0: ว่าไงนะครับ
1: เปล่าค่ะแล้วคุณจะซื้อยี่ห้ออะไรเหรอคะ
0: ผมให้คุณเป็นคนเลือกแล้วกันนะครับว่าคนอย่างผมเนี่ยควรที่จะใช้กลิ่นอะไรยี่ห้ออะไรเดี๋ยวผมไปรอที่ร้านกาแฟแล้วกันนะ
1: ค่ะ

0: จะนั่งครับคุณอยากจะสั่งอะไรดื่มก่อนไหมคร
1: ับไม่ดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเสียเวลากันทำงาน
0: ถ้าอย่างนั้นผมขอดูอัฟเตอร์เชฟที่คุณซื้อมาให้ผมได้ไหมครับ

0: ยี่ห้อนี้ผมไม่เคยใช้เลยนะแล้วทำไมคุณถึงคิดว่า after shave นี้เหมาะกับผมมาก
1: ก็ดูจากบุคลิกภาพสุขุมเยือกเย็นจริงจังในการทำงานแล้วเนี้ยบในทุกรายละเอียดก็น่าจะเหมาะกับ after shave ที่มีกลิ่นอ่อนๆที่จะทำให้รีแลกซ์แล้วก็ดูสดชื่นได้ค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นผมลองใช้ดูแล้วกันอาจจะดีกว่า aftershave ที่ผมใช้อยู่ก็ได
1: ้ดีค่ะ

เพียงได้สบตาผมก็รู้ว่าเธอคือทุกสิ่งผมตั้งใจที่จะปิดเธอเรื่องฐานะเพราะอยากจะให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความรักความจริงใจไม่ใช่เงิน

ไหนคะในเมื่อแขต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแขและผู้ชายคนนี้เขาก็เหมาะสมที่สุดสำหรับแขเขาทั้งดีกว่ารวยกว่าและที่สำคัญเขาก็พร้อมที่จะให้ทุกอย่างกับแข

0: แต่ผมรักแขมากนะ
1: ความรักมันกินไม่ได้หรอกนะคะมนแต่เงินทองต่างหากที่จะบันดาลทุกอย่างให้กับแขได้

0: คิดถึงจังเลยค่ะ
1: แค่ผมว่าเราเข้าไปคุยในออฟฟิศผมดีกว่านะ
0: ได้ค่ะ
1: คุณทองราครับเอาของไปเก็บแล้วก็เอากาแฟมาให้แขกผมด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ไปครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะโอ้โห
1: นี่แขกพอได้แล้วนะอย่าทำอย่างนี้เลย
0: ทำไมอะคะเมื่อก่อนเราทำอะไรกันตั้งเยอะตั้งแยะมากกว่านี้ยังไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยทำไมอะคะหรือว่าตอนนี้คุณเลิกรักแขแล้ว
1: ก็เราเป็นเพื่อนกันดีครับจะให้ผมลืมได้ยังไงล่ะ
0: แต่ที่แขจำได้คือเราเป็นแฟนกันไม่ใช่เพื่อน
1: นั่นมันเมื่อก่อนครับไม่ใช่ตอนนี้ทุกอย่างนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับคุณแต่งงานแล้วนะ
0: แต่ก็หย่าแล้วแล้ววันนี้แขก็พร้อมที่จะกลับมาเป็นคนรักคนเดิมของมนนะคะ
1: มันเป็นไปไม่ได้นะแขเรื่องของเราเนี่ยมันจบไปตั้งนานแล้วครับ
0: ทำไมอะไรทำให้มนเปลี่ยนไป
1: คุณไงคุณเป็นคนสอนผมเองไม่ใช่เหรอว่าเงินเนี่ยมันมีค่ามากกว่าความรักอะ
0: นี่จริงแขรักมนนะคะแล้วที่แขทำไปทุกอย่างแขไม่ได้ตั้งใจทำร้ายมนนะ
2: ทำไมแกยังไม่หายสักทีฉันว่าโรคที่แกเป็นนี่มันเป็นโรคเรื้อรังแล้วนะ
3: คุณนายคะหรือว่าง
4: านเสร็จแล้ว
5: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
6: ได้ไหมครับ
5: Formos Omega 369
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR เรียกขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
8: ้ Max Saver 69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่ McDonald's
9: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
10: Colgate Optic White Purple
9: ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
10: Colgate Optic White Purple
11: นอดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
12: ถ้าการซักผ้าคืองานที่สาหัส
13: ร้านแจ๋วกล้วยด้วย
12: สู้ด้วย108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว1ขาวแจ๋ว2สะอาดสดใสแจ๋ว3หอมหอมผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วถูกและดีมีในโลกกลมกล่อม
0: เธอก็อะไรทำให้มนเปลี่ยนไป
1: คุณไงคุณเป็นคนสอนผมเองไม่ใช่เหรอว่าเงินเนี่ยมันมีค่ามากกว่าความรักอะ
0: นี่จริงแขรักมนนะคะแล้วที่แขทำไปทุกอย่างแขไม่ได้ตั้งใจ

0: ได้ทำร้ายมนนะอยากให้มนรู้ไว้ว่ายังไงแขกก็รักมนนะคะ
1: เรื่องความรักเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้หรอกนะครับเมื่อตอนที่ผมรักคุณเนี่ย

0: มนค่ะที่ผ่านมาแขยอมรับนะคะว่าแขเป็นคนผิดที่ทิ้งคุณไปแต่วันนี้แขเป็นอิสระแล้วแขขอแค่โอกาสนะคะมนและแขสัญญาว่าแขจะไม่มีวันทิ้งคุณไปอีกค่ะ
1: มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีคนที่ผมรักแล้ว
0: นี่จริงที่คุณพูดเพราะว่าคุณโกรธแขน้อยใจแขที่รักแขรู้นะคะว่าคุณยังรักแขอยู่แขรู้นะ

0: ก่อนที่คุณจะตัดสินใจแต่งงานกับใครขอให้แขได้อยู่ใกล้คุณนะคะไม่ว่าจะในสถานะไหนแค่ยอม
1: โอเคครับแต่ตอนนี้ผมมีงานต้องทำนะคุณกลับไปก่อนแล้วกันนะแล้วเขาได้บอกคุณไหมว่าในเวลาทำงานเนี่ยคุณควรที่จะทุ่มเทให้กับการทำงานให้มากที่สุดและคุณควรที่จะปิดมือถือของคุณด้วยในเวลาทำงานเพราะทุกย่างก้าวในการทำงานเวลาเป็นเงินเป็นทองหมด

0: งั้นเดี๋ยวแขกลับก่อนนะคะมน
1: ครับ
0: ขอบคุณสำหรับกาแฟนะคะคุณเลขา
2: ค่ะสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีจ้ะกลับก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: ฮัลโหลเบส
1: ฮัลโหลตราผมถึงแล้วนะ
0: มาตรงเวลาเป๊ะเลยนะ
1: ครับถ้างั้นผมรออยู่ที่ล็อบบี้นะ
0: ได้เดี๋ยวตราลองไปหา
1: โอเคครับ

0: เบสเหรอเบสเบสมาทำอะไรที่นี่แล้วนี่มันโรงแรมที่ทำงานของเรา
1: Hmm.

0: คุณแม่คะสวัสดีค่ะคุณแม่จำแขได้ไหมคะ
1: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำคนที่ทำให้ลูกชายฉันเจ็บปางตายไม่ได้ล่ะเอ๊ะเห็นข่าวว่าแต่งงานซะใหญ่โตแต่ไม่มีโอกาสโทรไปแสดงความยินดีแล้วตอนนี้มีลูกกี่คนแล้วจ๊ะ
0: คือหนูไม่มีทั้งลูกแล้วก็สามีค่ะเพราะว่าหนูหย่าแล้วค่ะคุณแม
1: ่อ้าวไม่ทันไรหย่าแล้วเหรอ
0: โธ่คุณแม่คะไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากจะได้ชื่อว่าเป็นแม่ไม้หรือว่าหย่ากับสามีถ้าหากว่าได้สามีดีหรอกนะคะหนูถึงได้ตัดสินใจกลับมาถ้าหากว่ามนต์ให้โอกาสกับหนู
1: ฉันเข้าใจจ้ะแต่เธอต้องไม่ลืมนะว่าเธอเป็นคนทิ้งในมนต์เขาไปเองแล้วสิ่งที่เธอกำลังคิดและกำลังพูดเนี่ยมันไม่แฟร์กับลูกชายฉันเลย
0: หนูถึงได้กลับมาขอโอกาสแล้วก็ความเมตตาจากคุณแม่ไงคะ
1: คนเป็นแม่นะลูกรักใครแม่ก็รักด้วยขอให้พากันไปในทางที่ดีแล้วก็เป็นคนดีก็แล้วกันคนเป็นแม่นี่มีปัญหาอยู่แล้ว
0: ขอบคุณค่ะคุณแม่งั้นหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ็นหน้าที่ของฝ่ายบัญชีกับการเงินไม่ใช่หรอคะ
1: ครับ ใช่ครับแต่ผมนี่แหละครับเป็นคนบอกให้รีเช็คเพื่อความมั่นใจและเดี๋ยวนี้ด้วยครับ
0: แล้วจะให้ดิฉันทำอะไรบ้างคะ
1: ผมอยากจะให้คุณรีเช็คเอกสารการเงินทั้งหมดให้จำนวนเงินเนี่ยเหมือนในเช็คแต่ละใบ
0: ได้ค่ะ
1: คุณจะไปไหนครับ
0: ก็เอางานกลับไปทำไงคะ
1: ไม่ต้องครับทำที่นี่แหละ
0: คงไม่เหมาะบ้างคะ
1: ไม่เป็นไรครับถ้าคุณติดขัดอะไรเนี่ยผมจะได้ช่วยได
0: ้ค่ะ

0: ายในมอนเหรอ
1: โอ้นี่ทำอะไรกันผิดหรือเปล่าคะเนี่ยถึงตกใจสะดุ้งกันขนาดนี้ค่ะ
2: เอ้ยทำอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยท่านจะมาดูว่าในมอนเนี่ยทำอาหารเสร็จหรือยังหิว
3: ใจตรงกันเป๊ะเลยฉันก็จะมาดูเหมือนกันเพราะว่าหิวไส้กิ่วแล้วเสร็จแล้วนี่ใช่ป่ะแล้วนี่ถามจริงเหรอทำไมแกยังไม่หายสักทีฉันว่าโรคที่แกเป็นนี่มันเป็นโรคเรื้อรังแล้วนะ
1: คุณนายคะหรือว่าเจ๊ก็จะเป็นวัณโรคคะอุ้ยน่ากลัวนะเจ๊รีบไปตรวจเลยนะ
3: จะรีบยกไปเถอะกลัวติดวัณโรคมาแล้ว
1: โอ๊ยไปดีกว่าคุณนายค่ะ
3: ไปคนแล้วไปกิน
2: อ้าวคุณไม่รอลูกเหรอ
3: ไม่ต้องรอยายตราเขาไปกินข้าวกับพ่อเบสส่วนนายเทลน่ะตัดหางปล่อยวัดไปเถอะไป

0: แหละดูรูปว่าเหมือนแล้วนะแต่ตัวจริงเนี่ยยิ่งเหมือนกว่า
1: ถ้าอย่างนั้นก็เรียนรู้กันไปแล้วกันครับเพราะยังไงเนี่ยเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับ
0: นายใส่กางเกงเหมือนเจ้านายฉันเลยอ่ะ

0: อนแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
1: ไอ้เพี้ย
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: อาทิพรพจน์พิสุทธิ์พิเศษถวายบังอบายไตรรัตน์สถิตพิสิทธิ์สีพระโอบเอื้อเกื้อกูลอุ่นธานีกีรติสิริพิสารยิ่งนานเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน
4: อร่อยจากนี้ของเราวันนี้ขอเชิญชวนทุกท่านไปกันที
5: ่เยาวราช
4: กรอบนอกและนุ่มในแล้วก็หอมๆเลยนะครับเขาทำได้อร่อยมากจริงอร่อยจริงๆอร่อยไม่ได้พูดเล่น
6: มันมีรสชาติอยู่ในตัวคุณผู้ชม
4: มีอายุ
6: 130ปี
4: ท่านผู้ชมนึกภาพวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหาร
7: เป็น1ใน5ที่เข้าในเมนู The Lost Taste ประจำปี2569
4: ของที่ไหน
6: ระยอง
4: ระยองอะไร
6: ระยองฮิ
4: Which Pot ครับใครก็ตามที่ชอบอะไรในลักษณะนี้ผมการันตีท่านได
8: ้คนชอบชีสอ่ะ
4: อันนี้คือความแตกต่างจริง
8: มันมีความเค็มมีความเข้มข้น
4: แต่ไม่ต้องกลัวไอ้นี่จะหมดไหมไม่ต้องห่วง
6: หมด
4: แน่นอน
9: กลัวคุณต่อย
10: หลิงหลิงคองเจออ่อมก่อนนภัทรแซวลั่นกองในวาดฝันมันวิวาร
11: ักนิรันดร์มีจริงที่ไหนกัน
12: อาณาจักรธุรกิจประกันภัยที่ขับเคลื่อนในระบบเศรษฐกิจกับ CEO หญิงแกร่งดร.ณภัสนันท์ พันนิภามาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ พลวิชัยและดร.วิรินทิรานาทองบอจรัสพฤหัสบดี16กรกฎาคม 17:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ
13: ไปเช็คอินร้านชื่อแปลกถ้าได้ยินต้อง
14: มีทั้งร้านตามสั่งไก่ทอดก๋วยจั๊บอาหารอีสานบอกเลยแต่แปลกทั้งนั้นจ้ะ
15: ปิดท้ายเราจะพาไปคุยกับใครคะ
16: หมอ
15: สุขภาพของผู้หญิงเป็นเรื่องที่ควรจะต้องดูแลกันตั้งแต่เนิ่นๆรอติดตามนะคะ
17: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วอังคารนี้ 8:25 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: สิเจออะไรมาบ้างหนูจะได้ตัดสินใจได้ไปจากอีสานตามซะ
19: เรานี้ไปเจอสามีนี้ที่ไหนอ่ะพัดถามสันแล้วสันบอกว่าสันไม่รู้อ่ะ
6: สามีนี้เขาเป็นญาติสัน
7: สันทำลายชีวิตพัดเราเลิกกัน
10: สิเขาแค้นผม
6: แค้นถึงขนาดฆ่าตัวตายสร้างตาบาป
10: นี่คุณเลิกถามผมสักทีได้ไหมเรื่องนั้นมันจะเป็นความลับกับผมไปจนผมตาย
11: คนละขอบฟ้าจันทร์ถึงศุกร
2: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: แม่อยากให้พี่รันเลิกกับเด็กคนนั้น
8: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั่นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
0: รันรักน้องนินเราสองคนรักกัน
8: แต่ฉันเกลียดมัน
1: นินอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนินอยากมีความสุขกับพี่รันจริงๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องนินเหมือนกัน
11: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: พ่อแก้วที่เหมือนไม่ใช่พ่อแก้วดูเหมือนแต่ก็มีเหมือนทั้งที่ดูต่างแต่ก็มีต่าง
17: ไม่มีมารยาท
13: หุ่นดีเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ขี้กิ๊กนั่น
2: จะว่าอะไร
4: รูปงามมากครับ

0: ายเลย
1: นี่มันความรู้สึกอันใดกัน
2: นี่สินะบุพเพสันนิวาส Love Destiny
3: ดัชชี่โยเกิร์ตปรับสูตรใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มโปรไบโอติก

0: ับสนุนโดยเลือก Metal Sheet Blue Scope Sack สบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตทาดีได้ดีต้องสี Beauty Max จากอุไรเพ็งยาเดียยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะการันตีด้วยยอดขายกว่า100ล้านคันงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเทวันที่3กรกฎาคม2559ค่ะในหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
1: เช่นเคยนะครับผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจที่ชื่อว่าครอบครัวในวันทันเหตุการณ์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะครับผู้ชมครับผู้ชมครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศเนี่ยก็คงจะได้เห็นโศกนาฏกรรมอีก1ครั้งนะฮะเรียกว่าเป็นการถอดบทเรียนอีกครั้งหนึ่งเหรอมันก็คงจะไม่ใช่เพราะมันถอดบทเรียนมาหลายครั้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาไล่เรียงนะครับพอเป็นผับแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าว
2: ค่ะเป็นร้านอาหารกึ่งผับอะค่ะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตยอดล่าสุด10รายนะคะผู้ที่สูญหายมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งเคสสีแดงสีเหลืองและสีเขียว
1: ครับผมให้ผู้ชมได้เห็นภาพนี้ก่อนนะครับผู้ชมครับนี่ครับเฮ้ยเนี่ยฮะแล้วก็เกิดเป็นเปลวไฟที่เล็กคล้ายกับแรงอัดที่พุ่งออกมานะครับเนี่ยครับนี่คือภาพที่ทำให้หลายคนนั้นแตกตื่นนะครับเพราะว่ามีไฟนั้นพุ่งมาจากประตูร้านพุ่งมาแรงมากครับนักท่องเที่ยวบางคนพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมาบางคนต้องคลานนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดยังมีภาพอีกมุมนึงนะครับถ่ายมาจากหัวโค้งถนนลาดพร้าวนะครับจะเห็นภาพไฟเนี่ยพุ่งออกมาคุณผู้ชมการฉันครับมีเสียงคนช่วยคนเนี่ยก็ถังดับเพลิงก็ไปช่วยฉีดเพื่อควบคุมเพลิงนะครับขึ้นประมาณสักทุ่มสี่ครับจุดเกิดเหตุออกไปครับคือร้านอื่นครับชื่อว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวตั้งอยู่ใกล้กับห้างยูเนียนมอลล์นะครับติดขึ้นลงริมถนนลาดพร้าวในผู้ประสบเหตุผู้ชมครับก็ถ่ายเอาไว้ขณะที่วิ่งหนีออกมาจะเห็นนะครับด้านในสนิทนะครับเนี่ยครับเต็มไปด้วยควันไฟนะฮะหลายคนก็ไอ้สำลักควันก่อนจะหนีออกมาทางประตูหนีไฟพอออกมาคุณผู้ชมครับก็จะเห็นว่ามีไฟนั้นพุ่งไล่ตามหลังมาด้วยนะครับเป็นประตูหลักโอลาหลกันมากครับคุณผู้ชมครับหลายคนหนีตายออกมานะครับในสภาพที่โดนไฟนั้นคลอกตามร่างกายบางคนมีไฟติดตามตัวออกมาด้วยนะครับพลเมืองดีหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปช่วยเหลือกัน
3: อุ๊ยคน
2: มีคนที่วิ่งออกมาแล้วก็เหมือนกับถอดเสื้อตัวนอกโยนทิ้งนะคะ
1: รถติดไฟ
3: คนติดไฟบ้าน

0: ผู้ชมครับบางคนนี่หมดสตินะครับเพราะสูดดมควันเข้าไปครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลกู้ภัยต้องทำ CPR นะครับช่วยเหลือกันอยู่ที่ริมถนนแล้วฮะประมาณสัก10คนนะฮะหลังจากนั้นพอผู้บาดเจ็บหายใจเองได้ครับก็นำขึ้นรถพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลระหว่างนั้นครับมีพลเมืองดีบางส่วนครับไปดูทางออกฉุกเฉินที่อยู่ติดกับห้องน้ำด้านหลังของร้าน
1: ถอยมา
0: เนี่ยฮะปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณนั้นจำนวนมากนะครับส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะว่าขาดอากาศหายใจสำลักควันพลเมืองดีบางคนไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือครับเพราะว่าไม่มีหน้ากากกันแก๊สซึ่งจำเป็นที่จะต้องใส่นะครับที่จะเข้าไปประจนเพลิงข้างใน
1: พี่ว่าไงครับพี่ดับเพลิงครับพี่ประตูหลังคนนอนเพียบเลยพี่มาดู
0: เนี่ยครับเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปนะครับให้เข้าไปช่วย
1: เข้าไม่ได้ไงนี่พี่เข้าโอ้นอนเพียบนอนบานเลยเขามีหน้ากากไอ้เหี้ยเราไม่มีหน้ากากว่ะแม่งเหี้ยกูสงสารเขาอ่ะโอ้โหเหี้ยอะไรวะเนี่ยเหี้ยช่วยหน่อยเหี้ย
2: มีมั้ยมีคนนึงเนี่ยมีคนนึงเดี๋ยวนะ
0: เนี่ย
1: ม
0: ัน
1: ต้องเข้าไปพร้อมกันแล้ว
0: เจ้าหน้าที่นะครับใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงครับเพื่อควบคุมเพลิงนะครับและทันทีที่เพลิงสงบครับ
1: 1 2
0: ได้มีการเข้าไปสำรวจด้านในอาคารปรากฏว่าด้านในนั้นถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดคือกลายเป็นสีดำทั้งร้านนะคุณผู้ชมครับมีขม่าวควันนั้นเต็มไปหมดนะครับขณะที่ด้านในห้องน้ำเต็มไปด้วยกลุ่มควันแล้วก็ร่างของผู้เสียชีวิตที่แออัดกันอยู่ด้านในโดยเฉพาะในห้องน้ำครับคุณผู้ชมครับ
3: หนึ่งในผู้รอดชีวิตได้เล่าวินาทีของการเกิดเหตุบอกว่าสาเหตุเกิดจากไฟช็อตตรงเวทีแล้วสะเก็ดไฟก็ไปโดนโฟมซับเสียงทำให้ไฟไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลามขึ้นไปบนหลังคาหลังจากนั้นทุกคนต่างวิ่งหนีตาย
4: น้องสาเหตุจากอะไรรู้ไหม
5: มันไฟช็อตตรงเวทีครับทีนี้สะเก็ดไฟมันไปโดนที่ซับเสียงครับมันก็เลยลามไป
4: ลุกลามอย่างไวเลยใช่ไหม
5: ใช่ครับลามไปข้างบนนะครับลามมา
6: ตอนนั้นว่าคนข้างในเยอะไหม
5: เยอะครับ
6: ประมาณถึงร้อยคนไหม
5: เกือบร้อยพี่แล้วก็วิ่งออกมาก็ไปติดตัวมันเอง
6: ไปตามออกมาเลย
5: ใช่ในร้านอาหารมีพวกแก๊สกระป๋องอะไรพวกนั้นตัดตัวไม่มีหม้อไฟอะไรไม่มีใช่ไหม
0: เนี่ยครับผู้ชมครับ
3: อีกหนึ่งคนที่หนีตายออกมาได้ก็คือนักร้องนำวงทศกัณฐ์คุณติ๊กชัยชนะเล่าบอกว่าตอนที่วงกำลังแสดงบนเวทีเขาปวดปัสสาวะก็เลยลงมาเข้าห้องน้ำแล้วจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เกิดไฟไหม้ตัวเองได้หนีออกทางด้านหลังร้านค่ะที่อยู่หน้าห้องน้ำชายแต่ว่าเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ทำให้เขาต้องสูญเสียสมาชิกในวงไปถึง2คน
7: เราออกมาทันยังไงจังหวะนั้น
8: ผมก็เกือบไม่ทันเพราะว่าตอนที่ออกมามันก็ระเบิดเนี่ยครับมันก็โดนตรงคอตรงอะไรพองครับ
7: สะเก็ดออกมาหมดเลย
8: ครับแต่ว่าเพื่อนผมมาที่เป็นมือกองอ่ะก็โดนไฟฟ้อเพราะว่ามาไม่ทันออกมาทีหลังเพราะตอนที่มันระเบิดผมก็กระเด็นออกมาครับใช่มันแรงมากมันโดนเราแบบว่ากระเด็นออกมาม
7: ันบุ้มเลย
8: ใช่ครับ
7: แล้วตอนนั้นคนจะเสือกกระสนกันออกทางไหนกันบ้างครับพี่
8: ออหน้าประตูครับพี่พอมันระเบิดแล้วก็คือผมไม่เห็นใครวิ่งออกมาแล้วเหมือนนอนแล้วนอนร้องให้ช่วยกันแล้วพี
7: ่เพราะมันร้อนมันอะไร
8: มันร้อนมากครับขนาดผมโดนตอนที่ช่วงระเบิดตอนที่ออกจากประตูพอดีมันก็ร้อนแล้วเพื่อนผมมาโดนพ่อก็นอนร้องอยู่ตรงประตู
7: แล้วไฟมันก็ลุกขึ้นเลยใช่ไหมวินาทีนั้นเลย
8: ไม่น่าจะเกิน15วิ10วิประมาณเนี้ยที่เร็วมากมันเร็วมากผมก็วิ่งออกมาเกือบได้ทันเหมือนกัน
9: 15วิก็คือทั้งร้าน
8: ใช่ใช่เพราะผมวิ่งออกไปจากเวทีไปตรงประตูเนี่ยมันประมาณ5เมตรแล้วพอผมก็แตะประตูปุ๊บมันมืดแล้วผมก็คันแต่ว่าเรารู้จุดตรงประตูทางออก
7: ไฟมันดับเหรอตอนนั้น
8: ไฟดับหมดเลยครับไฟ
0: คุณผู้ชมครับซึ่งเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง27รายนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังสูญหายอีก64รายด้วยกัน เนี่ยคุณผู้ชมครับ
10: ว้าวมา
3: หลังจากที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวช่วงเวลาประมาณ 13:30 ค่ะท่านนายกลงพื้นที่ไปพร้อมกับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ทันทีที่ไปถึงนายกไปดูสภาพที่เกิดเหตุแล้วก็มีการนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากในร้านภาพเป็นที่น่าหดหู่นะคะนายกสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างละเอียดโดยเร็วทั้งการตรวจสอบสาเหตุการติดตามอาการบาดเจ็บของคนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมทั้งการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยท่านนายกได้เน้นย้ำให้ทำโดยเร็วนอกจากนี้นายกยังเข้าไปภายในโรงเบียร์ด้วยตัวเองจุดแรกที่ไปคือห้องน้ำค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่พบผู้เสียชีวิตจำนวนมากถ้าดูตามผังของร้านจุดห้องน้ำจะอยู่ด้านหลังร้านแล้วใกล้กันจะมีประตูหนีไฟด้วยนายกถามเจ้าหน้าที่เลยค่ะว่าประตูนี้เปิดได้ไหมเจ้าหน้าที่ตอบว่าเป็นประตูที่ล็อกกลอน2ตัวนายกถึงกับส่ายหัวค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเปิดได้ครับนายกถามกลับเลยว่าเพิ่งจะเปิดได้แล้วตอนเกิดเหตุล่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงว่าประตูนี้จะเขียนว่าสำหรับพนักงานจึงไม่มีใครรู้นายกตอบทันทีเลยว่าถ้าวิ่งกันมาทางนี้ก็ไม่เป็นอะไรแล้วดูบรรยากาศที่นายกลงพื้นที่ไปแล้วไปดูจุดนี้เป็นประตูทางออกหลังร้านค่ะ
11: เป็นล็อกกลอน2ตัวเป็นคนที่ใช้ประตูทางออกครับ
12: เปิดสําหรับ
13: ครับเปิดประตูทางออกประตูทางออก
14: เปิดได
13: ้
14: คร
13: ับ เปิดแล้วออกไปก็ออกข้างหลังได
15: ้ครับไม่มีป้ายหนีไฟป้ายหนีไฟไม่มีมันยังมีป้ายหนีไฟ
16: เขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออก
17: ตรงนี้
16: คร
17: ับไม่อยากจะเปิด
16: ถูกไหมครับใช่ไหม
18: สังเกตที่ผมวิเคราะห์เองนะ
19: ด้านบนเนี่ยคือ
16: เพราะถ้าเกิดลูกค้าออกนี่ได้ปุ๊บเมาเสร็จออกคุณไม่จ่ายตังค
19: ์แล้วลงกอดไว้สองตัวล็อกเลย
16: ควันลอยขึ้นหมดทั้งระบบคุมทางออกมองไม่เห็นไม่มีป้าย
17: ออกได้แต่ไม่มีป้าย
19: ไม่มีติ๊กเกอร
0: นี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคือขณะที่เช้านี้นะครับทางท่านนายกเองก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยขอให้ญาติผู้บาดเจ็บมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ตามสิทธิ์และกฎระเบียบอย่างเต็มที่นะครับโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายคือเรื่องนี้นะครับท่านนายกเองเนี่ยบอกว่าจากการเข้าพื้นที่นะครับพบว่ามีจุดบอดหลายจุดนะฮะแต่ขอให้รอผลสรุปอย่างเป็นทางการจากกองพิสูจน์หลักฐานและชุดสืบสวนซึ่งตำรวจเองเนี่ยกำลังเร่งสอบสวนทุกประเด็นนะครับโดยไม่มีการละเว้นครับหากพบการกระทำความผิดกฎหมายส่วนกรณีสปริงเกอร์ที่ไม่ทำงานเนี่ยนะฮะยังไม่มีการสามารถระบุได้นะครับเนื่องจากตอนเช้าเนี่ยไฟดับสนิทแล้วแต่โชคดีครับควบคุมเพลิงได้เร็วโครงสร้างอาคารไม่ได้รับผลกระทบ
3: จากการตรวจสอบสถานประกอบการนี้ขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารและจำหน่ายอาหารที่สามารถเล่นดนตรีสดได้ก็มีการขออนุญาตถูกต้องนะคะตามกฎหมายก็คือจะเปิดได้ถึงเที่ยงคืนตั้งอยู่นอกเขตโซนนิ่งสถานบันเทิงจึงไม่ได้ขออนุญาตเป็นผับบาร
0: ์
3: อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ค่ะท่านนายกบอกว่าสั่งการให้ทุกพื้นที่ไปเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการต่อใบอนุญาตร้านอาหารกึ่งผับในลักษณะแบบนี้ให้มีการตรวจสอบมีการต่อใบอนุญาตทุกปีโดยเฉพาะเกณฑ์ความปลอดภัยของอาคารเพื่อป้องกันให้เกิดเหตุสลดซ้ำรอยค่ะ
20: ผมว่าตอนนี้ในรายละเอียดนะทางกองพิสูจน์หลักฐานนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าไปทำการสำรวจแล้วก็อยากจะให้รอผลรายงานอย่างเป็นทางการก่อนดีกว่าแต่ที่เข้าไปก็เห็นมีจุดที่มันเป็นจุดอับนะครับแล้วก็เป็น

0: ที่ถ้ามันเกิดอย่างกรณีเกิดไฟลุกโชนขึ้นมานะครับมันไม่มีทางยังไม่เห็นทางหนีไฟอ่ะก็ต้องไปดูตรงนั้นนะครับงั้นตรงนี้เราก็ต้องผมเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็คงจะต้องเร่งสืบสวนสอบสวนว่ามีการตรวจสอบอย่างไรครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มีเกณฑ์การตรวจสอบอย่างไรนะครับ
1: และ10โมงครึ่งที่ผ่านมาค่ะทางพิสูจน์หลักฐานก็เข้าพื้นที่ไปที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะพบว่าร้านอาหารแห่งนี้เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ12เมตรยาว40เมตรพื้นที่ประมาณ150ตารางเมตรด้านหน้ามีประตูเข้าออก2จุดด้านหลังมีประตูหนีไฟอยู่2บานในร้านก็จัดโต๊ะรองรับลูกค้าตัวเลขอยู่ที่ประมาณ310โต๊ะมีเวทีอยู่กึ่งกลางร้านด้านขวาเป็นห้องครัวด้านซ้ายเป็นห้องน้ำกระจกโดยรอบร้านแตกหลายจุดค่ะจากการที่เจ้าหน้าที่ทุบเพื่อระบายควันแล้วไปดูภายในร้านก็ยังมีคราบเลือดเป็นทางยาวคล้ายกับรอยเท้าของคนที่วิ่งหนีมีรองเท้ามีเศษแก้วแตกกระจัดกระจายค่ะทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานพันตำรวจเอกภักดีสุภวิริยกุลบอกว่าวันนี้เข้าตรวจสอบหาจุดที่เป็นต้นเพลิงซึ่งจากคำให้การของพยานที่อยู่ในร้านระบุว่ามีควันออกมาจากด้านหลังเวทีต้องไปตรวจพิสูจน์อีกทีว่าใช่ไหมส่วนเบรกเกอร์พบว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ตัดวงจรไฟฟ้าซึ่งต้องดูว่าเป็นสาเหตุหลักด้วยไหมและมีการพ่วงไปที่เบรกเกอร์จุดอื่นของร้านด้วยหรือไม่อย่างไร
2: ครับที่ด้านในมันเป็นที่ปิด
3: ใช่ที่พื้นที่ปิด
2: กระทำให้เกิดแรงดัน
3: ใช่ก็เพราะว่ามันความร้อนมันพาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พาอะไรพวกนั้นเสร็จมันก็หนาแน่นอยู่แล้วมันก็เลยวิ่งสวนอากาศออกมาพอเจออากาศมันก็เลยลุกเป็นเปลวออกมา
2: อันนี้ก็คือรอทางช่างมารื้อเพื่อที่จะ
3: ใช่ครับรอรื้อป้ายอีกทีว่าตรงนั้นจะเป็นยังไงนะแล้วเราค่อยดูสาเหตุอีกที
2: ถ้าเกิดเป็นไฟฟ้าลัดวงจรที่อุปกรณ์ลักไฟที่มันติดอะไรเนี่ยมันทำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ได้ด้วย
3: ยังครับตรงนี้เรายังไม่เห็นเลยถ้ายังไม่เห็นก็ผมยังไม่บอกแล้วกัน
1: ขณะที่พลตำรวจเอกกิตติ์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ไปประชุมที่สน.ผลโยธินค่ะท่านยืนยันว่าตัวเลขผู้บาดเจ็บอยู่ที่63รายเสียชีวิต27สำหรับร่างของผู้เสียชีวิตขอให้ญาติเข้าไปตรวจ DNA เพื่อยืนยันร่างของผู้เสียชีวิตโดยคาดว่าไม่เกิน2วันน่าจะรับร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลได้ส่วนนักเที่ยวคนอื่นที่อยู่ในร้านคือท่านบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะขอความร่วมมือให้เข้ามาให้ปากคำกับตำรวจที่สน.ผลโยธินหรือจุดที่ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือค่ะตรง MRT ผลโยธิน
4: สำหรับชนวนเหตุนะครับตำรวจเองเนี่ยตั้งไว้2ประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือประมาทและอุบัติเหตุครับซึ่งได้มีการสั่งการนะครับให้กองบังคับการตำรวจนครบาล2ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาทำคดีนี้นะครับเพราะว่ามีกระแสข่าวครับว่าประตูทางออกฉุกเฉินนั้นถูกล็อกทำให้หลายคนนั้นเสียชีวิตในห้องน้ำต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างนะครับท่านว่าแบบนั้นลองฟังดูครับ
5: ผู้บาดเจ็บก็จำนวนทั้งหมดทราบว่ามี63รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยทั้งหมด27รายด้วยกันตอนนี้ทั้ง27ร่างผู้เสียชีวิตอยู่ที่นิติเวชครับส่วนในประเด็นการสอบสวนครับเราก็ตั้งไว้2ประเด็นคือเรื่องของประมาทแล้วก็อุบัติเหตุนะครับซึ่งได้แนะนำรวมทั้งสั่งการให้ตั้งคณะพนักงานสอบสวนของบก.น.2ขึ้นเพื่อให้พนักสวนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือการที่ไฟฟ้าดับแล้วพบศพในห้องน้ำเนี่ยก็เป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่าเมื่อไฟดับเนี่ยก็น่าจะมีการวิ่งตามกันไปและพยายามหาทางออกเมื่อออกไปได้เนี่ยช่วงวินาทีเนี่ยย้ำว่าเป็นช่วงวินาทีเนี่ยในการสูดควันเข้าไปเนี่ยก็จะหมดสติแล้วก็ทำให้เพลิงที่ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเนี่ยทำให้เสียชีวิตได้
6: คือหลายคนบอกว่าประตูทางออกมี4ประตูแต่เปิดให้ใช้แค่ประตูเดียวตรงนี้มีข้อมูลไหมคะ
5: เมื่อกี้ได้รับทราบข้อมูลนี้ครับซึ่งเดี๋ยวประเด็นที่1คือเราจะไปดูประเด็นที่2เนี่ยพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าตรวจแล้วก็ฝ่ายสอบสวนก็จะร่วมกับพิสูจน์หลักฐานไปตรวจในประเด็นนี้ด้วยครับ

0: ทีนี้ทางด้านของอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับคุณไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์นะฮะท่านก็เปิดเผยมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับบอกว่าผู้เสียชีวิตครับจะได้รับเงินรายละ 300,000 บาทนะครับสำหรับผู้บาดเจ็บจะได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาทและค่าฟื้นฟูในกรณีที่บาดเจ็บพิการจะได้รับสิทธิ์คนละไม่เกิน 50,000 บาทตามสภาพของร่างกายรวมไปถึงค่าขาดประโยชน์นะครับซึ่งจะรับตามค่าแรงขั้นต่ำตามจำนวนวันที่พักฟื้นในโรงพยาบาลด้วยครับคุณผู้ชมครับทีนี้เดี๋ยวไปดูรายชื่อคุณผู้ชมครับคืออย่างที่เมื่อกี้ทางพี่หมวยบอกไปนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าตอนนี้นี่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนี่ไม่รู้จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะฮะผู้เสียชีวิต27รายชาย9หญิง18ระดับสีแดงนะครับ22นะฮะสีเหลืองคืออาการปานกลาง33สีเขียวคือเล็กน้อยเนี่ย8รายด้วยกันคุณผู้ชมครับใน27รายที่เสียชีวิตครับตอนนี้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวตนแล้วทราบชื่อมา10รายนะครับผู้ชมครับประกอบไปด้วยนางสาวนหทัยสัญจรเลิศนะครับมีคุณอภินันท์เพ็งศรีคุณพิษณุแตงโสภามีคุณนิภาพรแจ่มแจ้งมีคุณท็อปสโรบลมีคุณอภิญญาสุขทองลามีชายสัญชาติลาวนะครับผู้ชมครับชื่อว่าผมขออภัยนะคือเนี่ยเป็นชื่อเนี่ยโฟนเน
1: ปพัส
0: สักอย่างนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีคุณอัจฉราพรสุทธิสินนะฮะมีคุณสุวิชชาสิริลิลุงนะฮะมีคุณนางสาวกนกทิพย์นะครับศรีสุขครับคุณผู้ชมครับสำหรับยอดบาดเจ็บตัวนี้ยังไม่ทราบรายชื่อนะคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ63คนในจำนวนนี้มีสาหัส22ค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลต่างๆอาทิโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระราม9โรงพยาบาลเปาโลเกษตรโรงพยาบาลพระมงกุฎ
0: ครับส่วนภาพที่ครั้งแรกเลยถ้าเราจะได้เห็นภาพที่เป็นควันไฟที่พุ่งออกมาหลังจากนั้นเนี่ยตามด้วยประกายไฟที่เหมือนกับระเบิดอัดออกมาภาพนี้คุณผู้ชมครับเนี่ยฮะอันนี้ฮะคือทางดับเพลิงก็บอกคือแบ็กดราฟ
1: ค่ะ
0: แบ็กดราฟนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเป็นปรากฏการไฟไหม้ที่อันตรายมากๆนะครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อไฟนั้นไหม้อยู่ในห้องหรือว่าอาคารที่ปิดจนกระทั่งออกซิเจนถูกใช้ไปเกือบหมดแล้วแต่ภายในเนี่ยยังมีความร้อนสูงมีควันรวมไปถึงก๊าซเชื้อเพลิงที่ยังไม่เผานะฮะยังไม่เผาไหม้มันสะสมอยู่จำนวนมากนะครับเมื่อมีการเปิดประตูหน้าต่างหรือว่ามีอากาศที่ไหลเข้าไปอากาศใหม่มันไหลเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับออกซิเจนจะผสมกับก๊าซร้อนๆเหล่านั้นครับแล้วมันจะทำให้เกิดการลุกไหม้แบบระเบิดแบบนี้ฮะคือเป็นระเบิดแบบเฉียบพลันปุ๊บออกมาแบบนี้ครับเนี่ยครับคือเขาบอกว่าทีเนี้ยนักดับเพลิงเขาบอกเลยบอกว่าถ้าจะสังเกตว่ามันจะมีแบ็กดราฟหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกต้องดูควันสีเหลืองน้ำตาลหรือว่าดำหนาแน่นฮะควันพ่นออกเป็นจังหวะเหมือนห้องกำลังจะเหมือนห้องมันหายใจอ่ะเหมือนควันมันเข้าๆออกๆฟึบอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแบบเหมือนเราหายใจอ่ะแล้วก็กระจกมันจะดำจากเขม่าเมื่อเปิดช่องเล็กๆแล้วจะรู้สึกว่ามีอากาศเนี่ยถูกดูดเข้าไปในห้องมันจะฟืดเข้าไปอย่างเงี้ยฮะแล้วมันถึงจะระเบิดอัดออกมาปุ้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคือแบ็กดราฟ
1: ซึ่งพอเปิดประตูหรือหน้าต่างออกมาควันที่พุ่งออกมาจะไหลย้อนกลับ
0: ใช่
1: เข้าไปตามขอบประตูแล้วก็ขอบหน้าต่างด้วย
0: มันจะดูดเข้าไปบื้อเข้าไปพอออกซิเจนมันหมดมันก็จะดูดแล้วก็จะอัดกลับออกมาเป็นไฟพุ่งออกมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับแบ็กดราฟ
1: ซึ่งนักผจญเพลิงก็ต้องสังเกตว่าข้างในจะเป็นแบ็กดราฟหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นเวลาที่เปิดเข้าไปตัวเองก็จะกระเด็นออกมาด้วย
0: ใช่ใช่ที่บอกเมื่อสักครู่นี้ครับคือเขาจะสังเกตคือควันสีเหลืองน้ำตาลหรือดำหนาแน่นควันพ่นออกไปจังหวะเหมือนห้องกำลังหายใจอยู่เหมือนห้องมันเหมือนคนเราหายใจเหมือนห้องมันกำลังหายใจหรือตรงลักษณะที่โถงนั้นแหละมันหายใจได้มันจะดูดเข้าดูดออกเนี่ยฮะแล้วก็จะมีกระจกที่เป็นดำเป็นขมเหลาครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างที่พี่หมวยบอกครับพอมันจะมีช่องเล็กๆหรือตามขอบหน้าต่างเลยที่มันดูดควันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะระเบิดออกมาฮะคุณผู้ชมน่ากลัวมาก
1: เพจหมอเวงก็มีการโพสต์ถึงเรื่องแบ็คกราฟเหมือนกันก็จะเป็นไปในทำนองเดียวกับที่พี่หนุ่มอธิบายอะค่ะ
0: นี่ครับอั ันนี้คือหมอเวรนะฮะ
1: ค่ะถ้าไฟไหม้เชื้อเพลิงด้านในรุนแรงมากเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่ทางหมอเวรบอกแล้วประตูหรือหน้าต่างถูกปิดไว้สนิทจนไฟและความร้อนถูกเผาสุมอยู่ด้านในพอมีคนเปิดประตูแล้วออกซิเจนจากภายนอกวิ่งสวนเข้าไปผสมกับคาร์บอนมอนอกไซด์ในอาคารจะสามารถเกิดการระเบิดหรือเปลวเพลิงพุ่งสวนออกมาอย่างรุนแรงนักดับเพลิงก็จะเรียกเหตุการณ์นี้ว่าแบ็คดราฟต
0: ์นี่ครับคุณผู้ชมครับนะครับคือจริงๆแล้ววันนี้ในโหนกระแสเองนะครับก็เราได้มีการนัดทางน้องเนเน่ให้มาออกรายการผมเนี่ยให้คนติดต่อแต่เมื่อวานละ
1: ค่ะ
0: ก็เมื่อวันเสาร์คุยตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แล้วแล้วก็น้องเนี่ยบินมานะครับผมก็ซื้อตั๋วให้เสร็จก็ให้น้องเนเน่บินมาเมื่อสักครู่นี้เจอกันละ
1: ค่ะ
0: ก็เลยก็นั่งคุยกันว่าแบบเราจะเอายังไงกับเหตุการณ์ในวันนี้ดีอย่างเงี้ยคือคุณพ่อกับน้องเนเน่น่ารักมากบอกว่าคุณพ่อกับน้องบอกว่ามันน่าจะยังไม่เหมาะสมในการที่จะออกวันนี้เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างจะรุนแรง
1: ค่ะ
0: น้องกับคุณพ่อบอกเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าแต่วันนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องราวของเหตุครั้งนี้แหละครับผู้ชมครับในรายการโหนกระแสนะครับผมไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนเพราะมันถอดไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะฮะแต่มันก็เป็นเหตุใหญ่แล้วครับและตัวผมเองกับทางน้องเนเน่แล้วก็ทางคุณพ่อก็มองเห็นร่วมกันว่าน่าจะยังไม่เหมาะสมกับการที่จะมาเล่นดนตรีให้ฟังณตอนนี้หรือว่าจะคุยเรื่องประวัติของน้องณตอนนี้เดี๋ยวขอให้มันเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้เอาเรื่องนี้ดีกว่าเพราะมีความสูญเสียขอบคุณน้องเนเน่มากนะครับก็ผมก็มีโอกาสจองโรงแรมให้หมดละซื้อตั๋วบินขากลับให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะดูแลน้องอย่างดีนะครับก็จะพาไปเจอท่านนายกก่อนแล้วก็กลับมาที่ช่อง3แล้วก็จะไปข่าวใส่ไข่แล้วก็จะส่งกลับนะฮะทุกอย่างก็เตรียมไว้หมดแล้วนะครับพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรม
2: เอาไปทำกันเอง
3: โอ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
5: ถ้าการซักผ้าคืองานที่สาหัส
6: แจ๋วด้วยด้วย
5: สู้ด้วย108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว1ขาวแจ๋ว2สะอาดสดใสแจ๋ว3หอมหอมผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วถูกและดีมีในโลก
7: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 นบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโทร024753081เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเรา
8: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
9: S26 Go Pro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาซิงโกไมอิลินลองเลย
10: แม่อยากให้พี่รันเลิกกับเด็กคนนั้น
11: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนั่นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
12: รันรักน้องมีนเราสองคนรักกัน
11: แต่ฉันเกลียดมัน
13: มีนอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะมีนอยากมีความสุขกับพี่รันจริงๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องมีนเหมือนกัน
14: วาดฝัน

0: วิวาศุกร์20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: วันนี้พี่เซนเขาดูท่าทางเครียดว่ะ
3: แต่ฉันว่าเขาดูหึงมากกว่าเครียดนะหมอแกดิ
4: ฟังอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ
5: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันละ
6: พ่อเงินมาให้ปอนดีกว่าปอนจะเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจ
7: แกนึกว่าฉันจะให้ฝันไปเ
0: ดรันนิ่งเงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ภูเก็ตหลิงออมมาหาแล้วนะเสียงกรี๊ดไว้ให้พร้อมพบหลิงออมไทยแลนด์แฟนมีตติ้งทัวร์2020ที่จะมาเสิร์ฟความสุขแบบใกล้ชิดวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ณอาคารยิมเนเซียมสะพานหินมาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษและประทับใจไปด้วยกันแล้วเจอกันค่ะสนับสนุนโดย
8: ช่างบอก3วันเสร็จนี่ผ่านมา3เดือนแล้วยังไม่เริ่มเลย
9: งบก็บานมาตรฐานก็ไม่มี
10: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
11: จะไม่ต้องช่างที่ไหน
12: ที่แอปช่างโฮมโปรหนึ่งในผู้นำเรื่องบ้านด้วยมาตรฐานโฮมโปรราคาชัดเจนไม่ทิ้งงานดูแลจนจบรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
13: กาแฟ Rich Aroma
14: สูตรใหม่
15: เพิ่มกาแฟ
16: อร่อยไปอีก
17: สูตรใหม
18: ่ลองหน่อยนะ
0: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
19: คุณผู้ชมครับก็มาคุยกันต่อนะฮะเรื่องราวของเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต27รายแล้วก็เคสแดงนี้หลายรายนะฮ
0: ะ
19: ยังไม่รู้จะมีความสูญเสียอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าทีนี้เรื่องนี้คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ในไฟเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยนะครับทางท่านผู้ว่าชัดชาติเองก็ลงพื้นที่ครับไปติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองนะครับมีครับโดยท่านผู้ว่าชัดชาติเองก็ขอให้ญาติผู้ประสบเหตุเนี่ยใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานในการติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการโดยภารกิจเร่งด่วนของกรุงเทพมหานครมี3ด้านนะครับก็คือการตั้งศูนย์ประสานงานครับเพื่อช่วยเหลือญาติผู้ประสบเหตุการตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการของสถานประกอบการและการตรวจสอบระบบทางหนีไฟว่าเป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมายความปลอดภัยหรือเปล่ายืนยันนะครับเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ในอนาคตครับคุณชมครับ
20: เมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ว่าให้สัมภาษณ์ก่อนการร่วมประชุมสภากทม.ว่าร่างของผู้เสียชีวิตร่างทั้งหมดอยู่ที่สถาบันนิติเวชญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสามารถติดตามข้อมูลได้2จุดจุดแรกคือที่สถานีรถไฟฟ้า MRT ผลโยธินที่ประตูที่4อีกจุดนึงก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สถาบันนิติเวชโดยตอนนี้อุปสรรคที่พบในการช่วยเหลือก็คือทางหนีไฟที่มี2ทางทางซ้ายอยู่ติดกับห้องน้ำมีคนไปหมดสติที่ทางหนีไฟทางซ้ายเป็นจำนวนมากบางคนเข้าไปในห้องน้ำส่วนทางหนีไฟด้านขวาอยู่ติดกับครัวมีกล่องเครื่องดื่มวางอยู่แล้วป้ายเตือนทางหนีไฟตรงนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าไม่พบนะคะเพราะว่าอาจจะถูกเพลิงไหม้ไปแล้วก็ได้ส่วนการตรวจสอบความปลอดภัยเขตจตุจักรก็เข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งทางหนีไฟไฟฉุกเฉินป้ายบอกทางตอนที่ไปตรวจไม่เจอปัญหาแต่อย่างใดแต่ระหว่างที่เปิดร้านอาจจะมีการนำสิ่งของไปตั้งวางสาเหตุที่เป็นอุปสรรคในการหนีไฟก็คือไฟลามเร็วและทางหนีไฟมีสิ่งกีดขวางส่วนประเด็นที่มีข้อมูลว่าเจ้าของร้านเคยเปิดให้บริการร้านลักษณะนี้แล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วท่านผู้ว่าบอกว่าตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลจากนี้จะมีการตรวจสอบแม้ว่าปัจจุบันจะทำดีแต่ถ้าที่ผ่านมาทำไม่ถูกกฎหมายก็ไม่ได้ถ้ามีข้อมูลสามารถพิจารณารายละเอียดได้มากขณะเดียวกันก็จะมีการ

0: การสุ่มตรวจให้มากขึ้น
1: ทางพอเขตเนี่ยเดือนเมษายนนี่ก็มีการตรวจก็ไม่ได้พบปัญหาอะไรแต่การเนี่ยระหว่างการปฏิบัติการการทำงานเนี่ยอาจจะมีการเอาของไม่วางทำให้เกิดการเกะกะผมว่าเชื่อว่าปัญหาหลักก็จะเป็นสองเรื่องคือการลามไฟอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ที่เป็นเพดานแล้วก็เรื่องทางหนีไฟซึ่งอาจจะมีอุปสรรคในการหนีออกมาครับก็เข้าใจว่ามีการขออนุญาตตามกฎหมาย
2: หากพบว่ามีการละเลยอะค่ะจะมีมาตรการยังไงกับผู้ประกอบการ
1: ก็ต้องทำก็ต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะเรื่องเกี่ยวกับสั่งปิดหรือดำเนินการต่างจะต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราอาจจะต้องมีการดูกฎหมายภาพรวมด้วยเพราะกฎหมายจริงแล้วถ้าดูกฎหมายสถานบริการจริงๆเนี่ยมีรายละเอียดชัดเจนนะว่าวัสดุต้องลามไฟแค่ไหนต้องมีอุปกรณ์อย่างไรแต่เผอิญไอ้คำว่าสถานบริการเนี่ยยังจำกัดอยู่โซนนิ่งแค่3โซนมันอยู่ในโซนพัดพงโซน RTA แล้วก็โซนสีลมแล้วคงต้องหารือร่วมกันในการขยายหรือว่าการปรับคำว่าสถานบริการให้เหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนไปด้วย
3: ผู้ชมครับก็มีสามีของหญิงคนหนึ่งนะครับที่สูญหายจากเหตุเพลิงไหม้ร้องไห้ต่อหน้าสื่อนะครับฝากถึงเจ้าของร้านบอกต้องรับผิดชอบไปถึงที่สุดขณะที่ผู้บาดเจ็บพุ่งเป็น74รายอย่างที่บอกไปสักครู่นะครับผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของคุณมานพครับบอกว่าตัวเองนั้นเป็นสามีของนางสาวพานิชาสิงห์ขอนอายุ49ปีครับซึ่งสูญหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้คือเขาเองเนี่ยไปที่จุดอำนวยการของเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อลงทะเบียนแจ้งคนหายพร้อมกับเล่าให้ฟังนะครับว่าแฟนเนี่ยมาเที่ยวร้านนี้เป็นประจำเลยเมื่อคืนนี้หลังเลิกงานภรรยามาเที่ยวกับเพื่อนอีก3คนมารู้อีกทีตอนเกิดไฟไหม้แล้วตอนแรกเนี่ยคิดว่าภรรยาน่าจะรอดอาจจะแค่บาดเจ็บหรือเปล่าแต่มารู้ตอนเช้าจากเพื่อนของภรรยาที่ไปด้วยกันบอกว่าภรรยานั้นเสียชีวิตแล้วนะครับชื่อว่าสาเหตุที่ภรรยาเสียชีวิตเพราะโดนขังถูกล็อกประตูหนีไฟนี่ชีวิตคนไม่ใช่ชีวิตหมาทำไมต้องล็อกประตูหนีไฟทางร้านต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้อยากให้ตรวจสอบทุกสถานบันเทิงทุกแห่งเลยไม่ใช่ปล่อยช่วยหรือห่วยแบบนี้อีกทำให้ลูกค้านั้นกลายเป็นเหยื่อลองฟังดูครับ
4: ตามหาแฟนครับ
2: ตามหาแฟน
4: ครับเมื่อคืนแฟนมาเที่ยวครับเพื่อนโทรบอกว่าเสียชีวิตแล้ว
5: คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดูแล้วมันร้านมัน
4: ห่วยมากครับมันเหมือนกันย่างกันทั้งเป็นเนี่ยมันต้องมีการควบคุมให้มันดีกว่านี้ลูกค้ามันเหมือนกับเป็นเหยื่ออ
5: ยากรับผิดชอบยังไงไหมคร
4: ับ ก็ต้องให้ทางร้านรับผิดชอบให้เต็มที่ครับ
5: ถ้าเหตุเป็นจริงที่บอกว่ามีคนบอกว่าอ้างว่าเขาล็อกร้านไม่ให้ออกเลยเพราะว่าเพื่อจะเก็บตังค์ของลูกค้านี่พี่รู้สึกยังไงเลยครับเป็นอย่างนี้จริง
4: มันก็ไม่ดีครับพี่อย่างนี้มันเหมือนกับขังหมูขังหมาถ้ากินลูกค้าเข้าไปกินแล้วล็อกประตูมันไม่ใช่ไงมันเหมือนว่าพยายามฆ่าเลยดีกว่าอย่างเงี้ย
5: ถ้าเกิดเหตุจะปล่อยหนีไปก่อนไง
4: ใช่ครับ
5: ต้องออกมาขอใช่ไหม
4: ครับหรือทางกฎหมายก็ต้องเคร่งครัดกว่านี้หน่อยครับครับว่าชีวิตคนมันไม่ใช่ชีวิตหมา
3: พอดีว่าผมเองมีโอกาสดูใน YouTube อยู่ตอนนี้ด้วยนะฮะมันก็จะมีคำพูดบางคำผมขอเถอะครับอย่าไปโพสต์อะไรที่เป็นการไปเหยียดหยามหรือดูถูกผู้ตายเลยนะครับหรือว่าผู้ที่บาดเจ็บเลยครับคือบางครั้งเหตุแบบนี้คนที่ไปเที่ยวเขาก็ไม่ทราบหรอกครับว่ามันจะเกิดนะฮะคือทุกคนก็มีมุมมองของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับคือเขาอาจจะไปเที่ยวไปฉลองวันเกิดหรือไปอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลแต่เหตุมันไม่น่าเกิดแต่พอเหตุเกิดแล้วก็ขอเถอะครับอย่าไปใช้คำพูดที่มันไม่เหมาะสมเลยครับนะฮะมันไม่ดีจริงๆผมบอกจริงๆนะฮะอย่างผมขออนุญาตเอ่ยคำนี้ครับไม่บอกเธอไม่รู้แน่เนี่ยฮะที่ส่งเข้ามาบอกว่าเอ๊ะเป็นการผักบุ้งไฟแดงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันคุณต้องคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่คุณไปอยู่ตรงนั้นคุณคงไม่ได้มาพิมพ์อะไรแบบนี้นะครับคือมันเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันมันเป็นคนเหมือนกันแล้วครับอะไรแบบนี้เลยผมขอเถอะนะฮะแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ของช่อง3ช่วยคัดกรองบุคคลเหล่านี้ที่เข้ามาดูหน่อยนะฮะคือถ้าแบบบล็อกได้บล็อกนี่ผมนั่นไปละหลายคนละ
0: ค่ะ
3: นะฮะบล็อกได้บล็อกคืออันไหนถ้ารู้สึกว่ามันมากเกินไปพอจะหาทางช่องทางปรึกษานักกฎหมายได้ปรึกษานะครับจะแจ้งความเลยแล้วก็เอาเพราะว่าผมว่ามันไม่ถูกต้องบังเอิญเหลือไปเห็นพอดีไม่ได้อยากจะอ่านออกนะแต่ไม่ไหวเห็นแล้วไม่ไหวจริงๆนะครับ
0: ค่ะล่าสุด11โมง

0: ที่ผ่านมาทางศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเรียนนราธิพร้าวได้เปิดเผยข้อมูลค่ะว่าตอนนี้มีครอบครัวผู้ประสบเหตุเข้ามาติดต่อแจ้งข้อมูลแล้วมากกว่า50ครอบครัวยอดผู้เสียชีวิตอย่างที่เรารายงานไปตั้งแต่เบรกแรกก็คือ27รายตอนนี้ยืนยันตัวบุคคลได้แล้ว13ส่วนตัวเลขคนเจ็บตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่74ค่ะศูนย์หายอยู่ที่45นี่คือข้อมูลเมื่อช่วง11โมงที่ผ่านมาขณะที่หลังจากเกิดเหตุค่ะก็จะมีการตามหาบุคคลที่ไปอยู่ที่โรงเบียร์แห่งนี้อย่างทางสมาชิกของวงทศกัณฐ์นะคะวงทศกัณฐ์มีการแสดงเมื่อคืนนี้ของพี่ดีเป็นร้องนำของวงหลายเพลงก็ส่งกำลังใจเพราะว่ายังไม่สามารถติดต่อเจ้าตัวได้ก็มีการถามถ่ายถึงเจ้าตัวว่าเป็นบ้างมีบางข้อความที่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดนะคะนอกจากนักร้องนำก็ยังมีสมาชิกในวงคนอื่นมีการต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมือกลองมือเบสส่วนคืบหน้าก็เดี๋ยวเรากำลังติดตามถ้ามีความคืบหน้าเราก็รายงานนี่จะเป็นภาพของทางพี่ติ๊กนะคะซึ่งเป็นนักร้องแล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดเหตุแกร้องอยู่แล้วแกปวดปัสสาวะก็เลยไปเข้าห้องน้ำหลังจากนั้นหนีออกมาแล้วก็ได้วิ่งเข้าไปกอดโดยพูดนะคะว่าพี่ผิดเอง
1: พี่ผิดพี่ผิดกันเลยจ้ะ
2: พี่ผิดกันเลยจ้ะโดยทางหัวหน้าวงทศกัณฐ์นะครับมีการโพสต์บอกว่าตอนนี้บลีสแฟนผมได้เสียแล้วและดินนักร้องชายอีกคนหนึ่งยังไม่แน่ชัดว่าอยู่ที่ไหนและพี่กวางมือคีย์บอร์ดยังไม่มีการติดต่อมาบิวมือกลองตอนนี้อาการสาหัสรอดูอาการรบกวนหยุดแชร์ก่อนนะครับอาจจะมีปฏิหารขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับแฮชแท็กวงทศกัณฐ์นะครับส่วนทางด้านของเพจซอเปาครับได้มีการโพสต์ประกาศตามหาติดต่อกลับด่วนครับจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวขณะเกิดเหตุทั้งคู่อยู่ภายในร้านจนถึงขณะนี้ทางครอบครัวยังไม่สามารถติดต่อได้หากผู้ใดพบเห็นน้องหรือทราบข้อมูลว่าอยู่ที่โรงพยาบาลใดหรือปลอดภัยแล้วรบกวนช่วยแจ้งกลับมายังครอบครัวโดยด่วนคือ10ตำรวจตรีหญิงเป็นมิกาอ่อนศรีและอังสาวจารวีเสริมสิริเนี่ยนะครับสองท่านนี้ล่าสุดครับทีมข่าวได้คุยกับทางญาติของทั้งสองท่านนะครับรู้บอกว่านางสาวโรบีเพิ่งจะเรียนจบปริญญาโทจึงไม่ได้มาเที่ยวที่นี่นะครับกับทางสิบตำรวจตรีหญิงไปมิการวมไปถึงกลุ่มเพื่อนครั้งสุดท้ายที่ติดต่อได้คือ4ทุ่มดังนั้นขาดการติดต่อไปหลังข่าวเหตุเพลิงไหม้ครับครอบครัวเองเนี่ยได้ติดต่อไปที่คอนโดมิเนียมที่น้องสาวพักอาศัยและทราบว่าน้องสาวเองยังไม่ได้กลับเข้าที่พักเลยจึงเชื่อว่าอาจจะยังอยู่ภายในสถานที่เกิดเหตุเมื่อโทรศัพท์สาวกลับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นคนรับสายจึงตัดสินใจครับมาที่เกิดเหตุตอนนี้ได้แต่ภาวนาให้น้องสาวชีวิตอยู่และหวังว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งลองฟังดูครับ
3: คือมีเพื่อนของเพื่อนนะคะแจ้งว่าน้องมาที่นี่เห็นจากข่าวอะค่ะแล้วเราก็อยู่ใกล้น้องมากที่สุดอะค่ะไล่ตรวจสอบจากคอนโดเลยค่ะประสานแบบมันจะมีข้อมูล PDPA อะค่ะต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะคะที่จะเปิดกล้องนะคะแล้วก็พบว่าภายในห้องเนี่ยไม่มีคนพักอาศัยอะค่ะก็แปลว่าน้องไม่ได้กลับบ้านแล้วหลังจากนั้นเราก็โทรเข้าเครื่องน้องค่ะปรากฏว่าเป็นกู้ภัยรับสายพบโทรศัพท์น้องอยู่กับกู้ภัยค่ะฝากด้วยนะคะถ้าเกิดโรงพยาบาลรับน้องก็ชื่อนางสาวจารวีค่ะแล้วก็สตต.หญิงเปมิกาค่ะส่งคุณจารวีเสริมสิรินะคะก็ขอให้น้องปลอดภัยค่ะ
4: เราเคยมาร้านนี้ไหม
3: ไม่เคยค่ะ
4: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรามองสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันร้านเป็นยังไง
3: เ รามองว่าอย่างที่เดินผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะช่องในการปิดทางหนีไฟอะค่ะค่อนข้างมีไม่เพียงพอนะคะแล้วก็เกิดเหตุรวมมากเลยถ้าเป็นเราอยู่ตรงนั้นเราก็คงไม่ทันเหมือนกัน
4: ตอนนี้เป็นห่วงน้องความหวังยังไงบ้างครับ
3: ความหวังคือขอให้น้องแบบอยู่โรงพยาบาลที่ไหนสักที่หนึ่งอะนะคะจะเป็นยังไงก็ได้ก็ขอให้น้องยังอยู
0: ่ขณะเดียวกันมีคนโพสต์ถึงประเด็นทางออกของร้านแห่งนี้โดยโพสต์บอกว่ามีทางออกทางเดียวเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน่ากลัวมากขณะที่เพจโรงเบียร์นาลาดพร้าวก็ได้โพสต์ตอบกลับโดยบอกว่าทางออกมี4ทางครับแต่จะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทีมงานกาดน้องๆในร้านสามารถแก้ปัญหาได้ครับ
2: อันนี้น่าจะเคยพิมพ์อันนี้ไว้ตั้งแต่คือพิมพ์ล่าสุดนะฮะ
0: ค่ะ
2: อันนี้เหมือนกับที่ร้านเนี่ย
0: พิมพ์เอาไว้
2: พิมพ์เอาไว้เพราะเคยมีคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์หรือเข้าไปพิมพ์เอาไว้บอกว่าในอดีตนะฮะมีทางเข้าออกทางการอะไรขึ้นน่ากลัวมากนะประมาณแบบเนี้ยปรากฏทางร้านเองเนี่ยเข้าไปตอบแบบนี้ทางเข้าออกมี4ทางแต่จะเปิดนี่มีทางเข้าออกไหนนะ
0: แต่จะเปิดเมื่อเกิดเหตุ
2: ครับแต่จะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทีมงานกาดและน้องๆในร้านสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับ
0: เพราะว่าถ้าดูก็คือ1
2: อันนี้คุณแจ็คศรีสุพังเอามาลงไว
0: ้ค่ะ
2: พี่ไปเห็นในไอจีของทางคุณแจ็คก็เลยส่งให้ทางทีมงานเขาดูว่าเนี่ยในอดีตเนี่ย มันมีคนเคยไปโพสเห็นไหมน่ะเอาอันเมื่อกี้เอาอันนี้อันเมื่อกี้ดีกว่าฮะอธิบายง่ายกว่าอันเนี้ยเห็นไหมอันบนเนี่ยมีคนไปโพสไว
0: ้ค่ะ
2: แล้วก็โรงเรียนลาดพร้าวเข้าไปตอบ
0: เมื่อ1ปีก่อน
2: เนี่ยฮะแสดงว่ามีคนเคยทักท้วงในอดีตมีคนเคยทักท้วงแล้วเขาเข้ามาตอบแบบนี้เนี่ยครับน้องๆในร้านสามารถแก้ไขปัญหาได้นะโอ้โหมันเหตุมันน่ากังวลใจมากนะ
0: แล้วก็ภาพที่เห็นคือหดหู่อะค่ะ
2: เหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะครับก็ฆ่าชีวิต2สามีภรรยาต่อหน้ากลุ่มเพื่อนที่มานั่งสังสรรค์กันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับขณะที่ผู้รอดชีวิตเปิดใจทั้งน้ำตานะครับเล่าวินาทีเห็นควันหลังคาก่อระเบิดเสียงดังครับแล้วเปลวไฟนั้นลุกโหมไหม้อย่างรุนแรงเขาบอกพยายามวิ่งกลับเข้าไปนะฮะแต่ทำไม่ได้จริงๆสุดท้ายได้แต่เฝ้าดูเจ้าหน้าที่นำร่างเพื่อนนั้นออกมาครับคุณผู้ชมครับคือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่สถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้มีญาติของทางผู้ประสบภัยจากโรงพยาบาลนราธิวาสกับทยอยเดินทางไปรับศพทีมข่าวของเราครับมีโอกาสคุยกับทางฝั่งของคุณเปิ้ลอุสาทัศศรีครับเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของผู้เสียชีวิตทั้ง2รายจากเหตุเพลิงไหม้ในร้านโรงเบียร์นาราดพร้าวผู้เสียชีวิตก็คือคุณสุวิชาสิริสลุงนะครับแล้วก็คุณน้ำทิพย์ทับสุขเป็น2สามีภรรยานะครับที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ทั้งคู่เลยแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับคนมีลูกอายุ3ขวบครับคุณเปิ้ลบอกแบบนี้ว่าเองเนี่ยเป็นลูกค้าประจำของแห่งนี้ไปนั่งสังสรรค์แทบจะวันเว้นวันเลยเนี่ยก็ด้วยกันทั้งหมด5คนสุดท้ายรอดชีวิตออกมาได้เพียง2คนก็คือเธอกับเพื่อนอีกคนนึงจังหวะนั้นครับเดินออกมาสูบบุหรี่ด้านนอกร้านพอดีระหว่างยืนอยู่ด้านนะครับว่ามีกลุ่มควันเนี่ยมันลอยออกมาบริเวณหลังคาร้านก่อนที่จะเห็นไฟสเก็ตไฟเนี่ยตกลงมาที่พื้นแต่เธอบอกว่าเพียงเสี้ยววินาทีต่อมาคุณผู้ชมครับมันเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นเลยแล้วมีเปลวไฟเนี่ยนะครับลุกโหมอย่างรุนแรงครับจนไฟเนี่ยลามออกไปอย่างรวดเร็วทันทีที่เห็นเหตุการณ์ครับเธอพยายามวิ่งย้อนกลับเข้าไปช่วยเพื่อนอีก3คนที่ยังคงนั่งอยู่ในร้านแต่ปรากฏว่าเปลวไฟมันรุนแรงมากเกินที่เธอเองเนี่ยจะฝ่าเข้าไปได้เธอจึงพยายามวิ่งเข้าไปหาด้านข้างของอาคารคุณผู้ชมครับมองหาประตูหรือว่าหน้าต่างเพื่อจะพังเข้าไปช่วยเพื่อนแต่สุดท้ายไม่สามารถเข้าไปได้จริงๆท้ายแล้วนะครับเธอเองก็ทำได้เพียงนั่งรออยู่ริมฟุตบาทด้วยความหวังกระทั่งเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างวิชาและนำอาคารโดยสังเกตทั้งคู่นั้นไม่ได้มีบาดแผลไฟไหม้ตามร่างกายแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ผ้าขาวคลุมร่างเอาไว้นะครับคุณเปิ้ลยังบอกด้วยว่าวินาทีนั้นเธอเนี่ยสติแตก ทรุดลงกับพื้นทำอะไรไม่ถูกได้แต่ร้องไห้นะครับขอให้เจ้าชี้นั้นช่วยปั๊มหัวใจเพื่อน

่อยช่วยทำ CPR ให้หน่อยได้ไหมสุดท้ายแล้วไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้จริงๆส่วนเพื่อนอีกคนก็คือคุณจิตชนกศรีชัยปัญหาหรือว่าลิลลี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับขณะนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าท่ามกลางความห่วงใยของคนในครอบครัวและเพื่อนๆที่เฝ้ารอให้พ้นผ่านวิกฤตครั้งนี้ไป

0: อนที่พี่อยู่ในร้านพี่ได้กลิ่นแก๊สไหมครับ
1: กลิ่นได้กลิ่นแต่ไม่รู้ว่ามันกลิ่นอะไรพอคนออกมาปุ๊บพวกหนูกำลังจะเข้าไปหาเพื่อนเพื่อจะบอกว่าออกมาออกมาคือมันไปแล้วมันก็ตีกลับมา
2: ความร้อนมัน
1: ใช่ตีกลับมาแล้วหนูก็วิ่งออกไปเลยแล้วพอเห็นมาเห็นเป็นน้องตัวเองเขาก็จับปั๊มหัวใจแต่เขาบอกว่าไม่ต้องปั๊มวางลงแล้วก็ผ้าขาวปิดน้องหนูสติแตกเลยมันต่อหน้าหนูอะปั๊มให้หนูหน่อยก็ได้ปั๊มให้หนูเห็นหนูบอกว่าน้องหนูมาแล้วน้องหนูมาแล้วแต่เขาไม่ยอมปั๊มน้ำตามันหมดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมันคือมันแบบเหมือนเราเป็นพี่คนโตในตรงนั้นแล้วพาน้องไปแบบเขาไม่ถูกอะแล้วเขาก็มีครอบครัวกันหมดอะ
3: ยังมีคุณแม่ของนักร้องนำวงค่ะน้องดีลถิติวัฒน์แก้วกันหา27ปีคุณแม่จันสุดายังมาตามหาลูกชายนะคะแม่บอกนี้ครอบครัวยังคงตามหาลูกอย่างเร่งยังไม่มีใครสามารถยืนยันชะตากรรมของลูกชายได้แม่บอกว่าคืนเกิดเหตุลูกเดินทางไปทำงานตามปกติโดยพ่อไม่ทันสังเกตเพราะว่าพ่อเข้าจนเวลาประมาณ4ทุ่มพ่อตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอลูกก็เลยโทรศัพท์ไปหาน้องดินรับสายแล้วก็บอกสั้นๆบอกว่าแล้วครับนั่นคือบทสนทนาครั้งสุดท้ายก่อนจะขาดการติดต่อไปในคืนที่ผ่านมาน้องมีคิวขึ้นแสดงตั้งแต่ช่วงประมาณ4ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนตามข้อมูลที่ครอบครัวได้รับก็คือเหลืออีกเพียง10นาทีจะจบการแสดงน้องถือเป็นพนักงานรุ่นแรกๆที่ทำงานกับร้านนี้มาเปิดกิจการล่าสุดทางครอบครัวเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแต่ทางแพทย์แจ้งบอกว่ายังไม่พบผู้เสียชีวิตที่มีอัตลักษณ์ตรงกับข้อมูลของน้องดินทำให้ทางครอบครัวเตรียมเดินทางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลอีก2แห่งเพื่อจะตามหาตัวลูกชายทางแม่บอกว่าน้องเรียนไม่จบค่ะน้องเรียนไม่จบที่วิทยาลัยอาชีวะอยุธยาแต่น้องเป็นเด็กที่มีความกตัญญูตั้งใจทำงานน้องจะบอกกับแม่เสมอว่าผมไม่จำเป็นต้องจบปริญญาผมก็เลี้ยงแม่ได้หลังจากนั้นน้องก็เดินตามความฝันของตัวเองในเส้นทางนักร้องตระเวนประกวดร้องเพลงรับงานแสดงรับงานร้องเพลงทางแม่บอกว่าลูกชายกตัญญูมากสามารถหาเงินมาปลดหนี้ให้แม่ได้มากกว่า 300,000-400,000 บาทแม่พูดถึงจุดสังเกตตามร่างกายของน้องค่ะแม่บอกว่าน้องจะมีรอยสักเป็นรูปฟันเฟืองและคำว่าอาชีวะอยุธยาอยู่ที่กลางหลังรวมถึงตามร่างกายลูกชายก็ยังมีรอยสักอยู่อีกหลายแห่งแม่บอกว่าน้องเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของครอบครัวอยากวิงวอนให้คนที่พบเห็นหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับลูกชายช่วยแจ้งเบาะแสให้กับทางครอบครัวหน่อยสิ่งที่หวังมากที่สุดในเวลานี้ก็คือการได้พบลูกค่ะ
4: แม่กับน้องนี่แยกกันอยู่น้องจะอยู่กับพ่อที่บ้านที่ซอยคนนั้นอีกคนแต่เมื่อคืนนี้น้องออกไปพ่อก็ไม่เห็นเขาก็เลยโทรไปตอน4ทุ่มค่ะน้องก็บอกว่าถึงโรงพยาบาลแล้วไม่ได้เห็นหมอท่านแจ้งว่ายังไม่เจอคนที่ตรงกับอัตลักษณ์ที่เราแจ้งก็เหลืออีก2โรงพยาบาลนะคะไปถามว่าเจอถ้าไม่เจอก็กลับมาที่นี่ก็ยังมีเสียรายที่ยังยืนยันอัตลักษณ์
5: แสดงว่าตอนนี้น้องตามหา
4: ถ้าใครเจอน้องหนึ่งที่โรงพยาบาลก็จะแจ้งแม่หน่อยนะคะเพราะว่าแม่เป็นคนขาดเลย
3: ก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเรารายงานให้ทราบนะคะคุณแม่ยังคงตามหาน้องดินอยู่ค่ะ
6: ครับคุณผู้ชมครับมีโซเชียลเขาแห่แชร์ภาพประชาชนตามหาเจ้าของหลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในร้านที่เกิดเพลิงไหม้นะครับล่าสุดเจอตัวนะครับอาการสาหัสถูกไฟคอกขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลคุณผู้ชมครับคือขออภัยคุณผู้ชมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมอ่านรายชื่อไปอันนี้ขอให้ทีมข่าวช่วยเช็คหน่อยนะครับอ่านรายชื่อผู้เสียชีวิตไปเนี่ยนะครับคนที่6ที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่กับพี่หมวยก็คือนางสาวอภิญญาสุขทองลา
3: ค่ะ
6: เห็นไหมฮะเนี่ยครับอันนี้คือผู้เสียชีวิตนะครับพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วแต่ข่าวอันเนี้ยคือนางสาวอภิญญาสุขทองสา
3: ค่ะ
6: ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยฮะอันนี้สุขทองสาในนี
3: ้ค่ะ
6: ใช่ไหมฮะในบัตรเนี่ยสุขทองสาแต่ว่าอันเนี้ยน้องเมยอายุ20ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งในผู้สูญหายเข้าไปเที่ยวในร้านที่เกิดเพลิงไหม้

0: หลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในร้านและไปเจอบัตรประชาชนมีการโพสต์ตามหาเจ้าของบัตรประชาชนหรือญาติที่รู้จักซึ่งขณะนั้นยังไม่ทราบนะครับว่าได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลหรือว่าเป็นผู้ที่รอดชีวิตหรือเปล่าหรือเป็นผู้ที่เสียชีวิตหรือเปล่าล่าช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวเดินทางเกิดของน้องเหมยนะฮะที่ตำบลกองนางที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายไปพบกับแม่ครับคุณแม่ของน้องชื่อว่าคุณแม่ลาวันฮะอายุ48ปีแม่และญาติพี่น้องเนี่ยนั่งปรึกษาหารืออยู่ที่บ้านทุกคนเนี่ยวิตกกังวลและก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ลาวันบอกแบบนี้ตนเองมีลูกสาวคนนะฮะคนโตก็คือน้องเหมยนะครับคนเล็กเป็นผู้ชายนะครับเขาบอกว่าน้องเหมยเนี่ยหลังเรียนจบไปทำงานเป็นแม่บ้านที่รัฐสภากรุงเทพปกติเราจะโทรศัพท์มาคุยกับแม่ตลอดที่ตนเองว่างสายล่าสุดคือช่วงเย็นวานนี้ตนเองทราบว่าเมื่อคืนเนี่ยเหมยกับพี่ชายชื่อมาร์คซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยไปเที่ยวที่ร้านนี้แหละครับจนกระทั่งตีหนึ่งตนเองได้รับโทรศัพท์จากน้องมาร์คว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ต่อมาได้รับสายจากเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตกรุงเทพแจ้งว่าน้องเหมยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ตนเองตกใจมากนะครับเพราะก่อนที่จะได้รับโทรศัพท์ตนเองเนี่ยหลับฝันเห็นลูกสาวในฝันเนี่ยพ่อแม่และน้องชายกำลังขี่รถกันอยู่แต่เหมยเนี่ยไม่ยอมขึ้นรถรู้สึกประหลาดใจมากครับขณะนี้และแต่รอฟังข่าวลูกสาวยังใจจดใจจ่อนะครับ
1: ขณะที่ผู้สื่อข่าวคุยกับแม่ค่ะลุงของน้องเหมยได้รับโทรศัพท์จากน้องมาร์คน้องมาร์คก็คือคนที่ไปเที่ยวกับเหมยเมื่อคืนนี้แจ้งบอกว่าเหมยยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอาการสาหัสถูกไฟคอกทั้งตัวตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลขออนุญาตรีบเดินทางขึ้นมาก็จะมีพ่อของน้องกับญาติเดินทางเข้ากรุงเทพวันนี้ค่ะฟังเสียงคุณลุงของน้องเหมยค่ะ
0: งงนะ
1: ใช่เนี่ยเขาบอก
2: น้องเหมยนี่ร่างกันอาการหนักทางโรงพยาบาลต้องการให้พ่อแม่ลงไปด่วนเพื่อเซ็นเอกสารรับรองการป่วย
3: ยังบ่ถึง
4: ขั้นยังบ่เสียชีวิต
3: ยืนยันว่ายังบ่เสียชีวิต
2: ครับ
4: ยังบ่เสียชีวิตอ้าวตอนนี้หวัง
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือก็เลยทำให้ตอนนี้ก็ยังสับสนกับทางน้องเหมยอดีตนะครับเพราะว่าพักเนี่ยผู้เสียชีวิตก็คือคุณอภิญญาทองลาที่ผมอ่านทองลานะ
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยอภิญญาสุของลาแต่นี่ผมเชื่อคนกัน
1: แต่ว่าลุงบอกว่า
0: ลุงบอกว่าน้องยังไม่เสียชีวิต
1: คือมาร์คโทรมาบอกว่าเหมยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าถูกไฟคลอกทั้งตัว
0: ก็ตอนนี้ก็เลยยังเดี๋ยวขออนุญาตเช็คตรงนี้อีกทีนึงนะฮะคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตให้ทางทีมงานเช็คอีกทีนึงก่อนเพราะว่าทางลุงเนี่ยยืนยันว่ายังไม่เสียชีวิต
1: ค่ะ
0: แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าพิสูจน์อัตลักษณ์ของตัวตนมาแล้วอภิสุขทองลาหรือทศาเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับเดี๋ยวนะฮะลองทีมงานกำลังเช็ค
1: ตอนนี้ทางญาติของน้องเหมยกำลังเดินทางเข้ากรุงเทพค่ะ
0: อะไรนะฮะอะไรนะขออีกทีสิเอกสารยืนจากกทม.โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองให้เขาประสานกันดูก่อนดีกว่า
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะครับประมาณนี้ก่อนนะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
5: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นเสื้อโฮมใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 90% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
6: ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
7: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
6: ภูเขาไฟลาวา
7: Formos Omega Smart Super Go บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
8: ว้าวว้าวว้าว
6: ว
8: ้
6: าว
7: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
9: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์คุณภาพ

0: และราคาต้องคุ้มค่าเลือกเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่91งานเดียวยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์18-26กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: พ่อคุณพีคสนใจร่วมลงทุนก้อนใหญ่กับเราครับ
2: ใครจะไปคิดอ่ะว่ามันจะกลับมาคุบเหยื่อเก่าทั้งที่มันขายไปแล้ว
3: จะทำอะไรก็รีบทำนะรู้สึกว่ามันจะรู้ตัวแล้วอ่ะ
4: โอ้ห้องคอนโทรลอยู่นี่จริงๆด้วยหายตั้งนานครับ
5: มีได้ป่ะครับ
6: ใครอยู่ที่ชั้น23รีบไปตรวจดูที่ห้องทำงานคุณแหม่มเขาเดี๋ยวนี้
7: พวกเราทุกคนจะรวยไปด้วย
8: เกมกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: แจ๋วแซ่บเวอร์มาเติมอุ้มกับแหม่มในวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะเวลา 4:00 นที่ Alive Park หอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คค่ะ
11: มาเจอกันเยอะนะคะ
8: สนับสนุนโดย
12: โฮมโปรรถชุ่มฉ่ำช็อปท้าฝนฮิตาชิเครื่องซักผ้าฝาบน17กิโลกรัมเพียง 15,990 บาทลดสูงสุด 4,000 1-31 กรกฎาคม2569ที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
13: ์ลดปริมาณ
14: เฮ้ย
13: หรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
15: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
13: สสว.ปลดล็อก SME
16: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
17: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
18: Nescafe Rich Aroma
19: สูตรใหม่
20: เพิ่มกาแฟ
21: เติมนม
22: อร่อยไปอีก
23: เติมกาแฟ
24: สูตรใหม
25: ่ลองหน่อยนะ
8: สนับสนุนโดยอย่าให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
26: ครับ
27: ค่ะ
26: ไปกันต่อนะต้องขออภัยจริงเหตุเนี้ยหดหูจริงแล้วเมื่อคืนก็ตามเรื่องนี้กันดึกดื่นมาก
27: ค่ะ
26: นะครับก็จริงๆอย่างผมยังยังงงๆอยู่ตอนนี้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นเหตุสะเทือนใจจริงๆคุณผู้ชมคือผู้เสียชีวิตนี่เยอะนะ
27: 27ตายค่ะ
26: แล้วก็ยังไม่รู้จะสูญเสียเพิ่มอีกหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเคสที่เรียกว่าหนักๆเนี่ย
27: สีแดง
26: กี่รายนะพี่หมวย
27: เคสสีแดงตัวเลขล่าสุด
26: เคสสีแดง
27: เดี๋ยวนะคะ
26: 22ใช่ไหมขอดูภาพขอดูเคสสีแดงขึ้นหน่อยฮะเนี่ยฮะ22เนี่ย

0: อาการสาหัสนะครับเคสสีแดง
1: ทางผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติ์รัตน์พันเพชรลงพื้นที่ไปสำรวจในอาคารที่เกิดเหตุค่ะท่านเองความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียร่างจะถูกนำไปชันสูตรตรวจ DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะที่เจ้าของร้านเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะจะพบว่าด้านหน้ามีทางเข้าออก2ประตูด้านหลังมีทางออกฉุกเฉินด้านหลังบานหนึ่งอยู่ใกล้ห้องน้ำแต่ว่าจะมีโต๊ะขายลูกอมขวางอยู่สังเกตได้ว่ามีเสียชีวิตที่ทางหนีไฟจำนวนมากก็เป็นไปได้ว่าคนพยายามที่จะหนีออกไปทางประตูนั้นหรือว่าพยายามหนีไปหาสุดท้ายแล้วประตูนี้ไม่ได้ใช้เลยคาดว่าจุดนี้มีประตูแต่ว่ากลอนมี2กลอนมีลูกบิดจะล็อกหรือไม่ล็อกดีท่านบอกว่าต้องตรวจสอบถ้ามีประตูไม่ได้ใช้จะเข้าข่ายประมาทส่วนประตูทางออกฉุกเฉินอีกบานหนึ่งเป็นประตูบานเลื่อนอยู่หลังเคาน์เตอร์บาร์ทางที่ไปค่อนข้างจะคดเคี้ยวแล้วก็มีสิ่งของกีดขวางเยอะมากถูกที่กว้างเมตรกว่าๆเหลือทางเดินที่คนเข้าออกได้แค่คนเดียวแม้ว่าจุดนี้จะมีป้ายติดแจ้งว่าเป็นทางออกแต่ถ้าไฟดับป้ายก็น่าจะดับด้วยแล้วที่สำคัญก็คือที่จับประตูมันหลุดหายไปอาจจะถูกทำลายหรือว่าไม่มีอยู่แล้วฟังเสียงผบ.ตร.ค่ะ
2: จากการที่ผมเข้าไปดูเมื่อกี้เนี่ยต้องเรียนว่าประตูทางเข้าจากด้านหน้าที่ติดถนนลาดพร้าวเนี่ยมีแค่2ประตูด้านหลังก็จะมีประตูอีก2ประตูคือประตูที่3เนี่ยเป็นประตูที่เชื่อมออกทางห้องน้ำหญิงและชายได้ทราบว่ามีโต๊ะวางแล้วจำหน่ายสันนิษฐานว่าจำหน่ายทอฟฟี่อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องน้ำชายและหญิงซึ่งเราคิดว่าจุดเนี้ยผมคิดว่ามีประตูแต่มีกลอน2กลอนมีลูกบิดล็อกไม่ล็อกก็อยู่ระหว่างตรวจสอบสันนิษฐานได้ว่ามีประตูแต่ไม่ได้ใช้หมายความว่าสามารถใช้ความระมัดระวังได้แต่หาได้ใช้ไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของประมาทได้ส่วนประตูที่4อีกประตูนึงมีป้ายแต่ไฟเนี่ยได้ทำลายแล้วก็ละลายเราก็พบว่ามือจับหายไปหมายถึงว่าอาจจะมีการทำลายหรือว่าลูกบิดที่เป็นบิดล็อกเนี่ยก็ไม่มีแต่กว่าเราจะเดินออกประตูเนี่ยจะมีตู้ล็อกเกอร์แล้วก็มีเชลวางซึ่งทำให้ทางประตูที่กว้างประมาณเมตรนึงเนี่ยเมตรเศษเนี่ยแคบลงมาเหลือคนเดินได้แค่หนึ่งคนการปรับปรุงต่อเติมตกแต่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วหรือไม่ถ้ามีการตกแต่งต่อเติมหรือการทำให้เสียงมีคุณภาพมากขึ้นโดยใช้วัสดุที่ไวต่อไฟและติดเชื้อเพลิงได้ง่ายเนี่ยก็จะบ่งบอกได้ว่านี่คือการทำโดยปัสจากความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะครับดังนั้นข้อสันนิษฐานที่เราตั้งไว้คือประมาทหรือไม่นะครับ
1: ค่ะท่านย้ำเลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูว่าร้านนี้มีการต่อเติมยังไงมีปัจจัยที่เสี่ยงทำให้เกิดอันตรายด้วยหรือไม่รวมถึงร้านนี้เซ้งมาจากใครก่อนหน้าที่จะมาเป็นโรงเบียร์ณลาดพร้าวเป็นร้านอะไรมาก่อน
0: นี่นะครับนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเรื่องราววันนี้เราจะไปพูดคุยกันในรายการหนกระแสนะครับผู้ชมครับต้องขอประชาชนหลายๆท่านด้วยที่กำลังติดตามและอยากจะดูเรื่องของน้องเนเน่ผมขออนุญาตเรื่องของน้องเนเน่ก่อนนะฮะวิการคุยกับน้องแล้วตัวของน้องเองก็กับคุณพ่อเองก็บอกว่าวันนี้น่าจะยังไม่เหมาะจริงๆนะครับอยากให้ทำเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าประเด็นความสูญเสียนะครับแต่วันนี้คงต้องคุยกันหลากหลายเรื่องราวเลยนะฮะวันนี้ผมมีคุณแจ็คแฟนฉันแล้วก็มีทางเพื่อนของคุณแจ็คคือคุณบอยนะครับคือถามว่าทำไมถึงต้องเป็น2คนนี้ต้องบอกนะครับว่าภาพแรกที่เราได้เห็นกันแรกๆเลยคือภาพจากคุณแจ็คแฟนฉันที่เขาถ่ายมาเนี่ยแหละครับส่วนคุณบอยที่เป็นเพื่อนของคุณแจ็คนั่งข้างๆฝั่งนู้นนะฮะคนนี้คือคนที่เข้าไปทุบกระจกนะฮะไปทุบกระจกของร้านเพื่อที่จะเข้าไปช่วยคนเพราะขณะนั้นน่ะเขาบอกไม่มีใครที่จะเข้าไปช่วยเลย
1: ค
0: นนี้เป็นคนแรกที่วิ่งเข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นเยอะแยะมากมายเรามีทั้งคุณไอซ์นะครับซึ่งเป็นนักร้องของวงทศกัณฐ์เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุก็จะบอกเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ภายใน

0: ที่เกิดขึ้นวันนี้เขาสูญเสียแฟนนะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในวงเขาต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทางสมาชิกในวงและก็แฟนของเขาด้วย
1: ค่ะ
0: เรามีทางกู้ภัยนะครับจากป่อเต็กตึงนะครับที่เข้าไปแล้วก็ไปพบเห็นว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากไปเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำเพราะขาดอากาศหายใจแล้วก็สำลักควันนะฮะเรามีทางฝั่งของตัวหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยโทษนะฮะทางฝั่งของตัวหัวหน้าสถานีดับเพลิงกู้ภัยพระโขนงนะครับก็คือทางฝั่งของพิจักริตวันนี้มานั่งกับเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้อธิบายเรื่องราวของ Black Dwarf นะครับว่าภาพเหตุการณ์ที่เราได้เห็นกันเนี่ยมันคือ Black Dwarf ใช่หรือเปล่านะฮะแล้ววิธีการสังเกตเนี่ยมันต้องยังไงแล้วพี่เนี่ยเป็นคนที่เป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปช่วยดับเพลิงด้วยนะฮะแล้วก็มีคุณมะตูมคุณมะตูมเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่จะบอกได้ดีเลยว่าสถานที่แห่งนี้ก่อนหน้านี้ที่พี่หมวยอ่านมันคืออะไรเพราะว่าคุณมะตูมเองเนี่ยเคยถูกชักชวนให้เป็นหุ้นส่วนของร้านนี
1: ้
0: ตั้งแต่แรกนะฮะแล้วแกไม่ได้ทำแล้วแกก็เคยถูกชวนไปดูสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่แรกๆด้วยแล้วแกก็จะเห็นหมดเลยว่าภายในมันเป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยวมีภาพมาให้ดูครับคุณผู้ชมครับในรายการโหนกระแสนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ้มเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจForce Mitsubishi X-Force HEV
3: คุณนราธรคุณภูม
4: ิเดี๋ยวเข้าไปในไข่มุก

0: ารังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ผมไปแต่งงานมาครับ
3: แต่งงาน
2: มาพอดีเลย
4: ตรี
2: สาสิทธิ
5: ์ยังไงวันนี้คุณก็ต้องจัดการพวกมันให้ได้ถ้าจะกระจายไปสืบหาคนที่ขายตัดราคาเราว่ามันเป็นใครตายซะเถอะมึง
4: คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐานไฟเก
0: ่าตรีคืนนี้20นาฬิกา30นาที
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: 26 GoPro 4มีดีที่สูงผสมอัลฟาสิงโกมี

0: ใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลนอัพช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Beford Tablet ให้ Beford Tablet ดูแลคุณปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณจำกัด
1: ช่วงนี้มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเข้ามาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนและช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายของดีขึ้นค่ะแต่ว่าในระยะยาวหลายท่านอาจจะยังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและกำลังมองหาทางเลือกของการให้กู้ยืมเงินที่ปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงจากการไปกู้นอกระบบหรือมิจฉาชีพ
2: วันนี้นะครับมีตัวช่วยดีๆนะครับอย่าง LINE BK ครับบริการสินเชื่อถูกกฎหมายปลอดภัยเพราะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับการันตีครับคนใช้งานจริงกว่า 900,000 รายไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำขายหรืออาชีพอิสระนะครับที่ไม่มีสลิปเงินเดือนคุณสามารถสมัครได้ง่ายๆนะครับทำเองได้เลยนะครับบน LINE นะครับคุณผู้ชมครับยืมเงิน LINE BK ดียังไงคุณผู้ชมครับสมัครง่ายผ่าน LINE อนุมัติไวภายใน1นาทีไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนนะครับแค่มีรายได้ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อเดือนคุณก็ยืมได้แล้ววงเงินสูงสุดนะฮะอยู่ที่ 800,000 บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.5% ต่อเดือนผ่อนได้นานสูงสุด60เดือนอยากได้เงินหมุนเวียนลองสมัครสินเชื่อ LINE BK ได้เลยนะครับสมัครง่ายๆนะครับแค่คุณเข้า LINE กดไปที่ปุ่ม Wallet นะครับแล้วก็เลือก LINE BK ครับคุณผู้ชมครับจากนั้นครับกดสมัครสินเชื่อเพื่อดูข้อมูลแล้วกดสมัคร LINE BK และขอสินเชื่อทำตามขั้นตอนในระบบนะครับแล้วก็รอแจ้งผลใน LINE ได้เลยนะครับตอนนี้ LINE BK มีแคมเปญพิเศษนะฮะสำหรับคนที่มีสินเชื่อ LINE BK อยู่แล้วชวนเพื่อนมาหากเพื่อนได้รับการอนุมัติและกดรับวงเงินตามเงื่อนไขก็ได้เงินคืนทั้งคู่เลยนะครับเพื่อสมัครใหม่รับเงิน100บาทส่วนคนแนะนำรับเงินคืนสูงสุดอยู่ที่700บาทต่อคนนะครับยิ่งชวนมากคุณยิ่งได้มากครับไม่จำกัดสิทธิ์นะฮะตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569นี้นะครับคุณผู้ชมครับดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ LINE Official Account นะครับที่ @linebk หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่างไรก็ตามนะครับเงินอยากให้คุณผู้ชมนั้นกู้เท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็ชำระคืนไหวนะครับอันนี้สำคัญมาก
1: ๆค่ะและอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกค่ะสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะเป็นโอกาสที่เราจะได้ส่งตัวแทนเข้าไปต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของเราค่ะแต่ว่าต้องไปลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนได้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เหลืออีก2วันเท่านั้นเองไปใช้สิทธิ์ของคุณได้วันที่27กันยายนไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
3: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเงินประกันสังคมที่เราจ่ายกันอยู่ทุกๆเดือนไม่ใช่แค่ภาษีที่ถูกหักไปเฉยๆนะครับแต่มันคือหลักประกันชีวิตที่มีความสำคัญทั้งต่อคนทำงานอย่างเรารวมทั้งนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบทุกเดือนซึ่งมีมูลค่ากองทุนสูงถึงกว่า 2.9 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังการบริหารจัดการเงินกองทุนนี้ก็คือบอร์ดประกันสังคมครับซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเงินบำนาญเงินชดเชยกรณีว่างงานเงินสงเคราะห์บุตรตลอดจนการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดการออกไปใช้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่หน้าที่ครับแต่คือโอกาสที่เราจะได้ส่งตัวแทนเข้าไปสู้เพื่อผลประโยชน์ของเราอย่างแท้จริงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเสียงของคุณสำคัญใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
1: และอีก2วันนะคะไปลงทะเบียนกันได้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อไปใช้สิทธิ์ของคุณในการกำหนดอนาคตกองทุนของเราค่ะ
2: คุณผู้ชมครับผลกระแสเดี๋ยวไปคุยเรื่องราวของเหตุเพลิงไหม้นะครับที่ร้านชื่อว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายนะก็เป็นเคสแดงอยู่ที่22รายคุณผู้ชมครับไม่รู้จะสูญเสียเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวไปตามดูนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีหลากหลายพาร์ทหลากหลายเรื่องราวนะฮะคืออย่าใช้คำว่าการถอดบทเรียนเลยคุณผู้ชมครับเพราะมันถอดไม่รู้กี่ทีแล้วแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆครั้งนะฮะเดี๋ยวไปพูดคุยในหนกระแสครับ
1: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

สวัสดีผู้ชมนะครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับจริงๆแล้วโหนกระแสในวันนี้จริงๆไม่ได้จะทำเรื่องนี้เลยครับเราจะทำเรื่องของน้องเนเน่เราซื้อตั๋วเครื่องบินเราติดต่อที่พักเราทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปรากฏว่าผู้ชมครับมันมีเหตุเมื่อคืนนี้เป็นเหตุเรียกว่าเป็นเหตุโศกนาฏกรรมอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นครั้งใหญ่ของเมืองไทยเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องราวของเพลิงไหม้นะครับที่ร้านที่ชื่อว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายณตอนนี้นะครับมีสาหัสเป็นเคสแดงอยู่อีกประมาณ22รายก็ยังไม่รู้นะครับจะมีการสูญเสียเพิ่มหรือเปล่าเราจึงต้องทำเรื่องนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของน้องเดเน่ขออนุญาตเลื่อนออกไปก่อนนะครับผู้ชมครับก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราติดตามดูกันอีกทีหนึ่งผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะบอกว่าเป็นการถอดบทเรียนหรือเปล่าก็ต้องบอกนะว่ามันคงจะไม่ใช่แล้วล่ะฮะเพราะมันถอดบทเรียนกันมาหลายครั้งหลายหนมีการเตือนมีการเข้าไปตรวจสอบมีการแบบนำเสนอออกสื่อต่างๆนานาเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายมันวนกลับมาอีกครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราพูดคุยกับทางฝั่งของตัวคุณไอซ์นะครับเป็นนักร้องวงทศกัณฐ์นะครับแล้วอยู่ในที่เกิดเหตุเขาสูญเสียเพื่อนๆสมาชิกในวงรวมถึง

0: แฟนของเขาด้วยในเหตุการณ์ครั้งนี้มีคุณแบงค์เป็นมือคีย์บอร์ดของวงมาด้วยนะครับสวัสดีนะครับทั้งสองท่านนะครับแล้วก็วันนี้ครับเรามีทางฝั่งของพี่จักริดคงคำนะฮะท่านเป็นหัวหน้าสถานีดับเพลิงกู้ภัยพระโขนงมานั่งกับเรานะครับมีทางพี่ยุทธนาทาโคตรนะฮะเป็นหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยปอเต็กตึงครับสวัสดีทั้งสองท่านครับอีกมุมนึงครับเป็นพลเมืองดีนะครับก็คือคุณบอยนะครับแล้วก็คุณแจ็คแฟนฉันนะครับซึ่งไปประสบเหตุเมื่อวานนี้แล้วไปเจอเหตุแรกๆเลยครับแล้วก็ได้มีการลงคลิปขอความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือคนที่กำลังประสบเหตุอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือทางฝั่งคุณบอยคุณแจ็คนะฮะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็แน่นอนครับอีกหนึ่งคนที่ต้องพูดคุยกันนะครับคุณประตูมนะครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่เคยจะเป็นหุ้นส่วนของร้านแห่งนี้แต่เขาถอนตัวออกมาได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะน่าจะรู้แล้วครับว่าที่มาที่ไปของร้านนี้เนี่ยมันเป็นมายังไงนะครับสวัสดีครับประตูมครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วันนี้เสียสละเวลามานั่งกับเรานะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนที่มาพูดคุยกันกับทางฝั่งนี้ผมขออนุญาตคุยกับทางบอยแล้วก็แจ็คก่อนเพราะเอาจริงๆคือตัวผมเองเนี่ยเห็นคลิปเมื่อคืนเนี่ยคลิปแรกผมเห็นของแจ็
1: คครับ
0: เหตุมันเกิดอะไรขึ้นแจ็คตอนนั้น
1: ตอนนั้นเนี่ยคือผมออกจากบ้านพี่มดดำนะครับลาดพร้าว18หลังจากทำงานเสร็จแล้วผมก็

0: ทีมผมขับไปเนี่ยปุ๊บคุณนิวเนี่ยผมก็ระหว่างนั้นผมก็เห็นควันก่อนครับตรงร้านแถวๆใต้ที่กลับรถอะครับผมก็บอกนิวว่าเฮ้ยควันอะไรวะเฮ้ยดูดิควันมันมาสักพักนึงพี่แล้วสักพักนึงเนี่ยผมบอกนิวถ่ายคลิปไว้ก่อนดูเหตุการณ์ก่อนว่ายังไงสักพักนึงควันมาแค่แป๊บเดียวพี่ไฟพุ่งมาแบบเหมือนแบบมันแรงมากครับพี่หนุ่มจนตกใจว่าเฮ้ยกลัวจะระเบิดผมก็เลยในคลิปจะมีเสียงผมพูดว่าเฮ้ยถอยรถก่อนเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยถ้าผมกลับรถเนี่ยหรือผมอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยรถผมมีโอกาสจะโดนไฟได้สะเก็ดไฟ
1: คือเดี๋ยวก่อนนะแจ๊คคือไฟเนี่ยพุ่งออกมาถึงถนน
0: พุ่งมาเลยครับ
1: ถนนใหญ่
0: ใช่ครับตรงนี้ครับแล้วสิ่งที่ผมเห็นนะครับอันนี้คือคลิปที่ผมถ่ายตอนที่ไฟมันพุ่งมาตอนแรกยังไม่มีไฟนะครับคือมันจะมีควันก่อนควันดำๆแล้วตกใจว่าเฮ้ยไฟไหม้ตรงนี้ว่ะเหมือนมีเหตุการณ์ไฟไหม้เลยแล้วสักพักนึงอ่ะไฟควันก็หายไปแล้วไฟก็พุ่งมาแบบในคลิปเนี่ยครับ
1: ครับจนอันนี้คือแจ็คถ่ายไว้นะ
0: ใช่ครับในรถครับผมอยู่ในรถครับแล้วสักพักนึงก็จะมีคลิปนึงนะครับขออนุญาตเปิดอีกคลิปนึงนะฮะก็จะถ่ายไว้ตรงนี้ครับตอนนี้คนเริ่มมาถ้าขอเบอร์ภาพคนที่โ
1: พสต์เบอร์ไปแล้ว
0: ก็คือว่าพี่ๆที่เขาอยู่ข้างในครับเขาต้องวิ่งออกมาครับเพื่อยอมโดนไฟคอกครับในคลิปที่ผมเห็นเนี่ยโดนไฟแบบเผาผมนะครับผิวหนังเนี่ยไหม้เกรียมครับแล้วก็มานอนอยู่ตรงเหตุการณ์ตรงเนี้ยครับก
2: ็คือ
0: กลางถนนเกาะกลางถนนเนี่ยครับซึ่งมีการร้องเสียงดังมากๆซึ่งเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะผมเนี่ยตกใจนะพี่ผมตกใจแล้วก็ผมรู้สึกหดหู่มากๆผมก็ตั้งสติหาท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็คือพี่เต้ยพลพีก็คือผมคิดว่าถ้าโทรไปเนี่ยเขาน่าจะช่วยได้ไวซึ่งพี่เต้ยเนี่ยก็น่ารักมากๆก็คือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆของภาครัฐนะครับก็มาอยู่ตรงนี้เลยครับพี่หนุ่มซึ่งอันนี้คือหลักฐานจริงๆที
1: ่แล้วตัวแจ็คได้ลงไปช่วยเหลือตรงนั้นอะไรไหม
0: ผมยังลงไม่ได้เพราะว่าหนึ่งผมต้องพูดตรงๆนะครับคือมันเหตุการณ์มันน่าตกใจมากถ้าไฟมันพุ่งแบบนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีการระเบิดหรือเปล่าเพราะผมไม่รู้เรื่องไฟ คือถ้าในมุมมองคือผมให้เขาถอยรถใช่ไหมครับถอยรถออกมาก่อนเพราะว่าถ้าไฟมันพุ่งหรือระเบิดมาเนี่ยมันมีความเสี่ยงแล้วรถข้างหลังเนี่ยมันก็ขับตามมาถ้าเราไปจอดหรือชะลอเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงครับแต่สิ่งที่เราช่วยได้คือหนึ่งถ่ายคลิปแล้วแจ้งคนที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็แจ้งไปยังหน่วยรัฐบาลจริงๆเลยแล้วเขาก็
1: งานทางภาครัฐ
0: ทางภาครัฐเลยครับก็เขาก็มาจัดการตรงนี้ให้แบบอย่างที่เห็นนะครับ แล้วก็ผมเนี่ยก็เริ่มค่อยๆดูข่าวครับพี่หนุ่มค่อยๆเช็คว่าแบบเหตุการณ์เป็นยังไงจนผมเนี่ยก็ได้คุยกับคุณบอย
1: คือแล้วบอยคือไปกับแจ็คหรือว่าไงฮะ
3: ไม่ครับผมเพิ่งออกมาจากบ้านตรงลาดพร้าว18แล้วเนี่ยกำลังจะกลับบ้านทางเส้นนั้นพอดี
1: ครับ
3: ผมกำลังขับมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็เห็นว่าเอ้ยควันอะไรคิดว่าฝนตกแล้วหมอกลงอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
3: ก็เลยขับไปถึงใต้สะพาน
1: อันนี้ใช่ไหมนี่ภาพของคุณใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: uh-huh.
3: นี่ครับแล้วพอขับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็จะพอไปถึงจุดตรงใต้สะพานเนี่ยจะมีผู้หญิงนอนไม่มีเสื้อผ้าใส่ละผมก็คิดว่าทำร้ายหรือเปล่าเพราะว่ามันมีผู้ชายหรือคนเยอะมากเลยที่ไปมุงอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ครับ
3: ก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์พอจอดมอเตอร์ไซค์เสร็จจะลงไปดูเงี้ยครับก็ไปหยิบน้ำเห็นแล้วแหละว่าไฟไหม้ก็เลยไปหยิบน้ำของร้านอาหารตรงข้ามมาให้พวกที่โดนไฟไหม้ครับ
1: ครับ
3: แล้วก็วิ่งไปช่วยฝั่งตรงข้ามเลยเพราะว่าตอนนี
1: ้ตอนที่คุณข้ามไปนั้นไฟมันพุ่งออกมาแล้วใช่ไหม
3: เห็นว่ามีผู้คนติดไฟออกมาเลยครับเดิน
1: แล้วไอ้ไฟในร้านมันพุ่งออกมายัง
3: ยังครับตอนนั้นไม่มีไฟอ๋อ
1: ตอนนั้นไม่มีไฟ
3: ใช่
1: แสดงว่าเขาเห็นก่อนแจ็คดิ
3: หลังครับน่าจะข้างหลัง
0: ข้างหลังครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับพอผมข้ามไปฝั่งนั้นไปช่วยคนที่เขาโดนไฟครอบออกมาเอาให้พวกพี่ไรเดอร์อะไรเงี้ยฮะถอดเสื้อตีเขาใหญ่เขาอยู่นี่ตีเขาใหญ่เขาไฟลุกก็จะมีคนไปเปิดประตูพอเปิดประตูคันน
1: ี้ประตูร้านน่ะนะ
3: ใช่ครับก็ไฟก็ออกมาอีกที
1: แสดงว่าตอนนั้นแจ็คขอโทษนะเราเรียงเหตุการณ์อีกทีคือแจ็คเนี่ยเห็นว่าไฟเนี่ยพุ่งออกมาที่พุ่งตู้มออกมาทีนึงแล้ว
0: ช่วงเวลา 5:40 นาทีครับ
1: โอเคแล้วหลังจากนั้นน่ะคุณข้ามไป
3: ครับ
1: แล้วก็มีคนไปเปิดประตูหรือใครเป
3: ิ
1: ด
3: ไม่ครับมีคนที่วุ่นวายนะครับบอกว่าเอ้ยเปิดประตูก่อนเผื่อ
1: พอเปิดเสร็จปุ๊บไฟมันพุ่งมาอีกท
3: ีพุ่งออกมาอีกที
1: ก็เป็นระลอก2
3: ครับนะ
1: หลังจากนั้นคุณบอยทำไงฮะ
3: ก็พอมีคนติดไฟอย่างเงี้ยผมก็บอกให้เอาผู้หญิงคนนี้เอาเสื้อคุมเขาก่อนเอาคุมเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะพอทุกคนบอกว่าให้เปิดประตูผมบอกว่าไปเอาน้ำมาลาดตัวแล้วก็เอาเก้าอี้อะครับเก้าอี้ของที่กาดนั่งตัวสูง
1: ครับ

0: ไล่ทุบกระจกกันเพราะว่าข้างในยังเป็นเสียงระเบิดเสียงแบบว่าคนช่วยด้วยช่วยด้วยกันอยู่ข้างใน
1: ตอนนั้นมีตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อะไรมาบ้างหรือยังฮะ
0: ไม่มีนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนถ่าย
1: มีตำรวจอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมแล้วตำรวจเขาทำอะไรครับตอนนั้น
0: เหมือนกับถ่ายคลิปไว้ก่อนเงี้ยครับ
1: เขายืนถ่ายคลิปอยู่แล้วคุณทำอะไร
0: ผมเอาเก้าอี้กับพวกที่ประชาชนเนี่ยครับเอาเก้าอี้ไปช่วยกันทุบ
1: ปรากฏตามภาพนี้ใช่ไหมลองดูที่ฮะตอนที่เข้าไปทุบกันอันนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าเอาถังดับเพลิงแล้วก็เก้าอี้สูงครับช่วยกันไล่ทุบพอไล่ทุบเสร็จก็แบบยังมีไฟนะครับ
1: แล้วคุณปีนเข้าไปข้างในไหม
0: ใช่ครับปีนเข้าไปตรงก็ไปดึงตรงที่เป็นต้นไม้เนี่ยครับเพราะจะมีคนที่เขานอนกันอยู่เพราะตอนแรกมองไม่เห็นเลยครับเป็นควันมืดหมดเลยครับ
1: เป็นควันอย่างเงี้ยนะเนี่ยพอมองไปข้างในไม่เห็นเลยนะคุณผู้ชม
0: แล้วก็มีคนเอาถังดับเพลิงมาให้ผมก็กับคนอื่นๆเนี่ยก็เอาถังดับเพลิง4ถังที่จำได้คือไปฉีดไฟแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วก็ไปดึงคนที่เขาชูมือออกมาครับก็จะได้คนที่ออกมาเมื่อกี้1คนแล้วก็ผู้ชายอีก1คน
1: คือคุณเป็นคนเอาออกมาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วขอโทษนะคือตอนนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นเขายังไม่มาไม่ถึงกันเพราะคุณประสบเหตุก่อนนี่คุณใกล้สุดใช่ไหมแต่ตำรวจแล้วมีคุณบอกตำรวจอยู่ตำรวจเขาไม่ได้เข้าไปหรอ
0: ไม่เห็นครับ
1: ไม่ได้เข้าไป
0: ไม่ได้เข้า
1: แต่เขายืนถ่ายคลิปอยู่
0: ใช่ครับ
1: โอเคเยอะไหมหลายคนไหมหรือสองคนนะ
0: เพราะว่าตอนนั้นแบบหันมาแล้วแบบเฮ้ยพี่ผมขอน้ำหน่อยอะไรเงี้ยฮะ
1: โอเคนะครับนี่ในมุมของคุณ
0: ครับ
1: นะครับทีเนี้ยผมขออนุญาตถามทางฝั่งไอซ์บ้าง
2: ครับ
1: ไอซ์ เป็นนักร้องอู่ไปเล่นที่นี่ประจำไหมฮะ
2: อาทิตย์ละ3วันครับแต่ก่อนเล่น4วันแล้วก็ลดลงมาเหลือ3วัน
1: เล่นมานานหรือยังที่นี
2: ่ประมาณ2ปีได้ครับ
1: ในร้านก็เป็นยังไงภายในร้าน
2: ในร้านก็จะไม่มีหน้าต่างครับก็จะมีแค่ประตู2ฝั่งทางเข้า
1: อันนี้ภายในร้านจะเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เวที
2: ก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันกับประตูครับ
1: ก็คืออ่ะผมขออนุญาตนะฮะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพอย่างนี้จะได้เข้าใจได้ง่ายๆนี่ครับคืออันเนี้ยเป็นทางเข้าทางออก
2: ใช่ครับ
1: ข้างบนเนี้ยคือถนนเนี่ยริมถนนลาดพร้าวออกมาตรงนี้เป็นฟุตปาดเสร็จปุ๊บเป็นสะพานริมถนนถูกไหมฮะคุณเดินเข้าร้านเข้าไปเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอพวกโต๊ะพวกนี้ถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าคุณเข้าทางนี้คุณหันขวาคุณจะเจอเวทีอยู่นี่เลยที่คุณร้องเพลงอยู่
2: ใช่ครับ
1: เข้าตรงนี้คุณหันซ้ายจะเจอนี่แสดงว่าร้านนี้มันเข้าได้2ทาง
2: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะถ้าคิดไม่ผิดไฟที่พุ่งออกมาพุ่งจากฝั่งนี้ถูกไหมพุ่งจากฝั่งนี้เพราะมันติดร้าน
3: มันติดใกล้ๆร้าน
1: ไอชมพูนะ
3: ชมพู
0: ถ้าหันหน้าเข้าร้าน
2: ฝั่งนี้คร
1: ับ ฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้นะที่ติดร้านไอชมพูเลยใช่ไหม
0: หันหน้าเข้าร้านประตูซ้ายครับ
3: บัวชมพู
1: ติดกับบัวชมพูโอเคเพราะฉะนั้นไฟมันจะพุ่งออกมานี
0: ่ครับ
1: นะฮะเสร็จถ้าเดินขึ้นมาจะอยู่อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นบาร์น้ำ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอันนี้บาร์เหล้า
2: ครับ
1: มีขายเหล้าด้วยเหรอมันเป็นร้านอาหาร
2: มีขายเหล้าครับ
1: ปิดกี่โมงฮะเนี่ย
2: ปกติก็ลงตีสองครับถ้าเล่นรอบดึก
1: ตีสองเหรอครับมันเป็นร้านอาหารเขาเปิดเที่ยงคืนหรือว่าเขาอนุโลมหรือไงผมอันนี้ผมไม่ทราบ
2: อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันครับ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
2: แต่ที่ผมเล่นเขาจะให้ลงประมาณตีสองครับ
1: โอเคนี่ก็คือแคชเชียร์นะครับนี่คือทางหนีไฟถูกไหมใช่ไหม
2: ทาง จะเป็นทางนี้ครับ
1: ทางนี้นะนี่หนีไฟนะ
2: ที่ผมเข้าออกกันนักดนตรีก็จะเข้าออกกันทางนี้ครับ
1: ทางนี้นะฮะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคก็คือหลังบาร์เล่า
2: ก็คือมันจะตัดเป็นตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงตัดเข้ามาเป็นครัวครับก็เข้ามาเฉียงมาไงล่ะครับแต่ว่าก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าออกของพนักงาน
1: อันนี้เป็นห้องน้ำหญิง
2: ครับใช่
1: ฮะนี่เป็นทางหนีไฟ
2: ครับ
1: ถูกไหมครับคือถ้าเกิดว่าเราวิ่งมาเนี่ยออกมันจะเข้าทางนี้ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เข้าแล้วก็เป็นทาง
2: คือถ้าวิ่งถ้าเกิดว่ามาจากตรงโต๊ะเนี่ยนะครับก็จะต้องวิ่งแล้วมันจะเป็นกำแพงก่อนครับเป็นกำแพงเพื่อเป็นซอย
1: ครับ
2: แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าห้องน้ำ
1: ครับ
2: ครับ
1: โอเคแล้วก็สามารถทะลุไปที่หนีทางหนีไฟด้านนี้เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: โอเค
2: มีประตู
1: ทีเนี้ยตอนนั้นคุณอยู่ตรงไหน
2: ผมเหรอครับ
1: ครับ
2: ผมอยู่ตรงข้างเวทีตรงนี้ครับ
1: อยู่ตรงนี้นะ
2: อยู่ตรงนี้เพราะว่าผมกำลังเขียนสคริปต์เพลงอยู
1: ่ที่เวที
2: ใช่ครับ
1: อยู่ข้างนี้นะฮะ
2: ใช่ครับ
1: วงมีกี่คนครับขออภัย
2: 11คนครับ
1: 11คนอยู่บนเวทีกี่คนครับ
2: อยู่บนเวทีตอนนั้นน่าจะ2คนน่าจะ2คนแล้วส่วนนักร้องหญิงก็คือลูกค้า FC มา
1: เป็นแฟนคุณใช่ไหม
2: เป็นแฟนครับก็คือทั้ง2คนนักร้องหญิงก็จะลงไปชนแก้วกับลูกค้าครับพอ FC มาก็เขาก็จะอยู่ประมาณช่วงกลางร้านอะไรช่วงอย่างเงี้ย
1: ครับ

0: แล้วส่วนผมก็จะเขียนสคริปต์อยู่ครับ
1: แล้วเหตุมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้น
0: ตอนที่เริ่มที่เห็นเลยก็คือจอเตอร์ของผมอะครับที่ไว้เขียนสคริปต์เพื่อส่งให้คนในวงได้ดูอะ
1: ครับ
0: มันดับก่อนมันดับแล้วไฟที่ส่องหน้านักร้องเนี่ยครับก็ดับไปด้วยแล้วทีเนี้ยน้องนักร้องชายครับน้องดินนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไปทำก็ก้มทำจออยู่เพราะว่าคิดว่าใครไปเตะปลั๊กหรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วคือผมเงยหน้ามาอีกทีนึงพี่มือคีย์บอร์ดเนี่ยฮะเขาชี้ให้ดูว่ามันมีควันไฟขึ้นตรงแผงไฟตรง
1: เป็นคัตเอา
0: ท์ใช่ครับเหมือนคัตเอา
1: ท์คัตเอาท์ใหญ่ไหม
0: ก็ประมาณหนึ่งครับ
1: ประมาณเท่านี
0: ้ครับ
1: ก็ไม่ได้ถึงไม่ได้ใหญ่มากนะ
0: ครับ
1: ประมาณ
0: ไม่ใหญ่มาก
1: และไงต่อมันจะอยู่ตรงช่วงไหนฮะของเวทีขออภัย
0: อยู่ตรงมือคีย์บอร์ดก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับมือคีย์บอร์ดจะอยู่ตรงนี้มือคีย์บอร์ดแล้วก็เป็นมือกีตาร์แล้วก็มือกลองนั่งตรงกลางเลยครับ
1: ครับก็คืออยู่เหนือเวทีขึ้นไป
0: อยู่ตรงเนี้ยฮะ
1: ยื้งเยื้องเวทีเหนือของ เวทีของ หัวนี
0: ่
1: โอเคครับจากนั้นมันไงฮะ
0: มันก็มีควันไฟขึ้นมาก่อนครับแล้วพอมีควันไฟขึ้นมาเนี่ยผมเขียนสคริปต์อยู่ผมก็ถือโทรศัพท์อยู่แล้วพี่มือคีย์บอร์ดเขาก็บอกว่าออกไปหนีให้หนีแล้วพอเขาบอกว่าให้หนีเนี่ยไฟในร้านดับหมดเลยครับ
1: ก็ดับปุ๊บเลย
0: ดับปุ๊บเลยไม่เห็นใครเลยครับแล้วก็ควันก็อัดเต็มอยู่ในนั้น
1: ขอโทษนะเวทีมันสูงไหม
0: ไม่สูงครับก้าว
1: ขึ้นได้เลย
0: ครับ
1: ทีเนี้ยต้องถามแบบนี้จริงๆแล้วคุณผู้ชมคือวงเขาสูญเสียไปหลายคนกี่คนนะของวงที่วง
0: ตอนนี้ที่ส่งมามีมือคีย์บอร์ดนะครับ
1: คนที่บอกด้วย
0: คนที่บอกให้ผมหนีออกมา
1: คนที่บอกให้หนีเนี่ยคุณกวาง
0: ใช่ครับพี่กวาง
1: ก็ตอนนี้3หรือเท่าไหร่ฮะ
0: ตอนนี้รอยืนยันของดินอยู่ครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนแต่ตอนนี้เป็นมือคีย์บอร์ดที่เขายืนยันมาเมื่อสักครู่เน
1: ี่
0: ย
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขออภัยจริงนะครับก็จะมีทางนักร้องหญิงใช่ไหมฮะมีคีย์บอร์ด
0: ครับ
1: แล้วก็มีไหมฮะ
0: ตอนนี้ก็
1: ที่เสียชีวิต
0: ตอนนี้รอยืนยันอยู่ครับว่าดินอยู่ไหน
1: โอเค
0: ครับ
1: งั้นตอนนี้2
0: ตอนนี้2ครับ
1: ครับผมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคุณผู้ชมดูประตูอยู่ตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยมันใกล้เวทีมากเลย
0: ไม่ห่างครับประมาณสัก5เมตรได้ที่ผมยืนอยู
1: ่ใกล้มากเพราะแต่ด้วยความที่พอมันไฟมันดับปั๊บเนี่ยมัน
0: มองไม่เห็นเลย
1: มองไม่เห็นแล้วมันชุลมุนละ
0: ใช่แล้วอากาศที่เราหายใจเนี่ยมันน้อยมากครับก็ตอนที่ผมจะกำลังจะออกผมก็หันไปตะโกนหาแฟนผมเรียกเขาบีทบีทบีทบีทแต่คือเราหาเขาไม่เจอเพราะว่ามันมืดแล้วมันชุลมุนมากพี่มันคือคนมันลุกแตกคือตอนที่ไฟดับปุ๊บแล้วควันมันเข้ามาฮะ
1: ครับ
0: คนก็เริ่มเบียดกันออกแล้วผมก็เบียดออกเหมือนกันแล้วตอนที่ผมออกไปตรงปากประตูพอดีผมก็คำก็คือมองไม่เห็นผมก็คำไปก็ไปเจอตรงปากประตูพอดีปุ๊บมันก็ระเบิดออกมาก็คือผมก็เลยโดนสะเก็ดตรงช่วงข้างหลังเนี่ยครับ
1: ระเบิดแรกก็คือภาพที่แจ็คถ่ายเก็บเอาไว้ได
2: ้ครับที่
1: ถูกไหมฮะ
2: ที่ไฟพุ่ง
1: ก็คือภาพนี
2: ้ครับ
1: เอาลองดูนะฮะภาพที่แจ็คถ่ายเอาไว้นะฮะก็คือภาพนี้
2: ใช่ครับเนี่ยไฟมาอันแรกๆเลยครับ
1: ขอดูอีกมุมนึงได้ไหมครับที่มีพลเมืองดีถ่ายไว้อีกมุมนึงที่ว่าอันนี้คุณนักออกมาแล้วเนี่ยฮะอันนี้ดอกแรกที่ใช่ไหมฮะ
0: ครับเนี่ยน่าจะเป็นผมก็
1: อันนี้คุณกระเด็นออกมา
0: ใช่ๆ
1: อันนี้คุณกระเด็นออกมาเมื่อกี้อยู่ข้างในนั่นนะฮะอยู่ข้างในนู้นนะคุณกระเด็นออกมาเมื่อกี้เนี้ย
0: น่าจะใช่นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันร้อนแล้วมันเผาข้างหลังเราแล้วครับ
3: ชิวเฉียด
1: โอ้โหชิวเฉียด
0: แล้วพอไฟมันดับคือไฟที่มันไม่ได้ท่วมออกมาผมก็จะกลับเข้าไปดูคนข้างในแต่ว่ามันข้างในมันยังร้อนระอุแบบเข้าไม่ได้เลยครับ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงเรื่องราวกันต่อสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร i herb สูตรปราศจากน้ำตาลน้ำปาราแม่บุญล้ำผลิตภัณฑ์ Starwell

0: การซักผ้าคืองานที่สาหัสสู้ด้วย108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว1ขาวแจ๋ว2สะอาดสดใสแจ๋ว3หอมหอมผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วถูกและดีมีในโลกเมื่อไซต์ทำไมมือขวากดรีโมทเห็นแสงกระจายมาแต่ไกลเล็กซูเปอร์โนวาความสับออนสเตจความสับเอาตะเพลย์ทุกวันนั้นเอาส่วนน่าจะเมสเกตอ่ะ yeah all right okay close up shot
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวไวๆบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
3: อยากวิ่งต้องได้วิ่ง
4: ใส่ใจตัวเองเริ่มง่ายๆได้ทุกวันใหม่วิตาเดย์สูตรโปรตีนสูง33กรัม
5: นั่นนะวิตาเดย
6: ์พ่อคุณพีคสนใจร่วมลงทุนก้อนใหญ่กับเราครับ
7: ใครจะไปคิดอะว่ามันจะกลับมาคูปเปียร์เก่าทั้งที่มันคายอยู่แล้วอะ
8: จะทำอะไรก็รีบทำนะรู้สึกว่ามันจะรู้ตัวแล้วอะ
9: โอ้ห้องคอนโทรลอยู่นี่จริงๆด้วยหายตั้งนานครับ
10: มีได้หรอครับ
11: ใครอยู่ที่ชั้น23รีบไปตรวจดูห้องทำงานคุณแหม่มคนเดียวนี
12: ้พวกเราทุกคนจะรวยไปด้วย
13: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: โอ้ยเย้บอมบ์กันบอมบ์กัน
16: โปรเต้มาปิกาดอนเน่ชอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน yeah. ไว้เก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
17: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
18: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
19: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: เพราะฉะนั้นตัวทางไอซ์เองเนี่ยตอนที่หนีออกมาได้ก็คือเป็นจังหวะเดียวกับที่ทางฝั่งของแจ็คเองเนี่ย
21: ครับ
20: อยู่ในมุมที่กำลังถ่าย
21: ครับ
20: ตอนที่ไฟมัน
21: ฝั่งตรงข้าม
20: มันพุ่งออกมาอยู่ฝั่งตรงข้าม
21: ครับ
20: ในขณะที่แจ็คกำลังนั่งรถอยู
21: ่ครับ
20: คุณผู้ชมแล้วไฟมันพุ่งออกมาเนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งบุคคลซึ่งอยู่อีกฝั่งตรงข้ามนาทีชีวิตนะฮะมันต่างกันคุณผู้ชมดูนี่ฮะคนหนึ่ง

0: นั่งอีกฝั่งนึงนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปในจังหวะนั้นเหมือนกัน
1: ครับครับ
0: สุดท้ายต้องเป็นคนไปช่วยเหลือส่วนทางฝั่งนี้เป็นคนที่ต้องหนีเอาชีวิตรอดแล้วก็ต้องเข้าไปตามแฟนหรือว่าตามคนที่อยู่ในวงของเขา
1: ครับ
0: เวลาเดียวกันนาทีเดียวกันแต่ชีวิตมันต่างกันโอ้โหมันทรมานใจนะฮะในแต่ละมุมของมนุษย์เนี่ยคุณผู้ชมหลังจากที่คุณออกมาได้แล้วคุณกลับเข้าไปอีก
1: ผมหันกลับไปอะครับเพื่อนผมอะก็โดนไฟคอกอยู่ตรงประตูแล้วคนที่เป็นมือกองอะครับแต่ตอนนั้นอะคือผมใส่แว่นแล้วแว่นมันมัวมากผมก็มองไม่ออกว่าเป็นใครก็จะมีพี่ๆแถวนั้นนะครับมาช่วยดึงเพื่อนผมออกไปแต่ว่าเพื่อนผมก็แย่มากๆแล้วตอนนั้นแล้วผมก็มองเข้าไปผมก็จะพยายามเข้าไปอีกแต่ผมก็กลัวว่ามันจะปะทุอีกรอบนึงครับเพราะตอนนั้นมันร้อนมากครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ก็ชุลมุนครับก็อย่างที่พอหลังจากนั้นพี่เขาก็มาช่วยกันทุบกระจก
2: ครับ
3: เป็นคนทุบกระจกแล้วก็บอกว่าไฟมันก็จะเริ่มขึ้นใหม่ฮะก็เลยเอาถังดับเพลิงอะครับที่เขาส่งเข้ามาอย่างเงี้ยฮะฉีดเข้าไปก่อนแต่เข้าไปข้างในลึกไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันหายใจไม่ได้แล้วครับเลยได้แบบช่วยที่แบบก้มไปแล้วก็เอาคนที่ใกล้ๆกระจกอะดึงออกมากันก่อนเนี่ย
0: ครับถามไอซ์แบบนี้ก่อนที่จะมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยคนที่ไปเที่ยวเนี่ยเยอะไหม
1: เยอะครับ
0: ประมาณ
1: ร้อยขึ้นนะครับเกือบเต็มร้านก็จะมีแค่รอบๆด้านข้างที่คนยังไม่ได้นั่งก็จะเป็นช่วงตรงช่วงกลางเนี่ยคนก็จะเยอะ
0: ครับทีนี้ต้องถามอย่างนี้ฮะคือในร้านเนี่ยรอบข้างเนี่ย
1: ครับ
0: บุกด้วยฟองน้ำหมดเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: นี่ก็ฟองน้ำ
1: ฝ้าด้านบนด้วย
0: ฝ้าข้างบนที่ฟองน้ำหมด
1: ครับ
0: นี่ก็ฟองน้ำ
1: ครับ
0: คือเขาต้องซับเสียงไว
1: ้ครับ
0: เพื่อไม่ให้เสียงมันแบบดังออกไปข้างนอกก็เลยซับเสียง
1: ครับ
0: ถามทางพี่จักรจิตนิดนึงฮะไอ้พวกฟองน้ำทั้งหลายที่มันติดกันอยู่เนี่ยอันนี้ด้วยหรือเปล่าครับเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้คนเองเนี่ยเวลาดมควันเข้าไปจากไฟที่ไหม้ฟองน้ำพวกนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนมันหมดสติแล้วเสียชีวิตในนั้นได
4: ้ครับก็ต้องบอกนี้เลยครับว่าเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงเลยคือวัสดุที่เป็นวัสดุทันสมัยหรือวัสดุที่เอาไว้ใช้สำหรับการซับเสียงเนี่ยนะครับยิ่งฟองน้ำเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการของควันก่อนนะครับพอควันสะสมขึ้นไปปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมของควันเนี่ยมันจะลอยตัวขึ้นสู่ในมวลของความร้อนที่สูงยกตัวขึ้นพอสูงในชั้นที่มันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการสะสมความร้อนอยู่ในชั้นเพดานแต่พฤติกรรมพวกนี้คือมันคือฟองน้ำฮะฟองน้ำโพลียูริโฟมอะไรต่างๆที่มีที่เกิดขึ้นนะครับฉีดหลังคาแล้วพอเวลามันลุกไหม้มันจะไวมากแต่ว่าตัวโฟมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือตัวโฟมตัวฟองน้ำมันจะค่อยไม่ใช่ค่อยเขาเรียกค่อยๆกินความร้อนทั้งหมดแล้วก็เกิดกลายเป็นควันก่อนควันตัวนี้จะมีความร้อนวิ่งนำไปด้วยนะครับ แล้วก็การสะสมความร้อนตรงนี้มันเกิดความรวดเร็ว นะครับพอรวดเร็วเนี่ยควันที่เห็นที่พบตามภาพนะครับมันคือกระบวนการของกลุ่มแก๊สที่ในภาษานักดับเพลิงเขาเรียกว่ามีคำว่าแบ็กดาร์ฟมีคำว่าแฟตโอเวอร์แล้วก็มีคำว่า FGI หรือ Gas Ignition
0: อันนี้เหรอฮะ
4: ตัวของการบุพวกนี้ครับนี่คือตัวของฟองน้ำนะครับ
0: ที่บุเอาไว้ในร้านเป็นแบบนี้นะ
4: ครับ
0: โอ้โหครับ
4: อันนี้ก็คือเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าพอเวลาลุกไหม้ปุ๊บมันจะไวอยู่แล้วแล้วควันจะเกิดขึ้นเยอะมากมวลคาร์บอนเยอะจริง
0: ๆเดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่อีกทีนึงขออนุญาตกลับมาที่ไอซ์แล้วพอหลังจากนั้นคุณทำยังไงต่อ
1: ผมก็วิ่งหาสมาชิกแล้วก็ตะโกนเรียกแฟนผมกับนักร้องหญิงเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันต่างคนต่างหนีกันนะครับก็เลยไม่เจอกันก็มาเจอพวกพี่ๆที่เป็นนักดนตรีอยู่ในวงบางส่วนแล้วก็ผมก็รอผมก็วิ่งไปข้างหลังแล้วก็วิ่งวนอยู่อย่างนั้นนะครับจนพี่เขาโทรมาผมอยู่ตรงหน้าร้านแล้วพี่มือเบสที่วงเขาโทรมาบอกว่าไอ้มาข้างหลังด่วนเลยคือเขาปั๊มหัวใจแฟนผมอยู่ข้างหลังผมก็รีบวิ่งไปแล้วก็เห็นเขาปั๊มอยู่ผมก็ไปเป่าปากครับไปให้อากาศเพราะว่าตอนนั้นเขาคือเขาหมดสติไปก็ช่วยกับพี่ๆทีมกู้ภัยเขาก็เหมือนจะมาในความรู้สึกผมนะครับเขาก็เหมือนจะแบบพอตอนนั้นคนเฮแล้วเพราะคิดว่าบีทเนี่ยจะกลับมาพี่เขาก็เลยส่งไปทางด้านหน้าแล้ว

0: ก็ไปเช็คอีกทีว่าเป็นแดงหรือดำอะไรเงี้ยครับว่าจะแทงเป็นแบบไหนพี่เขาก็ช่วยต่อแต่ว่าก็คือไม่ได้นานเพราะว่ามันมีอีกหลายเคสที่เขาต้องช่วยกันนะครับพี่แฟนผมก็เลยโดนแทงเป็นเคสดำตรงนั้นครับแต่แฟนผมไม่ได้โดนเผาไหม้เลยนะครับร่างกายยังสมบูรณ์ปกติเหมือนคนหลับเฉย
1: ๆครับ
0: เหมือนคนหลับ
1: แล้วตัวของแบงก์เองล่ะฮะตอนนั้นอยู่ตรงจุดไหนอะไร
2: ไทม์ไลน์ของผมเป็นไทม์ไลน์ที่แบบว่าผมต้องบอกก่อนว่าผมมาอยู่คนละวงกับไอ้นะครับผมสนิทกับคนนั้นผมสนิทกับแบบคนในวงกันทั้ง
1: คนในวงทั้งหมด
2: ครับสนิทกันมากเลยพอผมรู้ข่าวปุ๊บใช่ไหมผมลงจากพระราม3ปุ๊บใช่ไหมผมรีบไปที่เกิดเหตุเลยครับ
1: ครับ
2: ก็ไปเจอไอ้นี่แหละความไลน์ผมเป็นไทม์ไลน์หลังเกิดเหตุแล้วก็มีสายโทรเข้ามาใช่ไหมว่าเจอพี่กวางแล้วนะอยู่ที่โรงพยาบาลนะเขาแจ้งชื่อแล้วครับ
1: ครับ
2: อันนี้คือแต่พอมารู้อีกทีก็คือว่าพี่กวางก็อยู่ข้างในร้านเขาไม่ได้ออกมา
1: ครับ
2: ครับก็คือสื่อสารกันผิดพลาดครับแล้วก็ตอนที่แบบว่าแล้วตอนก็แล้วก็เราก็กลับมานั่งที่หลังเราก็กลับมานั่งที่หลังร้านนะครับแล้วก็มีนักข่าวมาถามไอซ์อะไรเงี้ยแล้วก็มีกู้ภัยโทรมาถามเด็กเชียร์เบียร์ใช่ไหมเด็กเชียร์เบียร์ครับเขาบอกว่าเขาก็แทงเคสดินอ่ะเป็นดำไปแล้วครับครับแล้วก็พอมารู้อีกทีก็มีพี่ของดินอ่ะคือเป็นอาสากู้ภัยเหมือนกันมาเดินเรื่องอะไรครับตอนนี้บอกว่ายังไม่เจอร่างเลยครับ
0: อันนี้เขาจะเป็นคนประสานกับพี่กู้ภัยชื่อพี่อะไรพี่เอกราช
2: พี่เอกราช
0: ที่เขาบอกว่าเขาอยู่ปอเด็กตึ้ง
2: เป็นอาสา
1: ครับ
0: เป็นอาสาปอเด็กตึ้งเขาก็จะคอยประสานงานแล้วก็โทรมาหาพวกผมเนี่ยแต่ว่าหลักๆก็จะให้แบงค์เป็นคนคุยกับพี่เขา
1: ครับ
0: เพราะว่าโทรศัพท์เขาโทรมาหาผมเยอะมากในเมื่อคืนนะครับทั้งนักข่าวด้วยทั้งอะไรด้วยครับ
1: ครับไอซ์ครับคือขออนุญาตถามแบบนี้คือเพื่อนๆที่อยู่ในวงทั้งหมด11คนเนี่ยคือตัวดินนะตอนนี้ก
2: ็ยังไม่เจอ
1: ไม่เจออย่างเงี้ย
0: ตอนนี้ยังครับแต่คือแม่เขาเพิ่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจก็ยังไม่เจอก็กำลังไปอีกโรงพยาบาลนึงครับแต่ที่เมื่อกี้ไปที่ลาดพร้าวแล้วเขาบอกว่าไม่เจอ
1: ต้องไม่เจอ
0: ครับ
1: คือแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ใน10กว่าคนที่เขามีการพิสูจน์อัตลักษณ์ใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: ก็ยังไม่ใช่ด้วย
0: ครับ
1: แต่หายไป
0: ใช่ครับ
3: คือต้องบอกกับพี่หนุ่มนิดนึงตอนที่ผมคุยกับทางคุณบอยครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่คุณบอยเล่าให้ฟังครับคุณบอยอาจจะยังไม่เล่าตรงส่วนภาคนี้ก็คือว่าคุณบอยตอนเข้าไปเนี่ยคือข้างในเนี่ยขออนุญาตเอ่ยถึงผู้เสียชีวิตนะครับก็คือว่าจะเป็นลักษณะที่ไหม้เลยครับไหม้แล้วมองไม่เห็นว่าเป็นใครครับแล้วมันมีความแบบ
4: ผมไม่มีเสื้อผ้าไม่มี
3: สีตัวสีขาวเนี่ยครับ
4: แบบพอผมไปจับมาอย่างเงี้ยฮะคือแบบว่าเลือดกับเนื้อฮะติดแบบติด
5: ไม่เป็นไร
3: ครับ
5: ก็คือเราก็พยายามที่จะช่วยแต่ว่าคือพูดง่ายๆคือเรามองไม่รู้เป็นใคร
4: แล้วใช่ครับเห็นแต่มือที่แบบคอยยื่นออกมาแบบแค่นั้นละแข็งหมดแล้วครับ
3: ครับ
0: เพื่อนผมก็โดนคอกทั้งตัวร้องแบบว่าทรมานนะครับ
1: ครับ
0: ร้องทรมานแล้วก็ตอนนี้ก็ที่อัปเดตอาการก็ปอดรั่วกระดูกซี่โครงหักก็ยังอยู่ในห้อง ICU อยู่ครับ
1: ครับผมขออนุญาตถามแบบนี้นิดนึงถามทางฝั่งของตัวพี่ดำแล้วกัน
4: ครับ
1: พี่ดำตอนพี่ดำลงพื้นที่ไปเนี่ยข้างในมันเป็นยังไงบ้างแล้วส่วนใหญ่ไปเจอผู้เสียชีวิตอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
4: คืองี้ก็ตอนลงพื้นที่ไปนะครับก็ได้สั่งทีมไปก็คือเขาร่วมกับทีมสภ.กทม.นี่แหละ
1: ครับ
4: ก็เข้าไปค้นหานะครับได้รับแจ้งว่าตรงห้องน้ำเนี่ยทับกันเยอะมากนะครับแล้วก็จากการด้วยพิสูจน์นะครับก็พบว่าขาดอากาศหายใจส่วนใหญ
1: ่ขาดอากาศหายใจส่วนใหญ่
4: ใช่จะไม่ไหม้จะไม่อะไรครับเป็นปกติ
1: คือขอโทษนะครับคือมีบุคคลที่ถูกไฟไหม้ตามร่างกายเนี่ยแล้วเสียชีวิตเนี่ยหลายรายไหมฮะ
4: คือที่ไหม้เยี่ยมเลยนะไม่แค่รายสองรายนะครับ
1: โอเค
4: แต่ที่คุณบอยพูดถึงเนี่ยน่าจะนำส่งโรงพยาบาลก่อนที่เจ้าที่มูลที่เลยจะถึงหรือว่าต้นเหตุแรกๆเลยเขาจะมูฟออกกัน
6: เพราะตอนนั้นที่ผมเข้าไปคือผมกับเสื้อผ้าเนี่ยครับ
4: นั่นแหละ
6: ไม่มี
1: อันนั้นอาจจะยังไม่ได้เสียชีวิตด้วย
4: ใช่ใช่อาจจะเป็นตอนแรกๆครับ
1: อาจจะเป็นผู้เจ็บผู้บาดเจ็บ 22รายสีแดง
4: ถูกครับ
3: สีแดงครับที่มาตรงเกาะกลางอะครับก็คือ

0: ที่เขาหลุดออกมาแล้วก็เสื้อผ้าไม่มีครับ
1: แล้วก็ได้ยาพลเมืองดีน่าจะเอาไปก่อน
2: แต่ถ้าเกิดว่าจะเสียชีวิตจริงๆเนี่ยจากที่มีการไปดูกันแล้วเนี่ย2รายถึง3รายไม่น่าจะเกินนี
1: ้ไม่เกินนี้นอกเสื้อผ้าครบได้ครบหมด
2: นอกนั้นก็คือขาดอากาศหายใจ
1: ครับ
2: โอ้โห
1: รักควันแล้วก็ดำดำคือดำควันนะครับ
2: ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดจะถามว่าในเนี้ยช่องทางการที่จะหนีหรือจะแบบหลบนี่มันยากมากเลยอย่างนั้นใช่ไหมมันยังไงฮะ
3: ยากครับถ้ายิ่งไฟมันดับด้วยแล้วคือเราก็จะไม่เห็นทางออกถ้าเราแบบว่าไม่รู้ทางหรือว่าไม่รู้ทิศทางอะครับคือถ้าผมตอนที่ผมวิ่งออกเนี่ยผมก็จะวิ่งไปทางฝั่งนู้นแต่ถ้าเกิดว่าออกทางด้านหลังอะฮะประตูด้านหลังที่เป็นตรงครัว
2: ครับ
3: กับตรงห้องน้ำเนี่ยครับตัวห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีโต๊ะขายลูกอมอยู่ตึงตั้งขวาง
2: ตรงไหนฮะ
3: ตรง
2: ถ้าชี้นี้มันจะมีตรงจุดไหม
3: ตรงนี้ครับ
4: ห้องน้ำ
3: เดี๋ยวห้องน้ำ
1: นี่ล่าง
2: ห้องน้ำนี
3: ่ขอโทษนะครับเนี่ยฮะก็คือพอตรงมาเข้าห้องน้ำเนี่ยครับพอเราเดินตรงมาปุ๊บห้องน้ำจะอยู่ขวามือใช่ไหมฮะประตูก็จะอยู่ซ้ายมือออก
2: ครับ
3: เขาก็จะมีโต๊ะแล้วตั้งขายลูกอมอะไรเงี้ยฮะให้กับคนที่มาเที่ยว
2: ซึ่งถ้าเกิดจะออกไปก็จะติดไอ้โต๊ะนี่แหละ
3: ติดใช่ครับติดคนที่เพราะว่าเขานั่งอยู่ตรงประตูพอดีตรงคนขาย
5: ประตู
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งเดี๋ยวเราลองดูภาพที่ตำรวจเขาไปดูตรงแถวจุดที่จะเป็นประ

0: เพราะว่าเขาน่าจะแบบว่ากลัวใครเข้าออกโดยที่แบบว่าอะไรเงี้ยฮะก็ให้เขา
1: หมายถึงว่ากลัวคนจะไม่จ่ายตังค์
0: อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขากลัวอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เขาก็จะปิดตรงนั้นไว้แล้วก็จะนั่งเลยนั่งตรงช่องระหว่างโต๊ะกับประตูเงี้ยฮะ
1: เรามีภาพนั้นไหมเดี๋ยวลองดูนะอันนี้มันด้านหน้าใช่ไหม
2: อ
1: ัน
2: นี้ข้างนอกครับ
1: อันนี้ข้างนอกด้านหน้าถูกป่ะ
0: ครับใช่ครับด้านหน้า
1: อันนี้ด้านหน้าที่ไฟมันพุ่งออกมาทางฝั่งนี้แต่มาดูด้านหลังอ่ะทีมงานลองดูดิมันมีช่องที่นายกไปดูอ่ะช่องที่นายกไปดูอ่ะ
0: ครับ
3: ที่ใส
1: ่ที
3: ่ใส่หัว
1: ใช่ไหมนี่อันนี้ถูกไหม
0: ใช่ครับ
3: โดนล็อกไว
1: ้เนี่ยฮะประตูนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นี่ห้องน้ำผู้ชายอยู่ขวามือ
0: ใช่ครับ
1: แล้วซ้ายมือเนี่ยเป็นประตูที่มันเปิดออกไปจะเป็นอะไร
0: เป็นลานจอดรถ
1: ลานจอดรถทางออกเลย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าประตูนี้เปิดเขาออกได้เลยหนีได้เลยนะ
0: ใช่ครับ
3: แต่เจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานว่ากลัวว่าคนจะไม่จ่ายตังค์ที่พี่คนที่พูดนะสันนิษฐานเฉยๆนะครับ
1: สันนิษฐานว่าในอดีตที่ผ่านมาถ้าเกิดเมาๆปุ๊บเดี๋ยวมันจะออกทางนี้ไปจะหนีไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยหรอ
3: สันนิษฐานไว้เขา
1: ก็เลยปิดล็อกไว้ไม่ให้เขาออกทางนี
3: ้เขาพูดไว้อย่างนั้นนะ
1: เนี่ยฮะ
3: แล้วนายกก็เลยใส่หัวครับ
1: แต่เขาปิดนี้มานานยังไง
0: ก็ทุกวันแหละครับที่ผมไปเล่นเพราะแต่ก่อนน่ะคือน้องผมในวงเนี่ยเวลาเขามากันน่ะบางทีเขาจะเปิดประตูเนี้ยแล้วก็จะเข้าไปชนกับพี่คนที่ขายลูกอมเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำเพราะจะได้ไม่ต้องเดินอ้อมอ่ะครับสมัยก่อน
1: เพราะฉะนั้นในนี้ถ้าจะเอากันจริงๆเลยเนี่ยทางเข้าทางออกมันมีกี่ทางที่มันสามารถเข้าออกได้จริงๆนะ
0: เอาถ้าเอาจริงๆคือ3ทางครับ
1: 3ทางคือประตูหน้า2ข้าง
0: ครับ
1: แล้วก็อีกอันนึงคือ
0: ตรงครัวตรงที่พนักงานเดินเข้ามาอย่างนักดนตรีก็ต้องเดินเข้าทางนั้นเพื่อที่เข้ามาทำงานตรงนั้น
1: ซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่พนักงานในร้านจะรู้เท่านั้น
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: พนักงานในร้านจะรู้เท่านั้นก็คือจุดนี้คุณผู้ชมครับคือจุดนี้
0: ใช่ครับ
1: จุดเนี้ยข้างหลังเนี้ยออกได้แต่ว่าเอาจริงคนที่ไปเที่ยวอยู่เนี้ย
0: ไม่รู้
1: หรอกว่าตรงนี้มันออกได้แต่ตรงนี้มันเป็นพนักงานกับทางฝั่งนักร้องเขาใช้ทั้งช่องทางนี
0: ้ครับ
1: เข้าออกจอดรถอยู่ข้างหลังไอ้นี่ข้างบนนี่เป็นถนนลาดพร้าวอย่างที่บอกไปนี่ประตูเข้าออกสองข้างเข้ามาปุ๊บเวทีอยู่ซ้ายมือเลยแล้วก็เป็นโถงอย่างนี้เลยเนี่ยนะฮะเป็นบาร์เล่าตรงนี้ก็จะเป็นทางออกแต่ทางนี้จริงๆก็ออกได
0: ้ครับ
1: คนวิ่งหนีไปในนี้ด้วยซ้ำแต่เชื่อว่าออกทางนี้ไม่ได้เพราะปิดอยู่ก็เลยไปกองอยู่ในห้องน้ำถูกไหม
0: หรืออาจจะเบียดกันเพราะว่าตอนนั้นไฟมันดับไปแล้วเพราะว่าคนที่ขายตรงนั้นนะครับเขาออกมาได้คนที่ขายลูกอมตรงนั้น
1: น
0: ่ะ
1: นี่อันนี้ข้างหลังใช่ไหม
0: ครับอันนี้ตรงช่องที่นักน้องตีเข้า
1: อันนี้น้องตีเข้าออก
0: ครับ
1: อันนี้นะ
0: ครับ
1: ที่หลังไอ้เคาน์เตอร์บาร์ไอ้บาร์เหล้า
0: ครับ
1: อันนี้อยู่หลังบาร์เหล้าแต่ถ้าเกิดอีกฝั่งนึงเนี่ยอันนั้นจะโดนล็อกไว
0: ้ครับ
1: เนี่ยนะครับแต่มันมีอันนึงนะฮะคุณผู้ชมซึ่งพอดีเมื่อเช้าผมเห็นทางคุณแจ็คศรีสุภางแกลงไว้นะฮะแกลงใน Instagram ของแกไว้มันจะเป็นเหตุการณ์เมื่อปีก่อนมีคนมาตูมไปคอมเมนต์เอาไว้บอกว่าโอ้โหทางเข้าออกแค่ไม่มีเลยอย่างนี้มันดูอันตรายถ้าเกิดอะไรขึ้น
2: ใน Google Review
1: นี่
2: ใช่ไหมครับ
1: มีทางเข้าออกทางเดียวเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน่ากลัวมากนี่นะปีนึงแล้วนะแล้วลงเบียร์มาตอบว่าไงฮะทางเข้าออกมี4ทางครับจะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทีมงานการและน้องๆในร้านสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับคำถามต้องย้อนกลับไปถามว่าคนที่พิมพ์เนี่ยมีทางเข้าออก4ทางมี4ทางจริงครับแต่ปิดตายไป1อีก1เนี่ยคนมาเที่ยวไม่ได้รู้คนรู้แค่ข้างหน้า2ทาง
4: ใช่
1: ถูกไหมพี่ดำ
4: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยไอ้คำว่า4ทางเนี่ย4ทางนี่คือรู้แค่2นะปิดตายไป1อีก1คนไปเที่ยวไม่รู้ลูกค้าไม่รู้แน่ๆแล้วยังบอกด้วยนะว่าจะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีคนเปิดไหมไม่มีเนี่ยนะฮะทีมงานการและน้องๆในร้านสามารถแก้ไขปัญหาได้แก้ได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้เนี่ยฮะอันนี้มันก็บ่งบอกว่าเมื่อปีก่อนมีคนไปเตือนแล้วมีคนไปเตือนแล้วแต่กลับมาตอบแบบนี้ไม่คิดหาวิธีแก้ไขตามที่มีคนเคยไปคอมเมนต์เอาไว้มันก็เป็นอะไรที่มันบอกเราได้เหมือนกันในบางเรื่องนะครับเอาพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังไม่จบครับเดี๋ยวมาฟังทางฝั่งพี่ดำแล้วก็ทางฝั่งของตัวดับเพลิงที่

0: พี่ลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมพี่เมื่อวานนี้ไปดับเพลิงนะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวคุยกับมะตูมด้วยเพราะมะตูมเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เคยถูกชวนให้เป็นหุ้นร้านนี
1: ้ใช่ครับ
0: แล้วเคยไปดูร้านนี้ตั้งแต่แรก
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเปิดภาพมะตูมให้ดูหน่อยวันที่มะตูมไปดูร้านนี้ตั้งแต่เดย์แรกเลยที่มันเขาเริ่มทำมาเนี่ยว่าภายในร้านเป็นแบบนี้คุณผู้ชมดูฮะขอดูข้างในครับนี่ฮะนี่คือร้านตั้งแต่ก่อนที่จะทำมะตูมเคยไปดูมาแล้ว เนี่ยฮะแล้วทั้งข้างหลังมะตูมทั้งฝั่งนู้นอะที่เป็นช่องๆน่ะคือถนนลาดพร้าว
1: ใช่ครับที่ตรงที่ตุ้มยืนอยู่จะเป็นหน้าบาร์บาน้ำ
0: หน้าบาน้ำนะ
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆมันไม่ได้ลึกมากอะเนี่ย
1: ไม่หมายถึงอะไร
0: จากประตูริมถนนไปประตูหลังเนี่ย
1: ตุ้มเหมือนประมาณนี้เลยพี่หนุ่มสตูดิโอนี้แหละประมาณเนี้ยจริงๆไม่ได้ไกลกันม
0: าก
1: คือถ้าเป็นตุ้มสูง190อ่ะตุ้มประมาณ349ตุ้มไปถึงได้แต่ว่ามันมีโต๊ะไงครับ
0: โต๊ะมันเรียงเต็มไปหมดเลยนะ
1: ถ้ามองอย่างนี้ร้านมันโล่งอย่างพี่หนุ่มมันยังไม่มีการก่อสร้างมันก็จะดูโล่งแต่ในความเป็นจริงพอมันมีโต๊ะครับมันง่ายอย่างนั้นครับ
0: โอเคนะฮะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรินโนตัวยาลอราทาดีลอรินโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
2: มิวเอ็กซ์ The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
4: ่รอบเนี้ยลองของใหม
5: ่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสลัดและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar กับ Hell's Blue Boy อร่อยเหมือนเดิม Hell's Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
6: เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์คุณภาพดีและราคาต้องคุ้มค่าเลือกเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่91งานเดียวยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์18-26 กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
7: คุณนราธรคุณภูมิ
8: เข้าไปในไข่มุก

0: รังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ผมไปแต่งงานมาครับ
3: แต่งงาน
2: มาพอดีเลย
4: ตรี
2: สสิ
5: ยังไงวันนี้คุณก็ต้องจัดการพวกมันให้ได้ถ้าจะกระจายไปสืบหาคนที่ขายตัดราคาเราว่ามันเป็นใครตายซะเถอะมึง
4: คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐานไฟเก
0: ่
4: า
0: ตรีคืนนี้20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียอะดรีนาลีน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นชนิดเม็ดมีเฟอร์ซันแทมีอนุพันธ์วิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโทไทนินสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะดรีนาลีน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC KAUV Airy Moist Soft Serum SPF 50+ PA 4+ Vitaday Astaxanthin 6 มิลลิกรัม

0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับพี่เอ็กซ์ครับเมื่อวานนี้พี่ได้รับแจ้งเหตุอะไรยังไงบ้างครับ
1: รับแจ้งเหตุก็ห้าทุ่มก็ประมาณ5ทุ่มเกือบจากเที่ยงคืนแล้วเนาะ
0: ครับ
1: 5ทุ่ม57นาทีเนี่ยจริงๆแล้วก็ในส่วนของสถานีดับเพลิงสุทธิสารเนี่ยเขาเป็นพื้นที่นะครับผมเองอยู่พระโขนงนะครับแต่ก็มาช่วยสนับสนุนแล้วคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มาเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับไม่นานคือ5นาทีแค่นั้นเองนะ5นาทีลักษณะของไฟเป็นพฤติกรรมที่แบบมันโหมละนะครับมันโหมเนี่ยคือเป็นลักษณะที่มันเกินกว่าไอ้สิ่งลิมิตที่นักดับเพลิงถ้าประเมินจริงนักดับเพลิงเนี่ยจะเข้าไม่ได้แล้ว
0: เข้าไม่ได้เลยพี่
1: ครับเข้าไม่ได้คือถ้าเกิดเห็นลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่านักดับเพลิงนั้นจะไม่เข้านะครับนักดับเพลิงจริงแล้วมีอุปกรณ์ความปลอดภัยอยู่แต่ก็ต้องมาดูก่อนว่าณตอนนี้ข้อมูลแรกเลยคือข้อมูลที่มีคนเจ็บไหมยังไม่มีข้อมูลเลยคนเจ็บยังไม่มีใครให้ข้อมูลเลยนะครับนะตอนนั้นเนี่ยในทีมงานชุดแรกเนี่ยเป็นทีมงานที่เขาไปสเกาต์หน้าไปเรื่องของการรับรู้เหตุทั้งหมดนะครับแล้วก็แจ้งข้อมูลเพื่อสนับสนุนของผมเนี่ยจะเป็นทีมประมาณชุดที่3แล้วแต่เป็นหัวหน้าชุดหรือหัวหน้าทีมนะครับที่เข้าไปจัดการอันนี้ก็เป็นมุมนึงที่เราเห็นว่าเปลวไฟนะครับจากภาพเนี่ยมันมีพฤติกรรมแปลกๆซึ่งเรากำลังจะคุยในภาษานักดับเพลิงให้ฟังนะครับประมาณนี
0: ้ตอนที่พี่ไปถึงนั่นคือไฟมันยังคงนั่นอยู่ไหมพ
1: ี่ไฟก็ยังไหม้อยู่ในจุดที่ข้างในแต่มันเป็นลักษณะการโซมเหลือแค่กลุ่มควันที่หลงเหลืออยู่แค่นั้นเองไฟโซมนี่คือไฟเนี่ยที่มีลักษณะของการเผาไหม้จากจุดที่มันเขาเรียกว่าจุดวาบไฟลักษณะที
0: ่จุดอะไรนะพี่
1: จุดวาบไฟ
0: วาบไฟ
1: วาบไฟเมื่อกี้วุบทีเดียวเนี่ยนะครับวุบนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับมันก็คือพฤติกรรมของควันที่มีการสะสมของกลุ่มแก๊สฝุ่นระเบิดนะครับหรือฝุ่นพวกคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มันยังเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยแล้วพอเวลามันยกตัวขึ้นนะครับมันลอยอยู่ในชั้นเพดานพอมันลอยชั้นเพดานปุ๊บมันต้องการที่จะให้ตัวเองนั้นมีพลังงานกลายเป็นแสงสว่างก็คือเปลวไฟคราวนี้พอมันเกิดปรากฏการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นความร้อนถึงได้นะครับปรากฏการณ์ตรงนั้นอาจจะมีการเหนี่ยวนำจากต้นเพลิงประกายไฟอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของแก๊สอิกเนชันหรือกลุ่มแก๊สที่ติดไฟได้
0: คร
1: ับ ไอ้ตัวนี้เป็นตามภาพเมื่อกี้คือลักษณะเปลวไฟที่เกิดขึ้นคือมันเป็นเปลวไฟที่ขึ้นข้างบนฮะ
0: มัน
1: ไม่มันพุ่งข้างบน
0: มันพุ่งมันไม่ได้อยู่ข้างล่างมันพุ่งอย่างเงี้ยลอย
1: พุ่งข้างบน
0: ทีมงานเราเปิดดูอีกทีสิลอยที่พุ่งออกมา
1: เรามองอย่างเงี้ยว่าพฤติกรรมที่ไฟพุ่งข้างบนเนี่ยเป็นพฤติกรรมเหมือนกับเดี๋ยวเราจะเทียบเคียงของคลิปที่ส่งให้อันน
0: ั้นเนี่ยนะฮะ
1: อันนี้คือเปลวไฟที่มันกำลังสร้างพลังงานตัวมันเองครับให้มีชีวิตเปลวไฟมันมีชีวิตนะครับ
0: เนี่ย
1: ครับตอนนี้คือมันกินอากาศเต็มที่ครับพอกินอากาศเต็มที่ปุ๊บเนี่ยควันจะน้อยมากสังเกตดูควันจะน้อยมากลายเป็นแสงสว่างนะครับกลายเป็นเปลวเพลิงนะรังสีความร้อนแผ่กระจายจุดตรงนี้เป็นจุดพีคที่ว่าต้นทางของการที่มีชีวิตของไฟนะครับมันอยู่เกือบเป็นพันนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้นะครับด้วยธรรมชาติของมันจริงแล้วเนี่ยสังเกตข้างในครับตอนนี้ผมเชื่อเลยครับว่ากระจกยังไม่แตก
2: ไม่แตกครับ
1: ตอนนี้ยังไม่แตก
0: นะไม่แตกใช่ไหมตอนบอยไป
1: กระจกยังไม่แตก
0: ไม่แตกนะ
1: กระจกยังไม่แตกคือการเก็บควันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่164ตารางเมตรนั้นก็คือตารางเมตรเนี่ยที่เป็นพื้นที
0: ่ในนั้นคือ164ตารางเมตร
1: ครับควันที่เต็มทุกพื้นที่นั้นเป็นควันที่สามารถทำให้เกิดการติดไฟได้แล้วควันทั้งหมดที่มีอยู่มันต้องการให้มีชีวิต
2: มาเป็นไฟนะครับ
1: นะฮะแล้วคนนี้เนี่ยลักษณะพฤติกรรมข้างตรงกลางเนี่ยเป็นตรงกลางที่มีโต๊ะแต่ตรงท้ายที่ห้องน้ำเนี่ยที่บอกเมื่อกี้ถามบอกว่าทำไมประชาชนหรือคนที่นะครับอยู่ในห้องน้ำมีแค่ขม่าวควันพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่มีเรื่องของรังสีความร้อนแผ่กระจาย
0: ครับ
1: แต่เป็นแค่ขม่าวควันแต่จุดที่มันต้องการที่จะมีเปลวไฟก็คือจุดทางออกก็คือทางเข้าทางออกของคนที่เขามาเที่ยวนะครับเนี่ยแหละคือตรงนี้เป็นสิ่งที่มีความร้อนมากที่สุดแล้วคนก็นึกถึงว่าเราจะต้องหนีออกทางไหนก็หนีออกทางนี้เลยฮะนะครับแต่พอหนีออกทางนี้ไม่ได้คนกลุ่มที่สองก็เห็นละหันละไปอยู่ในฝั่งด้านหลัง
0: พี่ผมถามพี่นิดนึงสิครับไอ้ที่เราเห็นไฟแบบนี้คือข้างในตัวอาคารอ่ะมันเป็นไฟหมดเลยไหม
1: มันเป็นควันก่อนฮะ
0: และไอ้ตอนที่ไฟพุ่งมามันเป็นไฟด้วยไหมหรือไม่มันจะเป็นแค่ตรงปากประตู
1: ปากประตูครับแต่ว่าปากประตูเนี่ยจะค่อยๆเริ่มกินเข้าไปฮะเดี๋ยวจะให้เห็นคลิปในเรื่องของตู้เวลานักดับเพลิงฝึกกันนะครับว่ามันจะเป็นอะไรบ้างนะครับแต่นี่คือพลังงานมันเยอะเขาเรียกว่ากลุ่มแก๊สที่มีเพียงพอเยอะมากเยอะเยอะเต็มทุกพื้นที่ฮะ
0: ครับทีเนี้ยถ้างั้นผมถามถึงสาเหตุนิดหนึ่งพี่เท่าที่พี่ทราบสาเหตุมันเกิดจากอะไรคัตเอาท์ตามที่ทางฝั่งของตัวไอซ์บอกหรือเปล่า
1: จุดต้นทางนี้ขออนุญาตในส่วนของพิสูจน์หลักฐานเขาดำเนินการตรวจสอบให้มันชัดเจนก่อนนะคร
0: ับ
1: แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันกระตุ้นทำให้ควันมันติดไฟเนี่ยโอเคมันก็ต้องมีความร้อนนะครับออกซิเจนนะครับที่มันจะเกิดขึ้นมันก็มีแน่นอนครับจากประตูที่มันเข้าใช่ไหมฮะความร้อนที่มันมีอยู่มันเพียงพอก็คือควันที่มันเกิดขึ้นจากการสปาร์กนะครับและมีควันเกิดขึ้นและควันตรงนี้มันออกมาจะเป็นฟอง

0: น้ำเงี้ย
1: โอ้โห
0: พอเป็นฟองน้ำมันก็ไปไวกันแล้วไปสะสมอยู่นะครับบวกกับความมืดที่มันเกิดขึ้นได้คือไฟดับนะครับมันก็ทำให้ความมืดทั้งหมดเป็นปรากฏการณ์ของการเก็บควันไว้ด้วยนะครับคนก็มองไม่เห็น
1: เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าคือในร้านเนี่ยเขาบุกฟองน้ำไว้ทีมการฟองน้ำขึ้นให้ดูนะฮะเป็นฟองน้ำลักษณะนี้คุณผู้ชมครับบุกทั้งร้านตามกำแพงด้านข้างเนี่ยบุกหมดแล้วด้านบน
0: ด้วย
1: นะฮะบนฝ้าเนี่ยบุกทั้งหมดนะคือตูมฮะจากที่เรายืนขึ้นไปบนฝ้านี่มันสูงไหม
2: ไม่เท่าไหร่ครับไม่ได้สูงเท่านี้ครับก็น่าจะประมาณ
1: ตูมสูง
2: 193ครับ
1: 193มันก็ถ้าเอื้อมมืออีกไม่ถึงอีกหน่อยก็ถึงแล้ว
2: คือถ้าตูมยืนบนเก้าอี
1: ้ถึงเลย
2: ก็อาจจะถึงเพราะว่าจริงๆไซต์โต๊ะที่ร้านจะค่อนข้างเตี้ยเพราะจะทำให้ข้างบนมันดูโปร่งแต่จริงๆเพดานไม่ได้สูง
1: ไม่ได้สูงและข้างบนก็คือจะบุเป็นโฟมทั้งหมดเลย
2: ข้างบนเป็นถ้าจำไม่ผิดนะครับใช่ครับ
1: เป็นโฟมใช่ไหม
3: ครับ
1: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไอ้คัทเอาท์มันบึ๊บขึ้นมาเนี่ย
2: นี่ของนี่คือวันแรกที่ตรงไปเห็น
1: อันนี้วันแรกที่ก่อสร้างเลยนะ
2: ที่ยังไม่ได้มีทางห้องน้ำไม่ได้มีเคาน์เตอร์ไม่มีอะไรเลยเป็นที่เพิ่งเซ็งต่อมาเลยครับ
1: ครับผมเป็นภาพใหญ่หน่อยทีมงาน
2: ฮะนี่ฮะนี่เวที
1: อันนี้เวทีนี่ใช่ไหมนี่เวทีใช่ไหม
2: เวทีกระบะทรายแล้วนี่ใช่ตรงนั้นเป็นประตูทางเข้าฝั่งนี้คือประตูทางเข้าส่วนไอ้ที่มันเป็นกำแพงเปิดนั่นแหละนั่นแหละครับคือโซนห้องน้ำแล้วเป็นประตู
1: ที่จะต้องหนีออกทางนั้น
2: และเป็นประตูหนีไฟที่ปิดตาย
1: โอเคคือผู้ชมครับคือภาพนี้นะฮะมันเห็นอะไรหลายอย่างคือซ้ายมือของผู้ชมเลยนะจากเฟรมนะซ้ายมือของผู้ชมนะฮะอันนั้นเนี่ยมันคือถนนลาดพร้าวและเป็นหน้าต่างทั้งหมดและมีประตูอยู่ริมนู้นแล้วก็ด้านท้ายนะฮะอยู่ซ้ายมือเวทีเนี้ยคือถ้าคุณเข้าจากถนนลาดพร้าวปุ๊บคุณมองขวาปุ๊บคุณเจอเลยเวทีนี้
2: ใช่
1: อันนี้ถูกไหมฮะเวทีนี้นะแล้วที่คุณมะตูมก็บอกสุดทางขวามือขวาเฟรมตรงนู้นนะที่มีคนอยู่นู้นไหนนะขวามือนั่นนะอันนั้นน่ะคือห้องน้ำแล้วก็จะเป็นทางออกข้างหลังที่ทางนายกเขาไปยืนดูอยู่แล้วก็ถามว่าประตูนี้ทำไมถึงปิดตาย
3: ครับ
1: เนี่ยฮะเนี่ยอันนี้เห็นชัดมากขึ้นน่ะที่คนยืนอยู่ทางแดงๆทางฝั่งนู้นน่ะทางออกนู้นเนี่ยครับแล้วคือข้างบนเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ยังไม่ติดฟ้า
2: อันนี้ยังไม่ได้ติดฟ้าไม่ติดไฟไม่ได้ติดอะไรเลยครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวต้องมาคุยกับตูมเยอะเจ้าของเป็นใครอะไรยังไงเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเคยเปิดร้านชื่อไอซาเล้งแล้วก็ไฟไหม้ด้วยเหมือนกัน
2: อันนี้ตูมเพิ่งทราบจากข่าววันนี้เหมือนกัน
1: โอเคแต่เห็นบอกตัวเจ้าของร้านสาหัสเหมือนกันเป็นเคสแดงเหมือนกัน
3: น่าจะเคสแดงครับเพราะว่าเห็นเขาออกมาทำแผลอยู่เหมือนกัน
4: เขาบอกว่าโดนไฟคอกครับ
1: นะครับโอ้โหเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวคืนเวลานี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันกับทางฝั่งของตัวพี่ดำแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะฮะเรื่องของแบล็กดาร์ฟ
0: ครับ
1: แบล็กดาร์ฟว่าแบบมันความรุนแรงมันขนาดไหนเดี๋ยวคุยกับมะตูมนะฮะมะตูมนี่เป็นหนึ่งในคนที่เคยจะทำร้านนี้นะครับแล้วตอนแรกมันไม่ได้ชื่อนี้ด้วย
2: จริงหมายถึงว่าตอนที่มาเซ็งเขาคนละชื่อครับมันเป็นชื่อมาแต่จริงๆไม่ใช่โรงเบียร์ครับจริงๆร้านชื่อณลาดพร้าวครับ
1: ชื่อร้านณลาดพร้าว
2: ใช่คร
1: ับได้โรงเบียร์มาจากไหน
2: อันนี้ตูมออกมาแล้วไม่รู้แล้ว
1: ไม่เกี่ยวแล้วแต่เมื่อก่อนชื่อณลาดพร้าวเฉยๆ
2: ใช่ครับ
1: พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พบกับไลโอนะครับกับคุณหนุ่มกรรชัยครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: วันนี้ใครที่มีปัญหาเส้นผมพี่หนุ่มมีเคล็ดลับและโปรดีๆมาฝากค่ะสวัสดีพี่หนุ่มค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับพี่หมวยครับสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าใครก็ตามแต่นะครับที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเส้นผมนะครับแนะนำนะครับให้ลองเซตดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของไลโอนะครับต้องบอกนะครับว่าด้วยคุณภาพเนี่ยคุณมั่นใจได้นะครับว่าผมเองเนี่ยไปตรวจโรงงานเองทุกขั้นตอนจริงๆนะครับแล้วที่สำคัญผมเองก็ใช้เองด้วย
5: ค่ะ
6: เพลย์ของเรานี่นะครับแฮชชนิกของไลโอนะครับก็ผ่านการประเมินประสิทธิภาพนะครับจากสถาบันสปรินคอนโทรลแล้วนะครับสามารถทำให้เส้นผมแลดูหนาหลังใช้อย่างต่อเนื่อง 4-12 สัปดาห์นะครับใช้ง่ายมากคือบางคนคิดว่าหลังสระผมแล้วค่อยฉีดไม่จำเป็นนะฮะคุณสามารถฉีดได้เลยฉีดตอนไหนก็ได้ที่คุณอยากจะฉีดอย่างผมเองเนี่ยก็จะพ่นปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็นวดอย่างเงี้ยนะฮะทั้งแฮร์โทนิกเนี่ยนะครับแชมพูแล้วก็ครีมนวดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของไลโอทุกตัวเนี่ยใช้สารสกัดที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีวิตามินด้วยนะครับไม่มีสารพาราเบนแอลกอฮอล์ SLS นะครับที่ไปก่อให้เกิดการระคายเคืองบนหนังศีรษะเหมาะมากๆนะครับกับคนที่ทำสีผมยืดดัดใดหนีผมหรือว่าคนที่ระคายเคืองนะครับจากการใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของเคมีนะครับคือตัวพี่เองเนี่ยปัจจุบันพี่หมวยคุณผู้ชมผม57แล้วน
5: ะ
6: แต่ผมดูสิหนายาวนะที่สำคัญที่สุด

0: นไว้ผมยาวพี่หมวยก็รู้ว่า
1: ผมจะร่วง
0: แต่ของพี่พอใช้ไลโอแล้วพี่มั่นใจว่าเออมันไม่ร่วงพี่ก็เลยแฮปปี้ก็เลยไว้ผมยาวได้เลยนะครับมาทำให้บุคลิกเราดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็มั่นใจนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดคุณใช้เนี่ยนะฮะคุณใช้ไลโอแฮโทนิกจำเป็นนะครับที่คุณต้องใช้แชมพูด้วยแล้วก็ต้องใช้ครีมนวดของไลโอควบคู่กันไปด้วยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรายกมาทั้งแพ็คเลยนะครับวันนี้พิเศษจริงๆนะครับเป็นแฮทโทนิก2ขวดแบบนี้นะครับปกติแล้วนะครับราคานะครับ 2,580 บาทแต่วันนี้คุณไม่ต้องจ่ายถึง 2,180 นะคุณจ่ายแค่990บาทคุณได้ไป2ขวดแบบนี้เลยนะครับไม่พอนะฮะแถมไม่ฟรีอีกครับมีแชมพูให้อีก2ขวด
1: ค่ะ
0: ไม่พอครับอย่างที่บอกอยากให้ใช้เป็นเซตก็เอาครีมนวดไปอีก2ขวดซื้อ2แถมไปอีก4รวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ 3,340 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายคุณจ่าย990บาทจ่ายมาแบงค์พันหนึ่งใบมีทอนกลับไป10บาทวันนี้เนี่ยนะครับคือเป็นโปรแฟลชเซลล
1: ์
0: นะฮะก็คือให้ถึงแค่จบรายการนะครับก็คือเหมือนกับแวบแล้วจบเลย
1: โอ้ย
0: แบบนั้นเลยจบรายการช่วงออนไลน
1: ์โอ้มีเวลาอีกค่ะ
0: อ๋อจบรายการเราเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: ก็นานนะ
1: ก็ดีค่ะ
0: คนก็จะซื้อเยอะแล้วก็จะขาดทุนนะ
1: ก็ดีค่ะพี่หนุ่มค่ะ
0: 990นี่นะฮะกดด่วนตอนนี้นะครับ023009000หรือว่า309,000นะฮะ03หรือ LINE แอดนะฮะมีแอดนำหน้านะครับแอดไลโอช็อปนะครับหรือคุณจะสแกน QR โค้ดด้านหน้าจอตอนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าแอด LINE ไปแล้วเนี่ยนะฮะกรุณาทักมาหน่อยนะฮะเราจะได้รู้ว่าคุณติดต่อเรามาแล้วนะครับต้องบอกงี้นะครับว่ามีผู้ใช้จริงอีกหลายคนนะครับที่ชอบไลโอนะครับหลายคนมีปัญหาเรื่องเส้นผมนะครับคือเรียกว่าขาดความมั่นใจพอได้ลองใช้เซตไลโอแล้วโอ้โหเขาแฮปปี้มากเลยนะฮะหลายคนก็ส่งข้อความมาบอกผลลัพธ์ด้วยนะครับแล้วก็ความประทับใจแล้วจะบอกให้ฟังนะครับว่าวันนี้เรามีแจกของรางวัลด้วยพี่หมวย
1: นะคะ
0: ในนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเห็นไหมฮะตรงนี้เป็น QR code คุณไปขูดตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็สแกน QR code นะครับไลโอแจกยิ่งใหญ่เลยนะฮะอ่ะดูข้างหน้าเลยนะครับเรามี iPad มีรถมอเตอร์ไซค์นะครับ iPhone เนี่ยนะครับรอลุ้นได้เลยนะครับสแกนลงทะเบียนผ่านมือถือเลยนะครับสแกนตรงนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ยังมีรางวัลอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึง20กุมภาพันธ์70นี่นะครับเอ้าด่วนตอนนี้นะครับ990บาท 1,000 มีทอนนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นด่วนตอนนี้ที่309,000นะฮะ023,900,000 023,900,000หรือแอดไลโอช็อปนะครับสแกนโค้ดด้านหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับ
1: ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ระซิบ
1: สวัสดีค่ะพบกับไก่วรายุทธในบางกอกกระซิบกระซิบกระซิบนะคะและวันนี้เจอกับไก่ในงานภูเก็ตซิตี้พายนะครับในชุดเรนโบว์สวอลเล
0: คสวยสนุก
2: สวัสดีค่ะผู้ชมข่าวดีพบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบกระซิบกระซิบพี่ไก่วรายุทธสวยมากกับงานภูเก็ตซิตี้พาย2026ค่ะบอกเลยว่าขบวนเนี่ยอลังการมากดาราเยอะมากแต่ละคนมีคอนเซ็ปต์ในชุดอะไรบ้างตามสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
3: งานยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานพรายระดับโลก
2: อลังการมากนะกับภูเก็ตซิตี้พายนะ2026ปีนี้มาในคอนเซ็ปต์เลยครับ
4: We are one ครับรวมกันเป็นหนึ่ง
2: ถือว่าเป็นหับระดับโลกจริงๆเลิศมากสิ่งที่พี่อยากให้พรายมาเป็นที่รู้จักหรือจดจำเนี่ยคืออะไรความเท่าเทียมหรือว่าความสุขหรือว่าสิ่งที่ทุกคนมารวมกันเป็นหนึ่ง
4: ที่น้องพูดมาถูกทุกข้อนะครับมีความสุขรวมกันและรวมกันเป็นหนึ่ง
2: พี่เกมสุดท้ายแล้วพี่ไก่สวยไหมวันนี
4: ้โอ้ยไม่รู้จะพูดคำว่าสวยไม่รู้มันจะเปืองยอยักษ์มากๆสวยมากๆ
2: พี่ไก่ครับเป็นไงบ้างภูเก็ตซิตี้พรายมันปีนี
1: ้โอ้คนเยอะกับปีที่แล้วนะคะแล้วก็ดีใจว่าคนภูเก็ตเนี่ยยังให้การต้อนรับไก่วรายุทธเหมือนเดิมเป็นอย่างดี
2: สุดยอดแล้วต้องถามก่อนชุดนี้ทำมานานไหมพี่ออกแบบเองด้วยนี
1: ่ออกแบบเองแล้วก็บอกให้น้องตัดเย็บให้
2: พี่ไก่อยากชวนคนให้มาภูเก็ตยังไงบ้าง
1: ไก่ว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเป็นเมืองที่น่าค้นหามีอะไรซอกอะไรแทรกอีกเยอะเลยค่ะ
2: โอ้แฟนๆเยอะมากดีใจไหมจนแฟนเยอะมาก
1: ดีใจค่ะ
2: โอ้โหดีใจลูกได้เลยลูกได้เลยปังมากถ่ายรูปด้วยค่ะนี่ครั้งแรกปะคะงานพาย
1: โอ้ยงานพายครั้งที่2แต่ครั้งแรกที่มาไม่ได้เดินเลยมันยิ่งใหญ่มากเลย
2: เจอชุดพี่ไก่ไปแล้วรู้สึกไงบ้าง
1: ชุดพี่ไก่นี่เรียกว่าอารังมากๆเลยนะคะคนนี้ใครนะ
2: ภูเก็ตจัดงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพื่อให้เป็นหับอ่ะพี่ก้อง
1: ดีมากต้องบอกว่าพี่คิมกับพี่กบถือว่าเป็นการที่จัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภูเก็ตนะ
2: เลิศอาหาร

0: ร่อยบรรยากาศดีแต่อย่างดีมากๆอร่อยมากจัง
1: Excuse me. Who's that?
2: Online data tracker follows me everywhere I browse.

0: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพคั่วอย่างพิถีพิถันเนียนนุ่มหอมละมุนอย่างมีมิติดื่มด่ำให้ทุกก้าวในชีวิตกับเนสกาแฟโก
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
4: บางกอกก็สิกระซิบ
5: สดทุกปีแล้วไม่มีดรอปกับงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026
6: โอ้โหต้องบอกเลยว่าลามไลท์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่สนับสนุนงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์ในปีนี
7: ้ทุกปีเราจะจัดต้อนรับแบบนี้นะคะด้านหน้าลามไลท์ภูเก็ตเลยนะคะ
6: สุดยอดมากรู้สึกไงบ้างคะที่เราเป็นชาวภูเก็ตแล้วแบบจังหวัดเราเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งโลก
7: จริงๆภูมิใจมากเลยค่ะภูเก็ตนะคะทุกคนเวลคัมเราทุกคนแบบเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะเพศไหนชาติไหนหรือว่าศาสนาใดๆก็ตาม
6: สุดยอดมากขอบคุณคุณเตยมากค่ะสวยมากนี่ขนาดไปเดินพาเลทมาแล้วนะกลับเข้ามาหน้ายัง
8: เอือด
6: ไม่เอือดดิฉันเนี่ยเอือดแต่คุณ
7: เอือดค่ะไม่เอือด
6: ทำหน้าเวลาแบบเจอแฟนๆที่มาเรียกคุณทักทายพวกเขายังไงคะ
7: โอ้โห1นาที100ท่าได้ค่ะติดตามอยู่นะคะเอ้ยพี่อันนี้บทหนู
6: มาน้องมิเชลมาดีกว่า
9: วันนี้ก็คือแฮปปี้มากๆค่ะ
6: คุณจะตั้งชุดคอนเซ็ปต์ของคุณว่าอะไรดีคะ
9: 3 2 1พร้อมค่ะตอนนี้เราสองคนขาดแค่ไม้ดำก็ได้แต่ตึงตึงแต่ตึงแล้ว
6: สุดท้าย
9: จริงๆแม่เอ้ย
6: ต้องถามก่อนว่าภูเก็ตคุณมาคุณติดใจอะไรมากที่สุด
9: งั้นรวมอยู่ในคำเดียวเลยก็แล้วกัน
6: ว่าภูเก็ตอ่ะ
9: แม่แย่หมดเลยคือต้องบอกว่าทุกครั้งที่มาภูเก็ตเขาก็ยังมายืนส่งเสียงเชียร์ทุกครั้งกดชาเบลเรารู้สึกแบบโห
6: ดี
9: ใจมากๆขอน้องใจกรุงเทพแป๊บนึงนะคะ
10: ม
9: ัน
10: เป็นวายเป็นวัฒนธรรมของที่นี่ที่เรารู้สึกชอบแล้วก็แฮปปี้มากๆ
5: ความอลังการและลานตาภายในงานและยังไม่หมดแค่นี้ล่ะพรุ่งนี้เรามาต่อกันอีกจ้า
4: Peace.

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทยเท่านั้นค
3: ่
2: ะ
3: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
4: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
5: ครัวคุณต่อยยกครับ
6: บุกเซ็นทรัลชลบุรี
7: อร่อยเด็ดอร่อยดี
5: 10-16 กรกฎาคมนี้

0: พวกคุณต่อยยกครับ
1: เรียกว่าเสาร์นี้เต๋อจอยแท็กทีมตีตีป๋อเช็คอินร้านAll Day Diningย่านเอกมัยที่เดียวครบทั้งเบรคฟาสต์บรันช์ดินเนอร์ในบรรยากาศสุดโคซี่แล้วมาวัดความรู้ใจของตีตีป๋อมามีเตรียมยิ้มแก้มปริได้เลยค่ะ
2: ปากเหม็นแน่ๆ
3: เ
4: อี๋ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
0: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี

0: นี่ก็มีเรื่องราวเด็ดๆพูดกันในสตูอีกเช่นเคยนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกอะไรความจริงหลายๆท่านรู้แล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้ต้องขอโทษสำหรับท่านที่รู้แล้วแต่ท่านที่ยังไม่รู้ก็เป็นเรื่องสนุกเขาเรียกว่าถั่วเหลืองผิวดำหรือว่าถั่วเหลืองดำวันนี้จะมาพูดให้ฟัง
1: ครับถั่วเหลืองผิวดำหรือว่าถั่วเหลืองดำเนี่ยเป็นพันถั่วที่มีเปลือกสีดำเข้มนะครับแต่ภายในถั่วเนี่ยมักเป็นสีเขียวหรือสีเหลือง
2: นี่แบบนี้
0: นี่
1: แบบนี้คุณโก้นะครับแบบนี้นะครับมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับโดยเฉพาะโปรตีนจากพืชแล้วก็ใยอาหารเนี่ยเขาอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระชนิดแอนโทไซยานินเลยนะครับที่ทำให้เปลือกเนี่ยมีสีดำและช่วยป้องกันการอักเสบในร่างกายนะครับคุณผู้ชมถั่วชนิดนี้ครับได้รับความนิยมในประเทศแถบเอเชียตะวันออก
0: เช่น
1: ญี่ปุ่นครับ
0: เกาหลี
1: นิยมเกาหลีนิยมเวียดนามก็นิยมนะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยมีการปลูกแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะครับถั่วเหลืองดำเนี่ยครับเป็นโปรตีนพืชที่สมบูรณ์แบบมากนะครับเพราะมีกรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยครบถ้วนเลยเป็นพืชที่ไม่ได้มีการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับกากใยสูงครับช่วยให้คุณอิ่มนานระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยบำรุงระบบประสาทตับไตและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งครับถั่วเหลืองดำเนี่ยอุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานินนะครับมากกว่าถั่วเหลืองทั่วไปถึง4เท่าเลยนะฮะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระครับเขามีโปรตีนสูงแต่ไขมันเขาต่ำเลยนะครับทำให้คุณเนี่ยอิ่มนานระบบการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นครับจึงนิยมรับประทานเป็นอาหารสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักครับ มีสารไอโซฟลาโวนนะครับช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายโดยเฉพาะในวัยทองช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งที่เกี่ยวกับฮอร์โมนครับมีวิตามินอีแล้วก็วิตามินบีนะครับป้องกันผมงอกชะลอความเสื่อมของร่างกายมีแคลเซียมสูงครับช่วยบำรุงกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุนครับถั่วเหลืองผิวดำเนี่ยครับเขาจะมีรสชาติหวานแล้วก็มันเลยนะครับกว่าถั่วเหลืองทั่วไปนะครับควรนำไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ8ถึง12ชั่วโมงก่อนนำมาปรุงสุกนะครับการรับประทานสามารถนำถั่วเหลืองผิวดำเนี่ยต้มสุกผสมในน้ำสลัดทำน้ำเต้าหู้หรือซุปหรือทำถั่วกวนใส่ในไส้ขนมหรือนำไปหมักหรือทำเป็นแกงบวชก็ได้ครับ
0: คือเวลาที่พูดถึงจริงๆแล้วมันเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับคนวัยทองนี่ครับคือเพื่อให้คนที่เริ่มแก่แล้วนิดหนึ่งอยากบอกนิดหนึ่งก่อนว่าสมมติว่าท่านกินประมาณแค่นี้ปริมาณแค่นี้ท่านดูว่าอุ้ยนิดเดียวเองท่านเชื่อเลยเอาไปต้มเนี่ยเอาไปต้มตัวก่อนแล้วออกมากินมันอิ่มไปครึ่งท้องเลยฮะ
3: อิ
0: ่มไปเลยครึ่งท้อง
3: แล้
0: วข้อเดี๋ยวขออย่างนี้นี่แล้วข้อสำคัญจริงคืออะไรวะเวลาที่กินไอ้พวกนี้ไปเนี่ยเรื่องกระดูกพรุนก็ได้ใช่ไหมเรื่องโปรตีนก็ได
1: ้
0: ไขมันก็ต่ำเพราะฉะนั้นท่านอยากลดน้ำหนักแล้วมาหาตัวช่วยยังไงไอ้นี่คือตัวช่วยตัวหนึ่งใช่ไหมที่ช่วยได้คุณควรกินสักประมาณวันละ5กิโลไอ้ถั่วนี่นะคุณควรกินเยอะๆเลยนะมันจะได้ช่วยคุณเยอะ
1: แสดงว่า
0: เมื่อกี้คุณจะมาบอกว่าอะไรคุณเดินมาแล้วจะมาบอกว่าอะไร
3: หนูเอาขึ้นมาลองชิม
0: ว่ามันเป็นไง
3: หวาน
0: แต่ว่าอย่าลืมนะฮะก่อนที่จะมาต้มอย่างเงี้ยต้องไปแช่ไว้ก่อน8ถึง12ชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ทำได้เลยไอ้เวลาที่เรากินขนมญี่ปุ่นนั้นท่านผู้ชมที่เรากินทั้งหลายไอ้แป้งหุ้มถั่วถั่วหุ้มแป้งใช่ไอ้เนี่ยนึกออกไหมฮะที่บอกว่าใช้ถั่วเนี่ยถั่วเนี่ยเนี่ยถั่ว
1: งั้นเดี๋ยวผมลดน้ำหนักผมไปกินพวกขนมญี่ปุ่นดีกว่า
0: ถั่วเหลือง
1: จะได
0: ้ไม่ต้องหากินในนี่เลย
1: ไม่
0: ต้องไปกินเลยอย่าพลาดนะครับคุณรัวคุณต่อยยกครับเซ็นทรัลชลบุรีนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กรกฎาคมนี้อย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องเราเอาความอร่อยไปมอบให้ท่านด้วยใจจริงจริงนะครับและที่สำคัญที่สุดเป็นปีหนึ่งเราเจอครั้งเดียวก
1: ับ
0: งานมหากรรมอาหารอีเวนต์อาหารที่มีคุณภาพขนาดนี
1: ้
0: เราตั้งใจให้มันมีคุณภาพจริงๆครับพักตรงนี้สักครู่หนึ่งพบกับสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับแกงเห็ดแคลงปลาย่างครับ
3: รสชาติมันนิ่มนวลมากไม่เหมือนจังหวัดอื่น
1: อร่อยมากคือมันหอมเหลือเกิน
0: มันเป็นเอกลักษณ์ของมันมันจะอร่อยอีกแบบ
3: คือเห็ดแคลงเนี่ยมันขึ้นอยู่ตามขอนไม้เก่าๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นให้ลูกพี่กินขอนไม้ดีกว่า

0: เพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
2: อร่อยเด็ดอร่อยดี
1: 10ถึง16กรกฎาคมนี
3: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
4: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
5: Lively Max Saver 69 บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฤษคมนี้ที่ McDonald's
6: ตอนนี้ก็มีการตรวจอายุเซลล์กันมากขึ้นเม
7: ื
6: ่อก่อนไม่มี
7: เมื่อก่อนไม่มีอัตราความแก่เราเนี่ยปีนึงเนี่ยจริงๆเราแก่12เดือนหรือเราแก่15เดือนอายุเซลล์เนี่ยมันถอยหลังได้แล้วแต่พฤติกรรมของเรา
3: ค
7: ุณจะไม่เสีย
3: ครัวคุณต่อยยกครับ
1: บุกเซ็นทรัลชลบุรี
2: อร่อยเด็ดอร่อยดี
1: 10ถึง16กรกฎาคมนี
3: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
8: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
9: ฟันผุเยอะเลย
10: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
11: มีนิดเดียว
12: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
13: ต้องบีบเต็มแปลง
14: เพื่อฟูไลท์ที่ไม่พอเก
15: สกี Who's that
16: Online data tracker follows me everywhere I browse

0: X-Force Mitsubishi X-Force HEV
1: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
2: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรง

0: ครัวคุณปอย
1: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: ขอบคุณครับขอบพระคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อย
3: ครับ
2: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารเฮ้ยตกใจ
4: เฮ้ยทำไมครับ
2: หันไปแล้วเห็นหัวสนิมว่าจะเอาที่ฉีดจันสนิมมาฉีดอ่ะ
3: นู่นน่ะหัวสนิมแล้วฝากนู่นน่ะ
2: หัวงอก
5: มือนะอันนี้หัวขี้เลื่อย
2: ในรายการหัวดีอยู่คนเดียวสุดยอดท่านผู้ชมครับวันนี้ในช่วงสอนทำอาหารวันนี้ไปเจอร้านหนึ่งชื่อร้านป้าอีทข้าวแกงปากใต้ชุมพรปากใต้นี่มีหลายอย่างมีตั้งแต่ไล่ไปเลยนะฮะไล่ตั้งแต่
3: ชุมพรสุราษฎร์นคร
2: สมุทรนครก่อนดิชุมพรนครสุราษฎร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: สุราษฎร์ก่อนนคร
5: รสชาติ
3: งั้น
5: สุราษฎร์ชุมพรนคร
3: ไม่นครก่อนดีสุราษฎร์ใช่ไหมอ่ะ
2: ไม่ใช่ครับนคร
3: สุราษฎร์
2: ชุมพรนครสุราษฎร
3: ์ชุมพรนครอะแกงใต้ละกันคุณผู้ชม
2: เฮ้ยหัวสนิม
5: แต่วันนี้เป็นตำรับชุมพร
2: ท่านผู้ชมครับวันนี้เลยเอามาเสนอท่านเขาเรียกแกงเห็ดแคลงปลาย่างเห็ดแคลงเนี่ยเห็ดแคลงนะมันอร่อยแบบของมันอยู่แล้วนะ
3: หากินยากด้วยนะ
2: ก็แคลงเนี่ยเขาหาได้ทุกวันนะครับท่านผู้ชมเขาก็หากันได้นะครับ
3: ก็ต้องขัดแต่ยังนะก็ต้องบอกว่าหากินยากก็กินกันทุกวันคือมันไม่ได้มีกันบ่อยๆ
2: เขาหาได้บ่อยเลยครับหาได้ทุกวันที่ร้านขายมีทุกวัน
3: ก็ที่ร้านเขาหาได้บ่อยแต่อ่างทองไม่มี
2: โธ่ไอ้หัวสนิมวันนี้เลยจะมาสอนท่านทำแกงเห็ดแคลงปลาย่างและเป็นสูตรชุมพร
3: ครับ
2: ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพิชาวีแสงแก้วจากร้านป้าอีทข้าวแกงปากใต้ชุมพรครับ
6: สวัสดีครับ
2: ชื่อเล่นอีทนี่ไม่ใช่ชื่ออีทนะคนนี้ไม่ใช่อีทร้านอ่ะร้านป้าอีทนะแต่ว่าคุณใจนี่เป็นลูกสะพ้าย
7: ลูกสะพ้ายค่ะ
2: ลูกสะพ้าย
7: ใช่
2: จริงๆตัวเองเป็นคนจังหวัดอะไร
7: ชุมพร
2: ชุมพรด้วยเหมือนกันแล้วป้าอีทเป็นคนชุมพรไหม
7: ชุมพรค
2: ่
7: ะ
2: จริงๆอ่ะประวัติมาไงป้าอีท
7: คือก่อนหน้านี้ค่ะพี่วิกคือแฟนหนูแล้วก็แม่ได้แบบว่าพี่วิกมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพอะค่ะแล้วทีนี้ก็ไม่มีคนเพื่อจะมาดูแลลูกก็แม่ก็ขึ้นมาดูแลลูกที่กรุงเทพเสร็จปุ๊บก็มองเช่นเส้นทางตอนนั้นพักอาศัยอยู่ตรง
2: พอนะครับท่านผู้ชม
5: ยังไม่เริ่มเลย
2: ยังไม่เริ่มเลยว่าเป็นไงผมเล่าดีกว่าฮะ

0: จริงแล้วพ่ออีทเป็นคนชุมพรและแกก็มาช่วยลูกที่กรุงเทพลูกไม่มีคนเลี้ยงก็เลยมาเลี้ยงให้มาเลี้ยงหลานแต่ว่าแกไปมองแกเป็นคนที่เก่งจริงพ่ออีทแกเป็นคนทำกับข้าวได้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: และแกก็ไปอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ไหนร้านอยู่ที
1: ่ลาดพร้าวซอยหนึ่ง
0: ลาดพร้าวซอยหนึ่งเราก็ไปเลี้ยงหลานอยู่ที่นั่นละพ่ออีทเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: แต่แกมองที่ซอยหนึ่งแล้วแกมองล่างเฮ้ย
2: คนเยอะ
0: เฮ้ยคนเยอะ
2: คนเยอะ
0: คนไปมาเยอะแยะเฮ้ยเรามีฝีมือดีกว่า
3: เนี่ยเขาเลี้ยงหลานแล้ว
0: เออ
3: มีวิชาติดตัว
0: ทำกับข้าวดีกว่าแกทำกับข้าวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แกทำมากี่ปีแล้ว
1: ถ้ารวมตอนปีนี้ก็25ปีแล้ว
0: 25ปีเลี้ยงหลานมา25ปีแล้วดูเด็กลูกชายใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากเลย
3: ใช่แม่
0: หลานก็ให้เลี้ยง
3: ใช่แม่ด้วย
0: หลานก็ให้เลี้ยงกับข้าวให้ทำ
2: คุณแม่จะได้ออกกำลังกายตลอด
0: เหรอเหรอ
2: ท่านจะได้แบบว่าสุขภาพแข็งแรง
0: โอ้จะดีมาก
2: ล่าสุดนี่ให้เปิด
3: ปิดเลยอันน
0: ี้เ
3: ป็นข้ออ้าง
0: เออทำไมจริงๆคือไง
3: คือแบบว่าอยากจะให้แม่ร่างกายหนูก็เคยอ้าง
0: เออๆอยากให้แม่ร่างกายแข็งแรงให้แม่เก็บทุกปฏิกให้แม่เก็บผักบุ้งให้แม่เก็บขวดขาย
3: โอ้อาไม่ต้องบอกเขาทุกเรื่องอะไร
0: ท่านผู้ชมครับป้าอีแกเลยทำมา25ปีแล้วแต่ตอนนี้ก็มาถึงกุญแจละก
2: ุ
0: ญแจก็มารับช่วงไปที่ร้านเวลานข้าวแกงปักใต้ชุมพรแท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเรียกว่าแท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: พ่อแม่นี่แกไม่ยอมแล้วก็กลายเป็นกุญแจก็ไม่ยอมตามไปด้วย
1: ไม่ถึงขนาดนั้น
0: เหรอๆๆ
2: ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่กุญแจนะกว่าแน่
0: ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นน่ะกุญแจใช้ของชุมพรป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ทั้งนั้นนะฮะพอกันนะฮะ
3: แล้วที่พี่อาพูดเหมือนกับว่าวัตถุดิบคือ
0: ไม่ยอม
2: ไม่ต้องตื่น
0: ชุมพร
2: แต่ไม่ต้องตื่น
0: ใช่มั้ยชุมพรใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะ
3: เพี้ยนไปจากเดิมก็ไม่เอา
0: แล้วก็ขายข้าวแกงวันนึงประมาณกี่อย่าง
1: น่าจะอยู่ประมาณ40อย่างค่ะ
0: 30 40อย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่กี่โมง
1: ตั้งแต่ร้านเปิด 6:00 นถึงประมาณ 10:00 น.ค่ะ
0: นี่ขายตลอดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: 3โมงก็หมดแล้วนี่ไม่น่าเชื่อนะ
2: เพราะว่า
0: แต่มาดูว่าเขาทำอะไรมันถึงได้เด็ดขนาดนั้นแกงเห็ดแคลงปลาย่างจากป้าอีทข้าวแกงปากใต้ชุมพรครับอยู่ที่ลาดพร้าวซอย1นี่ใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ๆอยู่ที่นี่ใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เลยนี่เลยเข้าไปนี่ท่านผู้ชมดูดิฮะนี่นี่เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะครับทุกวันนี้ใครทำ
1: หนูทำเองค่ะ
0: นี่เห็นมั้ยเห็นมั้ยผัวเธอฉลาดนะให้แม่ไม่พอให้เมียทำต่ออีกนะโอ้โหเด็ดๆๆจริงแล้วก็อุ๊ยแต่แกงเหลืองเธออร่อยมากเลยแกงเหลืองเธออร่อยแกงส้มแกงส้มอร่อยแกงส้มเมื่อกี้กินแล้วนี่คือเครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจาก
1: ปลาโอย่างค่ะ
0: เอาปลาโอย่าง
1: ใช่ค่ะมาฉีกเป็นชิ้นต้องใหญ่พอสมควรนิดนึงค่ะ
0: ต้องชิ้นเหมือนกับเราทำแกงไ
2: อ้
0: ไตปลา
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใส่หัวกะทิค่ะ
0: ครับหัวล้วนๆมาเนี่ย
1: หัวล้วนค่ะ
0: ท่านผู้ชมร้านนี้ใช่หัวจริงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงหรือเปล่าเนี่ยอีท
1: ใช่
0: ไม่ใช่ไม่อีทโอ้ยกุญแจใส่
1: พริกแกงเข้าไปประมาณสามขีดค่ะ
0: ครับต่อไอ้นี่เท่าไหร่ต่อ
1: กะทิ2กิโลค่ะ
0: 2กิโล
1: ใช่ค่ะ
0: ใส่นี่ไป3ขีด
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นี่ท่านผู้ชมดูดิหัวนั้นน่ะแล้วก็เคี่ยวไปไม่ให้แตกมันนะ
1: ไม่ให้แตกมันค่ะให้พอเดือด
0: แล้วเสร็จแล้วก็ใส่
1: กะปิกุ้งค่ะ
0: กะปิกุ้งของ
1: ของชุมพรค่ะ
0: แหมเมื่อกี้ถามบอกไม่พูดอยากจะสักทีท่านผู้ชมฮะแล้วน้ำตาล
1: มะพร้าวค่ะ
0: อีกเท่าไหร่
1: ประมาณช้อนครึ่งค่ะ
0: ช้อนครึ่งแล้วก็
1: ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะ
0: เนี่ยดูดิแค่นี้จริงๆนะ
1: ใส่น้ำปลาเพิ่มค่ะ
0: น้ำปลานี่ท่านผู้ชมดูดิ
1: ค่ะอันนี้เกลือค่ะเพิ่มความเข้มข้น
0: หน่อยนึงหน่อย
1: เดียวค่ะ
0: หน่อยนึง
1: ของน้ำแกง
0: แล้วก็เอา
1: ปลาโอย่างใส่ได้เลยค่ะ
0: นี่ครับใส่ลงไปท่านผู้ชมดูก็ใส่ดิโอ้โหนี่ฮะใส่ไปอื้อเลยนะฮะแล้วก็หางกะทิ
1: ใช่ค่ะใส่หางกะทิตัดความมันเพื่อไม่ให้ข้นเกินไป
0: ไม่งั้นมันมันเกิน
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จแล้ว
1: ตามด้วยเห็ดแครงได้เลย
0: เห็ดแครงนี่เห็ดแข็งนี่สดๆเลยใช่ไหมล้างให้สะอาดน้ำมาใส่เลย
1: ถูกต้องค่ะ
0: ใส่สักประมาณเท่าไหร่เห็ดแข็ง
1: เห็ดแข็งนี่อยู่ที่ประมาณ2กิโลเท่ากับกะทิค่ะ
0: อ๋อเท่ากับกะทิ
1: โอ
0: เคใส่ไปต้มให้เดือด
1: ต้มให้เดือดค่ะ
0: พอมันเดือดปุดๆแล้วก็ใส
1: ่ปิดท้ายด้วยใบมะกรูดได้เลย
0: ฉีกใส่ลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: ใส่ลงไปเคล้าให้เข้ากันเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อย
1: เรียบร้อยค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับนี่คือแกงเห็ดแข็งปลาย่างครับท่านผู้ชมดูนะทำอย่างนี้จริงๆนะปลาอูย่างเนี่ยมันใหม่และสดเสมอไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอแล้วเราย่างอะไร
1: ย่างกับเตาถ่านเพื่อมันจะมีกลิ่นหอมของ
0: อ๋อยังใช้เตาถ่านอยู่
1: ยังใช่ค่ะ
0: โอ้ที่บ้านดีมากครับเพราะว่ามันหอม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ใช่ก็ยังย่างอยู
3: ่ที่เขาใช้เตาถ่านไม่มีตังค์ซื้อเตาแก๊ส
0: อ๋อไม่มีตังค์ซื้อเตาแก๊สเหรอครับผมเก่งครับขอบคุณมากนะฮะเขายังใช้เตาถ่านอยู่นะครับแล้วข้อสำคัญคือปลาโอนี่มันเนื้อเยอะนะ
1: ใช่ค่ะเนื้อเยอะ
0: มัน
1: เนื้อจะแน
0: ่
1: น
0: แล้วเวลาที่มันย่างกับเตาถ่านมันจะหอมมันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะหอมมันและมีความสุขมากเครื่องแกงเผ็ดนี่ทำใหม่สดทุกวันไหม
1: ทำใหม่สดทุกวันค่ะ
0: ทุกวันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยการใส่พริกแล้วก
1: ็กระเทียม
0: กระเทียมกระเทียมนี่เป็นกระเทียมปั่นใช่ไหม
1: ปั่นหยาบค่ะ
0: ปั่นหยาบกับพริกกับกระเทียมใส่ต่างหากนะ
1: ใส่ต่างหากค่ะ
0: คือเราทำเครื่องแกงไว้แล้วแต่เราจะใส่อย่างเงี้ยออกไปต่างหาก
1: ใช่ค่ะ
0: ให้มันได้เนื้อ
1: ถูกต้องค่ะ
0: และได้ความหอม
1: ถูกต้องค่ะ
0: มันจะไม่ไปอยู่ในเครื่องแกงทั้งหมดมันจะกลายเป็นความหอมชัดๆมาอยู่ในตัวมันใช่ไหมเห็ดแคลง

0: นี่เป็นเห็ดแครงจากที่ไหน
1: เห็ดแครงนี่ต้นกำเนิดอะค่ะอยู่ที่จังหวัดตรัง
0: ตรังใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเห็ดขอนไม
1: ้เห็ดขอนไม้ขึ้นตามธรรมชาติ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มีขายตลอดใช่ไห
1: มตอนนี้มีขายตลอดแล้วค่ะเขาเพาะขายแล้ว
0: เดี๋ยวครับเดี๋ยวมีตกลงมันมีขายตลอดว่าครับ
1: มีขายตลอด
0: คุณหน้าตาตกใจนะกลัวมีขายตลอดหน้าตากลัวเลยนะมีตลอดนะเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นลักษณะนั้น
1: ค่ะ
0: คุณออสทำไมทานน้ำขนาดนั้นล่ะครับมันเรื่องอะไรครับ
2: อันนี้ผมแค่ลองดูเฉยๆก็เพิ่งว่าลองเต็มช้อนเลย
0: โอ้
2: คุณเอื้อมอร่อยมากคือมันหอมเหลือเกินแล้วก
0: ็
2: มันดีจังเลยเห็ด
0: ไม่คุณกินโดนปลาเปล่าปลาโออ่ะคุณกินนะอร่อย
2: อย่างเลยครับ
0: เดี๋ยวคำต่อไปต้องโดน
2: อันเนี้ยเห็ดอันเนี้ยดูดทั้งหมดที่อยู่ในน้ำแกงอ่ะเข้าไปอยู่ในเค้าเลยอ่ะแล้วมันแบบอร่อยมากเลยนี่ถ้าลูกผมได้กินนะคงดีเลยอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่แต่พี่ออสผมจะบอกว่าเห็ดแครงลูกพี่ออสกินอาจจะไม่ถนัดคือเห็ดแครงเนี่ยมันขึ้นอยู่ตามขอนไม้เก่าๆถูกไหมฮะ
0: อืม
3: ใช่เพราะฉะนั้นให้ลูกพี่กินขอนไม้ดีกว่า
0: เริ่มครั้งใหญ่ตั้งแต่ทำรายการมาวันนี้ผมเห็นด้วย
2: เหรออ้าวคุณไม่สนับสนุนก
3: ็คืออยากจะบอกว่า
0: โอ้โห
2: อร่อยยังเลยอ่ะ
3: มันไม่ได้แบบปิดรสชาติมันไม่ได้ปิดปาร์ตโดดแบบจังหวัดอื่นนะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งว่านี่คือแบบฉบับชุมพรคือเอาง่ายๆหนูเนี่ยเคยเป็นไปร้องเพลงเมื่อก่อนเนี้ยแต่ว่าจ๋าอยู่ภาคใต้แล้วอันนี้กินแล้วคิดจริงๆแม่หนูบอกเลยว่ากินแล้วคิดถึงของจังหวัดชุมพรจริงเขาเป็นรสชาติที่เป็นเอกอุนะคุณผู้ชม
0: ใช
3: ่ไม่เหมือนจังหวัดอื่นย้ำอีกครั้งว่าไม่เหมือนจังหวัดอื่นไม่เหมือนตุรานไม่เหมือนนครไม่เหมือนหัดใหญ่ไม่เหมือนภูเก็ตนี่คือแบบฉบับของชุมพรรสชาติมันนิ่มนวลมากแล้วบอกเลยว่าน้ำแกงคืออย่างที่พี่กุญแจบอกว่าเขาใส่หัวไปหนูบอกเลยว่าถ้าสมมติจะทาหัวล้วนคนแล้วมันจะเลี่ยนด้วยซ้ำนะครับแต่เนี้ยพอเขาใส่หางเข้าไปมันดูมีน้ำมีหนูแล้วน้ำเนี่ยหนูบอกเลยนะต่อให้เมนูเนี้ยไม่มีเห็ดแครงไม่มีปลาแค่เอาน้ำราดข้าวแล้วต้มก็อร่อยคุณผ
0: ู้
3: ช
0: มงั้นเอาเนื้อมาให้ผมหมดเลย
3: ร้านป้าอีทนะครับข้าวแกงปากใต้ชุมพรเมนูแกงเห็ดแครงปลาย่างเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
2: โอ้โหได้10คะแนนท่าน
0: ผู้ชมเห็นเฉยๆอือปากเห็นมั้ยจะถามท่านผู้ชมตั้งแต่ว่าอะไรท่านผู้ชมต้องบอกว่าเป็น
3: ปลาเห็ด
0: ปลาเห็ดหรือว่าทอดมันแต่มันคือหมูก้อนครับ
3: ยายอ่ะ
0: โอ้โหคุณ
3: อ่ะวางไว้เออหาครึ่งเดียวพอคร
0: ึ่
3: งเด
0: ีย
3: ว
0: แ
3: ค่
0: น
3: ี้เนี่ย
0: ต้องกินคร
3: ับไม่เอาหนูจะเอาอันนี้อ่ะ
0: โอ้อร่อยจริงๆเห็นป่ะมันถึงพริกไทยเห็นป่ะ
3: ใช่
0: มันถึงพริกไทยอ่ะอร่อยมากนะที่บ้านเวลาพริกไทยเหลือๆมาใส่นี่เหรอไม่ใช่นะมันถึงจริงคุณแม่มาด้วยนะครับป้าอีทมาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับนั่นสามีนะครับนั่นฮะคนที่ใช้ทั้งแม่ใช้ทั้งเมียนะฮะนั่นนั่งอยู่นั่นนะฮะนั่นฮะไปได้เลยนะฮะร้านป้าอีทข้าวแกงปากใต้ชุมพรฮะอยู่ที่ลาดพร้าวซอย
1: ซอย1ค่ะ
0: ซอย1ท่านถ้าท่านรักรถแบบนี้อย่างที่คุณโก้พูดรถชุมพรรถง่าย
3: ๆ
0: มันไม่แรงไม่เท่านครไม่เท่าสุราษฎร์ถูกต้องไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: แต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของมัน
2: โอ้อร่อยจังเลย
0: มันเป็นเอกลักษณ์ของมันจะอร่อยอีกแบบทุกอย่างทานได้หมดเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่ชวีขอขอบคุณร้านประอีทข้าวแกงปากใต้ชุมพรและสำหรับท่านที่สนใจและสงสัยเรื่องเห็ดแครงหายากหรือเปล่าอะไรมีขายตลอดปีนะครับมีขายตลอดปี เดี๋ยวนี้เขาทำขายกันแล้วด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้ยสนิมท่านผู้ชมครับเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ถ้าท่านไปเพชรบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดมันอร่อยแล้วมันแตกต่าง
4: ตำนานความอร่อยเนี้ยสร้างชื่อด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ
3: ก็เห็นว่าอาไม่กินเนื้อหนูก็เลยกินเนื้อให
0: ้อ๋อเดี๋ยวนี้ผมไม่กินเนื้อแล้วเป็ดพะโล้ทอดพริกไทยดำครับอันนี้มันเป็นสูตรแต้จิ๋วโบราณดั้งเดิมนะท่านผู้ชมนะครับ
3: รูปบางจีเวลาเคี้ยวไปแล้วหอมมันแตกป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะ
4: มันอร่อยแบบอร่อยเลยคร
0: ับ ที่4กี่ปีแล้วเนี่ย
1: ก็เป็นร้อยปี
0: ครับนี่
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้ลำดวนเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆหวานน้อยรสชาติอร่อยไม่คาวจะทำเมนูไหนก็อร่อยผัดกระเพรา

0: เชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมเคี้ยวเพลินความอร่อยจากเนื้อปลาแซลมอนยำเชียงปลาแซลมอนแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมกินเพลินได้ทุกวัยเชียงแซลมอนบ้านไหนมีติดครัวไว้ก็ไม่พลาดมื้ออร่อย
1: ผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คลอดออกมาใหม่เลยแล้วตอบโจทย์นั่นคือเชียงแซลมอนครับเอางี้ต้องบอกก่อนว่าเขาผลิตออกมาจากเนื้อปลาแซลมอนที่เราเนี่ยใช้ส่วนเนื้อเนื้อล้วนๆผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดในเรื่องของการซีนเนี่ยเราโปรเทค2รอบน
0: ะ
1: ซีนด้านในเอาอากาศออกให้หมดกลายเป็นสุญญากาศไม่พอเราแพ็คซ้ำอีกรอบเพื่อเป็นการโปรเทคว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะได้ตัวเชียงแซลมอนของเราไปเก็บในตู้เย็นได้3เดือนเป็นอาหารที่สามารถทานเล่นได้หรือว่าทานควบคู่กับการทานเป็นมื้ออาหารใหญ่ก็ได้แล้วดีไปกว่านั้นคือเนื้อแซลมอนเนี่ย1เลยนะพอเป็นเกรดที่ดีๆปุ๊บมันไม่ขาวมันไม่ขาวพี่ยิ้มไม่ขาวไม่พอไม่ผสมหนังเป็นเนื้อร้วนสะอาดได้มาตรฐาน
0: คือถ้าพูดถึงการแบบเอาอะไรเข้าปากก็ต้องเอาดีๆเข้าไปแล้วมันก็ต้องอร่อยด้วย
1: เอางี้ละกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
0: ให้อะไรอีกคะ
1: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
0: อุ๊ย
1: อีก2แพ็ค
0: ไม่ทันแล้วอ่ะ
1: 3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
0: ค่ะ
1: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอกแต่ซื้อกับเรา
0: ในนี
1: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี้
0: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3 จะบอกว่าเวลาพี่ไปกินปลาแซลมอนหรือไปซื้อปลาแซลมอน
1: เป็นยังไงคุณเล่ามา
0: ค่ะ
1: เอาจริงราคามันสูง
0: ราคาสูงจริงก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อทานจริงรู้แหละว่าเขาดีปลาแซลมอน
1: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดพ่อจ๋าแม่จ๋าบอกว่าเอาในเมื่อมันแพงซื้อมาทำเองที่บ้านดีไหมมีหลากหลายเมนูที่อยากให้เขาเรียกว่าได้ลองเอามาทานดูนะฮะไล่ไปดูตั้งแต่เมนูแรกเลยคือกระเพราก
0: ระเพรา
1: บางคนแบบเฮ้ยมันมีด้วยเหรอปกติก็กระเพราหมูกระเพราไก
0: ่
1: นู่นนั่นนี่แต่พอเป็นกระเพราเชียงแซลมอนคือได้เนื้อของเขาเนี่ยเวลาเราทอดไปนี่นะมันจะมีความเด้งยิ้มแล้วเวลาเราทานนะสมมุติว่าทานเปล่าๆน
0: ะ
1: มันจะมีความหอมกลมกล่อมแล้วก็เนื้อเด้งๆแต่ถ้าเราเข้าไปในเนื้อกระเพรานี่น
0: ะ
1: เนื้อของความเผ็ดก็มาร สชาติความกลมกล่อมของใบกระเพราก็มาด้วยตอนที่วางวงบนข้าวร้อนๆตักหนึ่งคำขึ้นไปมาเข้าปาก
0: ก็เป็นเมนูใหม่ที่ว่าอุ้
1: ม
0: รังสรรค์เมนูขึ้นมาเองได้เลย
1: ไม่พอสำหรับใครบอกว่าเห็นไข่เจียวเปล่าๆมันไม่ได้มันนี้ต้องมีการผสม
0: เ
1: อาเชียงแซลมอนของเราไปทำเป็นไข่เจียวได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งยำอย่างนี
0: ้
1: ยำนี่ยิ่งเด็ดเลยเมื่อก่อนเคยใช้คุณเชียงใช่ไหมวันนี้สามารถเอาไปทำเป็นยำเชียงแซลมอนได้แล้วก็มากไปกว่านั้นนึกคือบางคนบอกว่าถ้าทอด
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราไม่ทอดผ่านน้ำมันนะ
0: เราใช้วิธีคือ
1: ทอดผ่านน้ำ
0: นี่เห็นคนทำเยอะมากวิธีแล้วมันดีด้วยเมื่อก่อนคิดว่าแบบของทอดไม่สามารถผ่านน้ำได้โอ้โหไม่เลยค่ะผ่านออกมาแล้วเขาจะมีความแบบเด้ง
1: ๆนี่ชอบไหมแต่ถ้าเกิดหลายๆคนบอกว่าเด้งอย่างนั้นไม่เอาขอเป็นแบบแห้งๆกรอบๆแบบกรอบนอกนุ่มในเข้าหม้อทอดหรือหม้ออบลมร้อนก็ได
0: ้โอ้ยเดี๋ยวนี้ทุกคนมีกันอยู่แล้วหม้อทอดหม้ออบที่บ้านก็แค่เนี่ยเอาเชียงแซลมอนโยนใส่หม้อจบอุ้ยมันง่ายด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ง่ายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีห
0: ั่
1: นเป็นชิ้นชิ้นฝานเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำแล้วก็รังสรรค์เมนูที่ผมพูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้นะรีบซื้อเพราะหนึ่งซองที่เราซีนมาแบบนี้สมมติว่าด้านในให้ดูนะ
0: อันนี้ก็แกวมาจากห่อก่อน
1: แกวมาจากห่อ
0: ข้างในเป็นแบบนี้ซีนอีกรอบนึง
1: ซีนเขาเรียกว่าทับไปอีกรอบนึงก็ความสะอาดและก็ดีไปกว่านั้นย้ำนะอยู่ในตู้เย็นได้ถึง3เดือนคุณภาพของสินค้าคุณภาพของตัวเชียงแซลมอนยังคงอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้มาทั้งทีเอาละหลายๆคนบอกว่าอยากได้แบบคุ้มค่าจ่ายเงินทั้งทีขอแบบโปรดีๆ
0: ขอดีๆเลยคุณพี่
1: เชียงแซลมอนวันนี้ถุงใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆแบบนี
0: ้
1: 400กรัมเอาไป3แพ็คขออย่าง
0: พี่มันโลนึงเลยนะแซลมอนนะ
1: โลนิดๆด้วยนะ
0: จริงๆไม่ได้นะโอ้โหขายแพงนะ
1: คือบอกได้เลยว่าแพ็คนึงราคาสูงมากจะหาซื้อหากินก็
0: ยากด
1: ้
0: วย
1: แต่วันนี้มาเจอพี่ยิ้มทั้งทีเอางี้ละกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
0: ให้อะไรอีกคะ
1: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
0: อุ๊ย
1: อีก2แพ็ค
0: ไม่ทันแล้วอ่ะ
1: ก็3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
0: ค่ะ
1: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
0: ค่ะ
1: แต่ซื้อกับเรา
0: ในนี
1: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี้
0: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
1: ต้องปรบมือแล้วตอนนี้บอกคุณผู้ชมพี่ยิ้มจ๋าขอบคุณผู้ชมมากสายเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่กดเข้ามาแล้วตอนนี้สายกำลังรออยู่น
0: ะ
1: ไม่ต้องรีบนะ

0: ใจเย็นๆรับรองว่าได้ถ้าติดแล้วอย่าวางสายเพราะโปรโมชั่นของเรามีเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับ
1: รีบโทรเลยค่ะเพราะว่าคนที่ดูแลร่างกายตัวเองอ่ะจะเลิฟสิ่งนี้มาก
0: จริง
1: เพราะอย่างแรกเลยนะคะเรามาดูก่อนเวลาเราซื้ออะไรจะกินอะไรเนี่ยต้องดูที่แพคเกจจิ้งเขาด้วย
0: แม่แล้ว
1: เขามีหรือเปล่า
0: จริง
1: สำหรับพอนี้อันนี้คือห่อ2ชั้นซีนสุญญากาศอย่างนี้อันนี้คือ
0: ครับ
1: ข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างในเป็นอย่าง
0: น
1: ี้ค่ะ
0: นี่ๆๆให้ดูชัดๆแบบนี้เลยย้ำว่าวันนี้นะตัวแซลมอนของเราใช้เนื้อล้วน
1: ๆ
0: ไม่มีหนัง
1: ไม
0: ่ใช้พุงไม่ใช้ไขมันและก็มากไปกว่านั้นหลายๆคนกังวลตอนนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับสารนั่นสารนี่ตัวสารไนเตรตที่มันก่อให้เกิดโรคร้ายในอนาคตเราก็ไม่ใส่และก็สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ไปน
1: ะ
0: ในเรื่องของการซีนดีแล้วนะถ้าเกิดเก็บในตู้เย็นนะแค่ช่องฟรีไปเลยอยู่ได้นานๆ3เดือนการเนรมิตนะรังสรรค์เมนูที่คุณอยากทานเพราะวันนี้เชียงแซลมอนย้ำน
1: ะ
0: วันนี้ลำดวนเขาจัดมาให้แล้วนะครับ
1: แล้วเวลาไปซื้อแซลมอนทานเนี่ยจะบอกเลยว่าราคาสูงมากแต่วันนี้ทุกคนสายแน่นมากเพราะวันนี้เราขายราคาดีมาก
0: เอางี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงมาเด
1: ี๋
0: ยวให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะสำหรับเนื้อด้านในคุณผู้ชมครับเวลาเราหั่นนี่นะคุณผู้ชมให้เห็นก่อนว่าตอนเนี้ยเนื้อมันเนี่ยนะบอกได้เลยว่าไม่มีแทรกมันเดี๋ยวผมหั่นให้ดูพอหั่นฟับลงไปนะคุณผู้ชมค่อยไปนะพอหั่นปุ๊บดึงออกมานี่เห็นไหมให้ดูกันชัดๆว่าเนื้อนี่มันฉ่ำมากและมากไปกว่านั้นนะสูตรของเราลืมบอกไปว่ามันมีงาขาวด้วย
1: โอ้โหงาขาวดียังไงพี่เจบี
0: เอางี้ในเรื่องของงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงาขาวงาดำดีหมดเลยนะ
1: แต่ยังไม่มีของอร่อยติดบ้านไว้เนี่ยก
0: ิน
1: กับเมนูไหนทำกับเมนูไหนก็อร่อยเนี่ยต้องมีแล้วนะคะปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คเลยทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
0: ยังไงดี
1: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะ
0: yeah.
1: อยากได้แล้วทำยังไงโทรเลย02-161

0: ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่ได้ทอดน้ำเหมือนที่พี่ชินบอกเราสามารถไปใส่หม้ออบลมร้อนได้เทคเจอร์มันจะต่างกันนิดนึงนะนี่ๆๆ
1: อันนี้คือผ่านการกรรมวิธีคือ
0: หม้ออบลมร้อน
1: หม้ออบลมร้อนหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะ
0: มันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเอางี้คุณจัดเลยคุณจิ้มได้ไหมเดี๋ยวผมจับจานให้แล้วคุณเข้าปากไปเลยค่ะ
1: โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ
0: น่ากินน่ากินลุย1 2 3เป็นไงเฮ้ยถ้าคุณพูดอย่างนี้มานี่เลยนี่รายการนี้นะนี่ผมขออนุญาตนะมาหากล้องฮะนับ5 4 3 2
1: มันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันแล้วรู้สึกเราได้เคี้ยวเนื้อปลา
0: ใช่แล้วมันมีความแซลมอนนิดๆติดที่ปลายจมูกใครที่ชอบเท็กเจอร์ของความเป็นแซลมอนนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วที่สำคัญคือย้ำนะว่าหวานน้อยแล้วใช้เนื้อแซลมอนแบบเต็มๆนะแล้วตอนนี้ในขณะนี้เราทำรายการอยู่สายแน่นมากคุณ
1: แน่นมากแหมราคาดีขนาดนี้ใครไม่ยอมไม่ได้พูดถึงรสชาติดีจริงๆแนะนำเลยถ้ามีหม้ออบนะคะเอาไปทำแบบนี้หรือบางคนถนัดวิธีการทอดน้ำ
0: ได
1: ้ประโยชน์เหมือนกัน
0: จัดไปเลย
1: เพ
0: ราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ใครที่อยากได้โปรพี่ยิ้มจัดหน่อย
1: โปรนี้เลยโปรโมชั่นลำดวนเชียงแซลมอนค่ะเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆจุกๆเลยนะคะหวานน้อยแล้วรสชาติอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะไม่คาวเลยนะจะทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะขนาดของเราที่ให้ไป1แพ็คที่เห็นคือ400กรัมเลยนะทุกคนปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
0: ยังไงดี
1: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะ อยากได้แล้วทำยังไงโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

คุณผู้ชมครับชีวิตคนเรามันจะมีใครที่ดีกว่าเสมอกับเราแล้วก็แย่กว่าเราไปคนธรรมดาเวลาใครก็ดีกว่าอย่าไปอิจฉาเขาเพราะคนที่อิจฉาเนี่ยมันมีแต่เรื่องไม่ดีเวลาอิจฉาใครเนี่ยใจคอจะไม่ดีสมมติเพื่อนขึ้นไปรับตำแหน่งนะเงินเดือนขึ้นตำแหน่งเลื่อนเรานั่งข้างล่างโหเก่งจังเลยกันอย่างเงี้ย ไม่ใช่นั่งไม่นั่งเถอะรู้ๆอยู่ไม่มีอะไรหรอกอีกปีนึงเพื่อนขึ้นไปรับตำแหน่งเงินเดือนขึ้นเงินเดือนเลื่อนเรานั่งอยู่ล่างเถอะไม่มีอะไรหรอกไอ้ไม่มีอะไรหรอกคือเราไม่ใช่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพัฒนาตัวเองครับเพราะว่าถ้าใจคนมันไม่รู้สึกไม่ดีมองคนต่ำๆมองแบบอิจฉาใจคอเราจะไม่ค่อยดีแต่เวลาที่ยินดีกับเขาก็ยินดีให้มันดีหน่อยบางคนเนี่ยเขาเกินเดือนขึ้นตำแหน่งเลื่อนดีใจด้วยนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็แสดงว่าใจคอไม่ค่อยดีแล้วต้องออกมาจากใจครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอันนี้สำคัญมากใครที่อิจฉาคนอื่นแสดงว่าเราแย่กว่าครับหรือเราทำไม่ได้สมมติมีสักใครสักคนก็พูดเก่งผมเป็นนักพูดเรามีความรู้สึกเออเก่งว่ะถ้าบอกเออถ้าเป็นพูดเก่งเธอผมทำได้ก็เขาพูดเก่งก็ดีแล้วไงจะอิจฉาทำไมอย่างพี่ตุ๊กก็เป็นนักแสดงใครแสดงเก่งน้องแสดงเก่งๆพี่ตุ๊กบอกเออมันเก่งเว้ยเด็กคนนี้มันเก่งเว้ยไม่ใช่โอ้โหทำเป็นแสดงเก่งเฮ้ยแสดงว่าเราทำไม่ได้ฉะนั้นคนที่ฉาใจคอจะไม่ดีไม่มีตัวอย่างและอีกอย่างแสดงว่าเราต่ำกว่าบางคนไม่ได้ฉาอย่างเดียวนะครับชอบนินทาคนที่นินทาคนอื่นรับหลังแสดงมีบางคนอยู่ข้างหน้าอย่าทำแต่จริงเป็นความมันผมเข้าใจนะหลังเที่ยงกินข้าวเสร็จมานี่รู้แล้วหยิบไปเลยแหมหัวชนกันแน่นเลย3คนจริงเหรอพี่เออพระเจ้าโกคนชอบนินทาหนักๆจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ครับลองดูตัวเองดูนะปากจะเป็นแบบนี้ครับเออปากจะยื่นๆหน่อยนินทาจนยื่นคิดดูก็แล้วกันสักพัก3คนหัวชนกันให้พี่ขาขอห้องน้ำก่อนไปเถอะเข้าน้ำไปตุ๊ปังอีนี่ก็เหมือนกันเมื่อกี้ฉันยังไม่กล้าพูดมันอยู่ใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาอีก3คนไม่กล้าไปไหนนั่งอั้นกันตรงนั้นน่ะรับหลังแทงกันเละขนาดนี้จะอยู่กันได้ยังไงอย่าอิจฉาอย่านินทาคนครับชีวิตจะได้มีความ

0: ความสุขครับ
1: สว
0: ัสดีครับพี่ตุ๊ก
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชม
0: สวัสดีครับ
1: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
0: ่โอ้ยสิ
1: อย่าไปอิจฉาแล้วใจมันรุ่มร้อนนะใครเขาบอกว่าใครเข้าได้ดีเราก็เห็นดีเห็นชอบนะยินดีกับเขาไปด้วย
0: มุทิตา
1: ไป
0: สบายใจครับ
1: แล้วก็ต้องตั้งความหวังว่าวันนึงฉันจะดีเหมือนเขาให้ได้
0: ถูกต้องมีตัวอย่าง
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: วันนี้มีเค้กมาเยอะแยะเลย
0: ว้าว
1: อันนี้เป็นฝีมือของอาม่าสันสนีวัย91
0: จริงดิ
1: ใช่หลังเกษียณแล้วท่านมีความสุขกับการทำเบเกอรี่มากเป็นเค้กในตำนานย่านบางบัวทองชื่อร้านปาริชาติเบเกอรี่ท่านมีความสุขกับการทำเค้กมากเราไปชมฝีมือขั้นกันค่ะ
2: เห็นฝีมือการบีบครีมเนียนกลิปดอกกุหลาบคมชัดแบบนี้ข้อมืออย่างนิ่งสายตาอย่างเป๊ะเชื่อไหมคะว่าเจ้าของผลงานคืออาม่าสันสนีในวัย91ปีเชฟเบเกอรี่รุ่นบุกเบิกเจ้าของร้านปริชาติเบเกอรี่ร้านเค้กในตำนานเจ้าแรกแห่งตลาดบางบัวทองที่ส่งต่อความอร่อยและกลิ่นหอมอบอวลของเค้กบัตเตอร์นุ่มๆมานานถึง51ปีแต่กว่าจะมาเป็นร้านเค้กในตำนานในยุคที่บางบัวทองยังไม่มีร้านเบเกอรี่เลยแม้แต่ร้านเดียวร้านนี้มีที่มาที่ไปยังไงไปฟังอาม่ากันค่ะ
3: แรกทีเดียวก็คือรู้สึกชอบกินก็เลยลองดูว่าน่าเราจะมาลองทำดูบ้างนะถ้าจะลองทำนี่จะต้องทำยังไงก็ต้องไปเรียนแล้วก็ได้ความรู้มาก็เลยตั้งร้านเพราะว่าบางบัวทองเราไม่มีใครไม่มีร้านเปิดเป็นกิจลักษณะอะไรอยู่ก็เลยมุ่งมั่นนะเรียนพยายามทดลองทุกอย่างลองผิดลองถูกหลายเรื่องเลยหลายอย่างก็ทิ้งก็เยอะในทำแล้วก็ใจกล้าทำขึ้นมาแล้วเราก็พยายามให้ดีที่สุดแล้วก็อร่อยแล้วก็ไม่คิดแพง
2: จากอดีตช่างทำผมสู่เชฟเบเกอรี่ระดับตำนานที่ยังคงทำหน้าที่ที่ร้านในทุกๆวันขนมหมดปุ๊บทำใหม่ปั๊บอบร้อนๆวันต่อวันสูตรเฉพาะของอาม่าคือเน้นความคลาสสิกปาดครีมเองบีบกุหลาบเองแต่งหน้าเค้กเองและเขียนข้อความบนเค้กเองทุกก้อนส่วนยำโรก็ม้วนเองหั่นเองดูสิคะขนาดเท่ากันเป๊ะทุกชิ้นราวจับวางอะไรทำให้เค้กโบราณเจ้านี้มัดใจคนได้ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษอาม่ามีคำตอบค่ะ
3: ที่ดังที่สุดก็คือเป็นพวกบัตเตอร์เค้กเค้กปอนที่แต่งหน้าแล้วนะคะเค้กปอนของเราอร่อยมากเลยนะคะหน้าของเราเนี่ยคนเขาชมนะคะก็บอกมันไม่เลี่ยนมันอร่อยมากเลยแล้วก็มีเค้กหน้านิ่มแล้วก็มีเค้กสี่เหลี่ยมก็จะมีบัตเตอร์เค้กช็อกโกแลตกาแฟสตรอเบอรี่ใบเตยแล้วก็มีแยมโลทั้งมีหน้ากับไม่มีหน้าหน้าคือหน้าแยมที่คนชอบมากที่สุดเลยรสชาติจะไม่หวานจัดเกินไปพอดีความนุ่มนี่นุ่มมากเลยค่ะนุ่มมากคนชอบมากเลยอร่อยทุกอย่างนะคะอร่อยทุกอย่างเพราะเราทำไม่ประหยัดทำให้อร่อยไม่ต้องนึกถึงเรียกว่าได้มากได้น้อยอะไรให้มาบ่อยๆแล้วก็ได้เยอะเอง
2: ในยุคที่เค้กตามคาเฟ่ชิ้นเล็กๆราคาพุ่งไปถึงหลักร้อยแต่เค้กบัตเตอร์ของอาม่ายังคงเริ่มต้นความอร่อยในราคาเพียงชิ้นละ16บาทส่วนเค้กวันเกิดเริ่มต้นแค่220บาทเท่านั้นเค้กเนื้อนุ่มหวานกำลังดีครีมไม่เลี่ยนคือสูตรลับที่มัดใจคนทุกเจเนเรชันอาม่าบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกำไรแต่คือคุณค่าของการได้ตื่นมาทำสิ่งที่รักในวัยเกษียณที่พิสูจน์ให้เราเห็นว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขค่ะ
3: มีความสุขคือได้ทำอ่ะถ้าไม่ทำรู้สึกมันหัวสมองมันไม่ไปแล้วก็ร่างกายมันก็ไม่ขยับไปเลยเท่าไหร่เดินมีสำคัญมากไม่งั้นไม่แข็งแรงโอ้มีความสุขมากเลยค่ะที่เข้ามาชื่อเราแล้วเขาก็ชมว่าเขากินตั้งแต่เด็กๆกระทั่งโตเขาไม่ไปร้านไหนเลยแต่กระทั่งตอนนี้เขามีลูกแล้วเขาก็ยังต้องมาชื่อที่นี่รสอร่อยมากเลยไปกินที่ไหนก็ยังนึกถึงจะไปอยู่ที่อื่นมาแต่เวลาที่เขามาเยี่ยมญาติแถบนี้นะเขาก็จะมาแวะซื้อเราก็ภูมิใจฟังแล้วเราก็ชื่นใจนะฮะชื่นใจมากเลยมีกำลังใจด้วยที่จะทำต่อไปอะไรอย่างนี้
2: ชีวิตในวัย91ปีของอาม่าสันสนีเจ้าของร้านปริชาติเบเกอรี่เป็นยิ่งกว่า

0: แรงบันดาลใจที่ส่งต่อพลังให้พวกเราทุกคนค่ะอาม่าสอนให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การหยุดพักหลังเกษียณแต่คือการได้ตื่นมาทำในสิ่งที่รักในทุกๆวันใครแวะมาเที่ยวตลาดบางบัวทองอย่าลืมแวะมาเติมความหวานแวะมาทักทายและชิมเค้กฝีมืออาม่าสักชิ้นแล้วคุณจะรู้ว่าเค้กที่ทำด้วยความรักและหัวใจมาตลอด51ปีรสชาติมันเป็นยังไงค่ะ
1: เป็นไงเป็นเค้กโบราณแบบแต่งแบบนี้มันจะไม่เหมือนเค้กฟิวชั่นแบบสมัยนี้ไง
2: ในช่วงต่อไปแม่ซาปิตุกชอบเรื่องของยาดมไหมครับ
1: โอ้พี่ติดยาดมเพราะพี่เป็นคนขี้เวียนหัวขี้ขึ้นไส
2: ้เนอะฮะ
1: ขึ้นไส้เก่งเวียนหัวเก่ง
2: แต่ว่ายาดมถ้าดมผิดนะหรือว่าไม่รู้สิ่งต่อไปนี้อาจจะมีปัญหาสุขภาพได้เดี๋ยวมีคุณหมอมาคุยกันในช่วงหน้ารอสักครู่ครับ
3: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
4: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
4: ์นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
6: กรกฎาคมนี้เจ้าแซ่บเฟอร์จะกลับมาอีกครั้งจัดเต็มร้านเด็ดกว่าร้อยร้านค้าและความอร่อยมากกว่าพันเมนู24กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดที่อลายพาร์คฮอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
7: พบแน่นอน
8: เจ้าแซ่บเฟอร์ค่ะ
9: ตุ่มโฮมซีซั่น2กลับมาพบกับพี่น้องคือเก่าแล้วครับสาระทุกรูปแบบนะครับข้อมูลซื่นโฮแซลเส้นทางทำมาหากินสถานที่ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมมีแต่ของดีๆครับในรายการของเราครับ
10: และที่สำคัญสุขภาพดีๆกับหมอแพทย์กับมีคือเก่าค่ะติดตามกันกับเราสองคนค่ะในรายการตุ้มโฮมบ่ายสองโมงสิบนาทีฮอตบ่ายสองโมงสามสิบห้านาทีวันพฤหัสและก็วันศุกร์ทางช่องสามแล้วพบกันเด้อค่ะ
11: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มามารถไปไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
12: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: นนท์เมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
4: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
1: ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะมาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงกรวลีหรือคุณหมอดิ๋วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: ดีครับหมอดิว
1: หมอวัยรุ่นมากเลยที่เป็นคุณหมอแล้วแบบตัวเล็กนิดเดียวเหมือนเด็กฝึกงานเลยคุณหมอ
2: จะเป็นหมอแล้วเนาะ
1: ใช่ใช่วันนี้เราพูดเรื่องยาดมก
2: ัน ยาดมมีกี่ประเภทครับหมอครับ
13: ก็ถ้าแบ่งที่เห็นตามท้องตลาดนะคะทั่วๆไปก็มักจะเห็นกันเป็นแบบยาดมที่ยังมีชิ้นส่วนของสมุนไพรอยู่เช่นอาจจะมีเปลือกผลไม้ชิ้นส่วนของพืชเปลือกไม้รากไม้อะไรอย่างนี้อยู่กับอีกแบบนึงคือที่ออกมาเป็นสารสกัดเรียบร้อยแล้ว
1: เป็นน้ำน้ำแล้ว
2: ก็เรียกอโรมาไหมแบบนั้นนะ
13: ก็อโรมาได้ค่ะเพราะว่าก็จะคือเหมือนเป็นน้ำที่เป็นสารสกัดออกมา
2: ผลข้างเคียงของพวกยาดมเนี่ยมันจะมีผลอะไรบ้างไหมครับ
13: จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นการดมแบบทั่วๆไปคิดว่าโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพเนี่ยไม่เยอะค่ะก็คือถ้าคนที่ไม่ได้แพ้หรือว่าไม่ได้มีปฏิกิริยาก่อสารที่อยู่ในยาดมนั้นๆก็สามารถดมได้ปลอดภัยในขณะที่แบบว่าดมแบบระยะห่างเหมาะสมนะคะเพราะบางคนก็คือแบบทาเอาเข้าจมูกเลยอะไรเงี้ยก็จะรุนแรงนิดนึง
1: พี่เนี่ยแหละใกล้มาก
13: ถ้าเกิดสมมติว่าเยื่อบุเราโอเคไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่เป็นไร
2: พี่ใกล้เหรอผมก็ไปทั้งอันเลย
1: ไม่แต่เรื่องจริงเพราะว่าอะไรนะพี่ดมใกล้มากแล้วก็ชื่นใจนะมันก็ซ่าๆแต่พอวันหรือ2วันหรือว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาแคะขี้มูกมันมีขี้มูกนะคะเป็นเพราะว่าเยื่อบุมันถูกทำลายหรือเปล่าคะนั้น
13: มันก็จะมีปฏิ

0: ยากับเยื่อบุถ้าเกิดเราดมใกล้หรือบางคนที่อาจจะแบบเยื่อบุไม่ถูกกับสารที่อยู่ในยาดมนั้นก็อาจจะ
1: ไม่ควรใส่เข้าไปใช่ไหม
2: ควรจะดมห่างๆ
0: คิดว่าห่างๆดีกว่าม
2: ันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคอะไรไหมคะ
0: ถ้าสมมติว่าเป็นยาดมสมุนไพร
2: ค่ะ
0: ก็ถ้าเกิดการผลิตได้มาตรฐานดีสะอาดแล้วก็ภาชนะบรรจุปิดอย่างมิดชิดเนี่ยค่ะโอกาสที่จะเกิดโรคติดเชื้อจากยาดมเนี่ยจริงๆก็คือน้อยมากแต่ถ้าเกิดว่าการผลิตมาไม่ได้มาตรฐานหรืออาจจะมีการปนเปื้อนระหว่างที่เขาตากการอบการเก็บการบรรจุภัณฑ์หรือว่าเราใช้แล้วก็ปิดเปิดๆอาจจะแบบไปวางไว้ที่ชื้นก็จะทำให้มีโอกาสเกิดตัวเชื้อ
2: มันจะมีเชื้ออะไรมั้งคะเชื้อราม
0: ีตั้งแต่เชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้หมดเลยค่ะ
1: เราจะสังเกตรู้ไหมครับว่ามันตอนนี้มันเริ่มติดเชื้อละ
0: จริงๆก็อาจจะบอกว่าสังเกตได้ค่อนข้างยากเหมือนกันก็ดูว่าตอนแรกที่เราเปิดบรรจุภัณฑ์มาใหม่ๆหน้าตาเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงถ้าเกิดว่าใช้ไปสักพัก3เดือน6เดือนกลิ่นเริ่มเปลี่ยนละตัวเศษสมุนไพรมันดูติดกันมันดูเหนียวขึ้นหรือมันมีจุดสีขาวๆต่างๆขึ้นอันนี้ก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนดีกว่า
2: ปัจจัยที่จะทำให้มันเกิดเชื้อราหรืออะไรก็คือการเปิดทิ้งไว้นานๆเหรอคะ
0: ถ้ากระบวนการผลิตมาได้มาตรฐานทีนี้ก็จะมาเป็นเรื่องการใช้งานของเรา
2: ถ้ากระบวนการมาโอเคมันก็อยู่ที่เราแล้วถ้าเราดมแล้วเราเปิดทิ้งไว้นานๆเชื้อโรคมันก็เข้าไปได้เพราะฉะนั้นพอใช้เสร็จต้องรีบปิด
1: แล้วถ้าเป็นมันเป็นน้ำเหรอครับหมอ
0: ถ้าเป็นน้ำเนี่ยโดยส่วนใหญ่กระบวนการผลิตจะค่อนข้างมีกระบวนการที่ทำให้ได้สารสกัดออกมาแล้วค
2: ่ะ
0: โอกาสที่จะมีเชื้อปนเปื้อนก็จะน้อยกว่าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกลิ่นเปลี่ยนหรือสีเบาลงหรือว่าสีมันเปลี่ยนไปอันนี้คิดว่าควรเปลี่ยนควรเปลี่ยนหลอด
2: ก็มันมีอายุไหมคะหมายความว่าถ้าเราเปิดใช้แล้วเนี่ยเราควรจะใช้ในระยะเวลาสัก1เดือนเหมือนยาหยอดตาอะไรเงี้ยเปิดแล้วก็ควรจะใช้ให้หมดภายในเดือนถ้าไม่หมดก็ควรจะทิ้งแล้วเปิดขวดใหม่อะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะจริงๆก็ถ้าบางยี่ห้อจะมีระบุวันหมดอายุไว้เลยแต่บางยี่ห้อก็จะไม่มีแค่วันผลิตกระบวนการใช้งานของเราก็อาจจะหรือการเก็บรักษาของเราก็จะมีผลกับการอายุของยาดมที่เราใช้ด้วยเพราะฉะนั้นสังเกตเองร่วมด้วยดีกว่า
2: เพราะไอ้ยาดมที่เป็นสมุนไพรเนี่ยมันสังเกตได้เพราะว่ามันจะปากขวดมันจะกว้างหน่อยเพราะฉะนั้นเราเห็นเรามองเห็นได้
1: เนี่ยกว้างแบบนี้ฮะ
2: กลิ่นมันคงออกมาแบบว่าฉุนหน้าดูเลยถ้าเปิดเป็นสมุนไพรคุณหมอแนะนำไหมคะว่ากำหนดเวลาม
0: ันจะน่าจะไม่มีเวลาตายตัวที่ชัดเจนค่ะอาจจะต้องสังเกตสีสังเกตกลิ่นสังเกตลักษณะ
2: สังเกตเอง
0: ค่ะ
2: อย่าไปเสียดาย
0: อย่าไปเสียดาย
2: สักเดือนนึงน่ะสักเดือนนึงน่ะไหมหมอนะ
1: แต่บางทีมันยังไม่หมดกลิ่นเลยนะเสียดายนะ
2: ก็ถ้าก็กลัวไงถ้าเผื่อว่าเสียดายมัวแต่เสียดายแต่ว่าติดเชื้อเข้าไปเอาอะไรเลือกเอาใช่ไหมล่ะ
1: ทีนี้คนที่แบบไม่ควรดมเนี่ยเช่นเป็นโรคปอดไซนัสหรือว่าอะไรเกี่ยวกับทางเดินหายใจมีไหม
0: คิดว่ากลุ่มที่เสี่ยงที่สุดจะเป็นกลุ่มคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าได้รับยากดภูมิได้รับยาเคมีบำบัดค่ะคนกลุ่มนี้จะเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าคนปกติอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการได้รับเชื้อปริมาณน้อยนิดแม้ว่าคนทั่วไปรับแล้วไม่เป็นไรคนกลุ่มนี้ก็อาจจะคนไข้กลุ่มนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะได้เกิดโรคที่รุนแรงกว่าเช่นติดเชื้อในปอดหรือในไซนัสที่รุนแรงมากขึ้นกว่าคนปกติรวมถึงคนที่เป็นเบาหวานและคุมไม่ดีมากๆนะคะ
2: แบบนี
0: ้ค่ะก็เกี่ยวค่ะรวมถึงว่าคนที่หรือคนที่เคยเป็นวัณโรคปอดแล้วมีแผลอยู่ในปอดที่เรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับเป็นช่วงมีบริเวณของปอดที่ทำงานผิดปกติ
2: เพราะว่ามันมี

0: เวียนศีรษะอะไรเงี้ยด้วยการดมยาดมอ่ะ
1: ฝากได้เลยครับ
2: คิดว่าเลือกซื้อที่ได้มาตรฐานค่ะไม่ได้จำเป็นที่ว่าโอ๊ยสมุนไพรไม่ดีนะเดี๋ยวไม่สะอาดอะไรเงี้ยถ้ากระบวนการผลิตมาได้มาตรฐานอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่โอเคมีการรับรอง
0: เอาอะไรเป็นมาตรฐานอ่ะก่อนเอาอะไรเป็นมาตรฐาน
2: จริงๆก็ถ้าเกิดว่าให้มั่นใจก็คือมีหน่วยงานรับรองอย่างเช่นมีอย.เป็นต้นก็จะปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดเลือกซื้อในแหล่งที่น่าเชื่อถือไม่ได้แบบไม่แน่ใจว่าทำมาจากไหนตากสมุนไพรยังไงปลูกยังไงเก็บเกี่ยวมายังไงอ
0: ันนี้ก็จะมีความฝุ่นมาเยอะเลย
2: ใช่ค่ะบางทีอาจจะตากแดดธรรมดามีความชื้นมีอะไรเข้ามาไม่ได้มีการอบที่ได้มาตรฐานก็อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อได
0: ้ค่ะก็ซื้อของที่ได้มาตรฐานนะผลิตจากโรงงานที่มีชื่อเสียงหน่อยแล้วก็มีอย.น่าจะดีที่สุดแต่เราเห็นที่ขายกันมากๆเลยตรงไหน

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วกรกมลและจอยชนทิชาค่ะสามารถชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 plus ได้เลยนะคะ
0: เรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่โครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยค่ะที่ล่าสุดนะคะกระทรวงพาณิชย์เตรียมจะเสนอครม.พิจารณาปรับลดราคาค่าอาหารให้เป็นราคาประหยัดตกจานละ40บาทนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยจะนำร่องนะคะ 100,000 ร้านค้าในระยะเวลา3เดือนค่ะนางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยว่ากระทรวงพาณิชย์กำลังจัดทำรายละเอียดการดูแลค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือมนุษย์เงินเดือนโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายอาหารปรุงสำเร็จหรือจานด่วนของประชาชนเป็นการต่อยอดโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการข้าวแกงราคาประหยัดจัดทำเมนูข้าวแกงนะคะข้าวราดแกงอาหารปรุงสำเร็จให้เหลือจานละ40บาทขณะนี้นะคะมี

0: ซึ่งในความเป็นจริงสิ่งที่ควรต้องทำนะคะก็คือการควบคุมและลดราคาสินค้าวัตถุดิบโดยเฉพาะพวกข้าวสารเนื้อสัตว์ผักแก๊สหุงต้มนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยข้าวของเครื่องใช้แพงไปหมดและผลัดกันขึ้นราคาค่ะนอกจากนี้นะคะบางสินค้าขึ้นราคาแล้วไม่เคยลดราคาลงเลยอีกด้วยนะคะดังนั้นโครงการนี้อาจจะดีกับผู้บริโภคแต่ไม่ตอบโจทย์ร้านค้าแน่นอนร้านคุณเอกเขาว่าอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะสุดท้ายก็ดูกระแสกันอีกทีว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่มากน้อยขนาดไหนค่ะ
1: ค่ะส่วนข่าวนี้ค่ะมากันที่เวทีการประกวดการสร้างพลังบวกกันบ้างดีกว่าเพื่อเพิ่มโอกาสพลังของผู้หญิงพิการกับเวที Miss Wheelchair Thailand 2026นะคะที่ล่าสุดก็เดินสายมาขอกำลังใจกันถึงที่ช่อง3เลยค่ะMiss Wheelchair Thailand 2026ค่ะเป็นการร่วมมือกันระหว่างกองประกวด Miss Wheelchair Thailand มูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการมูลนิธิเพื่อสตรีคนพิการไทยสมาคมคนพิการภาคตนออกและภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการเปิดพื้นที่ให้สตรีพิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้วีลแชร์จากทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพความสามารถและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมโดย Miss Wheelchair Thailand 2026ไม่ได้เป็นเพียงเวทีประกวดความงามแต่เป็นเวทีแห่งการสร้างโอกาสส่งเสริมศักยภาพและผลักดันให้สังคมมองเห็นคุณค่าและความสามารถของผู้หญิงพิการในทุกมิติของการใช้ชีวิตซึ่งวันก่อนนะคะนางสาวพัทรดาแก้วผ่องสาวงามจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตผู้ที่เคยคว้ามงกุฎ Miss Wheelchair Thailand 2025เมื่อปีที่แล้วเป็นตัวแทนมาเดินสายประชาสัมพันธ์เวทีการประกวด Miss Wheelchair Thailand 2026ที่ช่อง3ด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณเพชรน้ำหนึ่งศรีวัฒนะผู้อำนวยการกองประกวด Miss Wheelchair Thailand ยังกล่าวด้วยว่าเวทีนี้ไม่ได้มองหาคนที่สมบูรณ์แบบแต่มองหาคนที่กล้าเป็นตัวเองกล้าที่จะก้าวข้ามคำว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเวทีนี้ไม่ใช่แค่เวทีประกวดความงามความสามารถแต่เป็นเวทีแห่งโอกาสที่จะช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงที่ใช้วีลแชร์ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพอย่างที่เธอควรจะเป็นโดยไม่ต้องถูกจำกัดด้วยคำว่าพิการค่ะ Miss Wheelchair Thailand 2026นะคะจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569ซึ่งใครอยากจะไปให้กำลังใจนะคะเหล่าสาวงามก็สามารถไปกันได้เลยค่ะที่ลานหน้า MCC Hall ชั้น3 The Mall Life Store บางกะปิค่ะ
0: ปิดท้ายเบรกนี้นะคะกับข่าวของหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทยจีนรุ่นที่3ค่ะที่เพิ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนนะคะพร้อมด้วยสถาบันสื่อและบริหารธุรกิจไทยจีนเปิดหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทยจีนหรือบทจรุ่นที่3อย่างเป็นทางการค่ะที่โรงแรมดิอัมรอกรุงเทพพร้อมจัดงานสัมมนาครั้งสำคัญในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะคะท่ามกลางผู้บริหารจากภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะซึ่งไฮไลท์สำคัญของงานนี้นะคะก็คือการกล่าวปาฐกถาพิเศษจากนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยค่ะที่ระบุไว้ว่าปีนี้เป็นปีแรกของแผนพัฒนา5ปีฉบับที่15ของจีนที่เน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพสูงท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกและวิกฤตพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะพร้อมปิดท้ายด้วยเวทีเสวนาเข้มข้นนะคะวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากนายเกียรติชัยไมตรีวงศ์รองประธานคณะกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภานายบรมเอ่งชวนนะคะโฆษกคณะกรรมาธิการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรนายอิสเรศรัตนดีหลกณภูเก็ตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะและนายกฤษดาอุตโมดอดีตนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้เข้าร่วมเสวนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจีนให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีหนึ่งศิลปินสาวมากความสามารถนะคะจะมาฝากซิงเกิลใหม่การกับน้องผู้กันค่ะครั้งนี้กลับมากับเพลงที่บาดใจมากๆกับเพลงที่มีชื่อว่าอย่าให้มีครั้งที่2เดี๋ยวกลับมาพูดคุยและฟังเพลงสดๆกันค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
3: ฟันผุเยอะเลย
4: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
5: บีบนิดเดียว
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
7: อ๋อ
8: ต้องบีบเต็มแปลง
9: เพื่อฟูลายที่มากกว่าไม่โอเค
10: มะปรางอลิสาค่ะ

0: ่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
1: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
2: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
1: สสว.ปลดล็อก SME
3: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
3: ทำให้ดีที่สุด
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
3: กองฟ้าอร่อยคุ้ม
6: แค่10 บาท
3: จริงนะ
7: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีเคี้ยวเพลินแคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาว

0: หอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
1: จะขวางทุกทาง
2: รันรักน้องนินเราสองคนรักกัน
1: แต่ฉันเกลียดมัน
3: นินอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนินอยากมีความสุขกับพี่รันจริงๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องนินเหมือนกัน
4: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
1: อร่อยเด็ดอร่อยดี
6: 10-16กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
7: ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B1 B2 B6 และนิโคตินามายด์ช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: Is that good?

0: ซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
1: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: เริ่มต้นข่าวแรกของเบรกนี้นะคะไปดูกันที่ละครกันบ้างดีกว่าตอนนี้นะคะทาตรีนี่กำลังเข้มข้นเลยแล้วค่ะคืนนี้ทาตรีจะออกอากาศเป็นตอนที่11แล้วนะคะใครที่ติดตามมาตั้งแต่แรกก็จะรู้เลยว่ามีเรื่องราวให้ได้ลุ้นแล้วก็ติดตามกันมาตลอดอย่างคืนนี้ทาตรีพลนวัฒน์นะคะและผู้พันนากามูระฮิดะกะต้องการหาตัวคนที่หนุนหลังจากกงเฉิงนะคะหรือกิกดนัยโดยมีไวเป็นไตคอยเป็นสายรายงานความเคลื่อนไหวให้รู้เป็นระยะค่ะอุปสรรคมากมายขนาดนี้นะคะแต่โชคดีที่ทาตรียังมีระจิตหรือจีน่าคอยอยู่ข้างๆเลยทำให้สบายใจมากขึ้นได้บ้างนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องให้ระจิตหวั่นไหวเมื่อทาตรีเป็นห่วงสัสิธรหรือว่าพริมพิมาจนออกนอกหน้าก็เลยกลัวว่าถ่านไฟเก่าจะปะทุขึ้นมาอีกครั้งหรือเปล่าติดตามนะคะแล้วก็ร่วมสนุกร่วมรุ้นไปพร้อมๆกันกับทุกตัวละครในทาตรีค่ะทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ค่ะ
2: ค่ะแล้วมาติดตามกันต่อนะคะกับข่าวต่อไปไปร่วมแสดงความยินดีค่ะกับนักแสดงและทีมงานจากทางช่อง3นะคะที่ไปคว้ารางวัลในงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่40ค่ะชมรมส่งเสริมโทรทัศน์มูลนิธิจำนงรังสิกุลนะคะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงานประกาศรางวัลทีวีที่ยืนหยัดอย่างยาวนานนะคะและทรงคุณค่าสำหรับรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่40ที่ปีนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเกียรติยศคนทีวี40ปีพร้อมย้ำบทบาทคนทีวีในฐานะพลังสร้างสรรค์ขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยค่ะซึ่งปีนี้นักแสดงทีมงานและผลงานของช่อง3นะคะก็ตบเท้าเข้ารับรางวัลกันมากมายเลยทีเดียวเริ่มต้นกันที่คู่รักอย่างอเล็กและโบมลดาค่ะที่ควงคู่กันไปรับรางวัลดารานำชายและรางวัลดารานำหญิงดีเด่นนะคะซึ่งอเล็กได้รับรางวัลจากละครสายรักสายเลือดส่วนโบได้รับรางวัลจากละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงนอกจากนั้นนะคะคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงเนี่ยยังได้รับรางวัลละครดีเด่นด้วยเช่นกันซึ่งป้าแจ๋วยุทธนาค่ะเป็นตัวแทนทีมงานทุกๆคนนะคะขึ้นรับรางวัลนี้ค่ะส่วนอีกหนึ่งรางวัลของละครคุณพี่เจ้าขาเนี่ยยังไม่หมดนะคะเพราะว่าจอยลิลานีค่ะยังได้รับรางวัลดาราสนับสนุนหญิงดีเด่นจากละครเรื่องนี้ด้วยด้านรางวัลดาราสนับสนุนชายดีเด่นในปีนี้นะคะตกเป็นของคุณเดี่ยวสุริยนจากละครเรื่องใจขังเจ้าค่ะซึ่งละครเรื่องนี้ยังได้รับรางวัลผู้กำกับดีเด่นด้วยซึ่งพี่คิงสมจริงผู้กำกับของเรื่องนี้นะคะก็ได้ขึ้นรับรางวัลด้วยตัวเองเช่นกันค่ะนอกจากผลงานละครแล้วช่อง3ยังได้รับรางวัลรายการข่าวดีเด่นได้แก่รายการข่าว3มิติค่ะ
1: นอกจากนั้นปีนี้ยังมีการประกาศรางวัล5บุคคลที่คว้ารางวัลเกียรติยศคนทีวี Lifetime Achievement Awards ประจำปี2568เพื่อเชิดชูบุคคลระดับตำนานผู้สร้างคุณูปการแก่ร่มเงาโทรทัศน์ไทยได้แก่1พี่ช่อสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาได้รับรางวัลหญิงแกร่งวิสัยทัศน์คมจากดีเจเสียงใสสู่นักสร้างละครดราม่าสะเทือนวงการ2พี่นกฉัตรชัยเปล่งพาณิชย์ได้รับรางวัลพระเอกระดับตำนานสู่ผู้กำกับและผู้จัดละครคุณภาพแถวหน้า3แม่กอบสุขจารุจินดาได้รับรางวัลผู้จัดละครสายสร้างสรรค์ผู้เติมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้คนไทยมาอย่างยาวนาน4คุณสยมสังวรบุตรได้รับรางวัลครูใหญ่เสาหลักผู้สืบสานจิตวิญญาณละครไทยชั้นครูจากรุ่นสู่รุ่นและ5พี่นกสินใจเปล่งพาณิชย์ได้รับรางวัลราชินีแห่งการแสดงผู้เป็นแรงบันดาลใจและความสง่างามของวงการค่ะ
2: แสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะและก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะใครที่เป็นแฟนคลับนะคะชาวทีป๊อปไม่ห้ามพลาดเด็ดขาดกับ T-Day Music Playground ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วค่ะSource Entertainment จัดเต็มความสนุกประจำทุกเดือนนะคะกับฟรีคอนเสิร์ต T-Day Music Playground ครั้งที่22ค่ะพร้อมกับไลน์อัพศิลปินสุดปังนะคะไม่ว่าจะเป็นเบนซ์ขวัญข้าวนะคะ Thanks LAD The Flamingo Kryptonite I นัทนิชา Ice นัทยานะคะแล้วก็ลิมเมอร์ผู้กันลิลิชาตอนนี้เปิดให้แฟนๆได้ลงทะเบียนเข้าชมฟรีแล้วนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน The Concert หรือทาง www.theconcert.com ค่ะส่วนใครที่มีบัตรแล้วเตรียมมาพบกันได้เลยนะคะในวันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้ที่ Live House at Search Studio รามคำแหง81ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะของ T-Day Music Playground ด้วยค่ะคอนเสิร์ตและกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดีขอขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นและสุรพลฟู้ดด้วยค่ะ
1: ซึ่งหนึ่งในศิลปินนะคะที่จะไปร่วมขึ้นเวทีคอนเสิร์ต Today Music Background ในวันเสาร์นี้ก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วขอต้อนรับน้องผู้การสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นให้ผู้การแนะนำตัวคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะ
4: ค่ะสวัสดีนะคะผู้การกนพีค่ะ
2: อ
4: ่
2: ะน้องมาพร้อมกับแบบซิงเกิลใหม่ล่าสุดซ
4: ึ่
2: งเป็นซิงเกิลที่
4: อุ้ย
2: 9แล้ว
4: ใช่ค่ะประมาณนั้นค
2: ่
4: ะ
2: กับเพลงที่ชอบมากเลยชื่อเพลงอย่าให้พี่ครั้งที่2นะ
1: เดี๋ยวๆๆมันอันนี้อินเนอร์ขนาดนี้เหรอคะ
2: มันอินเนอร์ประมาณไหนคะ
4: ก็จะเป็นเพลงแบบอกหักค่ะอกหักอยู่แล้วแล้วก็เหมือนแบบว่าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับคล้ายๆเราอ่ะให้คนเนี้ยเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราก็แบบรักเขามากแต่ว่าเขาทำให้เราเสียใจทีเนี้ยค่ะหลังจากแบบสักพักอ่ะเขาก็พยายามจะกลับเข้ามาในชีวิตเราใหม่ค่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยอยากให้มีครั้งที่สองเราก็ไม่ให้เขาเข้ามาค่ะเหมือนแบบคล้ายๆแบบเนี่ยเราให้คำขาดไปเลยนะว่าเราไม่เอาแล้วเพราะว่าเธอทำให้เราเสียใจ
1: อ๋อก็คือเหมือนแบบทำเสียใจไปแล้วว่าเธอจะมากลับมาง้อขอคืนดีฉันก็ไม่ให้โอกาสแล้วบ๊ายบาย
2: ใจแข็งอยู่นะ
1: ใจแข็งอยู่ก็อยากให้มีครั้งที่สองไงเราไม่ให้โอกาสไง
4: แล้วมัน strong
1: แล้วเพลงนี้มันต่างจากเพลงที่ผ่านๆมายังไงบ้าง
4: เพลงนี้ต่างตรงที่คือหนึ่งเลยคือร้องยากขึ้นค่ะก็อาจน่าจะแบบเคยเห็นว่าแบบในทุกๆเพลงมันก็จะร้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็เพลงเนี้ยมันเหมือนสเต็มเริ่มมาจากประสบการณ์ของผู้กันเองด้วยแล้วก็ประสบการณ์ของแบบหลายๆคนแบบเพื่อนๆก็ที่เคยแบบมาคุยกันค่ะก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันน่าจะเป็นเพลงที่

0: แบบคนที่ฟังอ่ะสามารถจับต้องแบบว่า
1: เข้าถึงได้ง่าย
0: ง่ายค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่า relate ได
2: ้แล้วขั้นตอนการทำงานเป็นยังไงบ้างคะยากง่ายยังไงกับเพลงนี
0: ้ก็เพลงนี้เป็นเพลงแรกด้วยค่ะที่พวกกันได้เล่นเป็นแบบนางเอกMV แบบจริงจังค่ะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นครั้งแรกที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นพวกกันแอคแบบดราม่าค่ะใช่
1: ก็คือแบบลงไปเล่นเองเลยนางเอก MV เองแสดง
0: คืออยากเล่นมาแบบหลายรอบแล้วไงก็เลยแบบครั้งนี้แหละเรากลับมาแล้วเราก็เล่นเลย
1: นอกจากเป็นนางเอก MV เองแล้วยังมีส่วนร่วมในการทำเพลงด้วย
2: ใช่
1: เราทำเพลงในส่วนไหนอะไรยังไงบ้าง
0: ก็จริงๆตั้งแต่แรกแล้วค่ะให้ brief ไปว่าแบบอยากได้เพลงแบบไหนแล้วอันนี้เวิร์กกับพี่ภูธันวา
1: ค่ะ
0: ก็ตอนแรกก็คือเหมือนแบบว่าอยากเวิร์คกับพี่เขาอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนก็ได้เห็นหลายๆเวิร์คผลงานของเขาค่ะแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยพี่เขาน่าจะสามารถแต่งเพลงขึ้นมาที่มีทั้งกลิ่นอายของพี่เขาแล้วก็ของเพื่อนเองด้วยก็เลยได้มาเป็นเพลงนี้ค่ะ
1: ก็คือทำงานร่วมกันตั้งแต่ไอเดียของเราเลย
0: ใช่
1: ไอเดียลงไปเราอยากได้เพลงแบบเศร้าๆแบบนี้อะไรแบบนี
0: ้ใช่ค่ะแล้วเหมือนแบบว่าช่วงนี้มันฮิตคำว่าอยากให้มีครั้งที่2ไงแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้กันแบบให้มันแบบตลกๆแต่อัน
1: นี้อยากให้มีครั้งที่2
0: ใช่แต่อันนี้เราแบบเอามาทำให้มันเป็นแบบให้มันมีความหมายมากขึ
1: ้
0: น
1: ให้มันดราม่า
0: ให้มันดราม่ามากขึ้นค่ะใช่เหมือนจะแบบว่าเข้ากระแสด้วย
2: ค่ะนี่แสดงนี่ดูแบบดราม่ามากเลยนะ
0: ใช่ค่ะเป็นดราม่าควีนอยู่แล้วเราไม่ใช่
2: เลยต้องไปดูกันทุกคนลองแบบไปกันว่าacting เป็นยังไงบ้างอย่าง
1: น
2: ี
1: ้เรื่องเสียงร้องเราไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่าผ่านมาถึง9ซิงเกิลแล้ว
2: ใช่
1: มาถึงตรงนี้แล้วฝากกันหน่อยไหมว่าเราสามารถแบบฟังเพลงได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะ
0: ได้ค่ะก็ตอนนี้นะคะเพลงอย่าให้มีครั้งที่2ก็ปล่อยผ่านทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกๆแพลตฟอร์มแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากดู MV นะคะก็ตามไปดูได้ผ่านทางช่อง YouTube พวกกัน Official ค่ะ POOKAN Official ค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวน้องไปขึ้นเวที T-Day ด้วยชวน
0: ใช่ค่ะก็เดี๋ยว T-Day นะคะวันที่18ค่ะก็มาเจอกันได้นะคะพวกกันก็มีเพลงหลายๆเพลงของตัวเองที่จะมาโชว์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะรวมทั้งมีวันนี้พรุ่งนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็เพลงใหม่นะคะที่เดี๋ยวจะมาร้องให้ฟังได้ในวันนี
1: ้ยอดวิวเขาบอกทะลุ 1.5 ล้านวิวไปแล้วนะ
0: ใช่ตื่นเต้นร
1: ถหวังว่าจะซ้อมกันแล้วเดี๋ยววันเสาร์ไปร้องด้วยกัน
2: ใช่ค่ะวันนี้
0: มาเจอกันให้ได้นะคะ
2: นี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เกียรติมาร่วมรายการกับเรา
1: ขอบคุณนะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: วันนี้เราจะปิดเบรกนี้ไปนะคะกับเพลงอยากมีครั้งที่2ฉันยังคงอินอยู่กับน้องพูกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันตอบข่าว3สีค่ะตอนนี้ยกไว้ที่ให้น้องเลยค่ะ

0: แทนเสร็จแล้ว
1: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมใยอาหาร PDX
0: ได้ไหมครับ
1: Formos Omega 369
2: แฮลเฟรนช์ฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
3: เจ๊มันไม่มีที่นั่ง
4: เจ๊เมื่อไหร่จะขยาย
5: ตอนทุนไม่หนาก็หลักชนฝา
6: ต้องสินเชื่อทะเบียนรถที่สมหวังเงินสั่งได้สมัครง่ายไม่โอนเล็บได้เงินไวใน1วันทำการ
7: มีเงินขยายร้านแล้ว yes
8: สมหวังเงินสั่งได้
9: บ้านอบอุ่นเสมอด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นรินไนดีไซน์เรียบหรูพร้อมระบบความปลอดภัยอุ่นกายแบบผิวชุ่มชื้นอุ่นใจกับช่วงเวลาดีๆรินไน Heat is Home
10: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
11: อร่อยเด็ดอร่อยดี
10: 10-16 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
2: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
12: ผมก็เมื่อก่อนกลัวลูกไม่รักเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าชีวิตที่ผมยืนได้หรือว่าอยู่ได้ทุกวันนี้มันถูกหล่อเลี้ยงด้วยเฟรยาเพราะผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมไม่มีลูกคนนี้จริงๆผมไม่อยู่แล้วก็ได้นะ
13: หอมกระหอยชอ
2: เดแฮแชมพูขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดแฮ
10: แฮครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
11: อร่อยเด็ดอร่อยดี
10: 10-16 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
2: แฮลเฟรนช์ฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
14: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @deha
15: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
16: Is that good?

โรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา

0: โรงพยาบาลนวเวศก๊าซหุงต้ม PT Alumax
1: ตอนนี้ก็จะเห็นนะคะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยผู้สูงอายุหลายคนก็ออกมาทำคอนเทนต์กันเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะการเอาแบบพระที่ตัวเองมีอยู่ที่บ้านไปให้แบบเซียนพระดูกันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตอนนี้ผู้สูงอายุก็คือทำกันเยอะหลังเกษียณก็ทำกันเยอะเลยนะคะคือเหมือนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองแต่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะคะวงการนี้มันมีรายละเอียดต่างๆเยอะมากค่ะวันนี้ก็เลยส่งน้องเจ้านายไปค่ะไปดูว่ามีข้อระวังอะไรสำหรับมือใหม่ในการหัดดูพระกันบ้างสำหรับใครที่เข้าสนใจอยากจะเข้าสู่วงการนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยล่ะค่ะ
2: คุณผู้ชมครับหลายคนเนี่ยเช่าพระสำหรับการบูชานะครับแต่ก็มีอีกหลายคนที่ทั้งบูชาและก็เก็งกำไรสำหรับในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีผู้สูงอายุหลายคนได้มีการนำเอาพระที่เก็บเอาไว้มาให้เหล่าบรรดากูรูช่วยดูตีราคาแต่ด้วยความที่ประสบการณ์น้อยบางคนเนี่ยอาจจะโดนเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัวนะครับวันนี้ผมก็เลยนัดเซียนพระชื่อดังที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มากว่า40ปีอยากให้เขาช่วยดูแล้วก็ให้คำแนะนำรวมไปถึงข้อควรระวังสำหรับเซียนพระมือใหม่จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับ
3: การเช่าพระหมายถึงการซื้อเพื่อบูชาแต่ในวงการพระเครื่องไม่นิยมใช้คำว่าซื้อเพราะวัตถุมงคลไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสินค้าที่ตีราคาได้เหมือนสินค้าทั่วไปจึงใช้คำว่าเช่าเพื่อสื่อถึงการนำมาครอบครองและบูชาด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้วงการพระเครื่องได้รับความนิยมจากผู้คนที่หลากหลายกลุ่มด้วยเรื่องราวของความศรัทธาคุณค่าและความศักดิ์สิทธิ
4: ์มันก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยนะครับประสบการณ์ด้วยคือการเข้ามาเรียนรู
5: ้
4: นะครับจะด้วยตัวเองหรือจะเป็นพวกครูพักรักจำทุกวงการขึ้นชื่อว่าเซียนเนี่ยคนนอกวงการจะกลัวไปหมดแล้วแต่จริงๆแล้วในทุกวงการก็จะมีคนทั้งดีและคนทั้งไม่ดีถ้าเกิดว่าเข้ามาวงการใหม่ๆเนี่ยเราก็สอหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริงๆของแท้ของเกมมันต่างกันอยู่แล้วนะครับอายุสมัยก็ต่างกันอยู่แล้วการลอกการเลียนแบบเนี่ยก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องศึกษาดีๆถ้าเราอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยให้ซื้อพระที่เขารับประกันอยู่นี้ออกใบเซอร์ให้เป็นมาตรฐานคนที่รับประกันได้เล่าองค์นั้นมาดูตามที่เราเล่นกันมาเนี่ยก็คือพุทธศิลปะพุทธสมัยเล่นที่เราชอบนับถือศรัทธาถ้าเล่นตามที่บอกว่าตามกระแสเนี่ยระวังนิดนึงเกินตัวแล้วพวกที่กู้นี้ยืมสินมาห้ามเลยอย่านะครับเล่นแบบหุ้นเล่นแบบเก็งกำไรอ่ะเดี๋ยวจะเจ็บตัว
3: ปัจจุบันการเข้าสู่วงการพระเครื่องทำได้ง่ายหลายคนเข้ามาด้วยความสนใจเพียงชั่วคราวขณะที่อีกหลายคนต้องใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์ความรู้นานหลายปีจนได้รับการยอมรับว่าเป็นเซียนพระแต่ด้วยศาสตร์ด้านนี้ไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตายตัวประกอบกับพระเครื่องบางรุ่นมีจำนวนจำกัดและเป็นที่ต้องการสูงทำให้หลายคนรีบตัดสินใจเช่าเพราะกลัวพลาดโอกาสจึงเป็นช่องว่างทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยถูกเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัว
2: คุณต่อมีคำแนะนำหรือว่าข้อควรระวังไหมครับสำหรับมือใหม่ที่จะเข้ามาในวงการพระครับ
4: อย่างแรกเลยก็คือระวังของเกหรือของปลอมในเด็กข้อ2ให้ศึกษาว่าเราเนี่ยชอบพระประเภทไหนแล้วก็ศึกษาว่าประเภทนั้นๆเนี่ยมีกูรูนะครับมีผู้ทรงคุณวุฒิและข้อ3ก็คือเราอย่าโลภ
2: นะครับบางทีแล้วนี่สำคัญมาก
4: ครับคือเราโลภแล้วไงพอโลภแล้วเราโดนก่อนเลย
3: สุดท้ายไม่ว่าจะเช่าพระเพื่อการบูชาหรือเหตุผลใดก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือการศึกษาหาความรู้ให้มากที่สุดก่อนตัดสินใจเพราะความรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดให้กับตัวเราธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
1: ขอบคุณน้องเจ้านายด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ขอบคุณร้านต่อดวงวิชัยมากๆเลยค่ะที่ให้ข้อมูลแล้วก็ขอบคุณสำหรับสถานที่ด้วยค่ะ
6: แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวสามสีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิตซีเวชนิ่งครีมรวมถึงชุดพิธีกรจากปานิคลอเซ็ตด้วยค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาเราเกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้ที่ร้านลานเบียร์ณลาดพร้าวนะคะตอนนี้ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่27รายและยืนยันตัวตนแล้วทั้งหมด15

0: ายค่ะอัปเดตช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมาส่วนผู้บาดเจ็บ71รายค่ะเป็นเคสสีแดงผู้ชาย12รายหญิง12รายรวมเป็น24รายและยังมีผู้สูญหายนับปัจจุบันนะคะ45รายค่ะเบื้องต้นมีครอบครัวของผู้ประสบภัยที่เดินทางเข้ามาแจ้งข้อมูลด้วยตนเองและโทรศัพท์เข้ามาติดตามหาผู้สูญหายแล้วมากกว่า50ครอบครัวขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบและประสานข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าประชาสัมพันธ์ท่านผู้ชมนิดนึงค่ะสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินนะคะเดี๋ยวทีมงานถ้ามีกราฟิกเนี่ยเอาขึ้นมาได้แจ้งช่องทางติดต่อหาญาติของผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและทรัพย์สินที่สูญหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นถ้าหากท่านใดต้องการตามหาญาตินะคะให้ติดต่อสอบถามไปที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะขณะที่ฝั่งวงดนตรีทศกัณฐ์นะคะตอนนี้มีการอัปเดตข้อมูลออกมาเรื่อยๆค่ะด้านวงดนตรีที่ไปแสดงในร้านคุณพัชรสงพัดแก้วสมาชิกของวงได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเมื่อเที่ยงที่ผ่านมาบอกว่าพี่กวางที่เป็นมือคีย์บอร์ดของวงเสียชีวิตแล้วจากเหตุเพลิงไหม้โดยคุณกวางก็เป็นคนแรกที่ตะโกนให้ทุกคนหนีหลังจากเกิดไฟไหม้นะคะส่วนน้องดินนักร้องนำวงอีกคนที่มีรายงานว่าเสียชีวิตก่อนหน้านี้กับคุณบรีสนะคะที่เป็นนักร้องนำอีกคนนึงทางเพจของวงทศกัณฐ์ได้โพสต์ข้อความอัปเดตเมื่อช่วงเที่ยงบอกว่าอัปเดตผู้เสียชีวิตยังไม่มีดินอยู่ในเคสดำรอข้อมูลยืนยันว่าอยู่โรงพยาบาลไหนยังมีโอกาสรอดสูงอยู่นะคะส่วนสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้ค่ะวันนี้มีรายงานเบื้องต้นจากทางกระทรวงมหาดไทยออกมานะคะคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากแอร์ที่ติดอยู่ที่ฝ้าเพดานรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยรายงานสาเหตุเบื้องต้นของการเกิดเพลิงไหม้สันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดานก่อนที่ไฟจะลุกลามไปอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบพบว่าภายในร้าน1คือไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่ง2ทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางทางบริเวณด้านหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้3ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่เท่านั้นทำให้ผู้ใช้บริการสับสนนอกจากนี้ร้านดังกล่าวยังไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่และจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และมีการใช้อาคารผิดประเภทด้วยหรือไม่ค่ะขณะที่ท่านผบตร.นะคะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะวันนี้ลงพื้นที่ไปสำรวจจุดเกิดเหตุนะคะวันนี้ท่านผบตร.ชี้ชัดเลยว่าประมาทร้านนี้ประมาทผบตร.ลงพื้นที่ไปดูเส้นทางที่จะต้องเดินออกไปที่ประตูฉุกเฉินปรากฏว่าประตูฉุกเฉินด้านหลังที่อยู่ติดกับห้องน้ำค่ะมีโต๊ะวางขายทอฟฟี่ขวางอยู่แล้วก็มีกลอนอยู่2จุดด้วยนะคะทำให้เปิดออกมาไม่ได้สุดท้ายก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำคือจุดนี้เป็นจุดที่มีคนเสียชีวิตเยอะที่สุดเพราะว่าขาดอากาศหายใจส่วนประตูฉุกเฉินอีกจุดอยู่แถวๆห้องครัวคือต้องออกทางบาน้ำคือตรงเนี้ยลักษณะประตูเนี่ยเป็นประตูบานเลื่อนแต่ว่าที่จับประตูมันหายไปทางเดินมีทั้งชั้นวางของมีล็อกเกอร์ตั้งกีดกั้นขวางทางทำให้ทางเดินแคบมากเดินผ่านได้เพียงครั้งละ1คนนอกจากนี้จากการตรวจสอบอีกจุดนึงคือเหนือเวทีดนตรีที่ถูกไฟไหม้เสียหายหนักหากใช้วัสดุไวไฟเพื่อไปปรับปรุงสถานที่หรือมีการเพิ่มคุณภาพระบบเสียงก็อาจสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการที่ขาดความระมัดระวัง
1: มาบริเวณเหนือเวทีดนตรีเนี่ยมีการตกแต่งเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเสียงความสวยงามซึ่งผมให้หาภาพแล้วก็ให้พถ.เนี่ยตรวจหาเศษวัสดุที่ตกหล่นลงมาว่าเป็นอะไรนะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับถ้ามีการตกแต่งต่อเติมหรือการทำให้เสียงมีคุณภาพมากขึ้นโดยใช้วัสดุที่ไวต่อไฟและติดเชื้อเพลิงได้ง่ายเนี่ยก็จะบ่งบอกได้ว่านี่คือการทำโดยปัสจากความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะครับดังนั้นข้อสันนิษฐานที่เราตั้งไว้คือประมาทอย่างไรหรือไม่นะครับ
0: ส่วนชุดพิสูจน์หลักฐานนะคะไปตรวจสอบจุดหลักๆ ก็คือด้านหลังของเวทีค่ะเพราะมีคนให้ข้อมูลบอกว่าไฟมันเริ่มลามจากตรงนี้ส่วนเบรกเกอร์พบว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ตัดวงจรไฟฟ้าก็ต้องไปดูต่อว่าเป็นสาเหตุหลักหรือไม่ที่ทำให้เกิดไฟไหม้มีการพ่วงไปที่เบรกเกอร์จุดอื่นของร้านด้วยหรือไม่ก็ต้องใช้เวลาประมาณนึงนะคะถึงจะสรุปสาเหตุได้ขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรค่ะล่าสุดมีคำสั่งห้ามใช้อาคารร้านอาหารโรงเบียร์นาลาดพร้าวแล้วโดยกำหนดห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันนับตั้งแต่ที่ได้รับคำสั่งเพื่อความปลอดภัย

ของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลจากทางคปภ.ก็ยังบอกด้วยว่าร้านนี้มีทุนประกันภัยอยู่40ล้านบาทคุ้มครอง18มีนาคม2569ถึง18มีนาคม2570ค่ะส่วนเรื่องการดูแลรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ปลัดสธ.ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บค่ะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี11รายส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้มีอาการวิกฤต6รายอาการปานกลาง1รายอาการเล็กน้อย1รายอีก3รายไม่ต้องรับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยสีเขียวสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือผู้ป่วยอีก7รายสั่งระดมทีมแพทย์เฉพาะทางเตรียมเตียงผู้ป่วยไฟไหม้ห้อง ICU ประสานโรงพยาบาลเครือข่ายอีก6แห่งเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยหากมีความจำเป็นส่วนนายกอนุทินหลังจากที่ท่านลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะไปดูจุดเกิดเหตุด้วยตัวเองเลยนายกไปดูจุดประตูหนีไฟด้วยก็มีคนให้ข้อมูลท่านนายกเมื่อคืนนี้บอกว่าเหมือนเขาล็อกเอาไว้ในช่วงเวลาปกติเพราะว่ากลัวคนที่มาใช้บริการเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินปรากฏว่าท่านนายกให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าให้ตรวจสอบอย่างละเอียดถ้าพบว่าผิดกฎหมายก็ต้องฟันอย่างเด็ดขาดนายกบอกว่าเมื่อคืนลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่ากทม.ยืนยันว่าภาครัฐจะดูแลให้ได้รับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยเฉพาะผู้เสียชีวิตนะคะจะมีกองทุนที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยส่วนเหตุการณ์ของเพลิงไหม้ค่ะข้อเท็จจริงต่างๆประเด็นเรื่องทางหนีไฟ

0: เลยสำหรับญาติหรือว่าผู้บาดเจ็บเองผมว่าตอนนี้ในรายละเอียดนะอยากจะให้รอผลรายงานอย่างเป็นทางการก่อนดีกว่าไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมาย
1: เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: ติเจออะไรมาบ้างหนูจะได้ตัดสินใจได้ไปจ่ายซาตานซะ
3: เรานี้ไปเจอสามีนี้ที่ไหนอะพัดถามสันแล้วสันบอกว่าสันไม่รู้
4: สามีนี้เขาเป็นญาติสัน
5: สันทำลายชีวิตพัดเราเลิกกัน
6: สิเขาแค้นผม
4: แค้นถึงขนาดฆ่าตัวตายสร้างตาบาป
6: นี่คุณเลิกถามผมสักทีได้ไหมเรื่องนั้นมันจะเป็นความลับกับผมไปจนผมตาย
7: คนละขอบฟ้าจันทร์ถึงศุกร
8: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: คดี Forex นะคะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะบอกว่า DSI เตรียมขอหมายศาลออกหมายจับ30หมายและหนึ่งในนั้นมีชื่อของคุณภาวุฒิด้วยพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าหนึ่งในนั้นมีคุณภาวุฒิวิทยะพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยค่ะส่วนขั้นตอนก็เดี๋ยวจะต้องดำเนินการสอบปากคำแล้วก็จะมีการยื่นขอประกันตัวหรือไม่นั้นก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายทันทีที่ทราบข่าวนะคะคุณภาวุฒิเคลื่อนไหวทันทีบอกว่าประหลาดใจและกังวลเรื่องนี้คุณภาวุฒิก็โพสต์เคลื่อนไหวเขียนเอาไว้ยาวเลยนะคะยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสแกมเมอร์การฟอกเงินช่อโกงประชาชนพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงถึงกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นด้วยพร้อมตั้งคำถามเร่งรัดคดีอย่างผิดสังเกตทำให้เกิดข้อสงสัยในสังคมว่ามีวัตถุประสงค์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ปิดท้ายกันที่เรื่องของประธานสภากทมค่ะวันนี้ก็ไม่พลิกโผนะคะก็เป็นชื่อของคุณเนิร์สพัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสกเขตบางซื่อพรรคประชาชนค่ะที่ประชุมมีมติให้เป็นประธานสภากทม.หญิงคนแรกด้วยคะแนนเสียง39เสียงนะคะบรรยากาศช่วงก่อนการลงคะแนนค่ะที่ประชุมก็มีข้อถกเถียงกันด้วยว่าจะเป็นการลงคะแนนแบบรับหรือไม่รับนะคะซึ่งฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการเสนอชื่อแข่งด้วยนะคะคุณสมชายเต็มไพบูลย์กุลสก.เขตคลองสานพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอชื่อแข่งก็คือคุณวิรัตคงคาเขตสก.เขตบางกอกใหญ่แต่สุดท้ายที่ประชุมก็มีมติด้วยคะแนนเสียง39เสียงนะคะให้คุณเนิร์สพัทราพรได้เป็นประธานสภากทม.ค่ะหมดเวลาแล้วกับช่อง3ตามติดข่าวเดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3นะคะสวัสดีค่ะ
7: ดัชชี่โยเกิร์ตปรับสูตรใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มโปรไบโอติก

ับสนุนโดย Enfaglow A+ Superior UHT เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion

0: ไม่เปลี่ยนใจแน่นะ
1: อย่างที่คุณบอกเมื่อคืนนะคะงานใหม่ของฉันมันรายได้ดีจนปฏิเสธไม่ลง
0: ขึ้นรถ

0: ถวนี้มีธนาคารไหม
1: เลยแฟลตไปก็น่าจะมีค่ะเบิกเงินเยอะต้องใช้สมุดบัญชีนะคะ
0: ผมมีติดรถไว้เล่มหนึ่งเผื่อว่าต้องไปเบิกเงินที่ธนาคาร
1: รอบคอบดีนะคะ
0: ผมเป็นคนใช้ชีวิตรอบคอบเสมอเรื่องที่ตัดสินใจเมื่อคืนผมก็คิดมาอย่างรอบคอบละ
1: ฉันก็คิดมาอย่างรอบคอบแล้วเหมือนกันค่ะเจ็ดโมงครึ่งแล้วไปรอที่หน้าแบงค์ได้เลยค่ะเบิกเงินเสร็จแล้วจัดการทำธุระให้หมดฉันจะได้เริ่มงานใหม่ของฉันอย่างเป็นทางการ

0: แน่ใจนะคะเพราะคุณไม่อยากมั่นกับคุณอมีนาคุณเคยบอกฉันว่าคุณอมีนาสเปคคุณ
1: ผมก็พูดไปงั้นแหละสเปคผมอะนะจริงๆก็ต้อง
0: นี่ถ้าเกิดว่าฉันจะเปลี่ยนใจไม่รับงานเนี้ยก็พอสายตาลาบกคุณนี่แหละรีบเข้าไปข้างในแล้วจัดการให้มันจบๆเลยค่ะ
2: ฝ่ายชายเซ็นตรงนี้นะครับส่วนฝ่ายหญิงเซ็นตรงนี้นะครับ

0: จัดงานแต่งงานหรอกแม่คงก็พอไม่เห็นต้องจดทะเบียนสมรสเลย
1: คุณไม่รู้จักแม่ผมดีแม่ผมเขาไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอก
0: งั้นก็เสี่ยงนะคะแม่คุณอาจจะจับได
1: ้คุณก็ทำให้แม่ผมเห็นสิว่าเรารักกัน
0: หักมุมไปไหมคะแม่คุณเห็นแต่เราสองคนทะเลาะกันตลอดเวลาม
1: ีผัวเมียตั้งหลายคู่

0: ที่เขาตีกันจนรักกันคู่เราก็เหมือนกัน
1: แต่ฉันไม่ได้รักคุณค่ะ
0: ผมทุกจ้างดาราหน้าคุณซื้อบ้านคืนให้พ่อคุณด้วยคุณต้องแสดงให้แม่ผมเห็นว่าเรารักกันตีบทให้แตก
1: จะพยายามค่ะ
0: พร้อมหรือยังชนิกา
1: พร้อมอะไรคะ
0: พร้อมไปเจอแม่ผมในฐานะลูกสะใภ้

0: ผมมาขอซื้อบ้านพ่อคุณชนิกาคืนเมื่อวานคุณชนิกามาขอคุณซื้อเงินผ่อนแล้วคุณไม่ให้ผมยินดีซื้อเงินสด
1: บ้านหลังนั้นผมขายไปแล้วแหละ
0: คุณขายให้ใคร
1: เช็คดูซะหนูว่าโฉนดถูกต้องไหม
2: แล้วสัญญาเงินกู้เหรอครับ
1: เกือบลืมอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวนะมันหลายคนอยู
2: ่เช็คดูว่าใช่สัญญาเงินกู้ของพ่อคุณหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะชื่อพ่อนี้เซ็นตรงนี้

0: ราหมดหนี้สินกันแล้วนะครับ
1: แต่ถ้าสนใจจะกู้เงินมาหาผมได้นะครับ
0: ชินภัทรครับ
1: คนที่พาลูกสาวเจ้าของบ้านมาซื้อชื่อชินภัทร
2: ไอ้ชินภัทรคุณนี่คุณนี่ครับคุณนี่อย่าไปเชื่อไอ้ชินนะครับที่ไอ้ชินมาซื้อบ้านให้คุณนี่เพราะมันจะให้คุณนี่เป็นเครื่องมือแก้แค้นผม
3: แก้แค้นอะไรคะแล้วคุณปานทองรู้ได้ไงว่าคุณชินภัทรซื้อบ้านคืนให้นี
0: ้ก็ไอ้ทองแกเลิกยุ่งกับเมีย
2: ฉันสักทีเมีย
0: เออสิวะ
4: ฉันกับชนิกาเราแต่งงานกันแล้วแล้วก็เพิ่งจดทะเบียนสมรสกันเมื่อกี
0: ้ไอ้โกหก
4: ไว้ฉันถึงบ้านนะฉันจะถ่ายรูปทะเบียนสมรสส่งไปให้แกดู
0: แล้วแกช่วยขยายดูชัด
4: ๆตรงชื่อฉันกับชื่อชนิกาเซ็นตรงช่องสามีภรรยา
0: เลิกโทรหาเมียฉันสักทียุ่งกับเมียชาวบ้าน
4: แบบนี้เขาเรียกว่าชู้เว้ย

0: ทำเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
1: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
0: ภูเขาไฟลาวา
1: Formos Omega Smart Super Go
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: เขาหน้าเหมือนนายอย่างกับแกดูรูปว่าเหมือนแล้วนะแต่ตัวจริงเนี่ยยิ่งเหมือนกว่า

0: ถ้าอย่างนั้นก็เรียนรู้กันไปแล้วกันครับเพราะยังไงเนี่ยเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับ
1: นายใส่กางเกงเหมือนเจ้านายฉันเลยอ่ะ
2: ละครดังข้ามเวลาพ่อครัวหัวป่าจันทร์ถึงศุกร
3: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ผมไปแต่งงานมาครับ
5: แต่งงาน
4: มาพอดีเลย
6: ตรี
7: สสิ
8: ยังไงวันนี้คุณก็ต้องจัดการพวกมันให้ได้ถ้าจะกระจายไปสืบหาคนที่ขายตัดราคาเราว่ามันเป็นใครตายซะเถอะมึง
6: คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐานไฟเก
2: ่
6: า
2: ตรีคืนนี้ 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: แล้วแซ่บเวอร์มาเติมอุ้มกับแอมในวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะเวลา4โมงเย็นที่ Alive Park หอชันจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คค่ะมาเจอกันเยอะนะคะ
2: สนับสนุนโดย
10: Is that good?

0: นี่รถลุงผมแม่ผมขอให้ลุงมาคุยเรื่องงานมั่นผมนับถือท่านมากท่านเป็นพี่ชายคนเดียวของพ่อผม
1: ญาติญาติพ่อคุณไม่ได้อยู่สุราษฎร์เหรอคะ
0: ป้าสะพ้ายผมเป็นคนกรุงเทพลุงผมมาอยู่กรุงเทพนานแล้วตั้งแต่พ่อผมเสียท่านก็เป็นเหมือนพ่อผมสอนผมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิต
1: แล้วเราจะบอกคุณลุงว่ายังไงดีคะ
0: ก็บอกว่าเราสองคนรักกัน
1: แต่ถ้าเขาจับได้ว่าเราโกหกท่านจะโกรธมากนะคะ
0: งั้นเรามาทำให้ลุงผมเชื่อสิว่าเราสองคนรักกันจริงๆ

0: วัสดีครับสวัสดีครับลุงช่วงนี้ผมยุ่งนะครับเลยไม่มีเวลาได้ไปเจอคุณลุงเลย
1: รู้ว่ายุ่งแม่เราถึงโทรไปตามลุงให้มาเคลียร์เรื่องยุ่งๆของเราเนี่ย
0: นี่ชนิกาครับภรรยาผมเราสองคนเพิ่งจดทะเบียนสมรสกันนะครับ
2: คุณชินภัทรใจร้อนนะคะอยากรีบจดทะเบียนเลยไม่รอจัดงาน
3: ที่เล่นบ้าอะไรกันเนี่ย

0: สมัยเนี้ยเขาก็มีรับจ้างปลอมแปลงเอกสารนะคะนี่อาจจะเป็นใบสมรสปลอมก็ได้อ่ะ
1: ถ้าน้องมีนไม่เชื่อไปเช็คที่เขตได้เลย
2: ไหนเธอว่าเธอคุมลูกชายอยู่ไงอาภาโดนลูกชายถอนหงอกคนเดียวยังไม่พอยังแยกฉันมาโดนถอนหงอกด้วยอีกคนนึงอ่ะ
1: คุณนารจนาครับถ้าผมทำอะไรให้คุณน้าไม่พอใจผมขอโทษนะครับ
3: เดี๋ยวก่อน

0: เดี๋ยวก่อนรจนารจนา
1: เธอขอให้ฉันช่วยลูกชายเธอฉันก็ช่วยเธอขอพาลูกสาวฉันไปหาลูกชายเธอที่สุราษฎร์ฉันก็ยอมแล้วเธอตอบแทนฉันอย่างนี้เหรอไล่ฉันมาฉีกหน้าลูกชายเธอแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นไปแล้วอ่ะ
0: ฉันขอโทษฉันไม่คิดว่าชินภัทรจะหน้ามืดตามัวถึงขนาดนี
1: ้ถ้าไม่คิดว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะฉันเลิกคบเธอไปละกลับลง

0: หลานรักใครรู้ไม่ว่าแต่ก็ไม่ควรแต่งงานก่อนที่จะบอกให้ผู้ใหญ่รู
1: ้จริงๆเมียผมเขาก็อยากจะมาเรียนให้ผู้ใหญ่รู้ก่อนนะครับแต่ว่าผมเองแหละครับที่ใจร้อน
0: คงรักกันมากสินะ
1: คงเป็นผมที่คิดมั้งครับเพราะจริงๆชนิกาเขาเรียนอยู่ที่เมืองนอกแต่คุณพ่อเขาป่วยครับเขาเลยต้องกลับมาเมืองไทยแล้วก็ลงไปทำงานกับผมที่สุราษฎร์เพื่อหาเงินรักษาพ่อเราสองคนก็เลยได้เจอกันครับ
0: เรานี่เป็นลูกกตัญญูนะขอให้เจริญเจริญ
2: ขอบคุณค่ะลุงที่นี้รักคุณชินภัทรเพราะว่าตอนที่นี้เดือดร้อนคุณชินภัทรยื่นมือมาช่วยความดีของเขาชนะใจนี้ค่ะ
3: นี่ฉันกำลังดูละครเรื่องอะไรอยู่เนี่ยลิขิตฟ้ามหารักหรือไง
0: เป็นพ่อเป็นแม่อย่าเอาความหวังดีมาอ้างเพื่อบังคับจิตใจลูกถ้ารักลูกจริงให้อิสระกับลูกให้ลูกมีชีวิตของตัวเองไว้พาเมียไปไหว้ลุงที่บ้านนะลุงจะให้ของรับขวัญหลานสะใ
1: ภ้ขอบคุณลุงมากนะครับที่เข้าใจผม
0: ลุงไปก่อนนะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเรา
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ้นคิดแม่ไม่คิดว่าจินภัทรจะสิ้นคิดถึงขนาดนี้ทะเบียนสมรสเป็นภาระผูกพันทางกฎหมายผู้หญิงคนนี้อยากได้เงินลูก
1: แม่ครับ
2: คุณอาภาคะคุณอาภาเข้าใจผิดนะคะเราสองคนรักกันจริง
0: ๆละครจบหรือยังไม่ต้องมาแสดงบทนางเอกให้ฉันดู
3: ไอ้เชน
0: อย่านะปานทอง
3: แกใช้เงินมาครับให้คุณนี่แต่งงานแกใช่ไหม
0: มันยังไงปานทอง
3: ก็ลูกชายป้าซื้อบ้านคืนให้คุณนี่สิบกว่าล้านคุณนี่ไม่มีทางเลือกต้องซื้อบ้านของพ่อคืนก็เลยต้องยอมแต่งงานกับมัน
0: เก่งมากชนิกาหลอกเงินก้อนแรกไปได้ตั้ง10กว่าล้านก้อนที่2จะเท่าไหร่20หรือ30ล้าน
1: แม่ครับผมซื้อบ้านหลังนั้นให้ชนิกาเป็นของขวัญแต่งงานนะครับ
3: แกใช้บ้านเป็นเครื่องมือบีบคุณนี่ต่างหาก

0: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
1: ์ว้าว
0: ไม่รีบไม่เหลือนะ
2: ดีลิเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
4: พ่อคุณพีคสนใจร่วมลงทุนก้อนใหญ่กับเราครับ
1: ใครจะไปคิดอ่ะว่ามันจะกลับมาคูปเหยื่อเก่าทั้งที่มันคายอยู่แล้วอ่ะ
5: จะทำอะไรก็รีบทำนะรู้สึกว่ามันจะรู้ตัวแล้วอ่ะ
6: โอ้ห้องคอนโทรลอยู่นี่จริงๆด้วยหายตั้งนานครับ
7: มีได้เปล่าครับ
4: ใครอยู่ที่ชั้น23รีบไปตรวจดูที่ห้องทำงานคุณแหม่มคนเดียวนี
8: ้พวกเราทุกคนจะรวยไปด้วย
2: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: แม่อยากให้พี่รันเลิกกับเด็กคนนั้นถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั่นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
1: รันรักน้องนินเราสองคนรักกัน
10: แต่ฉันเกลียดมัน
11: นินอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนินอยากมีความสุขกับพี่รันจริงๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องนินเหมือนกัน
2: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
14: นอตเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
15: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
16: ้หมดปัญหาราวตากผ้าเล็กเกินไปหรือใหญ่เทอะทะเกะกะบ้านดับเบิ้ลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสแท้หดกลับเพื่อเก็บง่ายจะยืดสูงหรือขยายกว้างก็กางได้วัสดุสแตนเลสแท้ข้อต่อ ABS แข็งแรงทนน้ำทนฝนทนแดดจะผ้าเยอะจะหนักแค่ไหนก็รับได้สบายเข็นง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อเลื่อน4ล้อที่ลื่นไหลและล็อกได้2ล้อปรับสูงปรับย่อและยืดขยายได้ทั้งซ้ายขวาตามปริมาณเสื้อผ้าและขนาดพื้นที่หดกลับพับเก็บได้เหลือไซส์กระทัดรัดจะจัดวางริมผนังหรือหลังตู้ก็ดูเรียบร้อยพิเศษสุดๆทั้งลดทั้งแถมพร้อมส่งฟรีเฉพาะที่นี่เท่านั้นดับเบิ้ลแร็คราวตากยืดหดได้วัสดุสแตนเลสแท้คุณภาพดีวันนี้จัดราคาพิเศษเพียง 1,190 บาทเท่านั้นซื้อตอนนี้รับเพิ่มฟรีกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิป1ใบคละสีคละลายและตะขอแขวนกันลมจำนวน10ชิ้นดับเบิ้ลแร็ครวมของแถมทั้งหมดปกติมูลค่า 6,570 บาทวันนี้จัดราคาพิเศษเพียง 1,190 บาทเท่านั้นพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรมาเลยนะคะที่021613233 021613233หรือจะช็อปทางไลน์ก็ได้ที่ @happych3 ค่ะ
17: คุณพ่อคุณแม่ครับมิ้นครับเคยเจอปัญหาแบบนี้กันใช่ไหมฮะราวตากผ้าที่ใช้อยู่เนี่ยมันเล็กไปครับตากผ้าได้ไม่หมดครับคือพอพยายามจะแขวนผ้าให้หมดเนี่ยอัดเข้าไปโอ้โหก็แน่นราวจนรับน้ำหนักไม่ได้คือเอียงก็เอียงงอก็งอหักก็หักเพราะว่าวัสดุไม่ดีครับหรือว่าบางทีจะตากผ้าที่แบบยาวๆหรือว่าพื้นใหญ่ๆเนี่ยนะอย่างเช่นเดรสของคุณผู้หญิงนะครับผ้านวมอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าผ้าปูเตียงเนี่ยก็คือไม่ได้เลยนะฮะมันลากพื้นครับเลอะเทอะไปหมดจะย้ายก็โยเยย้ายก็ไม่สะดวกอีกครับแต่ว่าพอจะซื้ออันใหญ่ๆก็เกะกะบ้านและที่แย่ที่สุดเลยนะฮะคือใช้ไปสนิมขึ้นแล้วสนิมเนี่ยมันมาเลอะเสื้อผ้าของเราบางทีต้องคือทิ้งเลยอ่ะ
1: หนูเจอค่ะคุณพี่ แล้วคุณพ่อคุณแม่เจอเหมือนกันไหมยิ่งราวเป็นสนิมนะเสื้อผ้าบางทีซื้อมาแพงอ่ะต
17: ้
1: องทิ้งไปเลย
17: จริง
1: แต่ต่อไปนี้นะคุณผู้ชมผ้าของเราเวลาตากมันจะไม่ร่วงราวตากมันจะไม่หักไม่ต้องอารมณ์เสียหงุดหงิดกับการตากผ้าและการใช้ราวเดิมๆอีกต่อไปวันนี้การตากผ้าจะเป็นเรื่องง่ายสบายๆไม่ต้องอารมณ์เสียเพราะวันนี้มิ้นเอาตัวช่วยมาฝากต้องนี่เลยค่ะราวตากผ้าดับเบิ้ลแร็คราวตากผ้าสแตนเลสแท้ยืดหดได
17: ้
1: ตากผ้าได้ร้อยชิ้นนี่คือราวตากผ้าที่ออกแบบมาเพื่อแก้ทุกปัญหาราวตากผ้าแบบเดิมๆค่ะและที่มินชอบมากคืออะไรรู้ไหมเวลาเขาหดกลับมาเพื่อเก็บอ่ะแค่นี้เองเหลือแค่16เซนติ เมตรนั่นหมายความว่าจะเก็บไว้ริมผนังก็ได้นะคะหรือว่าจะเข็นไปเก็บไว้หลังตู้เก็บก็ได้ไม่เปลืองเนื้อที
17: ่
1: ไม่เกะกะขวางทางคุณพ่อบ้านบ่นแม่บ้านไม่ได้แล้วนะแล้วเวลาจะใช้งานค่ะน้องเขายังสามารถยืดขยายออกมาได้ด้วยแบบนี้เห็นไหมปรับได้เลยเวลาขยายกว้างออกเนี่ยกว้างได้ถึง65เซนติเมตรและดีไซน์ของเราเป็นดีไซน์ราวตากแบบ2บาทด้วยกันความยาวนะคะของตัวราวเนี่ยอยู่ที่111เซนติเมตรแต่ยังไม่พอยังสามารถขยายด้านข้างออกไปได้อีกทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เลยเวลาขยายจนสุดนะความยาวของเขาเลยอยู่ที่192เซนติเมตรส่วนความสูงคุณผู้ชมขาคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะยืดน้องเขาอยู่ที่95เซนติเมตรแต่พอเวลาปรับยืดค่ะคุณผู้ชมขาน้องเขาสามารถยกได้สูงสุดถึง165เซนติเมตรเลยนั่นหมายความว่าราวตัวนี้ยืดหดได้ปรับความสูงความต่ำได้อิสระตามที่เราต้องการเลยนะคะ
17: ดับเบิ้ลแร็กเนี่ยเหมาะกับทุกที่จริงๆเลยนะครับคือจะใช้ตากผ้าที่บ้านหรือว่าทาวน์เฮาส์ที่มีพื้นที่ก็สามารถยืดหรือว่าขยายอย่างที่มิ้นบอกได้สะดวกสบายแล้วก็ตากได้เยอะมากๆเนี่ยอย่างข้างหลังเนี่ยคือเป็นร้อยๆตัวจริงๆนะฮะหรือว่าใครอยู่คอนโดแบบผมอยู่คอนโดมีพื้นที่น้อยก็เหมาะกับการใช้งานครับเพราะว่าสามารถหดกลับให้ขนาดเล็กลงได้ตามขนาดพื้นที่แล้วก็ยังสามารถเก็บได้แบบไม่เกะกะบ้านอีกด้วย
1: ตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นสแตนเลสแท้เลยนะคะแล้วคุณภาพดีมากๆเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่25มิลลิเมตรค่ะมีทั้งความหนาความแข็งแรงและข้อต่อแต่ละจุดเนี่ยเป็นพลาสติก ABS อย่างดีจึงทนทานมากๆจะตากแดดจะโดนฝนกี่ฤดูจะโดนกี่น้ำก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของสนิมคุณผู้ชมค่ะย้ำนะคะว่าคุ้มมากๆซื้อ1ครั้งใช้ไปเลยยาวๆหลายปีคุณผู้ชมและการออกแบบเนี่ยออกแบบมาให้รับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีย้ำว่ารับน้ำหนักได้มากถึง40กิโลกรัมเอาถังน้ำมาแขวนให้ดูแบบนี้ทุกราวไปเลยรวมแล้วนะหนัก40กิโลเลยนะคะแต่ลองสังเกตดูนะจะเห็นเลยว่าแต่ละราวตัวโครงสร้างของเราเองไม่มีแอนไม่มีงอตัวนี้ดีไซน์มาให้มีล้อนะคะแล้วก็มีล้อถึง4ล้อด้วยกันเลยจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้หมดเลยนะคะแล้วล้อของเราเนี่ยหมุนอิสระ360องศาเลื่อนง่ายเลื่อนลื่นมากๆนะคะแล้วไม่ต้องกลัวนะว่าเวลาเราตากน้องเขาแล้วเอ๊ะตัวราวมันจะเลื่อนมันจะเทมันจะไหลไหมไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเรามีตัวล็อกล้อมาให้ถึง2ตัวเลยค่ะ
17: คุณผู้ชมครับขออนุญาตแอบบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าวันนี้ครับเราตากผ้ายืดหดได้แต่เมื่อไหร่ของเราครับคือนอกจากจะจัดราคาแบบพิเศษสุดๆมาให้แล้วเนี่ยยังมีของแถมเพิ่มให้อีกด้วยครับนี่อย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมแบบนี้นี่คือกระเป๋าเก็บผ้านวมครับหรือว่าจะเอาไว้เก็บของอเนกประสงค์อะไรก็ได้นะครับวัสดุเนี่ยคือเป็นผ้านอนโวเวนขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะฮะและที่สำคัญครับนี่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ครับนี่คือตะขอแขวนกันลมนะฮะจะลมแรงแค่ไหนครับนี่เสื้อก็คือไม่เลื่อนแบบนี้เลยนะครับไม่ปลิวแน่นอนนะครับอันนี้คือแถมมาให้เยอะมากๆนี่ครับให้มาแบบนี้น้องมิ้นครับขอโปรโมชั่นหน่อยฮะ
1: จัดมาให้เลยโปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เปิดชมอยู่ตอนนี้เท่านั้นนะวันนี้บอกเลยโปรของเราลดด้วยแถมด้วยส่งฟรีให้ด้วยคุ้มขนาดนี้มีแค่ที่นี่ค่ะกับราวดับเบิ้ลแร็กราวสแตนเลสแท้คุณภาพดีเซตนี้นะราคาปกติเกือบ 6,000 เลยนะแต่วันนี้ลดราคาพิเศษให้เหลือเพียง 1,190 บาทแต่ถ้าโทรเร็วโทรไวเป็นร้อยสายแรกรับเพิ่มฟรีไปเลยกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิปอีก1ใบคละสีคละลายให้นะคะยังไม่พอให้ไปเพิ่มอีกกับตะขอแขวนกันลมอีก10ชิ้นดับเบิ้ลแร็กทั้งเซตวันนี้คุณผู้ชมขาปกติแล้วต้องจ่าย 6,570 บาทแต่วันนี้จ่ายแพงทำไมของดีคุณภาพดีอยู่ตรงนี้แล้วจ่ายแค่ 1,190 บาทส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านไปเลยซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนกดโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือจะช็อปทางไลน์ก็ได้ที่ @happych3 ค่ะเน้นย้ำนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะความพิเศษของเราตากผ้าดับเบิ้ลแร็กนอกจากจะเป็นสแตนเลสแท้ไม่เป็นสนิมแล้วทนแดดทนฝนทนลมนะยังสามารถหดกลับเพื่อเก็บได้ด้วยจะเก็บไว้ตามซอกริมผนังหลังตู้ก็ดูเรียบร้อยไม่เปลืองพื้นที่ค่ะ
17: พูดขนาดนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดู VTR จากผู้ใช้งานจริงๆกันหน่อยดีกว่านะครับที่จะมาบอกเล่าถึงความประทับใจให้ได้ชมกันครับไปชมกันเลย
7: เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องการตากผ้ามากๆเลยค่ะเพราะว่าราวตากผ้าเดิมๆที่ใช้อยู่นะคะไหนจะขึ้นสนิมไหนจะน้ำหนักเยอะบางทีเนี่ยเราจะเคลื่อนย้ายไปตากที่มันมีแดดเยอะเนี่ยมันยากมากเลยจนได้มาเจอกับราวตากผ้าสแตนเลสดับเบิ้ลแร็กชีวิตดีขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าราวตากผ้าเนี่ยน้ำหนักเบา

0: เคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็มีล้อให้ด้วยที่สำคัญนะคะไม่ขึ้นสนิมกันน้ำกันแดดได้ใช้กันได้ยาวๆแล้วชอบมากเลยนะคือเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับได้จะตากสูงก็ได้เตี้ยก็ได้แล้วก็มีช่องว่างให้ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตากผ้าได้เยอะๆแล้วผ้าเนี่ยก็แห้งด้วยแถมไม่เหม็นอับด้วยเนี่ยทำให้การที่เราจะตากผ้าหรือทำงานบ้านเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
1: โอ้โหหลายคนคอนเฟิร์มมานะครับว่าใช้งานคุ้มค่าขนาดนี้ต้องรีบจัดแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันหน่อยก็ง่ายมากเหมือนกันใช่ไหมฮะ
2: ง่ายสุดๆไปเลยค่ะไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องจ้างช่างทำเองได้เพราะว่าในกล่องเราจะมีคู่มือแบบนี้ไปให้เลยสามารถประกอบตามรูปภาพแบบนี้หรือจะเอาแบบง่ายยิ่งกว่าสแกน QR code บนนี้เลยค่ะคุณแม่คะมีวิดีโอสอนการประกอบอย่างละเอียดทีละขั้นตอนเลย
1: โอ้โหง่ายขนาดนี้มิ้นครับย้ำโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งรอบนะครับ
2: คุณผู้ชมคะมาแล้วกับราวคุณภาพดีราวตากผ้าดับเบิ้ลแร็คไม่เป็นสนิมทนแดดทนฝนทนลมคุ้มตั้งแต่วันแรกที่ใช้นี่คือราวที่สามารถยืดหดได้ในราคาพิเศษเพียง 1,190 บาทแต่ถ้าโทรเร็วโทรไวเป็นร้อยสายแรกรับของแถมเพิ่มฟรีไปเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิป1ใบตะขอแขวนกันลมอีก10ชิ้นทั้งหมดยกเซตวันนี้ดับเบิ้ลแร็ครวมแล้วมูลค่าอยู่ที่ 6,570 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเฉพาะตอนนี้เท่านั้นจ่ายแค่1,190 บาทและโปรโมชั่นนี้ส่งฟรีไปเลยถึงหน้าบ้านซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนกดโทรด่วนค่ะที่เบอร์021613233 021613233หรือจะช็อปทางไลน์ก็ได้ที่ @happych3
1: คุณผู้ชมครับราคาดีขนาดนี้คุ้มค่าขนาดนี้ไม่ต้องลังเลฮะรีบโทรสั่งซื้อกันได้เลยนะครับกับราวตากผ้าสเลทแท้ดับเบิ้ลแร็คยืดได้สูงขยายได้กว้างกางได้สุดแขวนชุดได้เยอะแบบนี้ดีครบคุ้มมากๆเลยนะครับอย่าลังเลอย่ารอช้านะครับรีบโทรมาจองก่อนที่ของจะหมดนะฮะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568ถึงวันที่31กรกฎาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: คุณนี่ครับคุณนี่น่าจะรอผมก่อนไม่น่าใจร้อนไปแต่งไอ้นี่เลย
5: นี่แกแค่จะซื้อบ้านคืนให้ชนิกาเหมือนกันใช่ไหมไปหาบ้านใหม่แล้วก็ผู้หญิงคนใหม่ได้แล้วเว้ย
6: บ้านทองคะขอบคุณนะคะที่ช่วยนี้มาตลอดแต่ตอนนี้คนที่มีหน้าที่ดูแลนี้ก็คือคุณชินภัทรค่ะ
5: ได้ยินชัดแล้วใช่ไหมของขวัญแต่งงานซื้อให้ฉันทีหลังก็ได้ฉันไม่ถือ

0: ็ทำเหมือนที่คนแต่งงานกันเขาทำไงนี่ผมกำลังจะเข้าไปพบพ่อตานะ
1: ห้ามให้คุณพ่อรู้เรื่องแต่งงานเด็ดขาดอาการคุณพ่อเพิ่งกระเตื้องอยู่ๆรู้ว่าลูกสาวคนเดียวแต่งงานกับผู้ชายที่รู้จักไม่ถึง3เดือนคุณพ่อช็อกแน่
0: แล้วคุณจะปิดเรื่องนี้ไปถึงเมื่อไหร
1: ่ไม่มีกำหนด
0: งั้นก็เอาที่คุณเห็นสมควรแล้วกันว่าคุณจะบอกคุณพ่อเมื่อไหร่

0: จนาฉันกับเธอผิดใจกันตั้งหลายครั้งเราก็คืนดีกันทุกครั้ง
1: แต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนกันเธอหักหน้าฉันเธอขอมั่นลูกสาวฉันแล้วเธอก็เปลี่ยนใจ
0: ฉันไม่ได้เปลี่ยนใจนะฉันยังอยากได้หนูมีนเป็นลูกสะใ
1: ภ้ลูกชายเธอจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นแล้วนี่เธอจะให้ลูกสาวฉันไปเป็นเมียน้อยงั้นเหรอ
0: มีนมาหาป้าหน่อยลูก

0: อกป้ามาสิไม่ต้องอายหนูรักลูกชายป้าไหม
1: มินรักพี่ชินภัทรค่ะแต่พี่ชินภัทรเขาแต่งงานแล้วนะคะคุณป้าร
0: ักพี่เขาหนูก็ต้องช่วยพี่เขานะลูกอย่าปล่อยให้เขาเป็นเหยื่อผู้หญิงหน้าเงินคนนั้น
2: เหยื่ออะไรผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เอาปืนจ่อหัวลูกชายเธอให้ไปเซ็นชื่อในทะเบียนสมรสสักหน่อย
0: คนกำลังหลงผิดนะรจนาหนูมีหนูใช้ความดีเอาชนะใจพี่ก็ได้ไหมลูกป้ามั่นใจนะว่าพี่ชินภัทรจะต้องตาสว่างแล้วก็มองเห็นว่าใครคือเพชรแท้เพชรเทียม
1: คุณป้าคะไม่ใช่ว่ามินไม่อยากช่วยหรอกนะคะแต่มินแค่ไม่อยากโดนใครคอรหาว่าแย่งสามีคนอื่นนะคะ
0: ชนิกาไม่ใช่ภรรยาชินภัทรแม่นั่นเนี่ยเป็นแค่เมียบำเรอที่มีทะเบียนสมรสใครถามป้าก็จะพูดแบบนี้ส่วนกับหนูป้าจะปกป้องชื่อเสียงหนูไม่ให้ใครว่าได้
1: ที่เรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเราต้องเสียสละเพื่อเขาต่อให้ใครจะมองว่ามินไม่ดียังไงไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วมินก็จะก้มหน้าอดทนค่ะเพื่อพี่ชินภัทร
0: ขอบใจมากนะลูกหนูนี่แหละเพชรแท้

0: โฉนดบ้านค่ะเก็บไว้กับป้าแสงนะคะ
1: ส่วนกุญแจบ้านอยู่ที่เจ้าหนี้นะครับผมกับชนิกาลืมขอคืนมาเดี๋ยวป้าแสงไปจ้างช่างกุญแจนะครับแล้วก็เปลี่ยนกุญแจใหม่หมดทั้งบ้านเลยเพื่อความปลอดภัยด้วย
2: คุณนี่เอาเงินที่ไหนไปซื้อบ้านคืนเหรอคะ
1: ผมซื้อคืนให้เองนะครับ
2: เงินตั้ง10กว่าล้านไม่มีใครให้ฟรีๆค่ะ
0: เมื่อคืนคุณชินภัทรโทรหานี่ค่ะคุณแม่คุณชินภัทรจะจับให้คุณชินภัทรมั่นกับผู้หญิงที่เขาไม่ได้รักเขาก็เลยจ้างนี้แต่งงานค่ะ
2: จ้างแต่งงาน
1: ใช่ครับมันเป็นวิธีแก้ปัญหาของเราทั้งสองคนนะครับชนิกาอยากซื้อบ้านคืนให้พ่อส่วนผมก็อยากหนีงานมั่นเราสองคนก็เลยมีผลประโยชน์ร่วมกัน
2: แล้วต้องแต่งกันนานแค่ไหนล่ะคะ
1: ก็จนกว่าแม่ผมจะเลิกจับคู่นะครับแต่ถ้าคนนี้ของป้าแสงรู้ตัวว่าได้แต่งงานกับผู้ชายที่เพอร์เฟกต์อย่างผมจนไม่อยากจะเลิกผมก็จะพิจารณาอีกที
0: ไว้งานจบเมื่อไหร่นะฉันจะซื้อแชมเปญฉลองเลยล่ะ
1: อย่าเปลี่ยนใจทีหลังนะคุณ
2: คุณชินภัทรคะฝากคุณนี้ด้วยนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะคะ
0: ป้าแสงก็อวยพรเหมือนแต่งงานกันจริงๆนั่นแหละค่ะ
1: ผมสัญญานะครับว่าผมจะดูแลคุณนี้ของป้าแสงให้ดีที่สุดผมจะยอมเธอทุกอย่างแต่อย่างเดียวที่ผมไม่ยอมคือผมจะไม่ยอมให้เธอร้องไห้หรือว่าเสียใจเด็ดขาด
0: น้ำเน่าทำไมต้องแสดงละครต่อหน้าพระแสงพระแสงคะพระแสงจะบอกคุณพ่อนะคะว่าลูกสาวรับจ้างแต่งงานอะถ้าคุณพ่อรู้คุณพ่อต้องเสียใจ
2: เรื่องสำคัญขนาดนี้คุณนี่ต้องมาบอกคุณท่านเองค่ะป้าไม่พูดอยู่แล้ว
1: งั้นผมขออนุญาตพาคนนี้ของป้าแสงกลับสุราษฎร์นะครับผมเป็นห่วงงานนะครับ
2: ค่ะคุณชินภัทรคะดูแลคุณนี้ดีๆนะคะดูคนที่ถ่องแท้ต้องใช้ใจดูเชื่อป้านะคะคุณนี
0: ้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อจะออกจากโรงพยาบาลได้วันไหนป้าแสงโทรมาบอกนี้ล่วงหน้านะคะนี้จะขึ้นมา

0: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: อนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: พ่อทำแบบนี้คิดว่าฟังจะกลัวคะฟังก็หาเงินเองได้ได้มากกว่าที่พ่อให้ด้วย
5: เก่งนักนี่งั้นฉันจะยกเลิกบัตรเครดิตแกตั้งแต่วันนี้เลย
4: ฉันจะใช้หลายวาดแล้วแกจะรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวดูนะเนี่ยรู้สึกปะ
6: ตอนนี้ฟังมันไม่มีใครเลยนะเว้ยแล้วคนที่รับมือมันได้บนโลกใบนี้มี
7: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ขอต้อนรับเข้าสู่ Blue Planet
10: ไม่เคยเห็นคนหล่อดิ
11: ประสาท
10: คุณเป็นใคร
11: ในฐานะ CEO คนใหม่ของ Blue Planet ห้ามมีเรื่องชู้สาวห้ามไปแย่งผู้หญิงของใครสุริยะนะ
7: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพันละวันเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.เริ่ม19 กรกฎาคม
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
13: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
14: Max Saver 69 บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่ McDonald's
15: รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว
16: สวัสดีครับ
17: ใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็ม5นั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ
16: 4.7 ได้ครับแล้วของคุณล่ะครับ
17: อันนี้เต็ม5เลยค่ะ
16: 4.7 กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ
15: เพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม 4.7 ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัย
18: อย่ามองฉันเป็นคนอื่นได้ไหม
19: สนับสนุนโดยครีมอาบน้ำโปรเทคส์โพรโพลิสซอสปรุงอาหารแม็กกี
5: ้ดวงคุณชินภัทรนี่แพ้ภัยผู้หญิงจริงๆเลยแก้ไม่ตกมีแฟนก็ไม่ดีเอ้ามามีเมียก็ไม่ดีอีก
7: โอ๊ยคุณชินภัทรไม่ดีตรงไหนเขาออกจะสวยน่ารักฟินเวอร์
5: และแกก็ช่วยใช้สมองน้อยนิดของแกเนี่ยคิดหน่อยนะนางปานนั้นผู้หญิงคนนี้ด่าคุณชินภัทรว่าเป็นฆาตกรทั้งตบหน้าทั้งยิงปืนใส่ผู้หญิงที่ไหนรักผู้ชายแล้วทำร้ายสารพัดแบบนี
7: ้เออเหรอคุณชนิกาก็ชวนฉันหนีคุณชินภัทรให้ไปอยู่ที่อื่นด้วยนี
5: ่นี่ไงเขาไม่ได้รักคุณชินภัทรหรอกแต่เขาแต่งเพราะเงิน
7: เพราะเงินเหรอแต่ฉันไม่เห็นว่าคุณชนิกาจะบ้าเกินตรงไหนเลยอ่ะเดี๋ยวเนี้ยออกจะติดดิน
5: แล้วแกลองบอกมาหน่อยสิว่าเขาแต่งเพราะอะไรอ่ะ
7: โอ้ยฉันจะไปรู้เขาเหรอป้า
4: ให้ฉันถืออะไรไปบ้างจ๊ะ
7: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวป้านางกับป้าวาดช่วยคุณไปเองค่ะ

0: เอาเสื้อผ้าของคุณเข้ามาใส่ในตู้นี้ก่อนนะ
1: ถ้าไม่พอผมซื้อตู้ใหม่ให้
2: ไม่มีใครเชื่อว่าเราแต่งงานกันด้วยความรักเลยค่ะป้าวาดกับป้าหนันก็ไม่เชื่อ
1: หน้าที่ของคุณคือทำให้ทุกคนเชื่อ
2: ฉันเรียน

0: business มานะคะไม่ได้เรียน acting ถึงจะแสดงได้อะ
1: นี่เล่นเป็นเมียเนี่ยมันยากตรงไหนฮะแค่ตื่นเช้ามาก็หอมแก้มผัวผัวไปทำงานกลับมาถามว่าเหนื่อยไหมก็ยกน้ำมาให้นวดคอนวดไหล่แล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมครับผัวขามันยากเหรอหรือถ้าจะเอาให้ชัวร์ให้ทุกคนเชื่อไปเลย100%ว่าคุณรักผมคุณต้องท้อง
0: อย่าแม้แต่จะคิดเลยนะถ้าเกิดว่าคุณรังแกฉันงานนี้เป็นอันจบฉันจะหนีไปให้ไกลจากคุณเลยสัญญาว่าจ้างแต่งงานก็ไม่มีนี่มันสัญญาใจล้วน
1: ๆคุณไม่จบเลยเมื่อกี้ผมจะบอกว่าคุณต้องท้องปลอมใส่ท้องปลอมแล้วก็หลอกทุกคนไงคุณคิดไปไหนเนี่ยฮะผมไปอาบน้ำดีกว่าเพลีย

0: สาบานนะว่านี่ชุดนอนผมคิดว่าจะไปกรีดยาง
1: ฉันขอหมอนใบหนึ่งสิคะฉันจะนอนพื้นคิดจะเป็นสุภาพบุรุษเสียสละนอนพื้นน่ะเหรอคะ
0: ก็ผมเสียสละให้คุณเลือกก่อนแล้วไงคุณได้สิทธิ์นอนพื้นคืนนี้แล้วก็คืนต่อๆไปด้วยเตียงนุ่มมากสบายมาก

0: คืนนี้คุณเป็นแขกผมยกเตียงให้วันหนึ่ง
1: ไม่เป็นไรค่ะฉันอยากนอนพื้น
0: คุณพื้นมันแข็งคุณนอนไม่สบายหรอก
1: ฉันนอนได้ค่ะ
0: เนี่ยผู้หญิงก็เป็นแบบนี้ชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดึกๆคุณอย่าปีนขึ้นไปปั้มผมนะราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะเมียสุดที่รักของคุณ

0: ใหม่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจชิกกี้ชิกกี้ลองเลย
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตเรียกขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
3: จะพาไปเช็คอินร้านชื่อแปลกถ้าได้ยินต้อง
4: มีทั้งร้านตามสั่งไก่ทอดก๋วยจั๊บอาหารอีสานบอกเลยแปลกทั้งนั้นจ้ะ
5: ปิดท้ายเราจะพาไปคุยกับใครคะ
6: หมอสุขภาพของผู้หญิงเป็นเรื่องที่ควรจะต้องดูแลกันตั้งแต่เนิ่นๆรอติดตามนะคะ
7: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วอังคารนี
8: ้8นาฬิกา25นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ตรี
11: สาสิทธิ
10: ์คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐานไฟเก่าเขาไม่คุกหรอกใช่ไหม
11: นกปีอี้ตัวเดียวบินไม่ได้มันก็คงไม่ได้บินอีกแล้วล่ะ
12: ประจิตไปไหนครับประเทียม
13: ไปกับคุณเฟื่องค่ะ
12: พี่เฟื่องมาที่นี่เหรอครับ
13: กินหนีไปไหนไม่รอดแล้วแหละ
14: ตายจะเถิดนะประจิต
15: ทาตรีจันทร์อังคาร20นาฬิกา30นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: เดี๋ยวซีนต่อไป
17: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดลิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากลิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
18: งานเสร็จแล้ว
19: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
20: ไอ้แม่ครับ
19: Formos Omega 369
21: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
22: คุณ
23: หยุดเลยคุณนั่นแหละขึ้นมานอนเตียงผมแล้วกอดผมด้วยอ่ะ

0: ืนแล้วฉันก็ลืมตัวไปนอนบนเตียงอ่ะ
1: เดชบุญวิญญาณพ่อที่ตายไปคุ้มครองไม่คุณปั้มผม
0: ทุเลศ
1: เป็นผัวจำเป็นที่เปลืองตัวชะมัดเลยผมอาบน้ำไปทำงานดีกว่า
0: ฉันว่าจะถามคุณเรื่องงานนะคะคุณยังจะให้เงินเดือนฉัน150,000ตามสัญญาว่าจ้างหรือเปล่า
1: แม่ตาผมบ้างเถอะคุณผมหมดกับคุณไปเยอะแล้วนะ
0: แต่ฉันยังต้องผ่อนทางโรงพยาบาลนะคะ
1: อีก2 อาทิตย์พ่อคุณออกจากโรงพยาบาลเดี๋ยวผมจะขึ้นไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้หมดเลยทีเดียวจ่ายเป็นก้อนไปเลย
0: ตั้งเกือบล้านนะคะ
1: แพ็กเกจแต่งงานเนี่ยคุณได้เมียซื้อบ้านคืนให้เมียจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พ่อตาแพ็กเกจนี้ไม่มีขายในวีดิ้งสตูดิโอนะแล้วก็ส่วนเงินเดือนของคุณเนี่ยผมให้50,000คุณเอาไปจ่ายค่ายาจ่ายค่าทำกายภาพ

0: บำบัดให้คุณพ่อคุณและถ้าเดือนไหนไม่พอคุณค่อยมาขอผมเพิ่ม
1: ขอบคุณนะคะ
0: แต่ว่าตอนนี้คุณต้องทำหน้าที่เมียให้ดีๆก่อน

0: คนไม่พอครับพ่อจนพัดต้องล้างรถเองตอนนี้พัดคุยกับหุ้นส่วนแล้วครับว่าจะจ้างลูกน้องเพิ่มเดี๋ยวพัดโทรกลับนะครับพ่อ
1: คุยกับพ่อก่อนก็ได้ค่ะ
0: แค่นี้นะครับ
1: สันแค่แววผ้าพันคอมาให้นะคะสันไม่ได้ถักเองนะคะสันซื้อมาช่วงนี้อากาศหนาวฝนก็ตกสันห่วงพัดจะไม่สบายนะคะ
0: อย่าทำดีกับพันนักเลยสันพันละหายใจครับแล้วอีกอย่างพันยังให้สิ่งที่สันต้องการไม่ได้

0: จคนนะไม่ใช่รีโมทกดเปลี่ยนช่องเปลี่ยนใจเองตามใจชอบไม่ได้หรอก
1: ต่อให้สันมีรีโมทวิเศษอยู่ในมือสันก็ไม่กดเปลี่ยนใจพัดหรอกค่ะความรักที่ถูกบังคับน่ะมันมียั่งยืนความรักที่เกิดจากความเต็มใจต่างหากล่ะคะที่จะอยู่ตลอดกาลผู้ชายนี่นะชอบทำห้องรก

0: ัดซะห้องเละเชียว
1: หากไม่มีเวลาทำในคำนี
0: ้ข้ออ้างของพวกผู้ชาย
1: เก็บแล้วครับ

0: เอาไว้ให้จานเยอะๆแล้วค่อยล้างก็ได้
1: ได้ขึ้นลากันพอดีค่ะพัดไปเอาเสื้อผ้าที่ใช้แล้วมาใส่ตะกร้าสิคะเดี๋ยวสันจะเอาลงไปซักที่ตู้ข้างล่างให้
0: ลงไปซักด้วยกันก็ได้นะครับ
2: โอ้ภรรยาเจ้านายมาแล้ว
3: อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเหรอจ๊ะเมียจ๋า
4: ตัวคุณหอมจังเลยอ่ะผมขอหอมทีนะ
5: จ๋าน
4: ะอ้าวมองอะไรกันเมียฉันก็หวงตัวแบบนี้แหละแต่นิดแต่หน่อยก็สะดุ้ง
3: ครับครับ
5: ฉันเพิ่งแต่งได้วันเดียวเองอ่ะยังไม่ชินเลยเดี๋ยวฉันช่วยทำกับข้าวนะคะ

0: คุณค่ะ
1: อนันต์ปะนะไปหาข้าวกินในครัวไปครับ
0: อุ๊ย
1: ไปตอนนี
0: ้
1: ครับครับเพราะคุณเล่นไม่เนียนอนันต์กับปานันต์เขาเลยไม่เชื่อเลยเห็นไหม
0: คุณชินภัทรคะฉันว่าเราหลอกแค่คุณแม่คุณคนเดียวก็พอ
1: ไม่ได้ผมอยากให้คนอื่นเชื่อด้วยว่าเรารักกันจะทำให้คนอื่นเชื่อคุณต้องเชื่อก่อนผมเองก็อยากเชื่อว่าเรารักกัน

0: รีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
1: ์ว้าว
0: ไม่รีบไม่เหลือนะ
2: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
4: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
5: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: ผมไม่เคยพูดเลยว่าที่ผมเตรียมการทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไร
9: คุณพี่เป็นคนช่วยชีวิตโสไว้โสทำร้ายเธอไม่ได้ค่ะให้โสตายซะดีกว่าม
10: ันหายหัวไปกับผู้ชายที่ไหนไม่รู้เป็นเดือนมันคงจะเหลืออะไรไม่ให้แกหรอก
8: ผู้ชายที่ไหนไม่รู้ที่คุณว่านั่นนะ
11: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์ 8:45 นตอนจบ
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: คุณนราธรคุณภูมิ
14: จะเข้าไปในไข่มุก

0: สีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: Max Saver 69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่ McDonald's
3: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
4: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: แม
6: ่แม่มาหาท่าทางดูดีใจนะหน้าตาตื่นเชียว
7: สวัสดีค่ะ
5: ผมแค่แปลกใจนะครับคุณแม่มาหาผมแต่เช้าเลยอะ
6: แม่มาเครื่องไฟล์แรกจากกรุงเทพเพราะต้องมาให้ทันเวลาเริ่มงานหนูมีนจะมาทำงานที่สำนักงานของลูกเริ่มงานวันนี้เลย
5: อะไรนะครับ
6: ทำไมมีปัญหาอะไรก็วันก่อนเราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าหนูมีนจะลงมาทำงานกับลูก
5: แม่ครับแต่ว่าถ้า
6: ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นถ้าไม่ให้หนูมีนทำงานที่นี่แม่จะให้หนูมีนไปทำงานที่รีสอร์ทแล้วเราต้องเป็นคนไปรับส่งเช้าเย็นจะเอายังไงเลือกเอา

0: เลขา
1: ใช่หนูมีนจะมาทำหน้าที่เลขานุการของลูกชนิกาต่อไปถ้ามีเอกสารที่คิชนภัทรจะต้องเซ็นให้คุณอมีนาทำเธอไปดูแลงานส่วนอื
2: ่
1: น
2: ได้คุณอมีนามาช่วยก็ดีค่ะงานเบาขึ้นเยอะ

0: แต่งงานกับผู้ชายอ่ะเขาต้องรักกันนะพี่อนันต
1: ์แต่น้องสาวฉันมันแต่งงานเล็กปลายพี่มันไม่ใช่รักพวกมันสักคิดนึงมันเอาเพราะว่าผู้ชายรวย
2: เฮ้ยแต่ทางที่เห็นมาเนี่ยคุณชนิกาไม่ใช่เป็นผู้หญิงหน้าเงินนะเว้ย
3: เฮ้พี่เขาจะรักหรือไม่รักกันเนี่ยมันสำคัญตรงไหนพี่ยังไงเขาแต่งงานกันแล้ว
2: มันก็อยากรู้ไงคุณชินภัทรอะรักคุณชนิกาจริงแต่คุณชนิกานะรักคุณชินภัทรจริงหรือหลอก
4: เออ

0: ันจะชาร์จแบต
1: ชาร์จให้เต็มนะคะเพราะต้องใช้โทรอ่อยผู้ชายอีกนานเขาจะสนใจอ
0: ย่างน้อยฉันก็มีศักดิ์ศรีมากกว่าเธอบ้านหลังหนึ่งมีค่าเท่ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่ผู้ชายเห็นผู้หญิงเป็นวัตถุก็เพราะผู้หญิงแบบเธอนี่แหละ

0: พี่ชินภัทรออกไปข้างนอกมาตั้งนานเหนื่อยไหมคะ
1: ไม่ครับ
2: คุณชินภัทรคะฉันมีเอกสารให้คุณเซ็นค่ะออกไปคุยกันข้างนอกนะคะ

0: ที่ผมย้อนกลับเข้าไปในเมืองผมไปซื้อของมาให้คุณแต่ผมยังไม่บอกนะว่าของนั้นเป็นอะไร
1: ฉันก็มีของให้คุณเหมือนกันค่ะ

0: ัญญาจ้างแต่งงาน
1: การแต่งงานหลอกๆของฉันกับคุณควรมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนคุณจะหย่าให้ฉันเมื่อไหร่คะ
0: ในสัญญาระบุระยะเวลา1ปี
1: ในความคิดฉันคิดว่าระยะเวลา1ปีก็น่าจะเพียงพอให้แม่คุณเลิกจับคู่คุณกับคุณอามีนาค่ะฉันชื่อที่ท้ายสัญญานะคะ

0: เสียดายนะคะคุณป้าที่มินอยู่ไกลไม่เห็นมินคงได้ยินนางคุณชนิกาคุยกับพี่ชินภัทรแล้วล่ะค่ะแต่มินว่าเอกสารนั้นอะมันต้องสำคัญมากแน่ๆเลยนะคะไม่เห็นคุณชนิกาคงให้พี่ชินภัทรเซ็นต่อหน้ามินแล้วล่ะค่ะ
1: หลอกให้ชินภัทรเซ็นชื่อซื้อของให้น่ะสิอาจจะเป็นบัตรเครดิต
0: แต่มินว่าไม่น่าจะใช่นะคะคุณป้าเพราะว่าหลังเลิกงานเสร็จเนี่ยมินเห็นคุณชนิกาเอาเอกสารใส่ซองแล้วก็ปิดมิดชิดแถมยังเอากลับมาที่บ้านด้วยนะคะ
1: หนูมินจ๊ะเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยป้าจะพาหนูมินไปแนะนำตัวกับคนรู้จักเพื่อนๆ พ่อชินภัทรอะจะบอกกับทุกคนว่าหนูมินเป็นว่าที่คู่มั่นของชินภัทร
0: ค่ะคุณป้า

0: คุณขึ้นไม่นอนบนเตียงเถอะค่ะฉันนอนพื้นได
1: ้คุณนั่นแหละนอนบนเตียงเดี๋ยวผมนอนพื้นเอง
0: ไม่ดีใจเหรอคะมีสัญญาปีหน้าเราจะได้หย่ากันแล้วคุณก็จะได้มีผู้หญิงคนใหม
1: ่อย่าให้ใครรู้นะว่าเรามีสัญญาจ้างแต่งงาน
0: ถ้าคนอื่นรู้แล้วจะเป็นยังไงคะ
1: คุณก็จะเสียไงไม่มีใครเขามองคุณในแง่ดีหรอก
0: ก็จริงค่ะผู้หญิงที่รับจ้างแต่งงานก็คือผู้หญิงเห็นแก่เงิน
1: ไม่มีใครเขาเชื่อคุณหรอกนะว่าคุณแต่งงานเพื่อหาเงินซื้อบ้านคืนให้พ่อเขาต้องพูดถึงคุณเสียๆหายๆแล้วแม่ผมก็จะใช้เหตุผลนี้แหละบีบบังคับให้ผมหย่ากับคุณ
0: เกี่ยวอะไรกันคะ
1: แม่ผมเขาก็จะต้องขู่ประจานคุณผมไม่มีวันยอมให้คนอื่นมองคุณเป็นผู้หญิงไม่ดีตัวผมเองไม่มีชื่อเสียงให้ต้องรักษาหรอกแต่ว่าคุณน่ะมียิ่งคุณเป็นผู้หญิงชื่อเสียงเสียไปแล้วมันเอากลับคืนมายากต้องรักษาชื่อเสียงให้คุณ

0: อธิพรพจน์พิสุทธิ์พิเศษถวายบังอบายไตรรัตน์สถิตพิสิทธิ์สีพระโอบเอื้อเกื้อกูลอุ่นธานีกีรติสิริพิสารยิ่งนานเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน
1: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: ดช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้จันทร์ที่13กรกฎาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวยังคงอยู่ที่27ท่านนะครับคุณผู้ชมคือตัวเลขตอนแรกจะมีการสับสนกันครับว่าจะกระเถิบขึ้นไปเป็น28หรือไม่เพราะวันนี้ในรายการหนกระแสเนี่ยมีการยืนยันว่าคุณบิวมือกลองเสียชีวิตเพิ่มอีก1ท่านแต่ปรากฏต้องเอาเรื่องนี้มานำเสนอก่อนเพราะตอนแรกเนี่ยในจำนวนผู้เสียชีวิต27คนมีการยืนยันร่างแล้วทั้งหมดเนี่ย16ร่างแต่ปรากฏว่าล่าสุด15ร่างเท่านั้นนะครับจะมีอยู่1ชื่อซึ่งตอนแรกปรากฏเป็นผู้เสียชีวิตคือคุณอภิญญาสุขทองสาคุณผู้ชมครับยืนยันมาล่าสุดจากเจ้าหน้าที่นะครับว่าเธอยังไม่เสียชีวิตนะครับ
2: แต่ว่าอาการก็สาหัสนะคะ
1: รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎครับดังนั้น15รายชื่อของผู้เสียชีวิตณปัจจุบันเป็นไปตามหน้าจอที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับเป็นชาย9ท่านหญิง18ท่านที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้แล้วจะกลายเป็น15ร่างครับส่วนผู้เสียชีวิตยอดรวมเป็น27ร่างทุกร่างจะถูกส่งไปชันสูตรพลิกศพและยืนยันอัตลักษณ์ตรวจ DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจผู้เสียชีวิตรายล่าสุดที่เราเข้าใจกันนะฮะว่าจะเป็นรายล่าสุดก็คืออย่างที่บอกคุณบิวมือกลองครับจากรายการโหนกระแสซึ่งในระหว่างการจัดรายการคุณไอซ์หัวหน้าวงทศกัณฐ์เป็นผู้ยืนยันนะครับเพราะว่าเพิ่งจะได้รับข้อความว่าคุณบิวมือกลองนั้นเสียชีวิตส่วนยอดของผู้บาดเจ็บอยู่ที่71คนเป็นเคสแดงหรือสาหัส24คนเคสสีเหลือง13คนสีเขียว32คนกลับบ้านได้แล้ว2คนตัวเลขของผู้เสียหายเนี่ยกลายเป็นอยู่ที่45ซึ่งคือด้วยตัวเลขดูเหมือนเยอะมาก
2: สูญหาย45คนเยอะนะคะ
1: ติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คือกลุ่มคนที่สูญหายเนี่ยญาติเขาก็ทำการติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่ว่ามีรายชื่ออยู่ในกลุ่มผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยยังให้ข้อมูลไม่ได้จึงตีเป็นศูนย์หายไว้ก่อนทำให้ตัวเลขเนี่ยถ้าบวกลบกันแล้วมันอาจจะดูเยอะกว่าจำนวนคนที่เข้าไปแต่คุณผู้ชมครับยังไม่เป็นการยืนยันจากเจ้าหน้าที่จึงตีเป็นเลขศูนย์หายไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะพบตัวและยืนยันสถานะได้ดังนั้นยอดล่าสุดเป็นตามหน้าจอเสียชีวิต27บาดเจ็บ71ศูนย์หาย45เมื่อเช้านายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับยืนยันว่ามันมีจุดบอดหลายจุดเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนในทุกประเด็นไม่มีการละเว้นสั่งการให้ทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการต่อใบอนุญาตร้านอาหารกึ่งผับลักษณะนี้ทุกปีโดยเฉพาะเกณฑ์ความปลอดภัยของอาคารเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลดซ้ำรอย
3: เมื่อคืนผมก็ลงไปในพื้นที่เกิดเหตุนะครับพร้อมท่านผู้ว่าท่านชาติแล้วก็ได้เห็นถึงสภาพที่เกิดขึ้นนะครับแต่ที่เข้าไปก็เห็นมีจุดที่มันเป็นจุดอับถ้ามันเกิดอย่างกรณีเกิดไฟลุกโชนขึ้นมานะครับมันไม่มีทางยังไม่เห็นทางหนีไฟอ่ะก็ต้องไปดูตรงนั้นไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับตอนนี้เราก็ดูแลผู้ป่วยนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครับว่าต้องให้การดูแลเต็มที่ในเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตก็มันก็จะมีกองทุนต่างๆที่จะไปดูจะไปให้การช่วยเหลือเยียวยานะครับครอบครัว
2: ส่วนในจุดเกิดเหตุนะคะล่าสุดค่ะทางสำนักงานเขตจตุจักรได้นำป้ายประกาศห้ามใช้อาคารมาติดบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วนะคะก็คือที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวส่วนญาติผู้เสียชีวิตเริ่มเห็นบรรยากาศการมาทยอยจุดธูปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณติดตามบรรยากาศจากคุณโบชยศมุกดาหารรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะ
4: ครับคุณปริญญาคุณภาสิทธิ์ครับสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้ตลอดทั้งวันนะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานเลยนะครับเข้ามาที่บริเวณจุดเกิดเหตุนะครับรวมถึงล่าสุดเมื่อสักครู่ทางปปท.ได้มีการเดินทางมานะคุณผู้ชมอันนี้คือจุดที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับอันนี้คือประตูทางเข้าออกนะครับแล้วก็ที่ทุกคนเห็นว่ามันมีไฟออกมาเนี่ยนะครับในคลิปเนี่ยนะครับมันมีออกมาจากประตูนี้นะครับจนทำให้นี่นะครับต้นไม้ที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับริมถนนลาดพร้าวเนี่ยนะครับก็ถูกความร้อนของเพลิงไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้เองก็มีทางผู้เสียหายหลายคนนะครับรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็ได้เดินทางมาที่บริเวณจุดเกิดเหตุนะครับเพื่อที่จะมาเอาสิ่งของของตัวเองนะครับขณะเดียวกันวันนี้เองนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีหลายคนนะครับที่เดินทางมานะครับรวมถึงชายที่เป็นญาติของหนึ่งในผู้ที่ประสบเหตุในร้านนะครับก็ได้มีการมาจุดธูปเรียกขวัญที่บริเวณจุดเกิดเหตุนะครับตามความเชื่อเพราะว่าตอนนี้ลูกชายของตัวเองเนี่ยยังบาดเจ็บอยู่นะครับรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลยังไม่ได้สติเช่นเดียวกับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีหญิงสาวรายหนึ่งนะครับที่นำดอกไม้สีขาวมาวางที่หน้าจุดเกิดเหตุพร้อมกับเขียนเป็นภาษาเกาหลีนะครับว่าขอแสดงความเสียใจอย่าง

0: ซึ้งขอให้ผู้เสียชีวิตไปสู่สุคติและมีการเขียนเป็นภาษาเกาหลีด้วยนะครับซึ่งตลอดทั้งวันเองก็มีเจ้าหน้าที่พท.ที่เข้ามาตรวจสอบแต่ช่วงเช้านะครับใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆนะครับรวมถึงหลายหน่วยงานนะครับที่เข้ามาเพื่อตรวจสอบจุดต้นเพลิงว่ามาจากบริเวณใดนะครับเช่นเดียวกับเมื่อช่วงบ่ายนะครับที่ทางผอ.เขตจตุจักรนะครับนายประสาทโพสีมาศก็ได้นำเอาป้ายประกาศห้ามใช้อาคารมาปิดเอาไว้นะครับเบื้องต้นก็คือ30วันนะครับหากฝ่าฝืนมีความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับซึ่งทางผอ.เขตก็บอกนะครับว่าจะต้องแก้ไขภายใน30วันหากไม่แก้ไขไม่สามารถใช้อาคารได้ตลอดไปนะครับเมื่อถามถึงตัวเพดานนะครับที่หลายคนบอกว่ามันต่ำหรือเปล่าเนี่ยนะครับทางผอ.บอกว่ามีความสูงตามกฎหมายกำหนดแต่ไม่รู้ว่าที่ไฟลุกลามเนี่ยเพราะวัสดุที่มีการประดับตกแต่งหรือว่าอะไรนะครับส่วนประตูทางเข้าออกนั้นก็ยืนยันว่าประตูทางเข้าออกก็เป็นประตูหนีไฟเหมือนกันแล้วก็มีประตูหนีไฟครบตามกฎหมายนะครับแต่เปิดครบใช้งานหรือไม่เนี่ยต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าแต่เดิมร้านแห่งนี้เนี่ยนะครับเคยถูกร้องเรียนบ่อยครั้งนะครับเรื่องเสียงนะครับจากผู้ที่พักอาศัยตามคอนโดใกล้เคียงซึ่งทางร้านก็ได้มีการปรับปรุงตามที่เขตแนะนำนะครับเพิ่งจะแก้ไขภายในปีนี้นะครับก็ไม่ได้มีการร้องเรียนเพิ่มเติมแล้วผอ.บอกว่าบุเสียงได้ดีเลยนะครับเคยมาตรวจแล้วอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วก็ย้ำว่ามีการตรวจสอบเป็นประจำนะครับทุกอย่างปกติระหว่างปีมาตรวจเป็นช่วงๆอย่างล่าสุดก็มาตรวจช่วงสงกรานต์ช่วงปีใหม่ครับ
1: ประกาศไว้30วันห้ามใช้อาคารนะให้เขาปรับปรุงแก้ไขถ้าเขาไม่แก้ไขก็ไม่สามารถใช้อาคารได้ตลอดไปนั่นแหละ
0: สิ่งที่ต้องแก้ไขมีอะไรยังไงบ้าง
1: ก็ต้องไปปรับปรุงทั้งหมดอ่ะครับนะแต่ว่าใน30วันเนี่ยก็คงยังไม่เรียบร้อยหรอกเพราะว่าพิสูจน์หลักฐานก็ยังทำงานไม่แล้วเสร็จแต่เดิมเนี่ยร้านนี้จะถูกร้องเรียนบ่อยเพราะมีที่พักอาศัยอยู่แต่ช่วงหลังๆเขามีการปรับปรุงตามที่เขตมาแนะนำก็ช่วงหลังก็ไม่ค่อยมี
0: ช่วงหลังนี้ประมาณเดือนไหนได้ครับที่เขามีการปรับปรุงเรื่องเสียงใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่
0: ประมาณเดือนไหนได้ครับที่มีการเรียน
1: จำจริงๆจำไม่ได้นะแต่ภายในปีนี้แหละที่มีการปรับปรุงออกมาจนไม่มีการร้องเรียนนะข้างในบูดเสียงได้ดีเคยมาตรวจแล้วด้านหน้าเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับแต่ข้างในเขาก็เปิดปกติครับจริงจริงประตูนี้ไฟก็คือนี่แหละประตูทางเข้าทางออกก็ถือเป็นประตูหนีไฟเหมือนกันนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยจะมีประตูอีก2ประตูประตูนึงอยู่ข้างห้องน้ำประตูนึงอยู่ข้างห้องครัวนะเขาก็มีประตูหนีไฟครบตามไปกฎหมายแล้วครับเขามีประตูถึง4บานนะครับ
2: มีครบแล้วมันเปิดใช้งานได้จริงไหมอ
1: ันนี้ไม่แน่ใจครับต้องรอให้พิสูจน์หลักฐานมายืนยันอีกทีนึง
0: คุณผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นที่บริเวณร้านแห่งนี้นะครับซึ่งทางนักดนตรีเองก็ให้ข้อมูลตรงกันนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับที่ได้เห็นควันนะครับจากเพดานตกลงมาแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะครับก็มีการวิ่งหนีออกมาที่ประตูจุดนี้นะครับซึ่งเป็นประตูทางเข้าในการคัดกรองคนที่จะเข้านะครับก็นี่ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นที่นี่ครับคุณปริญญาคุณภาสิทธิ์ครับ
3: ครับขอบคุณครับคุณโบ๊ทครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเพจของวงทศกัณฐ์ยืนยันแล้วนะครับเจอน้องดินแล้วนะครับโดยทางเพจโพสต์ข้อความครับเจอน้องดินแล้วรออัปเดตอาการขอให้น้องปลอดภัยน้องดินหรือดินคือนักร้องนำของวงทศกัณฐ์ตอนแรกที่มีข่าวเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยบางข่าวแชร์ออกไปในลักษณะน้องดินเสียชีวิตนะครับและทางเพจก็ออกมาขอร้องว่าอย่าแชร์ในลักษณะนี้ยังเชื่อในปาฏิหาริย์คุณผู้ชมครับเจอตัวแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีครับเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ของน้องดินเปิดเผยกับเราทางโทรศัพท์นะครับว่าตอนนี้คุณแม่กำลังไปที่โรงพยาบาลได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อมายืนยันตัวผู้บาดเจ็บเนื่องจากเจ้าหน้าที่เห็นข่าวประกาศตามหาน้องดินที่เผยแพร่ในสื่อและโซเชียลจึงสังเกตว่าผู้ป่วยรายหนึ่งใบหน้าคล้ายกับน้องมากเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบถามเรียกชื่อและนามสกุลของน้องผู้ป่วยพยักหน้าตอบรับนะครับจากนั้นก็สอบถามชื่อของคุณแม่อีกครั้งผู้ป่วยก็พยักหน้าตอบเช่นกันนอกจากนี้น้องเคยเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลราชวิถีมาก่อนทำให้โรงพยาบาลมีข้อมูลติดต่อของครอบครัวจึงรีบประสานแจ้งให้คุณแม่เดินทางมาทันทีเพื่อยืนยันตัวตนส่วนอาการของน้องคุณแม่ระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเพราะยังอยู่ระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลยังไม่ได้เจอลูกเลยแต่จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่พบว่าน้องสามารถรับรู้และตอบสนองด้วยการพยักหน้าได้ก็ถือเป็นสัญญาณที่น่ายินดีมากแล้วคุณผู้ชมครับถ้าจะย้อนไปก่อนหน้านี้คุณแม่เนี่ยตามหาน้องคุณแม่คือคุณแม่จันสุดาตัน

0: ลาอายุ49ปีนะครับบอกว่าครอบครัวเนี่ยต้องการจะเจอลูกชายเชื่อในปาฏิหาริย์น้องเนี่ยอาศัยอยู่กับพ่อในซอยเสนานิคมตอนที่เกิดเหตุก่อนเกิดเหตุช่วง4ทุ่มน้องออกไปทำงานพ่อเนี่ยไม่รู้พอพ่อตื่นขึ้นมาก็เลยโทรไปถามว่าถึงร้านหรือยังน้องก็รับโทรศัพท์บอกว่าถึงร้านแล้วเป็นบทสนทนาสุดท้ายก่อนจะขาดการติดต่อไปคิวขึ้นแสดงคือ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนอีกแค่10นาทีน้องก็จะได้ออกจากตรงนั้นแล้ว
1: แยกกันอยู่ค่ะน้องจะอยู่กับพ่อที่บ้านที่ซอยเสนานิคมแต่เมื่อคืนเนี่ยน้องออกไปพ่อก็ไม่เห็นเขาก็เลยโทรไปตอน4ทุ่มอะค่ะน้องก็บอกว่าถึงโรงพยาบาลแล้วไม่ได้เห็นหมอท่านแจ้งว่ายังไม่เจอบุคคลที่คนตลาดตลักที่เราแจ้งก็เหลืออีก2โรงพยาบาลนะคะไปตามว่าเจอถ้าไม่เจอก็กลับมาที่นี่ก็ยังมี
0: เดี๋ยวเรารอเสียงล่าสุดนะครับเพราะขณะนี้คุณแม่กำลังไปที่โรงพยาบาลเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของน้องดินนะครับแล้วก็ขอให้น้องดินเนี่ยหายแล้วก็กลับมาร้องเพลงได้เหมือนเดิมนะครับ
2: รวมถึงทุกๆครอบครัวด้วยนะคะตอนนี้ตัวเลขผู้บาดเจ็บสูงจริงๆขอให้ทุกรายกลับมาปลอดภัยนะคะปิดท้ายเบรกนี้เช่นเคยค่ะเรามีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD ค่ะมอบให้คุณผู้ชม3ท่านเข้าไปในเพจ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้นะคะที่กำลังไลฟ์อยู่คอมเมนต์ในไลฟ์นี้ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่าโศกนาฏกรรมร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับผู้สูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้และถอดบทเรียนต้องใช้คำนี้อีกแล้วแม้จะใช้บ่อยเหลือเกินแต่รายการเราวันนี้ต้องพูดเรื่องนี้จริงๆพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
3: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคต้าซอยงาดำเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลย
4: ค่าซ่อมพร้อมเนี่ย
5: ร้อนเงินดับไว
6: ร้อนเงินดับไวยืมไลน์ดีกว่า
5: อนุมัติไววงเงินสูงสุด 800,000 แอดเลยแอดไลน์ BK กู้เท่าที่จะไปและชำระคืนไหวน้ำปลาแม่บุญล้ำ
7: อร่อย
8: ฟินเวอร
5: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
9: แจ๋วแซ่บเวอร์มาเติมอุ้มกับแอมในวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะเวลา4โมงเย็น
10: ที่ Alive Park หอชันจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คค่ะ
9: มาเจอกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย
12: รอยจูบที่ตรงหน้าผาทุกการกระทำคือคำ
13: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอด
14: ไปที่สุดแล้วที่เลือกแต่งงานกับคุณแกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
15: สามพลัสพรีเมียมดูย้อนหลังทันใจ4ทุ่มครึ่งพร้อมเบื้องหลังจัดเต็มและกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นของที่ระลึกจากซีรีส์ที่สามพลัส
16: วิชพอดครับ
17: ใครก็ตามที่ชอบอะไรในลักษณะนี้ผมการันตีท่านได
18: ้คนชอบชีสอ่ะ
17: อันนี้คือความแตกต่างจริง
18: มันมีความเค็มมีความเข้มข้น
17: แต่ไม่ต้องกลัวไอ้นี่จะหมดไหมไม่ต้องห่วง
18: หมด
17: แน่นอน
19: ครัวคุณต๋อย
2: เขาหน้าเหมือนนายอย่างกับแกดูรูปว่าเหมือนแล้วนะแต่ตัวจริงเนี่ยยิ่งเหมือนกว่า
6: ถ้าอย่างนั้นก็เรียนรู้กันไปแล้วกันครับเพราะยังไงเนี่ยเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับ
2: นายใส่กางเกงเหมือนเจ้านายฉันเลยอ่ะ
9: ละครดังข้ามเวลาพ่อครัวหัวป่าจันทร์ถึงศุกร
14: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: พ่อคุณพีคสนใจร่วมลงทุนก้อนใหญ่กับเราครับ
1: ใครจะไปคิดอ่ะว่ามันจะกลับมาคูปเหยื่อเก่าทั้งที่มันคาอยู่แล้ว
0: จะทำอะไรก็รีบทำนะรู้สึกว่ามันจะรู้ตัวแล้วอ่ะ
13: โอ้ห้องคอนโทรลอยู่นี่จริงๆด้วยหายตั้งนานครับ
17: มีได้เปล่าครับ
5: ใครอยู่ที่ชั้น23รีบไปตรวจดูที่ห้องทำงานคุณแหม่มคนเดียวนี
4: ้พวกเราทุกคนจะรวยไปด้วย
9: เกมกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ช่างบอก3วันเสร็จนี่ผ่านมา3เดือนแล้วยังไม่เริ่มเลย
10: งบกระบาลมาตรฐานก็ไม่มี
11: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบจะไม่ได้ช่างที่ไหน
15: ที่แอปช่างโฮมโปรหนึ่งในผู้นำเรื่องบ้านด้วยมาตรฐานโฮมโปรราคาชัดเจนไม่ทิ้งงานดูแลจนจบรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
12: ไปหน้าขุมทรัพย์

0: ้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
1: ดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาอย่าให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับรู้สิทธิ์รู้กติกาก่อนใช้เสียงเช็คลิสต์3เรื่องสำคัญก่อนเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม69
2: ย้อนไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงจริงๆมีผู้เสียชีวิต27ศพมีคนบาดเจ็บอีกมากมายวันนี้ต้องยอมรับว่ามันมีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้พอสมควรแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าคือพอจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละช่วงนะคะย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่ประมาณ 5:40 นี่คือช่วงเวลาที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุเพลิงไหม้ก็คือใกล้ๆเที่ยงคืนหลังจากนั้นเริ่มมีคลิปนะคะคลิปแรกเนี่ยก็คือเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะถ่ายภาพวินาทีไฟพุ่งออกมา
3: เฮ้ย
2: ลักษณะไฟพุ่งออกมาจากประตูร้านเนี่ยนะคะเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ครั้งนี้จริงๆอีกคลิปนึงนะคะที่มีคนถ่ายไว้ได้ถ่ายมาจากจุดกลับรถใกล้กับปากทางลาดพร้าวนะคะจะอยู่ใกล้เคียงกันกับประตูร้านนะคะก็จะคล้ายคลึงกันคือนอกจากเห็นไฟพุ่งก็จะมีเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็มีคนที่ถูกไฟคลอกวิ่งออกมาทั้งที่เนื้อตัวยังมีไฟลุกมีพลเมืองดีมาช่วยเหลือ
4: วิคนโอ้โหคนติดไฟบานเลย
5: จะมาร้านนี้ได้ไหม
2: คือคลิปนี้ก็จะเห็นความสยดสยองนะคะว่าหลังจากเกิดประกายไฟพุ่งออกมาจากประตูทางเข้าแล้วเนี่ยคนหลายคนนะคะที่มีไฟลุกติดบริเวณด้านหลังก็วิ่งหนีตายออกมาขอความช่วยเหลือบางคนก็เอาถังดับเพลิงไปฉีดเพื่อที่จะควบคุมเพลิงที่อยู่ข้างในค่ะอีกมุมนึงนะคะถ่ายจากหัวมุมถนนลาดพร้าวจะเห็นไฟพุ่งออกมาแรงมากคนที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือคนบาดเจ็บซึ่งมีเสียงดังโอดครวญร้องกันมาตลอดนะคะนี่นี่ค่ะไฟแบบ
3: โอ้คนเต็มเลยเฮ้ยคนเต็มเลยคนเต็มเลยคนเต็มเลยเอาคนเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อน
6: พี่
3: เอามาก่อน
6: นี่เฮ้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้

0: บางคนคือวิ่งออกมาที่สภาพโดนไฟคลอกเนี่ยนะคะหมดแรงนอนกับพื้นแล้วตามตัวก็มีแผลผุพองเต็มไปหมดค่ะส่วนในร้านนะคะมีหนึ่งในผู้ประสบเหตุถ่ายคลิปเอาไว้ขณะที่กำลังวิ่งหนีตายจะเห็นว่าข้างในมืดสนิทเต็มไปด้วยควันไฟหลายคนก็ไอเพราะว่าสำลักควันแล้ววิ่งเบียดเสียดกันออกมาทางประตูหนีไฟที่อยู่ด้านหน้าค่ะพอออกมาเสร็จปุ๊บจะเห็นเลยว่าเห็นไฟพุ่งออกมาจากประตูอีกฝั่งหนึ่งถ้าเราดูภาพมุมสูงนะคะก็จะเห็นว่ามีแสงไฟออกมาจากหน้าร้านมีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกมาจากหลังคาเยอะนะคะส่วนลานด้านหลังของร้านซึ่งเป็นลานจอดรถเนี่ยก็กลายเป็นจุดที่ใช้ปฐมพยาบาลปั๊มหัวใจคนเจ็บแบบนี้ค่ะสถานการณ์ในช่วงเวลาเกิดเหตุชุลมุนมากๆนะคะลำพังที่ลานด้านหลังของร้านมีตำรวจพยาบาลกู้ภัยนำตัวคนเจ็บมาปั๊มหัวใจกันเต็มไปหมดนะคะยังไม่นับที่ริมถนนอีกก็ปั๊มกันอีกเป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายอะนะคะมอเตอร์ไซค์ที่เป็นพลเมืองดีบางคนค่ะมาเห็นเหตุการณ์เห็นคนเจ็บโดนไฟคลอกเป็นแผลทั่วตัวก็ช่วยกันพาขึ้นซ้อนรถมาส่งที่โรงพยาบาลนะคะแล้วบางคนมาในสภาพที่ไฟคลอก 70-80% ของร่างกายแบบนี้ค่ะโอ้แล้วระหว่างนั้นนะคะสถานการณ์ยังไม่จบลงพลเมืองดีบางส่วนก็ไปดูทางออกฉุกเฉินที่อยู่ติดกับห้องน้ำด้านหลังร้านไปพบคนนอนเสียชีวิตด้านในเยอะเลยค่ะแต่พลเมืองดีก็เข้าไปช่วยไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีหน้ากากกันแก๊ส
1: ถอยมา
2: ใช่ใช่มีคนเยอะเลยห้องน้ำเข้าไปไม่ได้นะ
1: คนนอนเทียบเลยพี่มาดูกับผมหน่อย
2: เข้าไปได้
1: ไงนี่พี่เข้าโอ้นอนเทียบบานบานเลยเขามีหน้ากากไอ้เหี้ยเราไม่มีหน้ากากว่ะแม่งเหี้ยกูสงสารเขาอะมันต้องเข้าไปพร้อมกันแล้วก็ออกมามันหายใจลำบากแป๊บนึงเนี่ยทางเดินเนี่ย
2: ตรงนี้เลยใช่ไหม
1: ช่วยได้เลยตรงนี้เลยหนึ่งสองดึงไว้ก่อนเร็ว
2: ต่อ
0: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่และกู้ภัยทุกท่านนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงนะคะในการควบคุมเพลิงทันทีที่เพลิงสงบลงเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจด้านในพบว่าถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดค่ะพอไปดูในห้องน้ำจุดนี้น่าเศร้าที่สุดค่ะเจอร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่ข้างในทั้งหมดไม่มีร่องรอยถูกไฟไหม้นะคะ ส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะว่าขาดอากาศหายใจหลังเหตุการณ์สงบลงช่วงเวลา 3:30 เจ้าหน้าที่รายงานยอดผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27รายค่ะ
3: คนแก้ไขเพิ่มมากกว่า10รายและห้องน้ำข้างล่างมากกว่า10ราย
4: เอาละครับคุณผู้ชมด้วยเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่แต่ก่อนจะเบรกคุณผู้ชมฮะภาพที่ถือว่าเป็นภาพที่สะเทือนใจที่สุดภาพหนึ่งของเหตุการณ์นี้คือภาพลูกไฟที่พุ่งออกมาจากประตูวันนี้มีคำตอบแล้วนะฮะว่าลูกไฟนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและเราต้องระมัดระวังขนาดไหนเวลาจะเข้าไปช่วยคนอื่นไปผีผามเปิดประตูมันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ได้เดี๋ยวช่วงหน้าจะฟังคำตอบเรื่องของลูกไฟนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแต่ว่าปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมครับสำนักงานประกันสังคมครับเชิญชวนนะครับทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันนะครับนี่จะถือเป็นโอกาสที่เราจะได้ส่งตัวแทนเข้าไปสู้เพื่อผลประโยชน์ของเราอย่างแท้จริงล่าสุดเนี่ยขยายเวลาลงทะเบียนไปอีก5วันนะตูนจะไปลงทะเบียนสิ้นสุดถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ไปใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตของกองทุนเรานะครับติดตามได้จากรายงานและช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
5: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเงินประกันสังคมที่เราจ่ายกันอยู่ทุกๆเดือนไม่ใช่แค่ภาษีที่ถูกหักไปเฉยๆนะครับแต่มันคือหลักประกันชีวิตที่มีความสำคัญทั้งต่อคนทำงานอย่างเรารวมทั้งนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบทุกเดือนซึ่งมีมูลค่ากองทุนสูงถึงกว่า 2.9 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังการบริหารจัดการเงินกองทุนนี้ก็คือบอร์ดประกันสังคมครับซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเงินบำนาญเงินชดเชยกรณีว่างงานเงินสงเคราะห์บุตรตลอดจนการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่หน้าที่ครับแต่คือโอกาสที่เราจะได้ตัวแทนเข้าไปสู้เพื่อผลประโยชน์ของเราอย่างแท้จริงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเสียงของคุณสำคัญใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
6: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียอะลิเนมิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นชนิดเม็ดมีเฟอร์ซันไทอะมีนอนุพันธ์วิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโทไทมีนสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลิเนมิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
8: โฮโปรรถชุ่มฉ่ำช็อปท้าฝนฮิตาชิเครื่องซักผ้าฝาบน17กิโลกรัมเพียง 15,990 บาทลดสูงสุด 4,000 1-31 กรกฎาคม2569ที่โฮโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์

0: พ่อแก้วที่เหมือนไม่ใช่พ่อแก้วดูเหมือนแต่ก็ไม่เหมือนทั้งที่ดูต่างแต่ก็มีต่าง
1: ไม่มีมารยาท
2: หุ่นดีเหมือนกันนะเนี่ย
3: ไอ้ขี้กิ๊กนั่นน่ะ
4: จะว่าอะไร
5: รูปงามมากครับกดไลค์เลย
0: นี่มันความรู้สึกอันใดกัน
6: นี่สินะบุพเพสันนิวาส Love Destiny
7: แม่อยากให้พี่รันเลิกกับเด็กคนนั้นถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั่นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
8: รันรักน้องนินเราสองคนรักกัน
7: แต่ฉันเกลียดมัน
9: นินอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนินอยากมีความสุขกับพี่รันจริงๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องนินเหมือนกัน
10: วาดฝันวันวิวาศุกร์20นาฬิกา30นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: กองทัพเรือร่วม

0: กับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 น.บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโทร024753081เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเรา
1: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
2: ์ยาอมสมุนไพรเซียมเทียวอมง่ายชุ่มคอด้วยส่วนผสมจากฟ้าทะลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอไม่เติมน้ำตาลชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
3: ่การไฟไหม้ในครั้งนี้ก็คือภาพของลูกไฟที่พุ่งออกมาจากหน้าประตูทางเข้าคุณผู้ชมครับได้รับคำตอบแล้วและเรื่องนี้ก็จะได้

0: เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือกับเหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้ลักษณะแบบนี้ว่าต้องระวังเป็นอย่างมาก
1: อันตรายมากค
0: ่ะอันตรายมากเลยครับถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ด้านในและเป็นพื้นที่ปิดถ้าเราไปเปิดประตูอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นี่เป็นสิ่งที่ดับเพลิงที่เขามีการฝึกเป็นดับเพลิงอาชีพเพดานเป็นวงกว้างความร้อนไม่ได้กดต่ำลงมาด้านล่างเลยสังเกตจากอะไรสังเกตจากเก้าอี้เอ่ยหรือว่าจะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกไม่ละลายเลยตัวส่วนใหญ่ยังคงรูปอยู่ถ้าความร้อนมันกระจายทั่วทั้งห้องอันนั้นอะทุกอย่างมันจะละลายแต่จะสังเกตว่าวัสดุหลายอย่างยังคงรูปดังนั้นจึงสรุปได้ในเบื้องต้นว่าไม่ใช่ความร้อนจัดทฤษฎีที่พูดกันตั้งแต่เช้าเลยที่เรียกว่าแบ็กดราฟต์อันนั้นเป็นคนละเรื่องกันถ้าเป็นแบ็กดราฟต์เนี่ยไฟที่พวยพุ่งออกมาบวกกับความร้อนที่อยู่ด้านในจะละลายทั้งห้องเลยแต่อันนี้จะเป็นลักษณะของเชื้อเพลิงที่สะสมอยู่พอเปิดออกอากาศจากภายนอกไหลเข้าไฟก็จะพุ่งออกตามควันแล้วกลายเป็นลูกไฟพุ่งหาออกซิเจนจะตรงกับวันนี้ในรายการโหนกระแสก็เชิญผู้รู้ทั้งกู้ภัยทั้งดับเพลิงมาเขามีภาพตัวอย่างซึ่งเป็นภาพที่น่าสนใจมากภาพสำคัญภาพหนึ่งครับของกู้ภัยที่เวลาเขาไปซ้อมเวลาเขาไปซ้อมดับเพลิงนี่คุณผู้ชมดูภาพนี้เห็นไหมฮะลูกไฟลอยอยู่ด้านบนทั้งหมดเลยลอยอยู่ด้านบนทั้งหมดเลยครับโดยที่ไฟไม่ได้กดต่ำลงลักษณะแบบนี้ต้องระมัดระวังว่าถ้ามีช่องออกควันมันจะออกมาก่อนแล้วพอมันจุดติดไฟได้ก็จะกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่พวยพุ่งออกมาเลย
2: มีอยู่3ส่วนก็คือการจุดติดของไฟเนี่ยมันก็มีอยู่3ส่วนก็คือมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนแล้วก็มีความร้อนอันนี้มันครบองค์ประกอบเพราะว่ามันมีการเผาไหม้อยู่ในห้องเนี่ยจนออกซิเจนมันน้อยละนะครับก็แทบหมดแล้วแล้วก็พอมีการเปิดให้ออกซิเจนเข้าไปเนี่ยมันก็มีแรงดันออกมามากินออกซิเจนแล้วก็เกิดสภาพอย่างที่เห็นนะครับเวลาไฟไหม้ก็หลายๆเคสก็จะเจอนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นรุนแรงขนาดที่ถึงแบ็คดราฟต์นะครับความร้อนที่พูดกันว่าทฤษฎี

0: แบ็กดราฟหรือว่าในของแฟลตโอเวอร์เนี่ยความร้อนมันจะต้องมีความร้อนสูงทั้งห้องถ้าความร้อนสูงทั้งห้องเนี่ยมันก็พลาสติกที่เป็นเก้าอี้เนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนรูปในการหลอมลายนะครับแต่นี่เก้าอี้ยังไม่มีสภาพนั้นนะครับ
1: และคุณผู้ชมครับจุดที่สำคัญที่สุดของเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คือทางออกครับวันนี้เราจะมาไล่เลียงนะฮะจากภาพที่เราประมวลออกมาสรุปตั้งแต่เหตุการณ์จากเช้ายันเย็นเนี่ยทางออกสำคัญจะมีทั้งหมด4ทางด้วยกันดูจากผังนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมผังนี้คือแผนผังของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพูดง่ายๆว่าเอาด้านบนคือถนนลาดพร้าวถนนลาดพร้าวนะฮะคุณผู้ชมทางเข้าสำคัญจะมี2ทางซึ่งเป็นทางเข้าหลักตอนแรกตั้งแต่ร้านเปิดเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดทางเข้าหลักมีมาก่อนเลยฮะก่อนที่อื่นหลังจากนั้นพอร้านกิจการเริ่มดีขึ้นเนี่ยก็จะเปิดทางเข้าเพิ่มอีกทางนึงเป็นหัวมุมตรงนี้นะฮะดังนั้นทางเข้าจากถนนฝั่งลาดพร้าวจะมี2ทางภาพที่เราเห็นลูกไฟที่มันพุ่งออกมาเนี่ยมันพุ่งออกจากประตูนี้นี่ฮะพุ่งออกมาจากประตูนี้เป็นลูกไฟพุ่งออกไปถ้าเราจะอินเสิร์ตภาพลูกไฟพุ่งออกไปนะครับก็จะเป็นภาพนั้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเราได้ภาพล่าสุดของลักษณะของประตูนี้เป็นประตูทางเข้าหลักทีมงานลองอินเสิร์ตมานะครับจะเป็นภาพหลักล่าสุดนอกจากภาพลูกไฟนี้แล้วเอาภาพล่าสุดได้เลยคือหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยตัวประตูจะเป็นแบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมคือจริงๆประตูใหญ่พอสมควรนะตูนถ้าพูดถึงความสูงนะของประตูดูใหญ่ดูสูงแต่พอเดินเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าไอ้ตัวเพดานของร้านเนี่ยมันต่ำมากถ้าจะเทียบกับร้านอื่นๆทั่วไปอันนี้อ้างอิงจากวัชราตาคำนักข่าวของเราซึ่งไปเที่ยวที่ร้านนี้ทุกอาทิตย์ปรากฏว่าเพดานจะค่อนข้างต่ำฮะเมื่อเดินเข้ามาถึงแม้ว่าประตูจะสูงนะฮะและประตูก็จะกว้างสักประมาณเมตรกว่าๆเท่านั้นเองสำหรับทางเข้าหลักก็จะมีอีกทางเข้าหนึ่งคือทางเข้านี้แต่ส่วนใหญ่จะใช้ทางเข้านั้นตรงนั้นเป็นทางเข้าหลักของทางร้านทางหนีไฟคุณผู้ชมฮะทางหนีไฟเนี่ยพอเดินเข้ามาจากในร้านเนี่ยนะฮะถ้าเดินเข้ามาขวามือก็จะเป็นเวทีเลยคือเขาตั้งเวทีติดกับกระจกซึ่งเป็นหน้าถนนเลยนะฮะแล้วพอเดินเข้ามาก็จะเป็นโต๊ะที่เป็นร้อยโต๊ะเลยเบียดกันอยู่ในบริเวณนี้ถ้าเดินเฉียงมาเจอบาน้ำและเจอห้องครัวจะเจอประตูทางหนีไฟซึ่งอยู่ด้านหลังห้องครัวอีกทีนึงนี่เป็นประตูที่คุณผู้ชมครับผบ.ตร.ไปตรวจล่าสุดเนี่ยบอกว่าไอ้ลูกบิดหรือว่ามือจับประตูเนี่ยมันไม่มี
2: ค่ะ
1: ยังไม่รู้ว่าไอ้มือจับประตูตรงนี้มันหายไปจากเหตุการณ์นี้หรือมันไม่มีตั้งแต่แรก
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ยังต้องรอตรวจสอบนี่คือสภาพล่าสุดอันนี้ภาพขวานะฮะจะเป็นภาพของประตูทางออกฝั่งห้องครัวจะเป็นลักษณะประตูเลื่อนนะฮะคุณผู้ชมเป็นประตูเลื่อนแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นทางออกได้ทางนึงแต่ประตูที่มีผู้เสียชีวิตไปออกันอยู่มากที่สุดคือประตูฝั่งนู้นครับทางด้านห้องน้ำนะฮะตูน
2: นี่ค่ะก็คือเป็นประตูที่อยู่ใกล้กับห้องน้ำชายและหญิงนะคะปัญหาก็คือจริงๆแล้วเนี่ยประตูหนีไฟทั้งที่พี่ไก่ชี้ให้ดูเมื่อกี้นี้ตรงใกล้ครัวกับจุดนี้ที่ใกล้กับห้องน้ำเนี่ยลูกค้าในร้านน้อยคนที่จะรู้นะคะว่าจุดนี้มีทางหนีไฟคนส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้ว่ามีแค่2จุดคือประตูทางเข้าร้านทีนี้จุดนี้ที่ห้องน้ำนะคะที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุดมันมีคลิปนึงค่ะของกู้ภัยท่านนึงชื่อว่าคุณณัฐคลิปนี้จะทำให้เห็นชัดมากแต่ตูนจะจำลองเส้นทางนะคะของคุณณัฐตั้งแต่แรกคุณผู้ชมค่ะคุณณัฐเนี่ยเขาเข้าจากประตูทางเข้าตรงนี้เข้าไปค้นหาผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้บาดเจ็บในห้องน้ำจากประตูทางเข้าหน้าร้านเนี่ยจุดนี้นะคะตรงเข้ามาแล้วมาถึงตรงนี้นะคะตรงข้างล่างทีมงานซูมอันนี้เลยก็ได้ค่ะนี่ทางเข้ามาถ้าสมมติว่าเราจะเข้าห้องน้ำเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าถูกบังคับให้เข้าซอยเป็นซอยนะคะคุณผู้ชมทางเข้ามันจะแคบจนเหมือนซอยคืออย่างนี้ถ้าตูนอยู่ตรงนี้ตูนจะเข้านะคะตูนจะต้องเดินมาอย่างนี้แล้วหักเลี้ยวตรงนี้หนึ่งเลี้ยวนะคะเหมือนกับเข้าซอยพอเข้าซอยมันเสร็จซอยมันจะบังคับให้เราเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวามาเสร็จปุ๊บจะเจอห้องน้ำหญิงก่
1: อ
2: นจากนั้นเจอห้องน้ำชายแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่แม้มาเข้าห้องน้ำบ่อยครั้งจนถึงขั้นเป็นลูกค้าประจำแต่ไม่รู้ก็คือตรงกันข้ามกับห้องน้ำชายเลยค่ะจุดนี้คือประตูหนีไฟอีกทางหนึ่งนะคะลองไปดูคลิปนี้ของกู้ภัยที่ชื่อคุณณัฐนะคะถ่ายเอาไว้แล้วจะทำให้เห็นสภาพของห้องน้ำนี้ได้ชัดเจนค่ะนี่ค่ะเข้ามาแล้วนะคะขวามือเมื่อกี้นี่ขวามือ
1: ห้องน้ำหญิง
2: ห้องน้ำหญิงแล้วก็นี่ห้องน้ำชายตรงเข้าไปข้างในเนี่ยเหมือนกับเป็นทางตันแล้วซ้ายมือถึงจะเป็นประตูหนีไฟเราจะเห็นสภาพ
1: ใช
2: ่ก็เป็นซอยแคบๆนะคะโดนบังคับเลี้ยวขวาอย่างที่ตูนเล่า
1: แล้วก็ยังอุตส่าห์จะมีโต๊ะขายลูกอม

0: มาบังอยู่หน้าประตูอีกอะ
1: หน้าประตูซึ่งเป็นประตูหนีไฟในคลิปนี้นะคะคุณนัทหรือว่าคุณชนินสาอาดค่ะเป็นอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยหน่วยวิษณุค่ะก็บอกว่าตอนที่เขาเข้าไปถึงตรงห้องน้ำหญิงเนี่ยเจอร่างคนหมดสติ3รายเฉพาะแถวอ่างล้างมือพอประสานให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยคนอื่นๆมานำตัว3รายนี้ออกไปพอเข้าไปในบริเวณโถงกลางของห้องน้ำหญิงซึ่งซ้ายขวาเนี่ยมันจะมีห้องน้ำอีกฝั่งละ5ห้องส่องไฟเข้าไปแต่ละห้องแทบช็อกค่ะคุณนัทบอกสภาพมันหดหู่มากนะคะร่างของผู้ประสบภัยแทบทุกห้องอ่ะพี่ไก
0: ่ครับ
1: อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะที่มันจะต้องนำไปสู่การวิเคราะห์ว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นการเสียชีวิตในลักษณะที่แต่ละท่านน่ะอยู่ในห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัวแล้วควันมันมาถึงโดยไม่รู้ตัวหรือพยายามจะหนีออกไปแต่หาทางออกไม่เจอก็เลยเข้ามาหลบอยู่ในห้องน้ำคือถ้าเข้าไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยแต่ละห้องมันจะต้องมีคนแค่1คน
0: ใช่ครับ

0: มันมีเหมือนกับเป็นตรงทางเดินเข้าไปอะค่ะมีเป็นเส้นสายของไฟคุณผู้ชมนึกภาพไฟตกแต่งเดี๋ยวเริ่มต้นหัวคลิปอีกทีก็ได้นะคะตรงทางเข้าไปในซอยที่เป็นห้องน้ำเนี่ยมันจะมีไฟเป็นเส้นยาวเนี่ยเส้นยาวๆอ่ะแล้วเนี่ยอันนี้เข้าไปนะคะแล้วเลี้ยวขวาหักแรกที่ตูนบอกนะเนี่ยค่ะเข้ามาเห็นไหมคะไฟตกแต่งแบบนี้มันมาหยุดที่หน้าห้องน้ำชาย
1: ใช่มันเลยเป็นไปได้ไหมที่ไฟดับหมดและไฟตกแต่งนั้นมันติดคนก็เลยวิ่งมาตามไฟตกแต่งครับคุณผู้ชมซึ่งมันไปหยุดที่หน้าห้องน้ำ
0: ใช่เพราะอย่าลืมนะคะว่าทางหนีไฟเนี่ยมันไม่ได้มีสัญลักษณ์ชัดเจน
1: ใช่
0: ลองฟังเสียงคุณนัทนะคะเล่าถึงเหตุการณ์ดูอีกประเด็นหนึ่งพี่ไก่ที่สำคัญก็คือคำถามว่าแล้วประตูหนีไฟตอนนั้นมันล็อกไหมคุณนัทบอกว่าตอนที่คุณนัทเข้าไปปฏิบัติการอ่ะมันไม่ล็อกแล้วเพราะมันเปิดออกแล้วถูกใช้เป็นช่องทางในการลำเลียงร่างของคนที่อยู่ภายในออกไปปฐมพยาบาลที่ลานด้านหลังร้านด้วยค่ะ
2: ไปถึงแล้วครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยของสุทธิสารนะเขาทำการดับเพลิงจนไม่มีแสงเพลิงแล้วแต่ว่าภายในร้านนะครับค่อนข้างที่จะมีกลุ่มควันหนาแน่นจำนวนมากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเข้าสู่ด้านในนะครับแล้วก็เท่าที่สังเกตจากอาคารด้านนั้นด้านภายในตัวร้านนะช่วงบริเวณเพดานนะค่อนข้างเสียหายทั้งหมดแต่ว่าด้านล่างนะครับการเผาไหม้แทบจะไม่มีพอเจอห้องน้ำหญิงปุ๊บก็ใช้ไฟฉายติมไลท์ครับตัดส่องตัดควันเข้าไปจนไปเจอร่างผู้เสียชีวิต3รายก็เลยเรียกเพื่อนเข้ามาช่วยกันเอาออกก่อนเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ทราบว่ามีชีพจรอยู่ไหมแต่พอเข้าไปถึงกลางห้องน้ำปุ๊บมองเข้าไปอีกก็ส่องไฟไปปุ๊บก็ทีนี้ก็ช็อกนิดนึงเพราะว่าภาพค่อนข้างที่จะหดหู่ครับคือร่างของผู้ประสบภัยครับกองกันอยู่ในห้องน้ำที่เป็นประตูห้องส้วมครับก็เดินเข้าไปสำรวจอีกก็ไปผักตามประตูห้องสุขาต่างๆก็เจอแทบจะทุกห้องหมดสติทุกรายครับเอาออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการลากหามดึงแขนขาจับคอเสื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ครับส่งต่อออกมาด้านนอกให้มีอากาศดีหน่อยเพื่อให้ทางทีมกู้ชีพเขาประเมินว่ายังมีชีพจรไหมต้อง CPR ไหม
0: อีกช่วงหนึ่งที่จะทำให้เห็นบริเวณประตูหนีไฟหน้าห้องน้ำชัดเจนก็คือช่วงที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลท่านไปลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเมื่อคืนนี้อะค่ะแล้ว
3: ตำรวจด้วยเป็นประตูเปิดได้ไหมเป็นล็อกคอสองตัวเป็นคนที่ใช้ประตูทางออกครับเปิดได้ประตูทางออกประตูทางออก
4: เปิดได้
3: ครับ
4: เปิดได้
3: ออกไปก็ออก
4: ได
3: ้
4: คร
3: ับ ไม่เพิ่งเปิดได้หรือว่าตอนเปิด
5: ตอนเขาเขียนไว้ว่าเฉพาะเจ้า
6: ก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครทราบครับ
7: แค่นี้ครับ
8: เรื่องวิ่งมา
9: ตีไป
8: เ
9: รื่องที่ตรงนี้ไม่มีป้ายหนีไฟไม่มีเรื่องมีป้ายหนีไฟ
10: เขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกตรงนี้ครับ
11: ไม่อยากจะถ้าเปิด
10: ถูกไหมครับใช่ไหมเขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกตรงนี้ครับ
11: ไม่อยากจะถ้าเปิด
10: ถูกไหมครับใช่ไหม
12: อ
10: ัน
12: นี้คือการวิเคราะห์เองนะ
13: ด้านบนเนี่ยคือ
10: ว่าถ้าเกิดลูกค้าออกนี่ได้ปุ๊บเมาเสร็จออกไม่จ่ายตังค
13: ์แล้วลงกรอไว้สองตัวล็อกเลย
10: ควันลอยขึ้นหมดทั้งระบบคุมทางออกมองไม่เห็นไม่มีป้าย
11: ออกได้แต่ไม่มีป้าย
14: ก็แสดงว่าไม่มีประตูหนีไฟด้านข้างด้านหลังมีครับแต่อีกมุมนึงครับแต่ตรงนี้ไม่มีครับ
0: นี่คือสภาพของร้านนะคะคือป้ายหนีไฟว่าตรงนี้เป็นประตูหนีไฟเนี่ยไม่มีมีแต่ป้ายที่เขียนว่าสำหรับพนักงานยังไม่นับว่าเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอีกนะคะว่ามีการล็อกกลอนด้วยมี2ตัวแล้วก็พูดว่าอันนี้วิเคราะห์กันนะว่าเขาอาจจะกลัวลูกค้าไม่จ่ายแล้วออกทางนี้นี่คือสภาพกลอนประตูค่ะคุณผู้ชมพี่ไก่จะรู้ไหมว่านี่เป็นประตูหนีไฟ
1: ไม่มีทางรู้เลยครับมันลักษณะเหมือนจะเปิดไปเป็นอีกห้องหนึ่งด้วยซ้ำ
0: เหมือนกับเป็นห้องของพนักงานหรือเปล่าอีกคนนึงค่ะที่ยืนยันว่าที่ผ่านมาประตูหนีไฟหน้าห้องน้ำถูกล็อกอยู่ตลอดก็คือมือกีตาร์ของวงทศกัณฐ์ค่ะชื่อคุณตุ๋นล่าสุดเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุนะคะจะมาขอกีตาร์และอุปกรณ์มูลค่านับแสนบาทที่ถูกไฟไหม้กลับคืนไปเจ้าตัวก็เล่าเหตุการณ์นะคะว่าเมื่อคืนเนี่ยตัวเองเห็นควันไฟที่อยู่เพดานเหนือศีรษะพุ่งออกมาก่อนจะไฟตกก่อนจะไฟดับแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากคุณตุ๋นบอกว่าตอนนั้นตัวเองยังไม่ทันได้บอกใครก็ได้แต่วิ่งหนีออกมาทางประตูด้านหน้าไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนใดๆในร้านส่วนสปริงเกอร์ก็ไม่มีนะคะไม่ได้ทำงานอะไรถามว่าเคยเกิดไฟตกไฟดับแบบนี้มาแล้วกี่ครั้งในอดีตคุณตุ๋นบอกว่าเคยเกิดแบบนี้ประมาณ 3-4 ครั้งแล้วเคยมีการแจ้งไปแล้วด้วยแต่ก็ยังเกิดอยู่ส่วนเรื่องประตูหนีไฟใกล้ห้องน้ำเนี่ยยืนยันชัดเจนค่ะคุณตุ๋นบอกว่ามันถูกล็อกเอาไว้ตลอดถ้าจะเข้าหรือจะออกจากทางนี้ต้อง

0: ขออนุญาตกับทางร้านแถมยังมีโต๊ะขายลูกอมวางอยู่ด้วย
1: มันมีกลิ่นก่อนครับกลิ่นไหม้ก่อนครับแล้วก็มีควันออกมาจากข้างบนหัวผมน่าจะเป็นแอร์ครับน่าเป็นช่องแอร์หรืออะไรประมาณนี้ครับ
2: เราได้แจ้งกับใครไหมพี
1: ่ก็มันเร็วมากครับมันแจ้งใครไม่ทันแค่บอกคนข้างๆว่าไฟไหม้แล้วก็บอกกันว่าวิ่งออก
3: หลังจากที่เราได้กลิ่นนะคะแบบ
1: น่าจะไม่ถึงนาทีครับไฟดับแล้วก็ควันเต็มร้านนั้นผมไม่เห็นอะไรเลยครับแป๊บเดียวมันมีแต่หมอกผมก็วิ่งเดาออกมาเหมือนกันครับวิ่งออกมาไม่รู้ว่าประตูตรงไหนแล้วมองเห็นประตูแล้วก็แป๊บเดียวก็มีแต่ควันแล้วก็
3: ตอนนั้นเราออก
1: เรียบร้อยประตูหน้าครับ
3: มีควันทางเข้าหลักเลยใช่ไหม
1: ใช่ไม่รู้เหมือนกันเลยครับตอนนั้นออกมาว่าตัวใครตัวมันไม่รู้ว่าไปทางไหนกัน
2: ระบบอัคคีภัยอะพี
1: ่ไม่มีครับ
2: ไม่มี
4: น้ำก็ไม่
2: ม
4: ีน้ำฉีด
1: ไม่มีไม่มีครับข้างหลังเขาจะล็อกครับเป็นกรอนล็อกกันคนเข้าออกหรืออะไรนั่นแหละใช่แล้วก็มีโต๊ะขายของพวกลูกอมพวกอะไรนี่ขวางอยู
4: ่
1: ขวางนานแล้วครับนานถ้าเข้ามาก็ต้องเคาะก่อนหรือว่าขออนุญาตออกอะไรประมาณนี
2: ้ยืนยันว่ามีแผงขายของใช่ไหมพี่
1: ใช่
2: ตรงหน้าประตูหล
1: ัง ใช่ประตูหลังนะ
2: ขายอะไรครับ
1: พวกลูกอมพวกอะไรครับประตูห้องน้ำนะข้างหลังมันมีไฟดับบ่อยเล่นๆไปแล้วไฟดับปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วแป๊บหนึ่งก็มาอะไรเขาน่าจะรับรู้อยู่ครับอันนี้ไม่รู้เลยครับว่าทางร้านดำเนินการยังไง
5: ดังนั้นล็อกหรือไม่ล็อกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งวันนี้ผบ.ตร.ลงพื้นที่ไปสำรวจด้วยตัวเองนะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ไล่เลียงอย่างที่เราเล่านำเสนอไปตั้งแต่ต้นเบรกว่าประตูมีกี่ประตูแต่ละประตูมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็เน้นว่าประตูนั้นมันมี2กลอนนะไอ้ตรงประตูห้องน้ำส่วนประตูทางออกอีกด้านไอ้มือจับมันก็หายไปทั้งหมดนี้จะไปตรวจสอบเบื้องต้นต้นเพลิงเนี่ยอยู่เหนือเวทีดนตรีก็ต้องไปตรวจอีกว่าใช้วัสดุไวไฟมีการปรับปรุงระบบอะไรยังไงคาดว่า 2-3 วันทุกอย่างจะชัดเจนแต่ทุกพฤติการที่กล่าวมาล้วนเข้าข่ายเป็นการกระทําโดยประมาททั้งสิ้นปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเสียงผบ.ตร.และช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวกันต่อครับ
6: เรามองไปในเรื่องของประมาทไหมนะครับคือเป็นความผิดอาญาก่อนนะครับ2การต่อเติมปรับปรุงอาคารจะเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารอย่างไรหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนะครับได้ดำเนินการถูกต้องไหมอย่างไรตอนนี้เราจะดูตรงเหนือเวทีดนตรีครับผมใช้คำว่าเราจะดูที่เวทีเหนือวงดนตรีเพราะว่าจะมีลักษณะที่เราเก็บวัตถุพยานบางอย่างได้ที่มันแตกต่างจากโถงของผู้นั่งดื่มนั่งกินนะครับซึ่งอาจจะมีการตกแต่งความสวยงามการใช้ไฟประดับหรือการใช้วัสดุที่ไวต่อไฟประตูหน้ามี2นอกนั้นจะเป็นกระจกแล้วก็ประตูด้านหลังมีอีก2นะครับการล็อกเนี่ยเป็นการบอกกล่าวซึ่งเราก็จะต้องเชิญทางกู้ภัยมาสอบเพราะว่าทางกู้ภัยดับเพลิงเนี่ยเข้ามาเป็นชุดแรกล็อกแบบไหนยังไงอยู่ที่การสอบสวนครับอย่างที่ผมบอกประตูหลังประตูที่4เนี่ยที่ติดห้องครัวเนี่ยเป็นประตูเลื่อนเมื่อประตูเลื่อนเนี่ยผมสังเกตว่ามีน็อตอยู่2ตัวสันนิษฐานว่าเป็นที่จับแล้วก็จะมีตัวเหมือนลูกบิดติดล็อกที่ประตูเลื่อนเนี่ยแต่มันหายไปก็จะได้รู้ว่าหายไปจากการที่มีการทำลายเพื่อให้เลื่อนออกหรือมันหายไปตั้งแต่แรกก็ต้องสอบสวนตรงนี้ครับ
7: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
8: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
9: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
10: กรุงเทพประกันชีวิต
11: ยายทวดเนาะเขาจะเปิดร้านขายของชำแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะผมก็5บาทบ้าง3บาทบ้างจำได้ว่า65บาทไปซื้อเทปพี่เจเจ็ดหนึ่ง
4: ช่วงหนึ่งนะบ่อยก็จะเป็นข่าวใหญ่เนาะว่างานน้อย

0: ลักษณ์สะดุดอะไรต่างๆเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไง
1: ผมว่าเวลาในการที่ผ่านมาตรงนั้นได้อะเวลามันจะเยียวยาหลายๆอย่างปรับวิธีความคิดผมไปใช้ยาอยู่พักหนึ่งเลยนะเพราะเป็นซึมเศร้า
2: หอมกระหอยช
0: อจะพาไปเช็คอินร้านชื่อแปลกถ้าได้ยินต้องเอ๊ะ
3: มีทั้งร้านตามสั่งไก่ทอดก๋วยจั๊บอาหารอีสานบอกเลยแต่แปลกทั้งนั้นจ้ะ
4: ปิดท้ายเราจะพาไปคุยกับใครคะ
5: หมอสุขภาพของผู้หญิงเป็นเรื่องที่ควรจะต้องดูแลกันตั้งแต่เนิ่นๆ
4: รอติดตามนะคะ
6: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วอังคารนี
7: ้8:25 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ผมไปแต่งงานมาครับ
10: แต่งงาน
9: มาพอดีเลย
7: ตรี
9: สาสิ
11: ยังไงวันนี้คุณก็ต้องจัดการพวกมันให้ได้ถ้าจะกระจายไปสืบหาคนที่ขายตัดราคาเราว่ามันเป็นใครตายซะเถอะมึง
7: คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐานไฟเก่า
12: ท่าตรีคืนนี้

0: นี้ 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: น้ำปลาร้า
3: แม่บุญล้ำ
4: อร่อย
5: ฟินเวอร
6: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
7: เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์คุณภาพดีกรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
8: ช่วยกระจัดคราบฝังแน่นแช่ด้วยไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรช่วยให้ผ้าดูขาวต้องไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดทรงแดงเวชภงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
9: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวคุณผู้ชมดูภาพข่าวไปคุณผู้ชมหลายท่านตั้งคำถามมาในไลฟ์ของเราอะค่ะบอกว่าดูก็รู้ว่านี่มันเป็นสถานบริการหรือเรียกง่ายๆว่าก็คือผับแต่ทำไมกฎหมายอนุญาตให้จดเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีนี่คือประเด็นหลักเลยคุณผู้ชมคะตุนบอกก่อนว่าร้านอาหารที่มีดนตรีกับผับหรือสถานบันเทิงเนี่ยความเข้มงวดของกฎหมายต่างกันมากและทุกอย่างที่เราพูดวันนี้นะคะที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางหนีไฟป้ายบอกทางหนีไฟวัสดุตกแต่งต่างๆประดับประดาข้างในหรือแม้กระทั่งสปริงเกอร์ทุกอย่างทั้งหมดเหล่านี้นะคะมันจะควบคุมเข้มงวดกับสิ่งที่เป็นสถานบริการหรือผับแต่ไม่ได้ควบคุมเข้มงวดกับสิ่งที่เป็นร้านอาหารที่มีดนตรีอย่างที่ร้านนี้เขาจดวันนี้แม้กระทั่งผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวยอมรับค่ะว่าร้านนี้จดเอาไว้คือจดประเภทตอนขออนุญาตอะค่ะเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีไม่ได้เป็นสถานบริการหรือสถานบันเทิงตามกฎหมายเพราะว่าอยู่นอกโซนนิ่งค่ะคือมันจะมีโซนนิ่งสถานบันเทิงอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยกฎหมายบอกว่ามีแค่3โซนคือพัดพง RCA และสีลมดังนั้นต้องมาทบทวนเรื่องโซนนิ่งด้วยนี่เรื่องแรกที่ผู้ว่าชัชชาติบอกนะคะเรื่องที่2ก็คืออาจจะต้องปรับคำว่าสถานบริการให้เหมาะกับสภาพที่เปลี่ยนไปเพราะถ้าไปเข้ากฎหมายสถานบริการเนี่ยมันจะมีเรื่องที่2คือเรื่องทางหนีไฟ
10: มันไม่ใช่สถานบริการนะเพราะมันอยู่นอกโซนนิ่งก็เป็นสถานคล้ายๆกับสถานบริการซึ่งเขาขออนุญาตเป็นร้านอาหารกับมีเครื่องดนตรีก็เข้าใจว่ามีการขออนุญาตตามกฎหมาย
11: ค่ะพบว่ามีการละเลยอะค่ะจะมีมาตรการยังไงกับผู้ประกอบการ
10: ก็คงต้องทำต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับสั่งปิดหรือดำเนินการต่างอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราอาจต้องมีการดูกฎหมายภาพรวมด้วยถ้าดูกฎหมายสถานบริการจริงๆเนี่ยมีรายละเอียดชัดเจนนะว่าวัสดุต้องรางไฟแค่ไหนต้องมีอุปกรณ์อย่างไรแต่เผอิญไอ้คำว่าสถานบริการเนี่ยยังจำกัดอยู่โซนนิ่งแค่3โซนเพราะฉะนั้นอยู่ในโซนพัดพงโซน RTA แล้วก็โซนสีลมเราต้องหาลือร่วมกันในการขยายหรือว่าการปรับคำว่าสถานบริการให้เหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนไปด้วยถามพอโอเคเนี่ยเดือนเมษายนนี้ก็มีการตรวจก็ไม่ได้พบปัญหาอะไรแต่ในการเนี่ยระหว่างการปฏิบัติการการทำงานเนี่ยอาจจะมีการเอาของไม่วางทำให้เกิดการเกะกะผมว่าเชื่อว่าปัญหาหลักก็จะเป็นสองเรื่องคือการลามไฟอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ที่เป็นเพดานแล้วก็เรื่องทางหนีไฟซึ่งอาจจะมีอุปสรรคในการหนีออกมาครับ
9: มีรายงานค่ะว่าวันนี้ทางอธิบดีกรมการปกครองนะคะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการรวมถึงผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงไปดูจุดเกิดเหตุค่ะก็เบื้องต้น

0: คะสันนิษฐานออกมาว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาจากไฟฟ้าลัดวงจรก็คือเกิดมาจากแอร์หรือเครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดานก่อนจะลุกลามส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นข้อแรกไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งข้อที่2ทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ข้อที่3ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่เท่านั้นทำให้ผู้ไปใช้บริการสับสนส่วนข้อกฎหมายอะค่ะประเด็นที่ว่าจริงๆแล้วมันดูก็เหมือนสถานบริการชัดๆทำไมไปจดทะเบียนเป็นร้านอาหารทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่ลงพื้นที่ไปอะค่ะบอกชัดเจนเลยนะคะว่าเข้าข่ายเป็นสถานบริการชัดเจนเพราะว่ามีการจำหน่ายอาหารสุราดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นแบบนี้มันเข้าองค์ประกอบค่ะแตกต่างจากสถานเขาเรียกอะไรร้านอาหารที่สามารถเปิดดนตรีหรือเล่นดนตรีได้ถ้าเป็นร้านอาหารที่เล่นดนตรีได้เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าเป็นสถานที่ที่มีอาหารมีสุราและจัดแสดงดนตรีเพื่อการบันเทิงได้โดยไม่มีการเต้นเขาเขียนชัดขนาดนี้ทีนี้ดูภาพในร้านหน่อยค่ะก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเต้นชัดๆคุณผู้ชมเนี่ยชัดๆเพราะฉะนั้นได้ข้อมูลจากมหาไทยแบบนี้เรามากางกฎหมายดูกันคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขึ้นตารางมาเลยค่ะทีมงานฝั่งซ้ายมือคือสิ่งที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเขาจดเอาไว้ขออนุญาตไว้ค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีเฉยๆค่ะพี่ไก่แต่มหาไทยบอกชัดเจนแล้วนี่มันสถานบริการคุณผู้ชมดูนะคะร้านอาหารกับสถานบริการก็กฎหมายคนละตัวลักษณะสถานที่ถ้าเป็นร้านอาหารก็คือสถานที่จำหน่ายอาหารมีการประกอบอาหารปรุงอาหารสำเร็จจำหน่ายให้ผู้ซื้อบริโภคได้ทันทีถ้าจะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องได้รับใบอนุญาตให้ขายจากกรมสรรพสามิตเพิ่มเติมส่วนสถานบริการเนี่ยลักษณะสถานที่ก็คือตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้าซึ่งมีรูปแบบเฉพาะเจาะจงเช่นสถานที่ที่มีอาหารมีสุราจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงอีกกราฟิกหนึ่งอันนี้จะยิ่งชัดค่ะร้านอาหารจำกัดเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกินเที่ยงคืนสถานบริการค่ะเป็นสถานบริการประเภทสถานเต้นรำตั้งอยู่ในพื้นที่เพื่อการอนุญาตหรือโซนนิ่งสามารถทำการได้ตั้งแต่3ทุ่มถึงตี2อันนี้ติดไว้ก่อนนะคะเรื่องเวลาเดี๋ยวตูนจะมีอีกหนึ่งอย่างให้ดูเรื่องเวลาของเขาทีนี้ลงมาดูเรื่องการออกแบบนะคะช่องข้างล่างร้านอาหารเนี่ยการออกแบบอาคารก็ดีทางออกฉุกเฉินก็ดีหรือระบบดับเพลิงก็ดีจะคำนวณจากเกณฑ์พื้นฐานของร้านอาหารทั่วไปซึ่งมักเป็นที่เปิดโล่งมีแสงสว่างเพียงพอและไม่มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดมากนักภาพในร้านของโรงเบียร์ณลาดพร้าวคุณผู้ชมคิดว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะเนี่ยแต่เขาบอกว่าเขาเป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารคือจะต้องเป็นพื้นที่เปิดโล่งแสงสว่างเพียงพอไม่มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดมากนักแต่มหาไทยบอกมันเข้าข่ายสถานบริการเนื่องจากสถานบริการนะคะนิยามการออกแบบคือการออกแบบอาคารเป็นระบบปิดควบคุมแสงเสียงใช้วัสดุซับเสียงภายในอาจมืดมีการใช้เสียงดังมีผู้ใช้บริการหนาแน่นดังนั้นจึงกำหนดให้สถานบริการต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงกว่าทั้งเรื่องจำนวนและความกว้างของประตูหนีไฟต้องสอดคล้องจำนวนคนป้ายบอกทางหนีไฟก็ต้องชัดเจนระบบไฟสำรองฉุกเฉินและวัสดุทนไฟก็จะต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดนี่เนี่ยมหาไทยเลยบอกชัดมากทีนี้ตะกี้ที่ตูนติดไว้อะค่ะเรื่องเวลาในการขายแอลกอฮอล์เรื่องเวลาในการปิดโรงเบียร์ณลาดพร้าวเคยโพสต์ผ่านทางแฟนเพจเมื่อวันที่23มีนาคมค่ะตี2ปิดทันทีจะไม่มีไหลแม้แต่วินาทีเดียวเรียนมาเพื่อทราบครับจริงๆร้านอาหารเขาปิดเที่ยงคืนนะคะปิดตี2นี่มันสถานบริการหรือมันผับอะแต่เนี่ยเขาโพสต์เองแบบนี้ค่ะเอาเป็นว่าณวันนี้มหาไทยเองซึ่งเป็นผู้ออกใบอนุญาตยังบอกเลยว่าวันนี้ลงไปตรวจเอ้าวันนี้ผิดนะผิดประเภทแต่ที่ผ่านมาจดเป็นแบบนี้เราอยู่มาได้ตลอดเลยค่ะจนเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมา
1: อีกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงกันอย่างมากนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องก๊าซหุงต้มมีแก๊สรั่วไหลจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยหรือไม่

0: คืนนี้เพจกันจอมพลังช่วยสู้ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์สุดสะเทือนใจของหญิงสาวผู้รอดชีวิตรายหนึ่งครับเธอเล่าด้วยอาการตื่นตระหนกว่าช่วงเกิดเหตุสัมผัสได้ถึงกลิ่นแก๊สโชยมาอย่างรุนแรงประมาณ 5-10 นาทีตอนนั้นพี่สาวขอตัวไปเข้าห้องน้ำเธอก็เลยนั่งรออยู่ที่โต๊ะเพียงลำพังปรากฏว่าช่วงนั้นมีคนตะโกนว่าไฟไหม้หันไปอีกทีควันไฟก็พวยพุ่งออกมาแล้วจึงตัดสินใจออกมาด้านนอกสุดท้ายไม่รู้ว่าพี่สาวมีชะตากรรมอย่างไรไม่รู้ว่าพี่สาวถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลหรือเปล่าเพราะพี่ไปอยู่ในห้องน้ำ
1: อยู่ในห้องน้ำพากันดื่มอยู่แล้วก็ได้กลิ่นแก๊สประมาณ 5-10 นาทีแล้วพี่สาวก็เลยบอกว่าขอไปเข้าห้องน้ำก่อนหนูนั่งอยู่ในโต๊ะแล้วพี่เขาบอกว่ามีไฟไหม้ก็เลยรีบวิ่งออกมาแล้วก็ตอนที่วิ่งออกมาก็คือควันเต็มร้านแล้วค่ะควันขโมงแทบจะไม่มีอากาศหายใจเลย
2: แล้วพี่สาวเราตอนนั้นอยู่ไหน
1: อยู่ในห้องน้ำ
2: คนตอนนั้นเยอะไหมครับ
1: คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น่าจะร้อยเกือบ
2: เป็นร้อยเลย
1: เกือบได้
2: เกือบร้อยนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าคนเริ่มทยอยมาเที่ยวเริ
2: ่
1: ม
2: แล้วเราก็ออกมาก่อน
0: ซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องไปตรวจสอบจริงๆเราได้ยินเสียงสัมภาษณ์ในลักษณะนี้หลายคนนะได้กลิ่นแก๊ส
3: ค่ะ
0: โชยมาแรงมากก่อนจะเกิดเหตุก็ไม่รู้ว่ากลิ่นแก๊สนั้นมาจากไหนเจ้าของร้านอยู่ไหนยืนยันล่าสุดจากผบ.ตร.นะครับว่าเจ้าของร้านไม่ได้หนีไปไหนตอนนี้บาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU พนักงานสอบสวนติดต่อสอบถามแพทย์แล้วว่าจะให้ปากคำได้หรือไม่ถ้าอาการดีขึ้นและให้ปากคำได้ก็จะส่งพนักงานสอบสวนไปสอบปากคำทันทีมีเสียงสัมภาษณ์ของคุณต่ออนันต์ประเสริฐซึ่งเป็นนักดนตรีมือเบสวงทศกัณฐ์นะครับเล่าว่าเจ้าของร้านเนี่ยตอนเกิดเหตุอยู่ในร้านวิ่งออกมาแล้ววิ่งกลับเข้าไปแล้วถอดเสื้อถอดกางเกงช่วยดับไฟให้ลูกค้าจากนั้นก็วิ่งออกจากร้านมาด้านนอกแล้วมาร้องด้วยความเจ็บปวด
4: พี่เจ้าของร้านเขาช่วยทุกคนนะก็คือว่าเขาถอดเสื้อถอดกางเกงออกมาแล้วเขาก็โดนไฟคอกเขาก็ทำหน้าที่เขาช่วยทุกคนออกมาก่อนเขาช่วยทุกคนแล้วเขาก็มานั่งหน้าร้านแล้วเขาก็ร้องด้วยความเจ็บปวดอะไรเงี้ยแต่เขาช่วยแขกก่อนคือสนิททุกคนเลยครับเพราะว่าเราทำงานด้วยกันนั้นเราเล่นทุกวันเลยเราหมุนเวียนร้านกันเล่นนะครับ
5: มีอะไรอยากจะบอกเขา
4: ผมอยากเจอเขามากกว่านะผมอยากไปรับเขาอยากไปรับทุกคนมันยังจุกอยู่ในอกครับพี่มันยังจุกอะเพราะมันเหตุการณ์มันต่อหน้าเลยพี่มีความหวังครับเพราะเพิ่งแชร์มาเมื่อกี้นะยังไม่รู้เหตุการณ์อะไรเลยครับเพราะว่าแชร์มาเมื่อกี้อยู่ว่าดินอยู่เจอดินแล้วดินยังรักษาตัวอยู่ดินรอดแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลราชวิถีอยู
0: ่ก็พูดถึงน้องดินด้วยซึ่งเป็นนักร้องนำซึ่งล่าสุดพบแล้วนะครับไม่เสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลเดี๋ยวจะมีเสียงของคุณแม่น้องดินมาด้วยครับแต่ว่าปิดท้ายจากเหตุการณ์นี้นะครับเจ้าของร้านเนี่ยมีการแชร์ต่อๆกันว่านอกจากเป็นเจ้าของร้านที่นี่แล้วในกรุงเทพโรงเบียร์ณลาดพร้าวยังเป็นเจ้าของร้านที่ยโสธรร้านซาเล้งแล้วเกิดเหตุไฟไหม้แบบเดียวกันนักข่าวไปที่ร้านที่ยโสธรครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าไปเจอกับบุคคลคนหนึ่งไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนนะฮะนี่ฮะนี่คือภาพของร้านซาเล้งก็เล่าให้ฟังบอกว่าร้านซาเล้งเนี่ยเป็นร้านอาหารกึ่งผับเป็นร้านนั่งทานอาหารมีดนตรีสดเหมือนกับร้านปกติทั่วไปตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยเป็นไฟไหม้ใหญ่ปี62ไม่ได้โดนดำเนินคดีอะไรเป็นช่วงที่ร้านปิดปรับปรุงตอนนั้นตนก็อยู่ที่ร้านเพราะเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านเหตุเกิดจากช่างเชื่อมเหล็กแล้วสะเก็ดไปถูกของในร้านกลายเป็นไฟไหม้เคราะห์ดีที่ตอนนั้นเกิดเหตุตอนกลางวันไม่มีใครเป็นอะไรมีเพียงแม่บ้านที่สำลักควันแต่สุดท้ายอาการก็หายเป็นปกติก็คนที่ให้ข่าวกับเราเนี่ยก็บอกว่าเหตุเพลิงไหม้จาก2ที่มันมีจุดเริ่มต้นที่ต่างกันมันน่าจะเป็นเรื่องของความบังเอิญมากกว่าก็ไม่อยากจะให้มีการเชื่อมโยงนะครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อครับ

0: ไปไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: เปิดอาณาจักรธุรกิจประกันภัยที่ขับเคลื่อนในระบบเศรษฐกิจกับ CEO หญิง

0: ด็อกเตอร์ณภัสสนันท์พันนิพามาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วิรินทิรานาทองบอดจรัสพฤหัสบดี16กรกฎาคม 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
1: ตุ่มโฮมซีซั่น2กลับมาพบกับพี่น้องคือเก่าแล้วครับสาระทุกรูปแบบนะครับข้อมูลซื่นโฮเซลเส้นทางทำมาหากินสถานที่ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมมีแต่ของดีๆครับในรายการของเราครับ
2: และที่สำคัญสุขภาพดีๆก็หมอแพทย์กับมีคือเก่าค่ะติดตามกันกับเรา2คนค่ะในรายการตุ้มโฮมบ่าย 2:10 นาทีฮอดบ่าย 2:35 นาทีวันพฤหัสและก็วันศุกร์ทางช่อง3แล้วพบกันเด้อค่ะ
3: คุณนราธรคุณภูมิ
4: เข้าไปในไข่มุก

0: รังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ถ้าคุณฝันอยากลดหนี้จัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
3: แกเลย
4: ภาพจากครัวจริงที่ใช้ขนอร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
5: โอ้ยเป็นยัง
6: หอมติดจมูก
7: อร่อยชัวครับ
8: อร่อยจริง
4: ขนอร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่
9: เข้มข้นถึงรสสองเท่า
10: อร่อยชัว

0: ัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นยังยืนยันอยู่ที่27รายนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตก็ทยอยเดินทางไปรับศพกันตั้งแต่ช่วงเช้าคนแรกที่มารับศพคือลูกสาวของคุณแม่ที่เสียชีวิตครับลูกสาวคือคุณกันทิชาสิงห์ขอน เธอพูดทั้งน้ำตานะครับว่าทำใจยอมรับกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ได้เลยเมื่อวานนี้หลังเลิกงานในร้านสปาใกล้ที่เกิดเหตุแม่ของเธอเนี่ยไปดื่มกับเพื่อน3คนครับเลิกงานแล้วอ่ะทำงานสปาก็ไปดื่มกับเพื่อนแม่และเพื่อนทั้งหมดไม่มีใครรอดออกมาจากร้านได้เลยเธอมาติดต่อเรื่องเอกสารที่สน.พหลโยธินจังหวะนั้นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่บิ๊กต่ายผบ.ตร.มาประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนะครับบิ๊กต่ายเข้าไปปลอบประโยนครับหลังจากนี้เธอจะนำร่างของแม่กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: แม่จะเอาศพไปไว้ที่บ้านใช
2: ่
1: ไหม
2: คะใช่ค่ะก็พาแม่กลับบ้านเกิด
1: ที่ไหนอ
2: ยู่ที่จังหวัดอุบลค่ะแม่ไม่ค่อยเที่ยวค่ะเหมือนช่วงนี้แม่น่าจะมีเรื่องเครียดแม่ก็เลยน่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนเพราะแม่ก็เพิ่งไปบวชชีมาเพิ่งไปทำบุญใหญ่กับเพื่อนมาหนูก็อยากทราบสาเหตุว่าที่มันไฟไหม้มันเกิดจากอะไรใครต้องมารับผิดชอบเพราะว่ามันมีผู้เสียชีวิตเยอะแล้วก็ผู้บาดเจ็บเยอะทางออกมีแค่ทางเดียวหนูว่ามันไม่พอแล้วประตูหนีไฟเขาก็ล็อกไว้เพียงแค่กลัวคนเมาแล้วหนีไม่จ่าย
0: เคสนี้คือลูกสาวมารับร่างของคุณแม่อีกเคสหนึ่งเป็นพี่สาวครับมารับร่างน้องสาวกับน้องเขยพี่สาวอายุ34มาติดต่อรับร่างของนางสาวน้ำทิพย์ซึ่งเป็นน้องสาวนะครับมาเที่ยวร้านนี้กับน้องเขยชื่อสุวิชาและเพื่อนอีก2คนเธอบอกว่าเมื่อคืนยังอยู่กับน้องสาวอยู่เลยน้องสาวรับโทรศัพท์จากเพื่อนเพื่อนชวนออกไปเที่ยวหลังเที่ยงคืนเพื่อนของน้องสาวโทรมาว่าทั้งน้องและน้องเขยเสียชีวิตแล้วส่วนเพื่อนอีกหนึ่งคนก็อาการสาหัสรอดมาได้แค่คนเดียวเพราะคนที่รอดเนี่ยอยากจะสูบบุหรี่เลยเดินออกมาสูบบุหรี่ข้างนอกเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ช่วยอะไรใครไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่พยายามเข็นร่างของน้องสาวออกมาแล้วปั๊มหัวใจอยู่นานแต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิต

0: ติดน้องสาวไม่ได้ตอนนี้ในฐานะพี่สาวเนี่ยทำอะไรไม่ถูกแล้วเสียใจก็เสียใจแต่เป็นห่วงมากที่สุดคือหลานชาย2คน3ขวบกับ4ขวบเสียทั้งพ่อทั้งแม่ไปในคืนเดียว
1: ทีแรกเขาบอกว่าเขาอยู่โต๊ะข้างในสุดและทีนี้เหมือนกับว่าเขาอยากเต้นนะคะเพื่อนที่ผู้หญิงอ่ะที่ไปด้วยที่เขารอดอ่ะเขาอยากเต้นเขาก็เลยย้ายมาบริเวณเครื่องหน้าเวทีอ่ะคือเขาก็เลยออกไปดูดบุหรี่ก็เลยรอดแต่ถ้าเกิดอยู่โต๊ะข้างหลังก็คือน่าจะพี่คนที่บอกว่าก็น่าจะไม่รอดแล้วค่ะเขาบอกใช่
2: ข้างไหนนี่คือแทบจะ
1: หลังสุดคือไปหมดเลยค่ะใช่หน้าเวทีผมไม่ทราบแต่พี่เขาออกมาดูดบุหรี่กลับเข้าไปก็คือไม่ทันแล้วใช่ค่ะแกก็เอาเก้าอี้ทุบกระจกเพื่อที่จะตามหาน้องแล้วก็เจอเขาเข็นออกมาเข็นเป็นน้องเลย
0: นอกจากนี้นะครับทีมข่าวของเราได้ไปเจอกับคุณพิษณุเป็นแฟนหนุ่มของนางสาวทัศนัยนางสาวทัศนัยเป็นหนึ่งในผู้รอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับแต่ว่าถูกไฟคลอกทั้งตัวคือตั้งแต่ใบหน้าลงไปแขนขาและแผ่นหลังครับเธอวิ่งฝ่าเปลวไฟออกมาจากร้านแฟนหนุ่มเนี่ยคุณพิษณุเนี่ยเล่าบอกว่าแฟนสาวก็นัดดื่มสังสรรค์กับเพื่อนที่ร้านนี่แหละตนเองก็ขับรถไปส่งตอน 3:00 นพอส่งแฟนสาวเสร็จปุ๊บก็กลับมาบ้านนะมาดูแลลูก2คนตอนกลับมาที่บ้านเนี่ยลูกยังถามเลยแม่ไปไหนพ่อก็บอกอุ้ยแม่เขาก็ไปกินข้าวกับเพื่อนเดี๋ยวพ่อไปรับแม่เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็กลับแล้วหลังจากนั้นประมาณสักเที่ยงคืนมีโทรศัพท์มาถามว่าแฟนชื่อทัศนัยใช่หรือไม่ตอนนั้นตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นปลายสายบอกว่าแฟนคุณถูกไฟไหม้ทั้งตัวเขารีบขับรถมาครับพอมาเจอแฟนสาวพูดประโยคแรกว่าฉันทรมานเหลือเกินฉันยังสวยอยู่ไหมฉันจะไม่ไหวแล้วเขาก็ตอบกลับไปว่าไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงใจดีๆไว้เรารับได้ทั้งหมดกลับไปอยู่บ้านกับลูกนะเธอต้องหายเธอต้องปลอดภัยนะ
3: มีคนโทรมาก่อนบอกว่าใช่คุณหนูไหมซึ่งแบบว่าพี่ป๊อปอ่ะเขาให้เบอร์ผมโทรมาโทรศัพท์เขาหายให้พี่มาดูที่โรงเบียร์หน่อยบอกว่ามีอะไรครับแฟนผมเมาเหรอกลับบ้านไม่ไหวเหรอเขาบอกว่าแฟนพี่โดนไฟคลอกผมก็เลยรีบมาแล้วก็มาพาตัวเขาส่งโรงพยาบาลไฟมันปะทุไปหมดแล้วก็ควันมันดำไปหมดแต่แฟนผมมาออกจากร้านมาแล้วแบบไฟไหม้หัวแล้วคนเขาก็เอาผ้าไปช่วยปัดไฟให้ดับผมสงสารเขามาเขาบอกว่าเธอผมไม่ฉันไม่ไหวแล้วแบบฉันทรมานแล้วผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาก็ถามเรื่องหน้าเขาหน้าฉันยังสวยไหมฉันบอกไม่เป็นไรเธอรักษาตัวฉันรับได้หมดไม่เป็นไรขอเธอปลอดภัยกับบ้านมาอยู่กับลูกแค่นั้นพอโทรศัพท์หายช่างมันทุกอย่างคือขอแค่รักษาตัวเธอไม่ต้องถามหาอะไรนั้นให้เดินอยู่เฉยๆเขาขอร้องให้เธออยู่เฉยๆแล้วก็ไปรักษาตัวเธอนะเดี๋ยวเขาไปด้วยจับก็เรานำตัวส่งโรงพยาบาล
4: คือตอนนี้อาการหมอบอกว่ายังอยู่ในขั้นวิกฤตเพราะเนื่องจากแผลเขาอ่ะมีเยอะทั้งแขนและขาแล้วก็บริเวณใบหน้าแล้วก็ช่วงหลังหมอได้ทำการขออนุญาตโกนผมแล้วก็ขูดแผลแล้วก็ตอนนี้คือยังงดเยี่ยมอยู่เพราะว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
0: ตอนนี้กังวลแล้วนะครับว่าไม่รู้จะติดต่อหน่วยงานไหนคือเนื่องจากไม่มีใครประสานเข้ามาให้ความช่วยเหลือเลยแฟนไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมตอนนี้เขาใช้สิทธิ์รักษาฉุกเฉินจะครอบคลุมแค่72ชั่วโมงหลัง72ชั่วโมงจะต้องเริ่มออกค่าใช้จ่ายแล้วแต่แฟนยังอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่เลยอยู่ ICU ตอนนี้ยังไม่รู้จะทำยังไงตำรวจสน.พหลโยธินฝากประชาสัมพันธ์ครับขอความร่วมมือญาติผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและทรัพย์สินที่สูญหายติดต่อมาที่ตำรวจนะครับ0634011355พันตำรวจโทกิตติทัศน์ศักดิ์สิทธิ์สารวัตรสอบสวนในคดีนี้ครับสน.พหลโยธินคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ชื่อของผู้เสียชีวิตที่ปรากฏออกมาแรกๆจะมีอยู่หนึ่งชื่อคือพรประเสริฐปุงปานีเป็นคนจากสปป.ลาวครับที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเราเจอพี่ชายของเขาคุณแก้วอุดรปุงปานีอายุ24ปีเล่าทั้งน้ำตาเลยครับตนเองกับน้องชายเป็นคนลาวมาทำงานอยู่ที่ร้านทำตั้งแต่ร้านเปิดแรกๆเลยร้านปิด 2:00 ไปนั่งกินข้าวพูดคุยกันแก้วอุดรซึ่ง

0: ขามีศักดิ์เป็นพี่ชายนะครับบอกว่าตอนเกิดเหตุกำลังเข้าห้องน้ำไม่ได้เห็นต้นเพลิงหรือเหตุการณ์ในช่วงแรกเพราะตนเองเนี่ยเดินออกมาจะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็จะกลับเข้ามาพอดีตอนที่จะกลับเข้ามาตอนนั้นแหละถึงได้ยินแล้วก็ได้เห็นว่ามันมีไฟไหม้แล้วพยายามวิ่งตามหาน้องชายวิ่งหาจากประตูหลังอ้อมไปที่ด้านหน้าไปถามพนักงานคนนั้นคนนี้ก็ไม่มีใครเห็นน้องเลยพอไม่พบน้องก็เลยไปหยิบถังดับเพลิงมากับพนักงานอีกคนไปพยายามฉีดดับไฟที่หน้าประตูเพราะอยากจะเข้าทางด้านหน้าน้องน่าจะอยู่โซนกลางตอนนั้นเนี่ยพอเข้าไปในร้านมองไม่เห็นอะไรเลยพยายามที่จะส่งเสียงขอความช่วยเหลือก็ได้ยินเสียงกลับมากลายเป็นเสียงคนข้างในที่ขอความช่วยเหลือแทนตอนนั้นเนี่ยหาน้องไม่เจอมารู้อีกทีก็คือน้องไปซะแล้วที่มีคนบอกว่าผมเป็นคนลาวผมจะไม่ได้รับความยุติธรรมเรื่องการเยียวยาเรื่องนั้นไม่สำคัญสำหรับผมเลยตอนนี้ที่ผมต้องการมากที่สุดผมอยากได้ร่างของน้องกลับบ้านพาน้องไปหาพ่อกับแม่ให้ครอบครัวเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาน้องจากไปแล้วผมแค่อยากกลับบ้านพาน้องไปหาพ่อกับแม่ครับ
1: ผมมาเข้าห้องน้ำจะกลับเข้าไปในร้านมีคนวิ่งออกมามันน่าจะเกิดเรื่องอะไรแล้วผมเห็นเขาวิ่งผมก็วิ่งตามเขาออกมาตอนนั้นมันเสียงดังเลยไม่ได้ยินอะไรเลยก็คือผมวิ่งออกมาแล้วมันจะมีคนที่วิ่งออกมาอีกประตูนึงอยู่ในครัวผมก็วิ่งไปดูถามหาน้องว่ามีใครเจอมันไหมมันอยู่ตรงไหนก็ไม่มีใครเจอเลยมาประตูหน้าก็ถามหาใครก็ไม่มีใครเจอครับแล้วผมก็ถามว่าอยู่จุดไหนเห็นมันล่าสุดอยู่จุดไหนตรงจุดไหนวะเนี่ยไม่มีใครรู้ถังดับเพลิงกับพี่คนนึงที่เขาฉีดอยู่ผมขอยืมเขาก็ฉีดเข้าไปที่หน้าประตูเข้าไปประมาณ 2-3 ก้าวแต่ว่ามันเข้าไปไม่ได้ผมได้ยินเสียงคนร้องอะพี่เอาถังดับเพลิงอะทุบกระจกเรียกหาน้องอะเผื่อมันจะมีเสียงตอบรับอะไรผมก็พยายามจะเข้าไปดูเข้าไปช่วยผมไม่เท่าไหร่ครับเรื่องเงินที่เยียวยาแต่ตอนนี้ที่สุดของผมเลยคืออยากเอาร่างน้องอะกลับบ้านอยากแบบว่าอยากเอากลับไปหาพ่อแม่อย่างเงี้ยพ่อแม่เขาก็แบบรอดูลูกมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่อีกคนอะมันจากไปแล้วอะถ้าเป็นไปได้ก็อยากเอาร่างน้องกลับบ้าน
0: ทีนี้เรื่องความปลอดภัยของร้านนักข่าวต้องขออนุญาตถามนะครับคุณแก้วอุดรพี่ชายบอกว่าก่อนหน้านี้ร้านแนะนำทางออกฉุกเฉินจุดวางถังดับเพลิงให้พนักงานทั้งหมดทราบทุกคนรู้ว่ามีทางออก4จุดเท่าที่ทราบมันใช้งานได้ทุกจุดครับเขายอมรับว่าไม่เคยมีการซ้อมอพยพอะไรใดๆระบบสปริงเกอร์อะไรก็ไม่มีไม่ทราบทีนี้เรื่องประตูฉุกเฉินที่เป็นประเด็นอยู่คุณแก้วอุดรบอกว่าจากที่ผมทราบประตูก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่ได้มีการล็อกกุญแจครับแต่ทางร้านกำหนดให้มีพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตอนเกิดเหตุผมวิ่งออกมาทางประตูห้องน้ำนี่แหละครับผมก็เข้าใจว่านี่คือประตูฉุกเฉินสำหรับพนักงานกระแสข่าวที่บอกว่าลูก

0: ้าต้องเช็คบินก่อนต้องวางเงินก่อนถึงจะออกตรงประตูฉุกเฉินได้แก้วอุดรระบุว่าผมไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงเรื่องนี้ได้เนื่องจากช่วงเกิดเหตุมันเป็นเหตุการณ์ที่ชุลมุนวุ่นวายและจุดนั้นมันเป็นห้องน้ำมันเป็นกรณีที่มีการตั้งโต๊ะขายสินค้าบริเวณทางออกด้วยเท่าที่เห็นยังมีคนสามารถใช้ทางนั้นวิ่งออกมาได้นะครับ
1: เคยซ้อมดับเพลิงกันบ้างไหมที่ร้านเนี่ย
2: ก็ผมเคยซ้อมมัน
1: นะที่ร้านเลยนะจัดที่ร้าน
2: ที่ร้านไม่เคยเขาก็บอกว่าตำแหน่งไอ้ตรงทางออกทางนี้แล้วก็ถังดับเพลิงอยู่จุดนั้นจุดนี้มันมีทั้งหมด4ใช้ได้ทั้ง4ซองถังดับเพลิงจำไม่ได้ครับ
1: เยอะมั้ย
2: ก็มีน่าจะเยอะกว่า
3: ดับเพลิงบนเพดานของสปริงเกอร์เนี่ยมีมั้ยครับ
2: อันนี้ผมไม่รู้จริงออกประตูตรงห้องน้ำ
1: ประตูฉุกเฉินหรือประตูเข้าออกปกติ
2: น่าจะเป็นประตูฉุกเฉินแบบเฉพาะแบบพนักงานอย่างเงี้ย
1: ไล่เช็คบินด้วย
2: เรื่องนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นแบบเรื่องเช็คบินเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นผมก็อยู่ห้องน้ำอย่างเงี้ยก็มีครับเพราะว่ามันจะมีพี่ที่เขาแบบเป็นขายลูกอมยืนอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปคนเปิดลงเลยครับเปิดได้
1: แต่ไม่ได้ล็อกกุญแจ
2: ครับไม่ได้ล็อก
1: มันบังประตูไหม
2: มันก็มีคนออกมา
1: ก็ออกได้
4: ประตูเปิดได้ไม่ได้ล็อกแต่ร้านกำหนดให้พนักงานเป็นคนเปิด
0: ฟังแล้วมันแปลกๆนะครับ
4: ส่วนโต๊ะลูกอมก็ตั้งอยู่จริงแต่คนวิ่งออกมาได
0: ้ผมก็ออกทางนั้นนะครับ
4: การสูญเสียครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคะในจำนวนผู้เสียชีวิต27รายปรากฏว่ามีตำรวจสันติบาล2นายด้วยนะคะมีการยืนยันชื่อแล้ว1นายก็คือ10ตำรวจตรีหญิงเปรมิกาค่ะชื่อของ10ตำรวจตรีหญิงเปรมิกาเพิ่งมีการอัปเดตเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเป็นรายที่14ค่ะจากข้อมูล10ตำรวจตรีหญิงชื่อเล่นชื่อแป้งค่ะหลังจากที่เกิดเหตุไปเพื่อนๆก็ได้โพสต์ตามหาเป็นหนึ่งในบุคคลสูญหายก่อนที่จะมีการยืนยันว่าเธอเสียชีวิตโดยเธอสังกัดกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3ประจำการอยู่จุดคัดกรองที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะตามรายงานระบุว่าน้องแป้งเพิ่งเข้าประจำการที่ทำเนียบรัฐบาลได้1ปีเพื่อนร่วมงานบอกว่าน้องแป้งเป็นคนน่ารักขี้เล่นรับผิดชอบงานที่ทำได้ดีมากเป็นที่รักและเป็นที่เอ็นดูของทุกคนค่ะจากรายงานจริงๆแล้วยังมีเพื่อนร่วมงานของน้องแป้งอีกรายหนึ่งนะคะก็เป็นตำรวจสังกัดสันติบาลเหมือนกันค่ะแต่เดี๋ยวรอยืนยันจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: กลุ่มที่ถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่จะนับได้ว่าเห็นเหตุการณ์แล้วก็ประสบเหตุนะครับก็คือวงดนตรีวงทศกัณฐ์ครับอย่างที่เรารายงานตั้งแต่ช่วงต้นนะครับจริงๆตั้งแต่เช้าเมื่อคืนเลยก็ว่าได้ตามหาน้องดินกันน้องดินก็คือนักร้องนำของวงจนมีข่าวกระแสออกไปทำนองว่าน้องเสียชีวิตแล้วล่าสุดเนี่ยพบน้องแล้วที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับคุณแม่ยืนยันแล้วว่ากำลังไปหาน้องลองฟังเสียงคุณแม่สักนิดนึงนะครับ
5: โรงพยาบาลราชวิถีอะค่ะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลราชวิถีค่ะโทรมาให้มายืนยันตัวคนไข้ให้หน่อยว่าใช่ดินไหมเพราะว่าจากที่เขาดูข่าวอะค่ะที่ทุกคนช่วยกันลงอะค่ะว่าหน้าตาคล้ายน้องดินเขาก็เลยไปปลุกไปพยายามเรียกคนไข้เขาก็ถามจิวัฒน์แก้วกันหาไหมแล้วเขาบอกว่าคนไข้พยักหน้าก็เลยถามต่อว่าใช่แม่ที่ชื่อจันสุดาตันลาไหมเขาก็พยักหน้าดินเขามีประวัติเป็นคนไข้ของราชวิถีอยู่แล้วเขาก็เลยมีเบอร์ติดต่อของแม่เขาก็เลยติดต่อมาน
0: ักร้องนำและเป็นหัวหน้าวงก็คือคุณไอซ์วันนี้คุณไอซ์มาออกรายการโหนกระแสคุณผู้ชมคุณไอซ์เข้มแข็งมากนะฮะคุณไอซ์เนี่ยสูญเสียแฟนสาวก็คือบรีซซึ่งเป็นนักร้องสูญเสียกวางมือคีย์บอร์ดสูญเสียบิลมือกลองซึ่งมารู้ในระหว่างที่นั่งเล่าอยู่ในรายการได้รับข้อความว่าบิลเนี่ยบาดเจ็บสาหัสไปอยู่โรงพยาบาลเสียชีวิตแล้ว3ชีวิตในวงซึ่งเป็นคนที่ไอซ์หัวหน้าวงคุ้นเคยมากเจอกันทุกวันไอซ์บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยจู่ๆไฟมันดับตอนแรกก็คิดว่าไฟตกเพราะมันตกเป็นปกติจู่ๆมันมีไฟที่หุ่นเหนือหัวมีลักษณะเหมือนเป็นไฟอยู่ที่หัวกวางมือคีย์บอร์ดตะโกนบอกหนีต้องหนีแล้วตนเองก็เลยวิ่งออกมาที่ประตูห่างจากตรงนั้นอะประมาณ5เมตรแล้วเขาเป็นคนที่พอวิ่งออกมามันเกิดลูกไฟตามหลังเขามาเลยฮะตัวเขาเนี่ยกลิ้งออกมาหน้าประตูเลยหลังจากนั้นเขาก็พยายามจะกลับเข้าไปหาแฟนสาวมารู้อีกทีก็คือแฟนเนี่ยถูกอุ้มออกมาอยู่ทางด้านหลังร้านแล้วกำลังปั๊มหัวใจสุดท้ายกลายเป็นเคสสีดำส่วนพี่กวางซึ่งเป็นคนตะโกนอ่ะมือคีย์บอร์ดบอกให้หนีพี่กวางก็เสียชีวิต
6: เขาบอกว่าให้หนีเนี่ยไฟในร้านดับหมด

0: เลยครับ
1: ก็ดับปุ๊บเลย
0: ดับปุ๊บเลยไม่เห็นใครเลยครับแล้วก็ควันก็อัดเต็มอยู่ในนั้นผมก็หันไปตะโกนหาแฟนผมเรียกเขาบี๊ดบี๊ดบี๊ดบี๊ดแต่คือเราหาเขาไม่เจอเพราะว่ามันมืดแล้วมันชุลมุนมากผมก็คำก็คือมองไม่เห็นผมก็คำไปก็ไปเจอตรงปากประตูพอดีปุ๊บมันก็ระเบิดออกมาก็คือผมก็เลยโดนสะเก็ดตรงช่วงข้างหลังเนี่ยครับหันกลับไปอะครับเพื่อนผมอะก็โดนไฟคอกอยู่ตรงประตูแล้วคนที่เป็นมือกองอะครับพี่ๆแถวนั้นนะครับมาช่วยดึงเพื่อนผมออกไปแต่ว่าเพื่อนผมก็แย่มากๆแล้วตอนนั้นพอหลังจากนั้นพี่เขาก็มาช่วยกันทุบกระจกผมก็วิ่งหาสมาชิกแล้วก็ตะโกนเรียกแฟนผมกับนักร้องหญิงพอพี่มือเบสที่วงเขาโทรมาบอกว่าไอ้มาข้างหลังด่วนเลยคือเขาปั๊มหัวใจแฟนผมอยู่ข้างหลังผมก็ไปเป่าปากครับไปให้อากาศเพราะว่าตอนนั้นเขาคือเขาหมดสติไปเขาก็เหมือนจะมาในความรู้สึกผมนะครับพอตอนนั้นคนเฮแล้วเพราะคิดว่าบีทเนี่ยจะกลับมาพี่เขาก็เลยส่งไปทางด้านหน้าแฟนผมก็เลยโดนแทงเป็นเคสดำตรงนั้นแต่แฟนผมไม่ได้โดนเผาไหม้เลยนะครับร่างกายยังสมบูรณ์ปกติเหมือนคนหลับเฉย
2: ๆครับ
0: เหมือนคนหลับ
2: ตัวดินนะตอนนี้ก
0: ็ยังไม่เจอ
3: และหนึ่งในประโยคของญาติผู้เสียชีวิตที่จะเป็นที่จดจำจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็คือประโยคของคุณมานพสามีของคุณพานิชาครับเปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าทำไมต้องล็อกประตูด้วยนี่คือการขังคนไม่ให้ออกจากพื้นที่นี่ชีวิตคนนะไม่ใช่ชีวิตหมา
4: ครับผ่าแฟน
5: ครับเพื่อนเกิดแฟนมาเที่ยวครับเพื่อนโทรบอกว่าเสียชีวิตแล้ว
6: ปกติแฟนมาเที่ยวร้านนี้บ่อยไหมครับพี
5: ่บ่อยครับมาเพราะเพื่อนเขาทำงานอยู่จนท่านเนี่ย
6: ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิด
5: ไม่เคยครับมีวันนี
6: ้ร้านมัน
5: ห่วยมากครับมันเหมือนกันย่างกันทั้งเป็นเนี่ยมันต้องมีการควบคุมให้มันดีกว่านี้ลูกค้ามันเหมือนกับเป็นเหยื่อเสียใจครับไม่อยากมันเกิดขึ้นกับทุกคน
6: ถ้าเหตุเป็นจริงที่บอกว่ามีคนบอกว่าอ้างว่าเขาล็อกร้านไม่ให้ออกเลยเพราะว่าเก็บตังค์กับคนลูกค้านี่พี่รู้สึกยังไงด้วยครับเป็นอย่างนี้จริง
5: มันก็ไม่ดีครับพี่อย่างนี้มันเหมือนกับขังหมูขังหมาลูกค้าเข้าไปกินแล้วล็อกประตูมันไม่ใช่ไงมันเหมือนว่าพยายามฆ่าเลยดีกว่าอย่างเงี้ยอันนี้ต้องทางกฎหมายต้องเคร่งครัดกว่านี้หน่อยครับเพราะชีวิตคนมันไม่ใช่ชีวิตหมากฎหมายคุ้มหมามันมีเลยครับไอ้คนทำไมไม่
7: ซึ่งเรื่องประตูหรือทางเข้าออกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเคยมีคนมารีวิวร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเอาไว้เมื่อปีที่แล้วค่ะบอกว่ามีทางเข้าออกทางเดียวเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน่ากลัวมากปรากฏว่าแอคเคาท์โรงเบียร์ณลาดพร้าวก็คือเจ้าของมาตอบว่าทางเข้าออกมี4ทางครับแต่จะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทีมงานการ์ดและน้องๆในร้านสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับที่สุดวันนี้เกิดเหตุเสียชีวิตแล้ว27คนนะคะผู้บาดเจ็บอีกนับไม่ถ้วน
3: เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับทั้งหมดคือเรื่องเด่นเย็นนี้สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสในวีรินอินสไปร์สวัสดีค่ะเคยไหมคะแค่เราเดินผ่านเพื่อนร่วมงานที่กำลังหน้าบึ้งอยู่แต่เรากลับรู้สึกว่าเครียดแล้วก็นอยตามไปด้วยเปรียบเสมือนกับว่าเรากำลังติดเชื้อไวรัสทั่วไปเรียกได้ว่างานนี้เราติดเชื้อไวรัสอารมณ์เข้าแล้ววันนี้วีรินอินสไปร์มีวิธีป้องกันไวรัสอารมณ์มาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวในทางจิตวิทยาเรียกอาการเหล่านี้ว่าการแพร่กระจายของอารมณ์ที่สามารถติดต่อกันได้ทางสายตาเพราะมนุษย์เรามีสัญชาตญาณในการเรียนแบบสีหน้าน้ำเสียงและภาษากายของคนรอบข้างจนนำไปสู่การรับอารมณ์เดียวกันเพราะสมองของเราไวต่อสิ่งคุกคามทำให้เราดักจับและซึมซับพลังงานลบได้เร็วกว่าพลังงานบวกหลายเท่าเอ๊ะแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากไวรัสอารมณ์นี้ได้ยังไงล่ะคะอ๋อก็ต้องใช้วิธีนี้เลยค่ะ เริ่มจากการสังเกตและรับรู้อารมณ์ของตนเองขณะนั้นก่อนตอบสนองเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างฝึกจัดการอารมณ์ด้วยการฝึกทำสมาธิหายใจลึกๆยาวๆอย่างสม่ำเสมอเมื่อเจอปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวให้สื่อสารกับคนรอบข้าง

0: ไว้ใจเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ที่อัดอั้นอยู่ภายในใจต้องมีวินัยและมีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆในชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงานรวมทั้งการเงินด้วยลองนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้เพื่อหยุดไวรัสอารมณ์ให้ได้เพื่อการมีสุขภาพกายใจที่ดีไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว
1: English on Tour ร่วมออนทัวร์โดย New X The Next Eสุดสัปดาห์นี้เซนตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่านัดรวมตัวชุดใหญ่ Family ค่ะก็เลยต้องจัดแจงพื้นที่ให้กับหลานๆซะหน่อยอย่างห้อง Kids Room เนี่ยค่ะเหมาะมากเลยนะคะเด็กๆจะได้ใช้เวลากันเต็มที่เลยค่ะพื้นที่สำหรับเรียนรู้ร่วมกันแบบนี้นะคะเราใช้คำว่า Co-learning Spaceก็แปลว่าพื้นที่ที่เด็กๆใช้ทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันแล้วก็ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นค่ะของเล่นที่นี่เนี่ยเขาก็ทำมาจากไม้นะคะไม่เป็นอันตรายแน่นอนค่ะ wooden blocks ตัวต่อไม้นะคะจักรยาน3ล้อที่นี่ก็ทำมาจากไม้เหมือนกันนะคะ wooden balance track น่าใช้มากเลยอะค่ะแค่มุมต่างๆในห้องนี้สำหรับทำกิจกรรมก็มีเยอะเลยนะคะคำว่ามุมเล็กๆเราใช้คำว่า nookอย่าง reading nook ก็คือมุมเล็กๆสำหรับอ่านหนังสือของเด็กๆค่ะ
2: ความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และโครงการเศรษฐศิริดอนเมืองที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดย
1: S26 Go Pro UHT Lifeverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
2: นี่มันไม่ปกตินะเนี่ยฮะตำราคุณเมื่อคืนจัดหนักขนาดนี้เลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
3: กินข้าวคนเดียวเนี่ยมันอร่อยจริงๆเลยไม่ต้องมีคนมาแย่ง
2: เอาเปรียบสุดๆ เออนี่คุณ

0: หรอโอ้โหให้รอสนานเชียวคิดว่าจะเบี้ยวแล้วฮะจริงปะอย่าพูดเล่นนะเอ้ยจัดหนักไปเลยผู้พันผวนเนี่ยกินไม่อั้นสั่งไปเลยเชิญคุณเลยนะกินหางกุ้งตามสไตล์เลยคนอย่างผู้พันผวนเนี่ยเกิดมานะมีบุญคุณรู้เปล่ามีบริวารที่ดีลูกน้องที่สมบูรณ์แบบพูดง่ายๆว่าไม่อดตายเชิญเลยนะ
1: เจ็บใจนะนึกว่าจะรอดไปได้ทุกมือหรอผู้พันผวนคอยดูเธอแต่เห็นดีกันแน
2: ่โมโหนะเรียกพวกฉันมาเลยกินก็ไม่ได้กินแถมต้องมาเสียตังค์อีก
0: โอ้โหกินใหญ่รสเด็ดรสเด็ดรสเด็ดด้วย
3: หน้ากูบ่ได้มูเอาไปผู้เดียวเลย
4: อย่างเงี้ยมันเอาเปรียบกันเห็นเห็นไม่เป็นประชาธิปไตยเลย
5: หม่อมฉันก็หิวจนตาลายแล้วนะพะยะค่ะ
2: ไม่รู้ผู้พันหิวมาจากไหนแล้วมันโตวันนี้น่าจะหลายตังค์เหมือนกันนะเนี่ยแล้วตังค์ก็ไม่มีด้วยไม่รู้พอจ่ายเปล่า
0: พูดอะไรเนี่ยฮะได้ยินนะเนี่ยฮะ
6: โอ้เปล่าครับผู้พันครับไม่มีอะไรครับ
0: นานๆปีหดเนี่ยจะได้มีโอกาสมากินข้าวกินอาหารที่มันอร่อยอย่างเงี้ย
6: ใช
0: ่เออแปลว่าเราจะต้องฉลองกันหน่อย
7: กินไหม
0: เฮ้ยน้องๆมานี่มีน้ำอะไรเนี่ยที่ดื่มไปแล้วเนี่ยมันกระตุ้นหัวใจหน่อยไหมเอามาเยอะๆเลยนะเออได้มีโอกาสกินกับน้องลูกน้อง
2: หาทางไล่พันไม่มีตังค์จ่ายมีว่างติดคุกกันหมดแน่อย่
0: างเงี้ย
8: ถ้าอย่างนั้นก็ตัวใครตัวมันวะ
4: ลูกผู้ชายนะหมูทิ้งเจ้านายเนี่ยมันไม่แมนนะ
8: โอ้โห
9: เซิ่นโตแม่นไปผู้เดียวเลยพอเข้าไปก่อน
10: คุณนาครับสวัสดีครับ
0: อ้าวสุริสาร
10: วันนี้คุณนานึกยังไงมาทานข้าวนอกบ้านได้ครับเนี่ย
0: ก
11: ็ผู้พันครับสวัสดีครับมาครับ
12: ผมไหนเจ้ามือแล้วมู
9: ถ้าอย่างนั้นน่ะสิถึงได้ไม่ลุกไง
10: ถ้างั้นวันนี้ให้เกียรติผมเป็นเจ้ามือนะครับ
11: เอ้ยมันต้องอย่างนั้นสิขอบคุณครับที่ให้เกียรติกันเชิญเชิญกะแล้ว
0: แป๊บนึงไม่บอกปุ๊บเองมาเลี้ยงข้างไงฮะ
9: ผู้พันเรากันเองเมื่อไหร่ก็ได้ใ
11: ช่เกรงใจผู้พันสุทธิสารเขา
9: เออเอ่ยปากแล้วครับ
11: ให้เกียรติ
9: พวกคงเป็นผู้น้อยสมควรเตรียมตัว
11: เออแล้วจะเป็นการมิบังควรถ้าแย่งเจ้านายจ่ายตังค์พะยะค่ะ
10: เงินไม่พอกันมากกว่ามั้งถึงได้พูดกันซะยาว
9: รื้อทันจังเลยผู้พัน
10: สรุปเลยแล้วกันครับผมเลี้ยงเอง
9: ผู้พันสุทธิสารครับดื่มแต่น้ำอัดลมมันจะสนุกได้ยังไงล่ะครับ
0: ใช่ว่ะเออเป็นลูกผู้ชายเนี่ยเติมน้ำอัดลมเฉยๆเนี่ยมันเหมือนกับเด็กประถมเนี่ย
11: เตร
0: ีย
11: มไ
0: ว
11: ้
0: ป่ะไหนๆล
9: ่
0: ะไหนๆ
9: จัดไป
12: งอแบบนี้

0: ู้หญิงไม่ปลื้มนะครับผู้พัน
1: ผู้พันที่จะจีบลูกสาวเขาก็ต้องทำให้พ่อเขาประทับใจหน่อย

0: พยายามนี่เองทำอะไรของเองวะ
1: เก็บไปให้ลูกหลานดูไว้เฮ้ย
2: เฮ้ยเพชรแบบนี้กับผู้บังคับบัญชาได้ยังไงไอ้เล่วเอ้ยมันต้องชัดๆระบบเพชรดีซูมไกลๆแบบนี้ไปเลยดีๆเฮ้ยเฮ้ยเ
3: ราเต้นเราเต้นอะไรโอ้โหเก่งมากเลยสะพานควายเต็มที่เลยสุดที่สามเพื่อนรัก
2: ผมฉันเนี่ยจะจงรักภักดีต่อพระเชษฐาตราบชีวามลายสิ
4: คำแนะนำจากกรมอนามัย
5: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
6: เด็กบีบนิดเดียวได้
7: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรงเพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
8: และแปรงวันละ2ครั้ง
9: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
10: ร่วมต้านฟันผุใช้สูตร222

0: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
1: คุณอาจเห็นการเล่นสนุกแต่เขากำลังเรียนรู้ S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลิน
2: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัล
3: ด์ไลน์แมนถูกสุดทุกวันแกรนด์เซลดีลลดราคาเริ่มต้นแค่1บาทเมนูแบนดังเพียบเลยจ้าถึง31กรกฎาคม
4: Who's up?
5: Online data tracker follows me everywhere I browse.

0: ่บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: พี่น้องเอ้ยนี่เพื่อนเจ็บจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยเอ็งยังมีกระจิตกระใจดูคลิปอยู่อีกเหรอวะ
2: ก็ชอบนี่ว่าดูขี้ร้องก็ไม่เบื
3: ่อมาหาหมอแต่เช้าเชียวนะ
4: แม่มาทำอะไรแต่เช้าจะผู้งวด
3: ก็นี่มันที่ทำงานฉันไม่ให้ฉันมาที่นี่แล้วจะให้ฉันไปที่ไหนแล้วเมื่อกี้เห็นดูอะไรอยู
2: ่เปล่าไม่มีครับ
3: หรือว่าคลิปโป๊ะนี่กล้ามากเลยนะที่เอาของแบบนี้มาในโรงพยาบาลเนี่ย
2: สาบานเลยจ้าว่าไม่ใช่คลิปโป๊จริงๆถ้าเป็นของอย่างนั้นเนี่ยฉันเก็บไว้ดูคนเดียวเอ้ยฉันไม่ดูให้เสียสายตาหรอก
3: ถ้าอย่างงั้นก็เอามาให้ฉันดูว่ามันคืออะไร
2: มันไม่มีอะไรจริงๆพวกดูไปก็ไม่เกิดประโยชน
3: ์ทหาร
2: ครับ
3: จับตัวในอ่ําไว
2: ้เฮ้ยไอ้เถื่อนอะไรยศ
3: มาสายนะคะผู้พันไม่ไปรับยายหนูแดงกับฉันด้วยอ่ะสงสัยว่าเมื่อคืนจะหมันมาก
5: แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับหมวดด้วยนี่มันเรื่องส่วนตัวของผม
3: ระวังว่ามันจะไม่เป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่อไปนะคะถ้าผู้พันไม่ทำดีกับอัดบ้าง
5: หมวดจะพูดอะไรหมวดก็พูดมาเลยดีกว่าไม่ต้องอ้อมค้อมคนยิ่งมึนๆอยู
3: ่มึนมากเลยต้องเอาเสามาพยุงเลยใช่ไหมคะ
5: เสาอะไร
3: ก็เสานี้ไงคะ
5: หมวดหมวดมาจากไหน
3: เอามาจากไหนไม่สำคัญหรอกค่ะแต่มันสำคัญอยู่ที่ว่าจะเอาคลิปนี้ไปทำอะไรต่างหาก
5: หมวดจะแบล็คเมลผมเหรอ
3: ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแค่แลกกับอาหารเที่ยงหรูๆท่ามกลางบรรยากาศดีๆแล้วก็คำพูดเพราะๆให้รื่นหูวันเดียวก็พอแล้วล่ะค่ะ
5: มากไปหน่อยมั้ง
3: น้อยไปด้วยซ้ำค่ะถ้าแลกกับคลิปเนี้ยจะไปอยู่บน YouTube
5: หมวด
3: คะคิดดีๆนะคะพูดเพราะๆเพราะๆค่ะปุ่มอัปโหลดมันอยู่ตรงไหนนะไหนสิคะเพราะ 1 2
5: หมวดอัชราคนสวยครับมื้อกลางวันนี้อยากทานอะไรดีครับให้ผมเลี้ยงนะครับ
3: เริ่มไม่อยากอัพคลิปละแต่มาคิดดูอีกทีคิดใหม่หลังทานข้าวดีกว่าผู้พันรอหน่อยนะคะ
5: ได้ครับได้เลยหมดอยากทำอะไรตามสบายเลยครับ หรืออยากจะด่าจะว่าจะทุบจะตีจะเคี่ยนผมไม่บ่นสักคำ
3: ไม่บ่นสักคำ ดีค่ะ งั้นจะรอ

0: คะก็เชิญฉันไปขึ้นรถสิคะเดี๋ยวถ้าโมโหหิวขึ้นมามือมันเผลอไปกดโดนปุ่มอัปโหลดเนี่ยจะเรื่องใหญ่นะคะ
1: ใจเย็นๆครับผู้หมวดคนสวยใจเย็นๆนะครับ
0: ค่ะ
1: รถผมอยู่ทางนี้ครับ
0: ทางนู้นเหรอคะ
1: ครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: หรือว่าขี้เกียจเดินเดี๋ยวผมอุ้มไปก็ได้นะครับดีไหมครับ
0: ไม่ต้องหรอกค่ะแค่เนี้ยก็เหมือนฝันละค่ะ
2: พวกเราเรียกแบบนี้เอง
3: เจ้านายไม่ถือตัวอย่างนี้นะโอ้ไอ้นุ้ยนี่รักตายเลยโอ้น่าถือน้ำใจของพี่ผลจริง
4: ๆเอาไว้ผมสิให้พ่อแม่ส่งฝาล่ามาให้ล่อง

0: ชิมด้วยครับไอ้ผัว
1: และถ้าเป็นเยี่ยงนี้นะหม่อมฉันเนี่ยจะจงรักดีต่อพระเชษฐาตราบชีวามลายสิ้น
2: เอ้ย
3: อะไรอะไรพี่บอล
2: เดี๋ยวหมูทองก็ไอ้สิตัวเนี้ยตามฉันมาหลบดิ
0: พี่บอลชวนไปกินเหล้าตอนกลางวันเว้ยนี่เมาแต่หัววัน
3: พี่บอลไปรอด้วยพี่บอล
1: รอด้วยแต่

0: โอ้โห
1: โทษมู
2: โอ้ล้ออะไรไว้พันก็ผู้พันเป็นคนบอกให้พวกข้าเรียกพี่ผวนเองอะ
0: โอ้โหนี่ไอ้อ้ำเขาให้เรียกในวงเล่าโว้ย
2: เอาเราก็ไม่บอกก็เห็นเมื่อคืนยังเรียกน้องทองน้องทองอยู่เลยจริงไหมพี่ทอง
3: เยอะแล้วอ้ำเยอะไปแล้วอ้ำ
0: นี่เห็นไหมอ้ำหมู่ก็ยังรู้สึกเลยเออแต่นี่พวกเองมาติดกับข้าก็ดีแล้ว

0: ถ้าจะได้มีเพื่อนโว้ย
1: ติดกันหมดทุกคนอย่างนี้แล้วใครจะซื้อของมาเยี่ยมพวกเราล่ะ
2: อันสวัสดีจ้าพี่พันของพี่พันเขาน
0: ี่กระลอกจ้าเอาให้หมู่มาทานเลยจ้า
2: ก็ถ้ามันเป็นความต้องการของพี่พันกระลอกก็โอเคจ้ะให้ก็ได
3: ้เชื่อแล้วว่าลูกเนี่ยมันเลี้ยงได้แต่ตัวจริง
4: ๆไอ้อย่างนั้นน่ะ
3: หัวใจ
4: ไอ้พี่เลี้ยงได้แต่น้องกระรอก
2: ทันลืม
4: ผู้หญิงตีอ่ะเขาบอกว่าผู้หญิงรัก

0: แล้วถ้ากูเตะล่ะ
1: แปลว่าพ่อตาจะยกลูกสาวให้
0: ไอ้อ้า

0: แล้วคุณมาทำอะไรที่นี
1: ่ When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
2: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: Max Saver 69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่ McDonald's
4: หอมแรงฉุนไป
5: หอมละมุน
4: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
5: ทองเลย
4: ใหม
5: ่โอโมพลัสคอตตอนบลูม
6: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไวเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
7: ป้าป๋าคือยอดมนุษย์ป้าป๋าดูแลหนูได้ป้าป๋าเก่งที่สุดถ้าป้าป๋าไม่ป่วย
8: กรุงเทพประกันชีวิต
9: ผมไปแต่งงานมาครับ
10: แต่งงาน
9: มาพอดีเลย
1: ตรี
9: สาสิยังไงวันนี้คุณก็ต้องจัดการพวกมันให้ได้ถ้าจะกระจายไปสืบหาคนที่ขายตัดราคาเราว่ามันเป็นใครตายซะเถอะมึง
11: คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐานไฟเก
12: ่
11: า
12: ตรีคืนนี้20นาฬิกา30นาที
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: อยากวิ่งต้องได้วิ่ง
15: ใส่ใจตัวเองเริ่มง่ายๆได้ทุกวันใหม่วิตาเดย์สูตรโปรตีนสูง33กรัม
16: นั่นนะวิตาเดย
17: ์สมาชิกมดจัดสามรับส่วนลด 50% ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อและส่วนลดเพิ่ม 10%

0: ไปช็อปว้าว25มิถุนายนถึง22กรกฎาคมนี้เท่านั้น
1: คุณอาจเห็นการเล่นสนุกแต่เขากำลังริดฟ้าสกิงโกไมอีลิน
2: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ่มเหนียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหนียวพอใจ
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโค้กรสดี
4: ไอ้อามอามเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยไอ้อามเอาน้ำเย็นๆมาดื่มหน่อยทำงานมาเหนื่อยๆไม่มีใครมาบริการเลยเลยเนี่ยโอ้จดๆๆๆๆๆลืมไปเราเอามันเข้าคุกเองดีกว่าหยิบเองก็ได้วะอะไรวะเนี่ยเชิญอยู่คนเดียวให้พอใจฉันจะไปอยู่กับลูกเช้าเลยเกินเลยไปให้หมดบ้านเลยก็ได้มาดูซิว่าคนอย่างผู้พันผวนจะอยู่คนเดียวได้ไหมไม่ต้องห่วงไม่มีเหงา

บอกแล้วไงคนยังผู้พันผวนอยู่คนเดียวก็ได้ไม่มีเงาไม่มีซึมหรอกไม่มีเลยจริงๆ

0: เหลือแต่ลูกอมยาดมหมากฝรั่งข้าวลูกอมเม็ดนึงเว้ยเดี๋ยวอีกเม็ดนึงใครจะเอา
1: เดี๋ยวพี่จอง
2: ไหนข้าวหมากฝรั่ง
3: ก็เอายาดมเองก็ได้เฮ้ยมันกินได้ปะล่ะใจหายใจดำแท้เข้าอยู่ข้าวจะตายแล้ว
4: สวัสดีครับทุกคน
5: ที่ผมมายืมพวกเราด้วย
6: เป็นเพราะเองคนเดียวนะที่ทำให้บ้านข้านี่แตกจะจัดการยังไงกับเองดีวะเนี่ยฮะ
7: ผู้พันจ้าผู้พันไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะบ้านผู้พันที่แตกน่ะเดี๋ยวฉันจะทำให้กลับมารักกันเหมือนเดิมจ้ะ
6: ยังปากดีอ่ะหรือว่าเองเนี่ยอยากจะติดคุกไปตลอดชีวิตวะ
8: ถ้าเจ้าพันต้องตายที่นี่ฉันก็ขอตายที่นี่ด้วยเหมือนกัน
6: อ้าวเรียนแบบเสียงคุณนายเขาเนี่ยเองนี่บังอาจมากเลย
8: นี่เลิกว่าเจ้าพันสักที
9: โอ้โหดอกนี่ชัดเลย
6: ดีอ่ะเอ้ย
8: ก็หักคอจริงๆซะเลย
6: แล้วคุณมาทำอะไรที่นี่
8: ไม่ใช่แค่ฉัน
6: เอ้าดูแดงใครวะสั่งขังลูกกับเมียข้า
8: ฉันกับหนูแดงสั่งขังตัวเอง
6: ทำไมอะคุณ
8: ก็ไม่อยากอยู่ข้างนอกกับคนไม่มีเหตุผลไง
6: วันนี้ผมเป็นที่น่ารังเกียจถึงขนาดนั้นเฉยเลย
8: รู้ตัวก็ดี
2: เอ้ยผู้พันฉันขอโทษฉันพยายามแล้วแต่ไม่ทันผู้พันอยากเอามือออกนะจ๊ะเดี๋ยวฉันแกะออกให
6: ้ไอ้ยำเอ็งจะไม่เป็นคนอย่างนี้วะเคี้ยวหมักว่าหลังก็จะไม่เป็นทิ้งเป็นที่เป็นทางแต่ทหารไม่มีวินัยอย่างนี
2: ้เอา
6: ผู้พัน
2: นี่ผู้พันว่าแต่ฉันเนี่ยผู้พันเองก็ทำ
6: เอ็งหมายความว่าไงวะ
2: ก็ที่ผู้พันกับอ้ำกำลังทำกันอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับที่ฉันกับผู้กองทำกันเดะเลยนี่จ๊ะใช่ไหมจ๊ะผู้กองจ้าผู้พันจ้าฉันเนี่ยแค่พยายามจะเอาหมากฝรั่งออกจากหูผู้กองจริงนะจ๊ะไม่รู้ทำไมผู้พันเข้าใจผิดไปขนาดนั้นได้เนี่ย
10: หนูพยายามจะอธิบายให้คุณพ่อฟังตั้งหลายครั้งแต่คุณพ่อก็ไม่ยอมฟังเลยอ่ะ
8: หนูแดงอ่ะเล่าให้ฉันฟังแล้วพันก็เล่าตรงกันมีแต่คุณนั่นแหละไม่ยอมฟังอะไรเลยดีแต่ใช้อำนาจใช้กำลัง
2: ฉันสาบานจ้ะว่าเป็นเรื่องจริง
9: ผู้พันจ้าฉันว่าผู้พันไปล้างมือก่อนหน่อยจ้ะ
6: ไปขอโทษนะดูแดงที่ไม่ฟังลูก
10: หนูก็ต้องขอโทษคุณพ่อเหมือนกันนะคะที่ทำอะไรไม่คิดแถมยัง

0: ความอดทนหนีออกจากบ้านอีก
1: ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรจริงๆหรอกทหารเปิดประตูคราวหน้าเนี่ยเห็นแกเนี่ยทำอะไรลูกสาวฉันแกเจอของจริงแน่ไอ้ควันทั้งหมดนั่นแหละ
2: ขับรถไปส่งผู้กองทั้งหลายวันเนี่ยไอ้พันรู้สึกเหมือนมีอะไรขาดหายไปในชีวิตก็ไม่รู
0: ้ยังไงฉันก็ต้องขอโทษเรื่องคุณพ่ออีกครั้งนะ
2: โอ้ยผู้กองจ้าฉันตั้งหากที่ต้องขอโทษจ้าทำให้ผู้กองต้องลำบากอ่ะ
0: เธอตั้งหากล่ะที่ต้องลำบาก
2: หอยไม้หรอกจ้าผู้กองจ้าเพื่อผู้กองเนี่ยแค่นี้เนี่ยจิบจิบสบายมากจ้าผู้กองจ้าที่ไอ้พันประทับใจที่สุดเลยนะจ้าคือตอนที่ผู้กองเนี่ยอุตส่าห์ไปอยู่ในคุกเป็นเพื่อนฉันเนี่ยโอ้โหน้ำตาฉันไหลย้อยเลยจ้ะถึงใจสุด
0: ๆเธอนี่ก็พูดเล่นอยู่เรื่อย
2: พูดจริงจ้ะไม่ได้พูดเล่นนะจ้ะผู้กองรู้ไหมว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้เจอกันนะจ้ะหัวใจของฉันเนี่ยมันไม่อยู่กับตัวเลยจ้ะผู้กองพอจะรู้ไหมว่าหัวใจฉันมันไปอยู่ไหนนะจ้ะ
0: ฉันจะไปรู้ได้ยังไงหัวใจเธอเองนะ
2: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่หัวใจฉันแล้วสิจ๊ะ
0: หยุดพูดแล้วก็เก็บคำพูดหวานๆไว้พูดกับเมียเธอเถอะ
2: โอ๊ยผู้กองจ้าฉันบอกตั้งกี่ทีแล้วจ้าว่าน่าจะไม่ใช่โอ๊ย
0: เกิดอะไรขึ้นน่ะพัน
3: สวยจนออกคำสั่งทำหน้าจริงจังเซ็กซี่ที่สุดถ้าได้ดมมาเป็นแฟนตอน
4: ผู้กองอนุญาตแล้วใช่ไหมคะพ่อพี่พันอยู่ไหนอะเดี๋ยวซี่ไปรอเลยนะ
5: ครับเติ้ลจำซี่พี
6: ่ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: น้องหมาจอยพี่เหมียวจอย
9: พร้อมมั้ง
8: น้องเอ็นจอยแคทเอ็นจอยจากเบทาโกรให้ทุกมื้อคือการช่วยปกป้องช่วยเสริมภูมิคุ้มกันขนสวยช่วยย่อยและดูดซึมดี
10: สามหลักช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแคทเอ็นจอยน้องเอ็นจอย
11: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
13: คุณอาจเห็นการเล่นสนุกแต่เขากำลังเรียนรู้ S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลิน
14: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
15: คุณนราธรคุณภูมิ
16: จะเข้าไปในไข่มุก

0: เนียนนุ่มหอมละมุนอย่างมีมิติดื่มด่ำให้ทุกก้าวในชีวิตกับ Nescafe Go
1: ยาดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนกลิ่นลาเวนเดอร์สูตรดมตอนนี้หอมกลิ่นเลมอนทันทีสูตรดมตอนนี้หอมกลิ่นลาเวนเดอร์ทันทีเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยทอง
2: งานเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมใยอาหาร PDX
4: ได้มั้ยครับ
3: Formos Omega 369
5: ปากเหม็นแน
1: ่ๆอีทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่มั้ย

0: ารังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพคั่วอย่างพิถีพิถัน

0: กองลดเยอะกว่าที่เคยมีหมดนี่แค่199บาทจาก382บาทถึง26สิงหาคมนี
1: ้เธอสวยตอนออกคำสั่งทำหน้าจริงจังเซ็กซี่ที่สุดถ้าได้ด
2: นิ่งนิ่งก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งร้องไห้จะสี่วัน
3: สูซี
2: ่โอ๊ยจ๊ะสูซี่ก็สูซี่จ๊ะมีอะไรก็ค่อยๆพูดนะจ๊ะจะได้ช่วยเหลือกันได้
3: ใช่ถ้าใครในนี้ทำอะไรไม่ดีเนี่ยฉันจะได้สั่งขังลืมไปเลย
2: อ๋อแล้วมาสวยที่พันได้ไงเนี่ย
3: เกิดมาฉันไม่เคยกลัวอะไรขนาดนี้มาก่อนเลย
2: โอเคโอเคงั้นร้องไปก่อนเลยจ้ะร้องไปก่อนร้องให้เสร็จก่อนถ้าร้องเสร็จเราค่อยไปตามจ้ะเดี๋ยวฉันไปส่งผู้กองก่อนจ้าเล่าเลยเอา
3: ไปเลย
2: โอ้ย
3: เรื่องมันเกิดจากมีวันนึงที่ฉันเป็นพิตตี้ที่งานคาโชมีเสียคนนึงมันบ้ากามมันพยายามตามจีบฉันแต่ฉันไม่เล่นด้วยหรอกนะ
4: โอ้ยอยากออกจากบ้านมานานแล้ววันนี้นะอยากจะไปทำเล็บนี่เป็นเล็บอ่ะ
5: ลูกน้องมีเสียงไม่ไปสิแกเอาไงดีซูซี
4: ่ทำไมสวยอย่างนี้วะเนี่ยฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้เป็นเมียน้อยใครพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงทำไงดีอะ
5: จะไปทำงานก็ออกไปไม่ได้แล้วแกจะเอาอะไรกินเนี่ย
4: ใครโทรมาตาเนี่ย
6: ฮัลโหลซูซี่พูดค่ะ
7: เจอตัวพอดีเลยนางหน้าด้าน
4: ที่แกเป็นใครเนี่ยมาด่าฉันทำไม
7: ฉันก็เป็นเมียของคนที่แกคิดจะแย่งอยู่นะสิบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าแกยังไม่เลิกยุ่งกับผัวฉันฉันจะให้คนเอาคัตเตอร์ไปกรีดหน้าแกจับพิตตี้ให้เป็นอักลี่ไปเลย
3: ถ้าซูซี่โดนคัตเตอร์กรีดหน้าซูซี่ยอมตายดีกว่า
5: เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปแจ้งความนะเรื่องแบบนี้ให้ตำรวจเขาจัดการจะดีกว่า
3: ซูซี่ไปแจ้งความมาแล้วผู้กองแต่ซูซี่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเสียเลยอะรู้แค่ว่ามันชื่อเสียหยองตำรวจเขาเลยไม่รู้จะช่วยซูซี่ยังไงอะพี่พันต้องช่วยซูซี่นะซูซี่ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วอ่ะ
5: เธอหลบอยู่ในกรมทหารเนี่ยแหละดีละปลอดภัยดีถึงเมียเสียนั่นจะมีอิทธิพลมากแต่เขาก็ไม่กล้าเข้ามาทำอะไรเธอในนี้หรอก
4: พูดอย่างนี้แปลว่าผู้กองอนุญาตแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นห้องพี่พันอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวซูซี่ไปรอเลยนะ
2: เออซูซี่จะบ้าเหรอซูซี่ฉันเนี่ยต้องพึ่งใบบุญคุณนายกับผู้พันอยู่เลยเนี่ยจะให้ซูซี่มาอยู่แล้วไปเพิ่มภาระให้เขาได้ยังไงแล้ว
3: พูดแบบนี้แต่ว่าพี่พันจะไม่ช่วยแกที่มาพี่พันใจร้าย
8: ได้เลยไม่มีปัญหาอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ข้าไม่ว่าหรอกพัน
2: ขอบใจมากจ้าหมูจ้ายังไงฉันก็คงต้องรบกวนให้ซูซี่เนี่ยอยู่กับหมูไปก่อนนะจ้าไว้ถ้าพวกนั้นเลิกรังควานเมื่อไหร่เนี่ยฉันสัญญาเลยจ้าฉันจะให้ซูซี่กลับเลยจ้า
8: ไม่ต้องให้กลับหรอกอยู่ตลอดชีวิตเลยก็ได้แล้วไปบอกไอ้พวกนั้นด้วยว่าอย่าเลิกรังควานโดยเด็ดขาด
9: แต่ฉันไม่ให้อยู
8: ่โอ้โห
9: พี่พันธ์อะจะให้น้องพิตตี้ภูธรเนี่ยมาอยู่บ้านเดียวกันกับเราได้ยังไงกันจ๊ะอย่างเงี้ยมันย้ำน้ำหน้าก็โลกชัดๆเลยนะ
10: เหนื่อยที่จะเคลียร์อ่อนเพลียที่จะพูด
11: โอ๊ยโอ๊ย
10: นี่เราเป็นอะไรกับพี่พันธ์ย้ำมาเกาะแขนเกาะขาเขาอะสมละที่พ่อแกเนี่ยตั้งชื่อแกว่ากระสู
9: ้นางพยูนบ้านนักแกว่าฉันเหรอ
2: ทะเลาะจ้าฉันกับบ้านนอกเหมือนกันจ้าบ้านเดียวกันเลย
9: ก็เราไม่ได้ตั้งใจว่าพี่พันธ์นะจ๊ะก็เราขอโทษ

0: พ่อยังไงกะล่อก็ไม่ยอมนะพ่อต้องไล่มันออกไป
1: คนเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นจะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะกะล
2: ่อฉันไปดูห้องนอนดีกว่าอยู่ตรงเนี้ยมันเสียเวลาไปก่อนแล้วจ้ะพี่พัน
0: นี่แกอย่ามามโนมอแมวว่าเป็นบ้านแกนะออกมา
3: แต่ล็อกจ้ะสูซี
1: ่เอออย่างนี้เหรอวะพันเอ้ยแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงปัญหาโลกแตกจริง
4: นี่เองได้มรดกไงให้อำหัวร้อนต้องเหงือกบานเชียว
5: จะไม่ให้เขาหัวร้อนได้ยังไงในเมื่อตอนนี้น้องซูซี่ได้ไม่อยู่ไกลๆข้าแล้ว yes yes yes
6: จะดีใจทำไมเขาให้ไปอยู่บ้านโมไม่ได้ไปอยู่บ้านพระสหาย
5: ก็เหมือนกันเลยวะเพราะยังไงก็ต้องได้เจอกันทุกวันอยู่ดีน้องซูซี่ของไอ้อำ
4: เองคงจะได้เห็นหรอกหมู่ทองก็มองน้องซูซี่ของเองตาเป็นมันสักขนาดนั้นน่ะ
5: หมู่ทองก็หมู่ทองเถอะน้องซูซี่เนี่ยข้าจองตั้งแต่ตอนแก้ผ้าโดดน้ำคลองด้วยกันตอนป.1แล้วหมู่ทองก็หมู่ทองเถอะ
7: ร้านปิดแล้วอ่ะวันนี้ไม่ขาย
5: ปิดเร็วจริงนะหมู่จริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้ยากจะมากินหรอกฉันแค่หาข้ออ้างมาพบน้องซูซี่

0: ตี้ของฉันเท่านั้นแหละ
1: ไม่ให้พบ
0: แล้วยังไงอะน้องซูซี่เขาไม่ใช
1: ่บ้านข้าเว้ย
0: น้องซูซี
1: ่ hey!
0: น้องซูซี่พี่แอมมาแล้วจ้า
1: ไอ้อ้ํา
0: น้องซูซี
1: ่ไอ้อ้ํานี่เสียงดังทำไมตรงนี้ฮะ
0: ก็นี่ถนนของกรมไม่ใช่ถนนของหมู่ซะหน่อยฉันจะตะโกนน้องซูซี
1: ่
0: น้องซูซี
1: ่พี่อ้ํามาทำไมไอ้หยุดได้อ้ํา
0: พี่อ้ํามาแล้วจ้า
1: ไอ้อ้ําเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมอ่ะไม่เอาไม่ทะเลาะกันใจเย็นๆลูกอารมณ์เย็นๆไว
2: ้ไม่เย็นหรอกพ่อพ่อรู้ไหมว่ามันทำอะไรมันกินน้ำส้มของหนูที่หนูแช่อยู่ในตู้เย็นนะ
0: โอ้แค่น้ำส้มขวดเดียวเดี๋ยวพี่อ้ําซื้อคืนให้ก็ได
2: ้

0: แบร์รี่กับซูซี่ก็ได้กลายเป็นหนึ่งเดียว
1: ฉันลอกเฮ้ยฉันลอกไม่เอานะโอ้โหเย็นๆๆแล้ว
2: เฮ้ย
3: แกตายโอ้โห
4: ขอโทษจ้าขอโทษจ้า
5: ระวังพันอย่าให้มันช้ำนะค่อยค่อยค่อยค่อยวางค่อยค่อยวาง
4: โอเคจ้า
5: พันเดี๋ยวของไปส่งแล้วก็เก็บเงินของเก่ามาด้วยแล้วถ้าของใหม่เก็บเงินได้ก็เก็บมาด้วยนะ
4: ได้จ้าเดี๋ยวฉันจัดการให้จ้าเชิญจ้าผู้กอง

0: ี่น่าจะได้กำไรสัก300ว้างวดนี้ใช้ได้เลย
1: ผู้กองจ้าผู้กองโกรธอะไรชั้นหรือเปล่าจ้ะเนี่ย
2: ทำไมฉันต้องโกรธเธอด้วยทำอะไรผิดมา
1: ก่อนนั่นนะสิจ๊ะฉันก็จำไม่ได้ว่าฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่านะแต่ว่าสีหน้าผู้กองตอนนี้เนี่ยมันบอกบุญไม่รับเห็นเลยนะจ๊ะ
2: ไม่ต้องมายุ่งกับหน้าฉันเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะมีเมียอยู่ที่บ้านยังจะเจ้าชู้อีกคิดว่าตัวเองเป็นขุนแผนเมืองสุพรรณ
1: โอ้ยผู้กองจ้าเอาอีกแล้วไอ้เรื่องเมียเนี่ยคือฉันจะบอกว่าเอ้ย

0: แกจะไปได้ไงคะนักกะลอกแกไม่ต้องขายข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่หรือไงแม่ค้าตามสั่งดึง
1: ก็ร้านของฉันแหละฉันจะขายหรือฉันจะปิดมันก็เรื่องของฉันพี่แกยายพิตตี้หางแถวยังไม่ทำงานทำการเลย
0: มันต้อง
2: คือญาติใจเย็นจ้ะ
3: ไปก่อนเฮ้ยกะลอกกะลอกจ้ะสูบี้
0: เ
3: ต็
0: มเลยเน
3: ี่
0: ย
3: สูบ
0: ี้
3: เฮ้
0: ยเอาพวกข้องเกี่ยวหน่อยค่ะเกี่ยวนิดหน่อยอีกโอ้ยอะไรของเธอกันล่ะ
1: ขอโทษนะคะผู้กองขอเบียดหน่อยค่ะ
2: และไอ้ผัดเอ้ยจะถึงโรงพยาบาลไหมเนี่ย
4: 27 28 29
5: เดี๋ยวหยุดก่อนค้างไว
4: ้
5: เพิ่มก้อนนี้เข้าไปอีก1ก้อน
4: โอ้ยหลังจะหักแล้วโม
6: เฮ้ยอย่าบ่น
5: บ่นอะไร
6: เมื่อกี้ปากดีอยู่เลย
5: ฮะก็ใครใช้เองทำผิดกฎระเบียบไล่อามนะมันก็ต้องโดนลงโทษอย่างนี้แหละว่าไปแล้วมันก็เป็นการดีสำหรับเองอะแหละทหารเนี่ยมันต้องมีกฎระเบียบเมื่อเกิดศึกสงครามเนี่ยถ้าเราไม่มีกฎระเบียบเราจะอยู่ได้ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องให้เข้มแข็งไว้ก่อน
4: นี่มันล้างแค้นกันส่วนตัวเห็นหมู่หึงใส่กับน้องซูซี่ใช่ไหมล่ะ
5: ไอ้ดีใส่ร้ายผู้บังคับบัญชางั้นเพิ่มอีก20เป็น120ปฏิบัติ
4: 18ถึงเท่าไหร่แล้ว
5: มั่วเริ่มใหม่เลยเริ่มจากการหนึ่งใหม
4: ่เริ่มใหม่1 2 3เริ่ม
7: หมูนี่หมูแกล้มขนาดนี้หมูไม่กลัวมันตายเหรอไอ้อ่ำ
5: ไม่เหมือนตายหรอกนะแค่คางเหลืองเท่านั้นเอง
7: ก็หมูเขากินดูแล้วกันน่ะ
5: มาก็เป็นแค่พลทหารนะแหมไฟสูงนี่อาจีบน้องซูซี่ของหมูทองมันก็ต้องเจออย่างนี้แหละโถเอ้ยสามหมานักมันต้องเล่นงานในเขต
7: จะว่าไปก็จริงนะไอ้พวกนี้แสบดีนักหมูเล่นอย่างนี้แหละมันถึงจะเข็ด
5: หมู
7: นายหนุ่ยแย่แล้วคือไอ้อ่ำตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวร้อนจีเลยแล้วก็ชักเลี้ยงชักงอใหญ่แล้ว
8: หมูหรือหมูจะแกล้งมันหนักไป
7: คุกลอยมันหน้าทองแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหน
5: มันอยู่ที่ไหนด้วยไปเร็ว
8: ไปวิ่งเลย
9: มันแล้วพะยะค่ะนี่ถ้าหมูทองรู้เข้าว่าเราเป็นคนแกล้งแล้วก็มีหวังตายกันยกฝูงเป็นแน่แท้ทีเดียวเชียว
10: สมพระปอดแหกไปหน่อยเลยเสด็จพี่ซื้อหมูทองจะรู้ก็ไม่มีหลักฐานมาเอาผิดพวกเราได้อยู่ดี
9: นี่ตกลงจะเอาจริงหรือท่านรู้ไหมว่ายาของเสด็จพี่เนี่ยมันช่างแรงยิ่งนักขนาดควายท้องผูกมา7วันกินเข้าไปทีเดียวยังจูดๆเลยพะยะค่ะ
10: ทีหมูทองแกงข้าจ้องจับผิดค้าทั้งวันให้ข้าวิดพื้นแบกของหนักๆจนล่างค้าแทบหักถ้าข้าไม่เอาคืนก็ไม่ใช่นักเลงสุพรรณละเว้ย
9: เอาไป

0: านเจอไหมล่ะโอ้โหหมาตัวยังไม่
1: เดี๋ยวก่อนนะจังหวะมั้งไม่เกี่ยวมั้งมันคือธรรมชาตินะมนุษย
2: ์มันฝืนธรรมชาติแล้วไอ้หมู
1: ไม่ได้ฝืนโอ้มันเกลียด
2: มันกินเมื่อกี้ทำไมมันมาเร็วนักอ่ะโอ้โห
1: โอ้โหคือคนมีบุญก็อย่างนี้แหละโอ้กินง่ายถ่ายคล่องมันเป็นเรื่องปกติน
2: ี่ลมตีมาเต็มๆเลยเนี่ย
1: ไม่ระเกียดใช่ไหมไม่ระเกียดใช่ไหมไม่มีนะไม่มีอะไรนะพวกนั้น
0: โอ้โห
1: ลืมกักอันนี้ลืมกักเดี๋ยวรบกวนขอหมูกินไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวผมไป
2: เลย
1: ปล่อยของก่อน
2: ไปเลยหมูข้าวแกงสมองมาแล้วเนี่ยเหม็นมากเนี่ย
1: พวกกันแน่รังเกียจเหรอ
2: รังเกียจเลยดิมีที่ไหนกินเตี๋ยวเขากินตด
1: โอ้โห
0: แบบไม่อายจริงๆอายสุด
2: ไม่ต้องผมต้องกินแล้วเนี่ยโอ้โห
3: ผู้หญิงของเธออย่าให้อารวาสจนเสื่อมเสียกรมแล้วก็พอ
4: ผู้กองจ้า
5: ผู้กองจ้าพอจะให้เกียรติเต้นลำเปิดคอกับฉันสักเพลงได้ไหมจ้าน
3: ั่นทันนี
6: ่ทั้งกอดทั้งหอมกันแบบนี้เนี่ยจะเป็นใครไปได้ล่ะครับถ้าไม่ใช่เมีย

0: เฮ้ย
1: มันแสบจริงๆนะหมูไอ้พวกลิงเนี่ย
0: เหนื่อยเลย
1: ดูที่นั่งแห้งแก๊กเลย
0: อืมเอาซะเหนื่อยเลย
2: บอกหมูแล้วไงล่ะว่าไอ้พวกนี้มันน่าโดนขนาดไหนอะฮะอืมมาบอกเราอะคิดดูแล้วกันอะวิ่งจ้ะตัดแลบเลยแล้วเป็นไงเขาไป

0: in
1: ยาบายยาบาย
2: คุณ
3: พ่อครับพ่อพ่อครับแล้วเธอจะต้องอยู่กับฉันตลอดไป

0: ราต้องลงจากเรือก่อนที่มันจะพุ่งชนเกาะ
1: ฮะเราต้องกระโดดลงทะเลเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเรากระโดดลงไปเราก็ตายอยู่ดีนี่มันกลางทะเลนะคะไม่ยอมค่ะน้ำตัว
2: นั่นเรือหรือเปล่า
3: ขอบคุณที่มาครับ
2: ว่าพวกมันเข้าไปพ่นที่ศูนย์วิจัยและที่เราติดต่อพวกนั้นไม่ได้ก็เพราะพวกมัน
3: พวกครับขับเรือเข้าไปใกล้หน่อยนะครับ
4: ไข่มุกอะไข่มุกอยู่ไหนอะใครเป็นคนมาขับเรือ
3: แย่แล้วครับ
2: เกาะอยู่นัดหน้าเหมือนเรือลำนั้นจะพุ่งชนเกาะเพราะเขาไม่ลดความเร็วลงเลย
0: ปัญญาให้ลงไปก่อน
5: ได้

0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: ทำไมผมมาอยู่ที่นี่แล้วผมจะไปช่วยลูก
0: นี่คุณคะช่วยดูแลตัวเองก่อนดีไหมคะคุณจะทำอะไรคะ
1: ผมจะไปหาลูก
0: ไม่ต้องหรอกค่ะคุณภูมิกับนานาเขาไปช่วยแล้ววางใจเธอนะคะถ้าคุณเครียดนะเดี๋ยวจะไม่สบายไปอีกตานาเนี่ยก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วต้องพายิมุกลับมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: มันพังกันไปกันแค่สองคนจะช่วยอะไรได้
0: เอาแต่ว่าก่อนที่คุณจะฟื้นเนี่ยท่านสอสอเพื่อนคุณภูมิเขามาเยี่ยมนะคะแล้วก็บอกฉันว่าได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปที่เกาะกะโหลกแล้วค่ะนะคุณนะไม่ต้องห่วงนะพักผ่อนนะคะยินมุกต้องปลอดภัยแน่ๆค่ะนะคะเชื่อฉันนอนพักมานะคะอย่าดื้อนะ

พวกมันไม่ใช่คนนะจะไปหลงคนมันไข่มุกตั้งสติดีนะผมเชื่อว่าคุณต้องรู้ว่าใครไม่ใช่คนนะ

0: ของหิวน้ำจัง
1: เอ้าก็ให้น้ำเกลืออยู่เนี่ยแล้วดื่มน้ำได้เหรอคะ
0: ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณลองไปถามพยาบาลดูสิผมหิวน้ำจริงๆนะ
1: งั้นเดี๋ยวคุณรอเดี๋ยวนะคะ

0: เร็วสมุก
1: อย่านะมุกอย่าไปเชื่อมัน

0: ลาดมากพวก
1: รู้ได้ยังไงที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อีกอย่างฉันไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของพวกมันเลยแต่ฉันได้ยินเสียงฝีเท้าของพวกเราได้อย่างชัดเจน
2: เธอเก่งมากเธอเก่งมากมุก

0: แม่อยากให้พี่รันเลิกกับเด็กคนนั้น
1: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั่นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
2: รันรักน้องนินต้องคนรักกัน
1: แต่เกลียดมาก
3: นี่นะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนี่อยากมีความสุขกับพี่รันจริงๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องนินเหมือนกัน
4: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10 เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคย

0: Dove.
1: ทุกคนระวังนะ
2: ฉลาดมากไข่มุกแต่ถึงเธอจะฉลาดยังไงเธอก็หนีฉันไปไม่พ้นหรอกไข่มุก

0: คุณฮอน
1: เวลาทอนเป็นไรไหมลูกเป็นไรไหมลูก
2: ผมไม่เป็นไรครับ
3: ว่าพวกคุณกลับฝั่งไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมใช้ตำรวจขับเรือคุ้มกันเดี๋ยวทางเนี้ยพวกผมจัดการเอง
1: ครับทุกคนไปไม่มีใครเป็นไรใช่ไหม
4: ไปไป

0: ลองค้นหาจนทั่วไม่มีที่แล้วว่าใครอยู่บนเกาะนี้เลยครับ
1: เป็นไปได้ยังไงพวกมันมีตั้งหลายคน
0: เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยบอกผมว่ามันพวกนั้นเป็นผีครับ
1: ค้นหาต่อไป
0: ครับ

0: โอเคไหมอ่ะ
1: ฉันไม่เป็นไรแล้วค่ะแค่รู้สึกหนาวนิดหน่อยขอบคุณนะคะที่มาช่วยฉัน

ป็นลูกสาวมึงใช่ไหม

0: นี่คุณสุเมธผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นเพื่อนของคุณภูมิค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ดูท่าทางคุณเมธเนี่ยอาการดีขึ้นมากแล้วนะครับ
2: ขอบคุณมากนะครับสำหรับที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างเลย
1: ครับคุณภูมิมีกำชับให้ผมดูแลคุณเมฆกับคุณใหม่เป็นอย่างดีอีกเรื่องนะครับเจ้าที่ตำรวจส่งข่าวมาว่าพบผู้สาวคนแรกเธอปลอดภัยดีแล้วก็กำลังเดินทางมาครับ
0: ค่ะ
1: ไม่มีอะไรผมขอตัวก่อนนะครับ
0: ขอบคุณมากนะคะคุณคะสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมคะฉันว่าคุณพักผ่อนดีกว่านะคะจะได้หายเร็วๆนะเดี๋ยวลูกก็มาแล้ว

0: ลงไปช่วยฉัน
1: ผมเองอ่ะ
0: แล้วแกเห็นใครอีกคนหรือเปล่า
1: เขาพูดเรื่องอะไรอ่ะ
2: คุณภูมิไม่สบายหรือเปล่าคะ
1: ไม่มีอะไรฉันคงจะเหนื่อยมากเลย

0: มุก
1: ยายมุกพ่อแม่พ่อยายมุกใครดีนะลูก
2: ไม่เป็นไรนะลูก
3: ทุกคนขอบคุณนะครับพี่เดี๋ยวว่างๆผมจะไปเลี้ยงข้าวนะครับ
4: ไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวคุณไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะทางนี้ผมมีเรื่องต้องสงสัยเยอะเลย
3: ครับ
4: ขอตัวก่อน
3: ขอบคุณครับ
1: คุณภูมิคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยจัดการเป็นธุระให้อ่ะค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง
3: ไม่เป็นไรครับผมว่าตอนนี้พาไข่มุกไปพักผ่อนกันนะครับดูท่าทางจะอิดโรยมาก
5: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณภูมิแล้วก็ขอบคุณสำหรับเสื้อนี้ด้วยค่ะ
3: ไม่เป็นไรใส่ไว้ก่อน
1: ไปลูกกลับบ้านเรากันเถอะ
5: พ่อกับแม่คะเดี๋ยวเดินไปก่อนนะคะเดี๋ยวมุกตามไปค่ะ
1: จ้ะไปก่อน

0: ลับไปอย่าหันกลับไปหันไปแกตายอย่าอย่าหันไปอย่าอย่าหันไป
1: แกจะไปไหนก็ไปไปไปไปเลยไปไปไป
0: ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงตกทะเลผู้หญิงผู้หญิงถูกมัดผู้หญิงถูกมัด
1: ผู้หญิงที่ไหนฉันถามว่าผู้หญิงที่ไหน
0: ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงตกทะเล
1: แกเห็นอะไรแกรู้อะไรพูดมาพูดมาพูดมา

0: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตเรียกขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
1: ้งานเสร็จแล้ว
2: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมใยอาหาร PDX
3: ได้ไหมครับ
2: Formos Omega 369
4: พ่อคุณพีคสนใจร่วมลงทุนก้อนใหญ่กับเราครับ
5: ใครจะไปคิดอ่ะว่ามันจะกลับมาคุบเหยื่อเก่าทั้งที่มันคาอยู่แล้ว
6: จะทำอะไรก็รีบทำนะรู้สึกว่ามันจะรู้ตัวแล้วอ่ะ
7: โอ้ห้องคอนโทรลอยู่นี่จริงๆด้วยหายตั้งนานครับ
8: มีได้หรอครับ
9: ใครอยู่ที่ชั้น23รีบไปตรวจดูห้องทำงานคุณแหม่มคนเดียวนี
10: ้พวกเราทุกคนจะรวยไปด้วย
11: เกมกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น
12: ดูทีวีกด33หมายที่3 plus
13: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สะก็เย็นสุดขั้ว
14: ตายแล้ว
15: ใครเป็นญาติมีใครรู้จักผู้หญิงคนนี้บ้าง
14: ไม่มีอ่ะไม่รู้จักอ่ะ
15: ช่วยปฐมพยาบาลก่อนนะครับปั๊มหัวใจอ่ะผมปฐมพยาบาลไม่เป็นครับโทรเรียกรถพยาบาลใช่ไหมครับ
16: เฮ้ยโทรเลย
14: ตายแล้วมึงคุณคะอย่าพยายามเลยคุณเธอตายแล้ว
17: สงสัยจะไม่รอดแล้วล่ะ

0: คืนนี้เราค้างที่นี่ก่อนแล้วกันนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับกรุงเทพลูกกับลูดาจะได้ไม่เหนื่อยกันไป
1: แต่พ่อไม่ต้องห่วงนะคะมุกสบายดีค่ะ
2: นี่ถ้าเป็นแม่นะแม่ต้องหัวใจวายตายก่อนที่ใครจะมาช่วยแน่ๆเลยค
3: ่
2: ะ
3: เก่งมากยายมุกเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีสติคงไม่รอดแน่
1: ฉันขอบใจเธอมากนะที่เธอไม่ทิ้งฉัน
4: ฉันก็ไม่ได้อยากจะอยู่หรอกนะแต่ว่าคุณธรน่ะสิทำยังไงก็ไม่ยอมบอกว่าจะต้องตามหาเธอให้เจอฉันก็เลยต้องอยู
2: ่นี่แหละนะโบราณเขาถึงว่าไว้ไงจ๊ะว่าคนเราเนี่ยนะจะเห็นนิสัยที่แท้จริงก็ตอนที่เดือดร้อนมีเรื่องนะจ๊ะ
3: จริงครับพ่อคุณนราธรเป็นคนดีมากนะครับ
0: แยกย้ายไปพักผ่อนเถอะอดหลับอดนอนวันทั้งคืนแล้วนี่

0: พี่นาคะดามีเรื่องอยากจะคุยด้วยอะค่ะ
1: ได้สิดาครับดาเป็นอะไรหรือเปล่าดูท่าทางเหมือนไม่ค่อยสบายใจนะ
0: ดาอยากจะขอโทษพี่ณนะคะ
1: ดาไม่ได้ทำอะไรผิดกับพี่จะขอโทษพี่ทำไมล่ะจ๊ะ
0: ดาทำไม่ดีไว้กับพี่ณตั้งหลายอย่าง
1: โถดาเรื่องเล็กน้อยจ้ะคิดมากนะพี่ไม่เคยเก็บมาใส่ใจอยู่แล้ว
2: ดาครับเราสองคนรู้จักกันมานานมากแล้วจะให้พี่สวีทหวานคงเป็นไปไม่ได้พี่เองก็รู้ตัวนะว่าพี่เป็นคนไม่โรแมนติกดาจะเบื่อรำคาญบ้างพี่ก็เข้าใจนะ
1: แต่พี่อยากให้ดาจำไว้ว่าพี่รักดาและหวังดีกับดาเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี
0: ้ค่ะดารู้ว่าดาคงจะหาใครที่รักดาเท่าพี่ณไม่ได้อีกแล้วดาขอโทษนะคะสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมา

0: คุณภูมิสวัสดีครับ
1: ก้างสวัสดีดีใจนะที่ได้เจอนมัสการครับหลวงพ่อ
2: เจริญพรเถอะโยม

0: าบอกว่าโยมเป็นคนดีมีน้ำใจถึงขนาดอยากจะมีพ่อแบบโยมเลยล่ะ
1: กังก็เป็นเด็กดีครับฉลาดแล้วก็ขยันด้วยครับ
0: ขอบใจนะที่ไม่ละเกียรติเด็กวัดอย่างเจ้ากังมัน
1: ครับหลวงพ่ออาพาธเหรอครับ
0: นิดหน่อยนิดหน่อย
1: ผมว่าผมคุ้นๆหน้าหลวงพ่อนะครับเหมือนกับเราเคยเจอกันมาก่อน
0: คนทุกคนที่ได้มาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วที่คุ้นหน้าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราไม่เคยทำบุญก็คงเคยทำกรรมร่วมกันมาถึงได้มาพบเจอกันนี
1: ่ครับแล้ววันนี้แวะเข้าไปบ้านพี่ธรเนี่ย
2: ยังเลยครับ
3: คุณคะคุณหมอเชิญที่ห้องตรวจค่ะ
1: ถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณพ่อเจอกันกัน
4: ใจเย็นก
5: ัน
4: นะคร
5: ับ บอกให้ออกไปไหนล่ะออกไปสิอะไรนี่บอกให้ออกไปบอกให้ออกไปนี่ล่ะโอ๊ยนี่อะไรนะ
4: คุณอย่าดึงนะครับคุณยังอ่อนเพลียอยู่ครับคุณต้องให้น้ำเกลือแล้วครับ
5: ก็เห็นหมอฉันไม่เป็นอะไรไง
1: ใจเย็นนะครับคุณทุกคนพยายามช่วยคุณอยู่นะแล้วคุณทำอะไรครับเนี่ย
3: ก็ฉันไม่ได้เป็นอะไร
1: คุณจมน้ำนะครับหัวใจหยุดเต้นไปแล้วด้วยลองส่องกระจกดูสิครับหน้าซีดยังกระสบแล้วบอกว่าไม่เป็นอะไร

0: ตอนนั้นผมก็กลัวไม่แพ้คุณเหมือนกันนะผมกลัวที่จะเสียคนไปอ่ะ
1: ผู้หญิงลงทะเลป๋องป๋องพี
2: ่คุณภูมิคะคือฉัน
0: ต้องรู้ไว้ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแล้วเจ็บแค้นพ่อเรื่องอะไรถึงขนาดต้องตามเอาชีวิตกัน

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำมันเอง
2: อุ้ยขี้นก
3: เฮ้ยคุณโตเรียกใช้อ่ะ
2: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหันไปแค่หายใจก็สดชื่น
4: ขอโทษครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะ
2: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
5: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดนอซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
6: ภูเก็ตจ๋าหลิงออมมาหาแล้วนะเตรียมเสียงกรี๊ดไว้ให้พร้อมพบกับลิงออมไทยแลนด์แฟนมิตติ้งทัวร์2026ที่จะมาเสิร์ฟความสุขแบบใกล้ชิดวันอาทิตย์ที่กรกฎาคมนี้อาคารยิมเนเซียมสะพานหินมาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษ

0: ลองนี
1: ่นิเวียเอ็กซ์ตร้าไบท์เจนใหม
2: ่รวมพลัง HA
3: และวิตซีเข้มข้น
4: ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่า
5: พร้อมผิวดูไบรท์ใส
6: ผู้ทดลองใช้รู้สึกเห็นผลจริงใน5วัน
7: นิเวียอีสฟอร์สกิน
8: Excuse me Who's that
9: Online data tracker follows me everywhere I browse

0: 2โชว์
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEVเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควัน Lucky Frame
3: สวัสดีครับข่าวน้องลูกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ลำปาง
4: พาไปชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีที่สนามฟุตบอลลานกีฬาอบต.ตำบลแจ้ห่มอำเภอแจ้ห่มที่ตื่นเต้นเร้าใจมากไม่ใช่เกมการเล่นนะครับแต่เป็นลีลาการพากย์ของนักพากย์ข้างสนามส่งเสียงวิดไว้ตลอดเวลาขนาดเลี้ยงบอลบนพื้นธรรมดาธรรมดายังส่งเสียงวีดลั่นยิ่งเป็นเหตุการณ์ใกล้หน้าประตูเสียงวีดก็ยิ่งดังและสูงขึ้นไปอีก

0: จังหวัดลพบุรีเล่าว่าเดิมทีมีแนวคิดปลูกพืชเสริมควบคู่กับการทำนาและมองว่าเมลอนเป็นพืชที่มีโอกาสทางการตลาดที่ดีช่วงแรกของการเพาะปลูกต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านทั้งเรื่องความชื้นน้ำค้างและโรคพืชทำให้ผลผลิตไม่สม่ำเสมอจึงเริ่มศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเข้ารับการอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่และเดินทางไปศึกษาดูงานปัจจุบันรุ่งเรืองเมลอนฟาร์มมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า150ไร่แบ่งอ้อยในรูปแบบเกษตรผสมผสานวางแผนปลูกแบบหมุนเวียนทำให้สามารถเก็บผลผลิตได้ทุกสัปดาห์สร้างรายได้จากการจำหน่ายเมลอนมากกว่าสัปดาห์ละ 100,000 บาทนอกจากเมลอนสดแล้วทางฟาร์มยังต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นข้าวเกรียบทอดเมลอนเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับชุมชนสนใจเยี่ยมชมฟาร์มหรือสั่งซื้อเมลอนคุณภาพจากทางกลุ่มติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอ
1: ตัวเมลอนเนี่ยเป็นผลไม้มูลค่าสูงสามารถปลูกได้ต่อเนื่องทั้งปีซึ่งมันก็ต้องมีการดูแลที่เซนซิทีฟแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับคือใช้ระบบโรงเรือนเข้ามาควบคุมแล้วก็ใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มมาควบคุมในเรื่องของการดูแลเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยถ้าเราดูแลเขาได้ดีวางแผนในการผลิตที่ดีมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้เพราะอย่างที่นี่ก็คือมี50โรงเรือนผมตีกลมๆนะครับโรงเรือนนึงก็ประมาณ100,000สามโรงเรือนก็ประมาณ300,000ต่อสัปดาห์
2: การมียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีความรู้มากขึ้นครับไปสงขลา
0: ที่3แยกกูโบตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพาไปสวนทุเรียนเนื้อที่9ไร่ของคุณอดิศักดิ์มันคาเขตหรือบางเต็บอดีตผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคบางเต็บปลูกทุเรียนไว้หลากหลายสายพันธุ์ทั้งหมอนทองชะนีก้านยาวพวงมณีมูซังคิงแต่สายพันธุ์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้คือโอฉีเป็นคำที่มาจากภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลตรงตัวว่าหนามดำบริเวณก้นของลูกและบริเวณโคนของหนามทุเรียนมีสีดำมีต้นกำเนิดที่ประเทศมาเลเซียบางเต็บเล่าว่าทุเรียนโอฉีถือเป็นพระเอกของสวนในช่วงนี้ปลูกไว้ประมาณ20ต้นจุดเด่นคือเนื้อสีเหลืองสวยรสชาติหวานมันเนื้อแห้งละเอียดกลิ่นไม่แรงลูกขนาดกำลังพอดีจนหลายคนยกให้เป็นหนึ่งในทุเรียนที่ทานง่ายที่สุดหากต้องการให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดจะต้องปล่อยให้สุกคาต้นและหลุดจากขั้วเองตามธรรมชาติแต่ปัญหาคือหากปล่อยให้หล่นลงพื้นโดยตรงอาจทำให้ผลทุเรียนช้ำเสียหายโดยเฉพาะลูกที่อยู่สูงบางเต็บจึงต้องใช้วิธีนำเชือกมาคล้องและผูกโยงลูกทุเรียนเอาไว้กับกิ่งทุกลูกเมื่อทุเรียนสุกเต็มที่และหลุดจากขั้วจะไม่ตกลงมากระแทกพื้นทำให้ทุเรียนไม่ช้ำไม่เปื้อนดินไม่เสียรูปทรงเก็บง่ายและยังคงความสวยงามพร้อมจำหน่ายได้ในราคาดี
3: วิธีการในการโยงเชือกลักษณะแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าทุเรียนสายพันธุ์นี้นะครับนะแต่ทุกล้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการช้ำหรือว่าสกปรกเขาใช้วิธีการโยงเชือกตามที่เห็นท่านี้ครับ
0: ช่วงนี้ใครอยากทานทุเรียนโอฉีต้องสั่งจองล่วงหน้าเพราะแต่ละวันมีทุเรียนสุกและหลุดจากขั้วไม่ถึง10ลูกในอนาคตบางเต็บตั้งใจจะพัฒนาสวนทุเรียนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจุดเรียนรู้การปลูกทุเรียนและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของตำบลฉลุงอีกด้วยสนใจทุเรียนโอฉีหรือทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆติดต่อบางเต็บได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
2: โอฉีหรือทุเรียนหนามดำเป็นทุเรียนบ้านหรือทุเรียนพื้นเมืองครับไปพัทลุง
0: ที่บ้านโพหมอหมู่6ตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงตอนนี้ที่นี่กำลังเป็นแหล่งเช็คอินสุดฮิตกลางทะเลสาบสงขลาหลังเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติสันทรายขนาดใหญ่โผล่พ้นผิวน้ำจนชาวบ้านต่างพากันตั้งชื่อให้ว่าสันหลังมังกรหรือหาดในเลเลหมายถึงทะเลครับนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเรือของชาวบ้านได้ที่จุดขึ้นเรือภูมิใจค่าเช่าเรือเที่ยวละ200บาทออกเรือไปแค่5นาทีก็ถึงสันทรายกลางทะเลสันทรายที่เห็นเกิดขึ้นครั้งแรกปีนี้หลังระดับน้ำในทะเลสาบสงขลาลดลงตามฤดูกาลประกอบกับอิทธิพลของฝนตกหนักในช่วงปลายปีที่ผ่านมาพัดพาทรายจากพื้นที่ด้านบนมาทับถมสะสมมากกว่าทุกปีสันทรายหลังมังกรมีความยาวเกือบ100เมตรและยังมีสันทรายที่โผล่ขึ้นมาใกล้กันยาวประมาณ40เมตรบริเวณรอบๆสันทรายนักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นน้ำถ่ายรูปได้อย่างสบายใจเพราะระดับน้ำลึกเพียง 30-40 เซนติเมตรเท่านั้นช่วงเวลาที่สวยที่สุดคือในยามเช้าและช่วงเย็นเมื่อแสงแดดอ่อนๆส่องกระทบผืนน้ำและแนวสันทรายนอกจากจะได้สัมผัสความงดงามของสันทรายกลางทะเลสาบแล้วนักท่องเที่ยวยังได้ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านได้อย่างใกล้ชิดดูครับกุ้งกล้ามกรามในทะเลสาบสงขลาตัวใหญ่ทีเดียวครับใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมชมวิถีชีวิตชุมชน

0: ส่วนริมทะเลสาบแบบใกล้ชิดไปเที่ยวหาดในเลหรือสันหลังมังกรกันได้ครับ
1: ปรากฏการณ์ธรรมชาติมีทั้งแบบสวยแบบแปลกแบบน่าทึ่งและแบบที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งครับนักรบส่งท้ายไปเบลเยียม
0: พาไปชมการต่อสู้สุดตื่นเต้นที่กรุงบรัสเซลส์ที่เป็นการต่อสู้สมัยยุคกลางที่ย้อนอดีตไปราว500ปีก่อนโดยนักรบหรืออัศวินสวมชุดเกราะขี่ม้าถือทวนและโล่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลออมเมกังซึ่งเป็นเทศกาลพื้นบ้านสุดยิ่งใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกมีการสาธิตการประลองทวนสมจริงมากนักแสดงที่สวมชุดเกราะพร้อมทวนพุ่งเข้าหากันเป็นการจำลองการประลองยุทธจูลี่โคดีน่านักออกแบบเครื่องแต่งกายยุคกลางวัย38ปีบรรยายถึงความตื่นเต้นว่าวินาทีที่เราลดทวนลงและพุ่งออกไปพร้อมกันแล้วเห็นทวนแตกกระจายกับโลกของคู่ต่อสู้เป็นวินาทีที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นชุดเกราะของนักรบระดับสูงอย่างอัศวินหรือแม่ทัพจะสวมเกราะหนักเต็มตัวเพื่อการป้องกันขั้นสูงสุดทำจากแผ่นเหล็กขึ้นรูปตามสรีระร่างกายคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าออกแบบจุดเชื่อมต่อตามข้อพับต่างส่วนชุดเกราะที่เป็นโซ่ถักทหารที่สวมจะเป็นชั้นผู้น้อยหรือทหารแนวหน้าเพื่อความคล่องตัวในสนามรบชุดเกราะเหล็กในยุคกลางมีน้ำหนักรวมประมาณ 15-30 กิโลกรัมแต่ได้รับการออกแบบให้กระจายน้ำหนักทั่วร่างกายทำให้นักรบยังคงเคลื่อนไหววิ่งหรือกระโดดขึ้นมาได้อย่างคล่องแคล่วไม่ได้หนักอึ้งจนขยับตัวไม่ได้หมวกเกราะหนักประมาณ 2-4 กิโลกรัมเกราะอกหนัก 8-15 กิโลกรัมเกราะแขนและขาหนัก 5-8 กิโลกรัมสามารถป้องกันคมดาบและหอกแทบทุกชนิดการจะสังหารอัศวินที่สวมเกราะนี้ต้องใช้อาวุธประเภททุบเช่นค้อนศึกหรือการแทงทะลุช่องว่างข้อต่อเกราะสาเหตุหลักที่นักรบเลิกสวมชุดเกราะเหล็กกล้าในยุคกลางและยุคต่อมาคือการกำเนิดของปืนไฟที่ทำให้เกราะหนาไม่สามารถป้องกันกระสุนได้อีกต่อไปประกอบกับต้นทุนในการทำชุดเกราะนั้นสูงมากเพราะทำจากเหล็กกล้าซึ่งเป็นทรัพยากรที่แพงมากในยุคนั้นถ้าคิดเป็นค่าเงินสมัยนี้ราคาชุดเกราะ1ตัวอยู่ที่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทหลายคนอาจสงสัยว่าอัศวินสวมชุดเกราะหากข้าศึกอีกรูปแบบบุกต้องขับถ่ายจะทำอย่างไรคำตอบคืออัศวินจะพยายามขับถ่ายให้เรียบร้อยก่อนสวมใส่ชุดเกราะแต่หากอยู่ในสถานการณ์สงครามที่ตึงเครียดและไม่สามารถถอดเกราะออกได้ทันอัศวินก็จะปลดทุกข์ลงในชุดเกราะและให้คนรับใช้นำไปทำความสะอาดและขัดชุดเกราะใหม่ภายหลังหากรอดชีวิต
1: ชุดเกราะป้องกันตัวหนักตั้ง 30-40 กิโลทหารโบราณจึงแข็งแรงมากครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู
2: ่อธิพรพจน์พิสุทธิ์พิเศษถวายบังอบายไตรรัตน์สถิตพิสิทธิ์สีพระโอบเอื้อเกื้อกูลอุ่นธานีกีรติสิริพิสารยิ่งนานเทินควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน

พุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:56 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสธน.จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ20ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันภายใต้แนวคิด Nuclear Science to Support Green Technology for Sustainable Living เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับนานาชาติมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของภูมิภาคเสริมศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ของไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่นและผู้สนับสนุนหลักการจัดการประชุมรวม9คนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความว่าในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายนานาประการทั้งเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นปัญหาด้านอาหารทรัพยากรธรรมชาติหรือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนความรู้และการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ทุกประเทศสามารถรับมือกับความท้าทายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และผลงานวิจัยหวังว่าการประชุมจะทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและการต่อยอดนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยให้งานพัฒนาชาติบ้านเมืองเกิดผลสำเร็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ผ่านพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆนิทรรศการ Nuclear Knowledge and Talent Hub นำเสนอบทบาทของศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์พร้อมนำเสนอความพร้อมของเยาวชนไทย4คนที่จะไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่2ถึง9สิงหาคม2569ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนิทรรศการ Sustainable Ecosystem จะแสดงนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าสถิต Plasma Dust Zero ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยสามารถกำจัดฝุ่น PM2.5 และ PM10 ได้มากกว่า 95%นิทรรศการ Advanced Health Innovation นำเสนอนวัตกรรมการผลิตสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทิเซียม177 PSMAINT ที่ใช้สำหรับรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายนิทรรศการ Enabling Excellence for Nuclear Safety จัดแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ AI อาทิหุ่นยนต์ใต้น้ำอัจฉริยะหุ่นยนต์สำหรับการตอบสนองและฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้ส่งอาจารย์ไปร่วมทำวิจัยเรื่องหุ่นยนต์กับสธน.ด้วยนิทรรศการ Clean Energy Frontier ถ่ายทอดการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตนิทรรศการ Smart Agri Food Solutionsนำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรอาหารผลไม้ส่งออกและสมุนไพรไทยเวลา 13:53 นเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานิพนิชกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโดยสภาสถาบันพระบรมราชชนกมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาล

0: ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการพยาบาลและการสาธารณสุขทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันทรงริเริ่มโครงการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่ในครรภ์มารดาผ่านโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กไปจนถึงการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนอกจากนี้ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งสถาบันพระบรมราชชนกได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำทางการศึกษาพยาบาลอีกทั้งยังทรงส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.และการนำเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคมมาใช้เพื่อรักษาพยาบาลทางไกลพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศักดิ์ยุคลเสด็จไปประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศักดิ์ยุคลเสด็จไปยังอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นมอบให้แก่บุคคลองค์กรและสื่อที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและอยู่ในสภาวะยากลำบากอีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากในปีนี้มีผู้ได้รับโล่รางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติจำนวน2รูปและ26คนแบ่งเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน2รูปและ9คนประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์6องค์กรประเภทสื่อสร้างสรรค์3คนและประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต8คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรในเทศกาลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทันนารีนาถและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศักดิ์ยุคลที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทางด้านงานสังคมสงเคราะห์จิตอาสาและการสาธารณกุศลโดยทรงให้ความสำคัญเสด็จไปในการประทานรางวัลประชาบดีอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีนิทรรศการความเป็นมาของรางวัลประชาบดีนิทรรศการผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลประจำปี2569เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างของการทำความดีต่อไปนี้ตั้งแต่ปี2550ถึงปี2569มีผู้ได้รับรางวัลประชาบดีจำนวน 1,121 คน
1: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทันนารีนาถวันนี้เวลา 8:00 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทันนารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทันนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีสำหรับโค1คู่ที่ปล่อยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวของนางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตพร้อมกันนี้ปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันธุ์ปลาได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทพาจำนวน 390,000 ตัวซึ่งกรมประมงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมรีกรมหมื่นสุทันนารีนาถโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนทูตสันทวไมตรีป้องกันเอสแห่งสหประชาชาติ

นาถส่งรับโครงการต่างๆของศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการอาทิโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยซึ่งรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อเด็กที่ติดเชื้อ HIV ทั่วประเทศกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการและจัดตั้งกองทุนวรราชาที่นัดดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ติดเชื้อที่ยากจนด้วยพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณในการทรงงานด้านเอดส์อย่างยาวนานทำให้ไทยมีบทบาทเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างเป็นระบบองค์การอนามัยโลกรับรองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายโลกคือมีอัตราต่ำกว่า2%ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่2ของโลกรองจากคิวบาความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากนานาประเทศจึงทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS ด้านการป้องกัน HIV ในเอเชียและแปซิฟิกนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งพระกรณียองคุณูปการนี้ช่วยสร้างความเข้าใจลดอคติและมอบโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

0: พระราชวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศักยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารช้างแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดอนงคารามรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านุวพันยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในช่วง100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมในการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายพระเกียรติยศตามราชประเพณีส่วนเวลา 17:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปมนตรีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีคณะทำงานตลอดจนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและศูนย์สาขาอีก3แห่งเข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดในแต่ละด้านเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มจัดทำตัวชี้วัดตั้งแต่ปี2546นำมาจัดทำคู่มือเพื่อให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพใช้เป็นต้นแบบให้กับการพัฒนาพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งอื่นต่อไปในช่วงบ่ายที่อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดอำเภอชะอำองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเป็นพื้นที่ทดลองฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงดินเสื่อมโทรมที่แต่เดิมมีสภาพเป็นดินทรายจัดปัจจุบันสามารถเปลี่ยนสภาพพื้นที่ให้กลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์โดยมีการพัฒนาดินจัดทำแปลงสำรวจ9แปลงรอบศูนย์ระหว่างปี2564ถึง2568พบว่าค่าความเป็นกรดในดินลดต่ำลงพืชเจริญเติบโตได้มากขึ้นปัจจุบันพบชนิดของพันไม้22ชนิดการพัฒนาแหล่งน้ำยังประสบปัญหาเรื่องน้ำต้นทุนจึงปรับปรุงคลองส่งน้ำและจัดสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี
1: ้องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
0: วันนี้ที่โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตศาสตร์ราชบำรุงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ร่วมกับโรงเรียนปลายทางไปติดตามการดำเนินงานซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2465และเข้าร่วมเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน39คน

0: ที่โรงเรียนเขื่อนเพชรชลประทานสงเคราะห์อำเภอท่ายางซึ่งเข้าร่วมโครงการเมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน60คนโดยโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จัดขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่แก้ปัญหาการขาดแคลนครูไม่ครบชั้นและครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกโดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้แก่ครอบครัวที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568โดยนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอภิรมย์ทรงพุทธณบ้านเลขที่6หมู่4ตำบลด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งเป็นกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3และเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องตาเท่าอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษพร้อมกันนี้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวสิบโทสราวุธนามสวัสดิ์ณบ้านเลขที่270/1อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูโดยสิบโทสราวุธสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทดอนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่29มีนาคม2569จนถึงปัจจุบันได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกำลังพลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตรวม47ครอบครัวใน12จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได
1: ้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ
0: วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569โดยมีคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าร่วมพิธีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่มีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเมื่อปี2538ภายหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เพื่อเป็นองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการโดยทรงวางแนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการบรรเทาทุกข์ฟื้นฟูอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อประชาชนผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องโดยมีภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันสนับสนุนเชื่อมโยงเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรทั้งนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.royaloffice.th ถึงวันที่14กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญถึง14กรกฎาคม2569

หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาหม่อมหลวงอนุพรเกษมสันและคณะวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท International Cultural Promotion จำกัดนายปรีชาไพรรำและคณะรวมทั้งบริษัท Suntory Pepsi Co Beverage ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดประพิษพิมุกวัดประวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดไตรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดหนองโพจังหวัดอุทัยธานีวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา14:30 นเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนบริษัทดิโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทเน็ตเบย์จำกัดมหาชนโรงเรียนเบญจมราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราและทันตแพทยสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพุทธิปรางปราโมทกรุงเทพมหานครวัดหัวดงเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นวัดหินดาดจังหวัดจันทบุรีวัดป่าเรไรวัดแคนอกวัดละหานจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา17:00 นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันบริษัทจักรวาล Advanced Technology จำกัดคณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายวัดปงท่าข้ามวัดดอนมูลจังหวัดแพร่วัดขุนนาวังวัดศรีสุวรรณรามจังหวัดสุโขทัยวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดภูพลานปะปังจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา19:00 นธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทโสมาภาอินฟอร์เมชันเทคโนโลยีจำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าเซนคาเบรียลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4 รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนอกจากนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลอาทิเทศบาลตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนวัดบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีและมหาวิทยาลัยเกริกเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราช

0: วันนี้นายวิเวียนบาลากริสนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์และคณะวางพวงมาลัยถวายสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังและลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904และตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางมาถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิหม่อมหลวงอนุพรเกษมสันและคณะการไฟฟ้านครหลวงโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเทศบาลตำบลบ้านว่าจังหวัดขอนแก่นชมรมภูมิโหราศาสตร์บริษัทซันทอรี่เป๊ปซี่โคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัดโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรุงเทพโดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตลอดเส้นทางในการเข้าถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทุกคนอย่างแท้จริงในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยจะมอบให้กับประชาชนวันละ 2,500 ชุดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนสรอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
2: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
1: ดูเม็กซ์ดูโกรสาร D-Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
3: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
2: หน้าผมซับโชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
4: โชกี้โชกี้แถมฟรีกาสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบธันวาคม2569
5: ผมไปแต่งงานมาครับมาพอดีเลย
6: ตรี
5: สาเสร็จ
7: ยังไงวันนี้คุณก็ต้องจัดการพวกมันให้ได้ถ้าจะกระจายไปสืบหาคนที่ขายตัดราคาเราว่ามันเป็นใครตายซะเถอะมึง
8: คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐานไฟเก
9: ่
8: า
9: ตรีคืนนี้20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ดีค่ะคุณผู้ชมส่งน้องโลโลมาอ้อนอุ่นยากอุ่นยายไปเมื่อวันก่อนวันนี้มาม่าลิงลิงกับมามิออมขอมาสปอยความสนุกลิงออมไทยแลนด์แฟนมีติ้งทัวร์ภูเก็ตที่จะมีขึ้นวันอาทิตย์นี้ด้วยตัวเองเลยค่ะ
1: พี่ลิงน้องออมพร้อมไปอวดลีลาให้แฟนๆชาวภูเก็ตได้เห็นถึงความรักแล้วเพราะควงกันมาซ้อมเต้นจัดเต็มสำหรับงานลิงออมไทยแลนด์แฟนมีติ้งทัวร์ทั้งคู่ตั้งใจกันสุดๆเพื่อมอบความสนุกให้เจ้าความรักทุกคนใครที่มีบัตรแล้วมันรับเซอร์ไพรส์แบบจุกๆพร้อมกันวันอาทิตย์นี้ค่ะ
2: สนุกมากเลยอ่ะรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ทำให้เราได้แบบ
3: ย
2: มีเบื้องหลังปะลองให้แฟนๆดูดีกว่าว่าสนุกสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงยากไหม
4: แอบยากสำหรับลิงกำลังจับอยู่
2: ไม่นะพี่หลิงเขาจับจังหวะเองได้เดี๋ยวนี้เขาเก่งแล้วนะเขาโจ๊ะแล้ว
4: ตีอยู่แล้วซิกเนเจอร์เขา
2: ซิกเนเจอร์น้องกระท้อนดินได
3: ้เขาเหมือนกระท้อนอยากกินยำกระท้อน
2: ฝากภูเก็ตด้วยออมเชื่อว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่จะม่วนจอยแล้วก็พร้อมจะเต้นไปกับทุกคนแล้วก็เพลงเนี่ยทุกคนร้องได้ของดีปักใต้ลิงทองออมกรณภัณฑ
1: ์ปีที่แล้วขวาทั้งตำแหน่ง MVP และสร้างตำนานไว้เพียบเลยค่ะสำหรับสาว Enjoy ธิดารัตน์ปีนี้เจ้าตัวก็ไม่น้อยหน้าประกาศชัดมากกับสีสันบันเทิงเลยว่าจะชิงตำแหน่ง MVP ปีที่2ในงาน Girls Cup Presented by Mama มาอีกให้ได้แถมตอนนี้ก็ฟิตร่างกายสุดๆเพื่อเตรียมไปสนุกกับแฟนๆทุกคนในที่1สิงหาคมนี้แล้วค่ะ
5: อยู่แล้วป่ะตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของเราเราต้อง MVP อยู่แล้วเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้เด็กมันดู
3: นี
5: ่คือมันก็มีบ้างกีฬาที่เราไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเชื่อว่า MVP อย่างเราไม่ทำให้เสียชื่อแน่นอนคือสงสารสีเขียวเอาดีๆคือไม่คือหนูว่าก็รอลุ้นเหมือนกันว่าปีนี้มันจะมีกีฬาอะไรบ้างพี่โบเมลาดาฝากน้องเอ็นจอยเด็กตาเริ่มดำไว้ในทีมพิต้าโฟปุงจืดด้วยนะคะ
1: ตอนเป็นผีเต็มไปด้วยความแค้นเพราะตอนเป็นคนสาหร่ายหรือเอมี่มรกตจากประการังสีดำถูกกระทำไว้เยอะกับฉากแฟลชแบ็กให้เห็นความน่าสงสารยังมีชีวิตโดยมี2หนุ่มแฟกันดนและอู่ธนากรอยู่ในเหตุการณ์แต่งานนี้บทหนักกลับตกอยู่ที่เอมณีรัตน์หรือสายรุ้งเพราะถึงเป็นคนกระทำแต่ก็ไม่เคยเข้าลงไม้ลงมือมาก่อนค่ะ
6: เป็นครั้งแรกของเอที่ไม่เคยตบใครเลยด้วย
7: ใช่เอก็จะมีช่วงแบบก่อนเข้าฉากจะกังวลแบบจะโดนไหมจนนู่นจะนี่บอกว่าไม่เป็นไรเล่นไปเลยเล่นไ
6: ปตบมิดหลบเอง
7: ก็ดีที่ทางกล้องด้วยค่ะก็ไม่ได้โดนจริงปกติก็คือจะไปทำร้ายคนอื่นเขาค่ะแต่ว่านี่ได้ย้อนอดีตนะคะแล้วก็มี2หนุ่มมาคอยช่วยก็รู้สึกดีค่ะ
8: เรามาตอนที่เขาโดนตบตีไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็มาปกป้องเขานิดนึง
9: มันฝืนธรรมชาติมากเลยครับธรรมดาจะเป็นรักเดียวใจเดียวครับมันฝืนตัวเองมากครับ
1: ไอ้เต้าสื่อรักแล้วค่ะสำหรับดอนโจสเพราะล่าสุดเป็นคิวปิดคาบจดหมายให้นารีรจิตพลจีน่าได้เขียนพูดคุยกันงานนี้ทั้งฮอปทั้งน่ารักแถมเบื้องหลังดอนโจสก็ให้ความร่วมมืออย่างดีตกสาวจีน่าได้สุดๆแฟนๆเตรียมมารอดูโมเมนต์สุดคิวต์นี้กันในทาตรีค่ะ
10: ตอนนี้เรามีสัตว์สื่อรักขอเป็นตัวกลางเลยที่ทำให้เราแบบคุยกัน
11: จริงๆการทำงานกับสัตว์มันค่อนข้างง่ายนะครับยากกว่า
10: คือฝั่งหนูเนี่ยเล่นกับดอนโจ๊ตอย่างง่ายๆ
3: เพราะดอนโจ๊ตเชื่อฟังหนูมากแต่ว่าทำไมดอนโจ๊ต
10: ไม่เชื่อฟังนารี
11: พี่เสียสละให้ดอนโจ๊ตถ่ายกับจีน่าก่อนพอมาถ่ายแทนพี่อ่ะน้องเขาล้อน้องไม่ไหวแล้ว
3: เป็นพระเอกในดวงใจคนหนึ่งเลยล่ะเสียสละเวอร
11: ์แต่เราก็ทำจนได้ครับน้องเก่งมาก
10: ใช่ก็จริงส่วนหนึ่งมาจากดอนโจ๊ต
11: ไปหาแม่กันไปแม่กันงอนอะไรก็ไม่รู้นี่
10: ขอเก็บเหงื่อก่อนนะหย่อนไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: ทาตรี EP 11คืนนี้โลกกลมไปอีกเมื่ออดีตคู่มั่นเปิดตัวเป็นเมียนายอำเภอไปเอ็นดูหน้าเวอร์ของทาตรีพระเอกพลวัตกันนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจาก BT Studio สวัสดีค่ะ
12: ดัชชี่โยเกิร์ตปรับสูตรใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มโปรไบโอติก

0: รีคะ
1: สัสสิ
0: เขาเป็นเพื่อนเหมือนคุณศรีจันทร์หรือเปล่าคะ
1: เขาเป็นอดีตผู้มั่นของฉัน
0: เธอแอบคบกับตรีอยู่เหรอนารีกับรจิตเป็นน้าหลานกันใครจะไปคิดแบบนั้นล่ะคะ
2: แล้วถ้าไม่ใช่น้าล่ะจะคิดไหม
3: หลังจากออกจากบ้านสมสองแสงผมทำงานอยู่กับ
4: ดูเดือดขยับ
3: มาช้ากว่าที่กูคิดนะตอนอยู่ในป่ามึงลืมไปแล้วเหรอว่าพวกกูก็มีปืนเหมือนกัน

0: ไงครับพลุกไฟของผมช่วยให้เล่าตัวเอาชนะไอ้ทาตรีมันได้ไหมครับ
1: ขอบใจมึงมากถ้าไม่ได้มึงทุกอย่างก็คงไม่ง่ายแบบนี
0: ้แล้วตัวได้ค่ายทาตรีให้ผมไหมครับ
1: ยัง
0: ทำไมล่ะครับผมอุตส่าห์บอกแผนตลบหลังไว้หมดแล้วอ่ะ
1: คนกระจอกใหญ่ทาตีจะฆ่ามาไหนก็ได้แต่ตอนนี้ของที่ปล้นกับเงินสำคัญกว่า
0: ผมอยากให้ทาตีมันตาย
1: เฮ้ยกูรู้ว่ามึงอยากจะแก้แค้นใจแทบขาดมึงไม่ต้องห่วงกูสัญญาว่าจะช่วยมึงแก้แค้นเพราะกูก็แค้นไปเหมือนกันแต่ตอนนี้เงินสำคัญกว่าเว้ย
0: ครับเราตัว
1: ไปเว้ยพวกเรา

0: ัจจัยนะ
1: น้ำซุปหอมหอมซี่โครงหมูเปื่อยเปื่อยอร่อยมากเลยนะคะ
0: ไม่ต้องพยายามขนาดนั้นก็ได้ถ้าฉันอยากกินเดี๋ยวฉันกินเอง
1: ถ้านารีไม่กินระจิตงอนจริงๆนะคะสาดทำเองกับมือ

0: ไหนว่ากินอะไรไม่ลงไงคะเกลียงหม้อเลย
1: ก็เห็นว่าเธอตั้งใจทำ

0: อร่อยฮะเนี่ย
1: เดี๋ยวทำให้กินอีกค่ะคุณทาตีคะนายอำเภอมาขอพบค่ะ
2: ครับ
3: อยู่ปล่อยให้จานกงเฉิงมันปล้นไปได้

0: ไม่หรอกครับผมวางแผนพลาดเองผมไม่คิดว่าไอ้จางกงเฉิงมันจะฉลาดซ้อนแผนขนาดนี
1: ้ต่อไปเราต้องระวังมากกว่านี้เลยนะครับไม่อย่างนั้นผู้พันนายกังวุลาลำบากแน่ๆ
2: แล้วนายอำเภอไปกรุงเทพไปทำอะไรคะ
1: อ๋อผมไปแต่งงานมาครับ
2: ฮะ
0: แต่งงาน
1: ครับ
2: ไม่เห็นบอกเลยคะรัจิตจะได้ไปร่วมยินดีด้วย
0: งานมงคลแบบนี้น่าจะบอกกันนะครับ
1: คือพอดีผมเห็นว่าการขนของของญี่ปุ่นสำคัญกว่างานแต่งของผมนะครับเรื่องความเป็นความตายของผู้คนจะให้ผมประมาทปล่อยคุณฮาตุยกับผู้พันนายกามุระหายไปที่กรุงเทพผมไม่ได้หรอกครับ
0: นั่นสิครับเวลานั้นตรงกันพอดีเลย
1: ครับและงานแต่งก็ถูกจัดขึ้นอย่างเร่งด่วนด้วยครับผมเองก็ไม่ได้บอกใครนอกจากญาติใกล้ชิด
2: ใครคือเจ้าสาวคะไม่พามาภูเก็ตด้วยแต่งเสร็จก็ปล่อยให้อยู่ที่กรุงเทพเหงาแย
1: ่ไม่หรอกครับผมพาเขามาด้วยนี้เธอน่าจะเดินเล่นอยู่ที่สวนหน้าบ้านนะครับอ่ะมาพอดีเลยคุณ
3: ตรี
0: สาสิ

0: เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วมีอะไรค่อยๆ คุยกันปรึกษากันไปนะลูก
1: ค่ะคุณแม
0: ่แม่ฝากลูกแม่ด้วยนะ
2: ครับคุณแม่

0: ต่จิตไม่ได้ทำเอง
1: อะไร
0: บีถ่ายบาค่ะเป็นขนมพื้นเมืองของคนภูเก็ตเส้นจะเป็นสีขาวแดงไม่ได้เป็นสีเขียวเหมือนกับลอดช่องของไทยแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำกะทิด้วยนะคะแล้วที่สำคัญยังมีกลิ่นหอมของน้ำลอยดอกมะลิด้วย
1: ไม่กินอ่ะ
0: กินหน่อยสิคะแค่ได้กลิ่นของน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความอร่อย
1: ต่อให้เธอยัดเข้าปากฉันตอนนี้ฉันก็ไม่มีอารมณ์กินตั้งแต่ฉันเห็นซาสิ
0: จะดีไม่ต้องกินก็ได้ค่ะเดี๋ยวรัจิตกินเองอร่อยมากเลยอ่ะหอม

0: ว่าตรีเสียใจมากที่ต้องเสียคุณพ่อคุณแม่ไปพร้อมๆกันแบบนี้แต่ศศิอยากให้ตรีเข้มแข็งแล้วก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะคะ
1: แล้วศศิจะอยู่เคียงข้างตรีเพื่อจะผ่านมันไปด้วยกันหรือเปล่าล่ะคะ
0: แน่นอนสิคะ
2: น้าจะไม่อ้อมค้อมนะจ๊ะน้าอยากให้พ่อตรีกับแม่ศศิถอนมั่นกัน
3: ศศิขอโทษ

0: ถึงคู่มั่นของลูกจะไม่ร่ำรวยแต่ก็มีอนาคตที่ดีรออยู่และที่สำคัญนะเขารักลูกจริงไม่อย่างนั้นก็คงไม่รอลูกมา10ปีย
1: ิ่งทำให้ซาสิรู้สึกเลวขึ้นไปอีกเพื่อเอาตัวรอดพวกเราไม่ได้หลอกแค่ตรีแต่ยังหลอก
0: พ่อและแม่ซาสิ
2: คุณฮ
0: ะ
2: ใจลอยคิดอะไรครับคิดถึงบ้านเหรอ
0: ค่ะ
2: คุณอยากออกไปไหนมา
0: ไม่ดีกว่าค่ะวันนี้เดินทางมาเหนื่อยๆฉันยังไม่อยากออกไปไหน
2: ภูเก็ตมีที่เที่ยวสวยๆเยอะมากเลยนะไว้ผมพาคุณไป
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อแล้วก็ห้องสมุดที่เนี่ยใหญ่มากๆเลยคุณต้องชอบมากแน่ๆแล้วก็แถวนั้นเนี่ยมีทั้งร้านขนมโอเอ๋วแล้วก็มีร้านกาแฟโกปิเตียมด้วยไว้ผมพาคุณไปดีไหม
0: ก็ดีนะคะคุณหิวหรือยังคะเดี๋ยวฉันไปเตรียมอาหารให้รอสักครู่นะคะ

0: ยังไม่เลิกอกหักอีกหรอตอนเจอลูกแม่มานี่ได้ยังไงเนี่ยลูก
1: เ

0: ากเอาไปให้เจ้านายแกหน่อยนะ
1: ข้าวอะไรมาดอนโจ๊ด
0: อกหักนานไม่ยอมกินอะไรระวังจะหิวตายนะคะ

0: มึงจะเขียนมาอีกเหรอ
1: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกทำคิ้วขมวดเถอะค่ะแค่นี้ริ้วรอยก็เยอะจะแย่อยู่แล้ว

0: ว่าคนอื่นตัวเองแก่ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วจะรู้เด็กดื้อ
1: ดอนโจ๊ดลุกขึ้นมาก่อนสิ
2: คุณทาตรีคะผู้พันนากามูระมาหาค่ะ
3: ผู้พันนากามูระมาหาผมถึงที่นี่มีธุระอะไรโดดหรือเปล่าครับ
4: แล้วรู้บ่เสียแล้วว่าของถูกนำไปใครที่ไหน
3: แสดงว่าแผนที่วางไว้ได้ผลแล้วสินะครับ
5: ของที่ในข่มขายทั้งหมดเป็นของที่ปล้นมาจากกองทัพญี่ปุ่นเมื่อวัน
6: ยิงหัวเดินไว้ทัน
5: ของพวกในตลาดทั้งหมดผมแฝงตัวเลยล่อซื้อกลับมาได้ง่ายๆเลย
4: บอกมาซื้อของพวกนี้มาจากใคร
7: หลานผมมีแต่ของถูกกฎหมายไม่เคยรับซื้อของโจรโว้ซู้อย่ามาใส่ความกันดิวะ
3: พูดแบบนี้แปลว่าต้องการหลักฐาน

0: ทำตำหนิที่ของไว้แล้วก็ปล้นมันปล้นไปจากนั้นเราค่อยตามไปจับคือแล้วก็เล่นงานพวกมันด้วยครับ
1: รบครบดีแต่ผมสงสัยนิดหน่อยนะตาตุยซังคุณมีนายไว้เพนไซอยู่แล้วทำไมไม่ปากองไปเล่นงานมันด้วยล่ะ
0: ตอนแรกผมก็คิดอย่างนี้แหละครับแต่ไวบอกว่าพวกมันย้ายที่ไปเรื่อยบางทีก็อยู่บนฝั่งบางทีก็อยู่เกาะมีแต่ตอนที่เอาของออกมาขายถึงจะอยู่เป็นหลักแหล่งเพราะต้องกระจายของให้คนที่มาซื้อเราจะเล่นงานมันได้สะดวกที่สุดก็ตอนนั้นอีกอย่างผมต้องการทำลายขบวนการนี้ทั้งหมดเพราะถ้าไม่ขุดรากถอนโคนพวกมันก็จะทำอีกถึงต้องทำตำหนิไว้ที่ของไงครับถ้าจับได้พร้อมของกลางพวกมันก็จะดิ้นไม่หลุดแล้วก็ให้พวกมันสาวไส้กันเลย

0: นี่คือเหล้าที่เรายึดมาจากร้านของนายขมแล้วนี่คือตำหนิที่คนของเราทำไว
1: ้หรือใช่ไหมว่าถ้าพี่ผมลองโทษคนที่ขโมยของของคนทัพยังไง
2: ผมยอมแล้วครับผมยอมแล้วอย่าทำผมเลยนะครับผมแล้วครับผมยอมแล้วครับผมยอมแล้วพ่อเราครับอย่าทำอะไรผมเลย
3: ถ้าอย่างนั้นก็บอกมาให้ละเอียดว่าคนของพวกแกมีใครบ้างแล้วทำงานกันยังไงแล้วฉันจะการตัวแกไว้เป็นพยาน
2: ครับครับครับครับเดี๋ยวผมจะแล้งให้หมดเลยว่ามีบูธให้พังนะครับแต่อย่าทำด้วยผมเลยนะครับผมยอมนะครับนะครับอย่าทำด้วยผมเลย

0: ขอโทษค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ฉันไม่เคยทำหน้าที่ภรรยาเลยคุณจะโกรธฉันก็ได้นะคะ
1: ผมบอกคุณแล้วไงว่าไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากนะผมเข้าใจ

0: ฉันลงทุนกับการปล้นของพวกญี่ปุ่นไปเท่าไหร่ทำไมถึงได้กำไรมาแค่นี
1: ้มันมีของมาขายตัดหน้าเราไม่รู้ว่ามันไปหาของจากตลาดมืดที่ไหนมาแถมยังขายถูกกว่าเราเท่าตัวคนก็เลยแห่ไปซื้อของมันเราก็เลยต้องลดราคากำไรมันก็น้อยลงไปด้วย
0: แล้วไอ้คนที่ขายของตัดหน้าฉันในตลาดมืดเนี่ยก็ยังตามหาตัวมันไม่ได้อีกเหร
1: ออัวก็พยายามอยู่มันให้คนเอาของมาขายไม่สำหน้ากันเลยก็เลยสาวถึงเบื้องหลังไม่ได้สักทีไม่รู้ว่ามาจากไหน
0: แค่นี้ก็ยังตามหามันไม่ได้หรือให้ฉันทำเอง
1: หัวรู้แล้วเท่าเก้เหนียว
0: ไอ้ทาตีก็เป็นก้างชิ้นใหญ่พออยู่แล้วยังมีศัตรูลึกลับอีก

0: นับสนุนโดยวาสลินกลูต้าไฮยาดิวอีเรเดียนส
1: ์ยังไงวันนี้คุณก็ต้องจัดการพวกมันให้ได้รายละเอียดกับทางหนีที่ไล่ต่างๆผมจดมาให้ละเอียดแล้ว
2: หยุดอย่าขยับวางปืนลง
3: คุ้มขนองยางบริดจ์ตอนรถสูงสุดรวม 3,200 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31สิงหาคมนี
4: ้คุ้มครบไวคุณอาจิคอกพิษ
5: จะเข้าหรือไม่ครับเข้าไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับเข้าไปที่คอกพิษเข้าไปแล้วคุ้มจริงจริง
6: คอกพิษ
7: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on My Mind ท้าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 นบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางค์ราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโทร024753081เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรา
8: จะพาไปเช็คอินร้านชื่อแปลกถ้าได้ยินต้อง
9: มีทั้งร้านตามสั่งไก่ทอดก๋วยจั๊บอาหารอีสานบอกเลยแปลกๆทั้งนั้นจ้ะ
10: ปิดท้ายเราจะพาไปคุยกับใครคะ
11: หมอ
10: สุขภาพของผู้หญิงเป็นเรื่องที่ควรจะต้องดูแลกันตั้งแต่เนิ่นๆ

0: อติดตามนะคะ
1: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วอังคารนี
2: ้8นาฬิกา25นาที
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ตอนนั้นผมก็กลัวไม่แพ้คนเหมือนกันผมกลัวที่จะเสียคนไปอ่ะ
5: ผู้หญิงลงทะเล
6: คุณโคมคะคือฉัน
4: ต้องรู้ให้ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครและเจ็บแค้นพ่อเรื่องอะไรถึงขนาดต้องตาย
7: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: พ่อคุณพีคสนใจร่วมลงทุนก้อนใหญ่กับเราครับ
9: ใครจะไปคิดอ่ะว่ามันจะกลับมาคูปเหยื่อเก่าทั้งที่มันคาอยู่แล้ว
10: จะทำอะไรก็รีบทำนะรู้สึกว่ามันจะรู้ตัวแล้วอะ
11: โอ้ห้องคอนโทรลอยู่นี่จริงๆด้วยหายตั้งนานครับ
12: มีได้เปล่าครับ
13: ใครอยู่ที่ชั้น23รีบไปตรวจดูห้องทำงานคุณแหม่มคนเดียวนี
14: ้พวกเราทุกคนจะรวยไปด้วย
7: เกมกองเกมพุธพฤหัสบดี20นาฬิกา30นาที
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: แจ๋วแซ่บเวอร์มาเติมอุ้มกับแหม่มในวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะเวลา4โมงเย็น
6: ที่ Alive Park หอชันจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คค่ะ
2: มาเจอกันเยอะนะคะ
7: สนับสนุนโดย
15: ทำไข่จะรสดีกัน
1: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทย
15: ค่ะ
1: โรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
16: เฮ้ย
17: พี่พ่อจุ๊บ
18: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็พี่พ่อจุ๊บพี่พ่อจุ๊บอร่อยจุ๊บๆ
19: Euro
7: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
11: ไม่มีใครรู้ว่าพวกมึงทำงานให้กับกูดังนั้นก็เหมาะสมที่สุดถ้าจะกระจายไปสืบหาคนที่ขายตัดราคาเราว่ามันเป็นใคร
20: ได้ครับเล่าตัวพวกเราจะจัดการเอง
21: แต่ว่าไอ้ทาตรีมันรู้แล้วว่าฉันหลอกมันตอนนี้ฉันคงไม่เหมาะที่จะออกไปไหนมั้ง
11: มึงก็ไปย่านลงฝิ่นสิวะในภูเก็ตไม่มีที่ไหนที่จะหาข่าวได้ดีเท่าย่านนี้อีกแล้วและไอ้ทาตรีก็คงจะคาดไม่ถึง
21: ฉันไม่อยากออก
11: กูสั่งมึงต้องไปพวกเรามีคนไม่มากก็ต้องช่วยกัน
21: ครับเราตัว
20: ไป

0: อนแรกผมก็ยังห่วงอยู่ว่าจะหาทางออกมาส่งข่าวให้คุณยังไงกลายเป็นว่ามันบังคับให้ผมออกมาซะเอง
1: แต่ก็น่าห่วงอยู่นะคนที่กล้าขายของตัดราคาโจรสลัดอย่างไอ้จางกงเฉิงมันก็คงไม่ธรรมดาเหมือนกัน
0: เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนนะครับว่าแต่ทางคุณน่ะเป็นยังไงบ้าง
1: ตามแผนมันกระจายสินค้าที่เราทำตำหนิไว้จนเราตามจับได้หมดตอนนี้รู้หมดแล้วว่ามีใครทำอะไรพ่อค้าที่ซื้อของจากมันมีใครบ้างเว้นแต่นายใหญ่ของไอ้จางกงเฉิงเท่านั้นแหละที่ไม่รู้มันเป็นใคร
0: ถ้าจับไอ้จางกงเฉิงได้ก็หา

ามันไม่ยาวหรอกครับมันเอาของที่ปล้นมาเก็บไว้ที่โกดังพรุ่งนี้ถึงจะย้ายของยังไงวันนี้คุณก็ต้องจัดการพวกมันให้ได้รายละเอียดกับทางหนีทีไล่ต่างๆผมจดมาให้ละเอียดแล้วขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะครับผมไปก่อนนะครับ

0: พ่อนายกามูระแล้วครับ
1: ดักรออยู่อีกฝั่งหนึ่งตามที่คุณวางแผนไว
0: ้ถ้าอย่างนั้นก็แค่รอสัญญาณ
2: เป็นไงไอ้วัยได้เรื่องไหม
3: ยังไม่รู้เลยครับว่าใครขายตามราคาเรานี่ครับ
2: กูให้มึงไปหาข่าวดันเอาเล่ามาให้ซะงั้นแต่ก็ถูกใจกู
3: เฮ้ยเต็มที่เว้ย
4: เฮ้ยไว้เอาซะหน่อยสิวะ
3: ไว้ก่อนดีกว่าพี่เดี๋ยวไปห้องน้ำก่อน

0: ไหนวะไม่เห็นมีใครมายิงพลุแถวนี้เลย
1: พวกเด็กๆมันจุดเล่นกันหรือเปล่าพี
0: ่เล่าตัวระแวงเกินไปแล้วมั้งเนี่ยเสียเวลากินเหล้าจริงๆเลย
2: หยุดอย่าขยับวางปืนลง

0: เป็นอย่างไรบ้างดาตริสัน
1: เรียบร้อยครับของที่พวกมันปล้นมาเราได้คืนกลับมาเป็นส่วนใหญ่ส่วนของที่พวกมันกระจายออกไปแล้วเนี่ยเราตามไปเอาคืนได้แน่ๆเพราะรายชื่อคนซื้ออยู่ที่เราหมดแล้ว
2: แล้วไอ้จางกงเฉิงล่ะครับผู้พัน
0: ตายแล้วครับสอบผิวด้านน้องเดี๋ยวค่อยเก็บรวมภายพร้อมกัน
1: มีอะไรหรือเปล่าครับนายอำเภอ
2: เดี๋ยวผมมา

0: ายซะเถอะมึง
1: ไอ้

0: ไงดีวะนะช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับห้ามหลับนะช่วยด้วยครับ
1: คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐานไฟเก่าเขาไม่คุกหรอกใช่ไหมพระจิต
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: Which Pot ครับ
4: ใครก็ตามที่ชอบอะไรในลักษณะนี้ผมการันตีท่านได
5: ้คนชอบชีสอ่ะ
4: อันนี้คือความแตกต่างจริง
5: มันมีความเค็มมีความเข้มข้น
4: แต่ไม่ต้องกลัวไอ้นี่จะหมดไหมไม่ต้องห่วง
6: หมด
4: หมดแน่นอน
7: ครัวคุณปอย
8: เขาหน้าเหมือนนายอย่างกับแกดูรูปว่าเหมือนแล้วนะแต่ตัวจริงเนี่ยยิ่งเหมือนกว่า
9: ถ้าอย่างนั้นก็เรียนรู้กันไปแล้วกันครับเพราะยังไงเนี่ยเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วคร
8: ับ นายใส่กางเกงเหมือนเจ้านายฉันเลยอ่ะ
2: ละครดังข้ามเวลาพ่อครัวหัวป่าจันทร์ถึงศุกร
10: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: แม่อยากให้พี่รันเลิกกับเด็กคนนั้นถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั้นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
12: รันรักน้องมีนเราสองคนรักกัน
11: แต่ฉันเกลียดมัน
13: มีนอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนี่อยากมีความสุขกับพี่รันจริงๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องนี่เหมือนกัน
2: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: คุณอาจเห็นการเล่นสนุกแต่เขากำลังเรียนรู้ S26 Go 3มีดี

0: สูตรผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลิน
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานและการติดหวานนี้เกิดขึ้นใกล้ตัวเด็กมากๆแม้กระทั่งในบ้านของเด็กเองทำให้เด็กติดหวานอาจเสี่ยงโรคตอนโต
2: คุณพ่อทราบข้อมูลเหล่านี้บ้างไหมคะ
1: หยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
3: หมอช่วยผมด้วยครับหมอครับ
4: รู้แล้วกำลังไป
3: โอ้ย
4: เร่งจังเว้ยเอ้าคุณอีกแล้วเหรอนี่ไปพาหมาถูกยิงที่ไหนมาอีกปะเนี่ย
3: ไม่ใช่หมาคนนายอำเภอครับนายอำเภอถูกยิงไปกับผมเร็ว
4: เอ้ารอเอ้าที่ไหนอ่ะ
3: มาไปผมช่วย
4: ที่นี่ที่หลังนี้

0: มณิตเป็นไงบ้างคะ
1: หมอกำลังรักษาอยู่สติใจเย็นนะคะ
0: แล้วทำไมถึงไม่พาคุณบัณฑิตไปโรงหมอล่ะคะ
2: โรงหมอที่ภูเก็ตขาดแคลนทั้งยาแล้วก็อุปกรณ์ค่ะอีกอย่างคนเจ็บป่วยก็เต็มโรงหมอไปหมดพามาที่นี่น่าจะรักษาได้ดีกว่านะคะ
3: เรื่องยาและอุปกรณ์ต่างๆทางงนทัพญี่ปุ่นจะช่วยเต็มที่แล้วผมให้ทหารของผมเตรียมให้เลือดไว้แล้วคือไม่ต้องกังวลอะไรนะครับ
0: ขอบคุณนะคะผู้พันแต่ถึงยังไงฉันก็อดเป็นห่วงเขาไม่ได้หรอกค่ะ
4: อ่า

0: ะจิตพวกเธอทำไมมันนั่งหลับอยู่ตรงนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้น
1: อืมไม่มีอะไรจ้ะคือเมื่อวานนายอำเภอถูกยิงฉันกับพวกนาลีก็เลยอยู่เฝ้าจนดึกคงเพียก็เลยเผลอหลับไป
0: งั้นข่าวที่ว่านายอำเภอถูกยิงปางตายเป็นเรื่องจริงอะสิ
2: แล้วตอนนี้นายอำเภอเป็นยังไงบ้างจ๊ะ

0: ก็ถือว่าปลอดภัยนะแต่ก็ยังวางใจไม่ได้มีอะไรก็รีบไปตามหมอเขาแล้วกันนะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับหมอเดี๋ยวผมให้เด็กไปส่งนะครับ
0: ขอบใจ

0: นิดส่งหมอที
1: ครับ
2: ฉันครับ
3: น่าสงสารในอำเภอจริงๆเลยตอนที่รู้ข่าวยังไม่คิดว่าเป็นหนักขนาดนี้เลย
4: แต่หมอเองก็บอกว่าปลอดภัยแล้วคงไม่เป็นไรแล้วล่ะ
0: สาสิเป็นอะไรไปคะ
5: หน้ามืดนิดหน่อยนะคะคงเป็นเพราะอดนอน
0: งั้นเดี๋ยวไปนั่งตรงนู้นก่อนดีกว่าค่อยๆนะคะ
2: เดี๋ยวรีบเอาผ้าชุบน้ำมาให้นะ
5: ขอบคุณค่ะ

0: ดีขึ้นไหมคะ
1: ค่ะมีหน้าล่ะคู่มั่นเก่ากันนี่เองฉันก็ว่าละ
2: นารีมีพูดคะขาด้วยทำไมนารีเห็นเคยพูดแบบนั้นกับฉันบ้างอิจฉา
1: แต่เขาก็แต่งงานกับนายอำเภอไปแล้วฐานไฟเก่าเขาไม่คุกหรอกใช่ไหมพระจิต
3: ฉันมั่นใจว่านารีกับคุณสัตย์สิทธรน่ะไม่มีทางทำอะไรที่ผิดศีลธรรมแน่นอน
1: ก็จริงนะนารีไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกแต่ถึงไม่ได้ทำผิดแล้วนารีกับคุณนายอำเภอยังรักกันอยู่หรือเปล่าตรงนี้ก็น่าคิดนะ
2: ฮะหมายความว่าชู้ทั้งใจ

0: กจิต
1: มีอะไรหรือเปล่าคะนารี
0: ศาสิคงต้องอยู่ดูแลในอำเภอที่นี่อีกหลายวันฉันรบกวนเธอหน่อยนะ
1: ไม่ต้องห่วงนะคะกจิตให้เยเจียมเตรียมห้องไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะ
0: ขอบใจนะ
1: แล้วนารีมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าคะ
0: ฉันไม่มีอะไร
1: งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วกระจิตขอตัวก่อนนะคะ

0: ขี้ขลาดเอ้ยทำไมไม่กล้าพูดวะ
1: Lifeverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
2: เดี๋ยวฉันจะสืบเรื่องนี้เองน่าจะหาคนทรยศออกมาได้มียาก
0: ผู้พันไว
2: นี่ไว
3: Excuse me Who's that
4: Online data tracker follows me everywhere I browse

0: ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
1: เพราะเมื่อก่อนกลัวลูกไม่รักเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าชีวิตที่ผมยืนได้หรือว่าอยู่ได้ทุกวันนี้มันถูกหล่อเลี้ยงด้วยเฟรย่าเพราะผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมไม่มีลูกคนนี้จริงๆผมไม่อยู่แล้วก็ได้นะ
2: หอมกระหอยชอ
3: สิเจออะไรมาบ้างหนูจะได้ตัดสินใจได้ไปจ่ายซาตานซะ
4: เรานี้ไปเจอสามีนี้ที่ไหนอะพัดถามสันแล้วสันบอกว่าสันไม่รู้
5: สามีนี้เขาเป็นญาติสัน
6: สันทำลายชีวิตพัดเราเลิกกัน
7: สิเขาแค้นผม
5: แค้นถึงขนาดฆ่าตัวตายสร้างตาบาป
7: นี่คุณเลิกถามผมสักทีได้ไหมเรื่องนั้นมันจะเป็นความลับกับผมไปจนผมตาย
8: คนละขอบฟ้าจันทร์ถึงศุกร
9: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: พ่อทำแบบนี้คิดว่าฟังจะกลัวเหรอคะฟังก็หาเงินเองได้ได้มากกว่าที่พ่อให้ด้วย
11: เก่งนักนี่งั้นฉันจะยกเลิกบัตรเครดิตแกตั้งแต่วันนี้เลย
10: ฉันจะใช้หลายวาดแล้วแกจะรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวดูนะเนี่ยรู้สึกปะ
12: ตอนนี้ฟังมันไม่มีใครเลยเว้ยแล้วคนที่รับมือมันได้บนโลกใบนี้มี
8: The Running เงื่อนงานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
14: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
13: ไข่ดาวหยอดแล้วหอมเกลชอบ
14: หยอดแม็กกี้กินกับอะไร

0: นกปีอี้เนี่ยเกิดมามีปีกเดียวขาเดียวบินไม่ได้จนกว่ามันจะเจอคู่ของมัน
1: หัวใจมันถูกออกแบบไว้เพื่อให้รักเธอ
2: ดาวสวยมากเลยค่ะไม่คิดเลยว่าดาวกลางป่าตอนกลางคืนจะสวยขนาดนี้

0: เสียทั้งคนเสียทั้งของไหนจะเครือข่ายที่ฉันวางเอาไว้อีกมันไรวายวอดเหมือนกับข่าวนี้นี่แกทำงานยังไงของแก
1: จะโทษอัวก็ไม่ถูกอัวก็ระวังเต็มที่แล้วปกติไม่เคยอยู่ที่ไหนนานๆด้วยซ้ำอัวเป็นที่ตลอด

0: ตั๋วคัดแล้วคัดอีกลองใจก็หลายครั้งไม่น่าเป็นไปได้
1: ไม่น่าเป็นไปได้แล้วไอ้ทาตีมันจะขนคนมาถล่มแกอย่างนี้ได้ไงพูดไม่คิดเดี๋ยวฉันจะสืบเรื่องนี้เองถึงยังไงตอนนี้คนมันก็ยังไม่สงสัยมาถึงฉันน่าจะหาคนทรยศออกมาได้ไม่ยาก
0: ถ้าหาได้ว่าจะฆ่ามันเองจะให้มันตายอย่างทรมานทรมานไปถึงชาติหน้า

0: ขอโทษทีครับคุณทาตรีผมลืมไปว่าคุณอยู่ด้วย
1: ไม่เป็นไรครับแม่เพอข้าวใหม่ปลามันก็แบบนี้แหละครับ
2: เป็นยังไงบ้างคะในอำเภอฉันเพิ่งทราบข่าวก็เลยมาเยี่ยม
3: หนักเอาเรื่องเลยครับคุณเฟื่องฟ้าขอบคุณมากๆนะครับ
0: นี่คุณนี่คือคุณเฟื่องฟ้าลูกผู้พี่ของคุณทาตรีนี่ศศิธรภรรยาของผมเอง
1: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
2: ฉันคิดว่าต้องลืมของเอาไว้ในรถแน่เลยค่ะยังไงขอตัวก่อนนะคะในอำเภอคุณนาย

0: ครูพันไวมาเยี่ยมนายอำเภอเหรอครับ
1: ครับอาการเป็นยังไงบ้างครับ
0: รู้สึกตัวแล้วก็กินอาหารอ่อนๆได้แล้วครับแต่ยังมีไข้อยู
2: ่มีคุณนายมาดูแลถึงที่อ่ะไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวก็หาย
3: ดีไว
4: กลับมาแล้วหรอคะคุณเปื้องจ้ะไวจะกลับมาทำงานที่นี่เหรอจ๊ะ
2: เปล่าหรอกครับผมแค่มาเยี่ยมนายอำเภอเขาเท่านั้นแหละครับ
0: แล้วนี่พี่เฟื่องจะไปไหนล่ะครับ
4: พอดีพี่นึกขึ้นได้ว่ามีงานด่วนเดี๋ยวพี่จะรีบไปทำจะได้ไปทำงานอื่นต่อนะจ๊ะ
5: ได้ขนของเสร็จแล้ว
4: ดีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปวางแผนค่ายทาตรีต่อ
5: ไอ้ทาตรีโอ้ยอยากจะฆ่ามันตอนนี้เลย
0: เสียดายจังพี่เฟื่องเพิ่งมาแท้ๆเพื่อชวนกินข้าวด้วยกันอยู่เชียว
4: ไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะพี่ไปก่อนละ
0: ครับ
1: ไปเยี่ยมนายอันเปอร์กันไป

0: ไหว
1: เขาว่ากันว่าลองออนน่ะทำให้รักแร้ดำ
2: เลิกหน่อยกับความเชื่อเก่าลองนี่ Nivea Extra Bright Gen ใหม
1: ่รวมพลัง HA และ Vitamin C เข้มข้นช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าพร้อมผิวดูไบรท์ใสผู้ทดลองใช้รู้สึกเห็นผลจริงใน5วัน Nivea Is For Skin
3: นี่ชุดแม่คะ
4: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
1: ต้องนี่ใหม่ Breeze Comfort Feel Happy ด้วยพลังแคมโมไมล์ Micella ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
5: พ่อแก้วที่เหมือนไม่ใช่พ่อแก้วดูเหมือนแต่ก็มีเหมือนทั้งที่ดูต่างแต่ก็มีต่าง
6: ไม่มีมารยาท
7: หุ่นดีเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ขี้กิ๊กนั่นน่ะ
8: จะว่าอะไร
9: รูปงามมากครับกดไลค์เลย
5: นี่มันความรู้สึกอันใดกัน
10: นี่สินะบุพเพสันนิวาส Love Destiny
11: แล้วอ่ะ
12: โอ้ห้องคอนโทรลอยู่นี่จริงๆด้วยหายตั้งนานครับ
13: มีได้บ้างครับ
14: ใครอยู่ที่ชั้น23รีบไปตรวจดูห้องทำงานคุณแหม่มคนเดียวนี
15: ้พวกเราทุกคนจะรวยไปด้วย
1: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ข่าว3มิติคืนนี้ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆการช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตและการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการมาตรการกวาดล้างขบวนการสวมสัญชาติกุมารจีน
18: เดี๋ยวซีนต่อไป
19: กลิ่นปากหมา
20: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
0: ไอ้ไว
21: มึงนี่ไวสมชื่อนะถ้ามึงช้ากว่านี
0: ้กูไทยมีวิทย์ด้ามไปแล้ว
21: มึงไม่ตายก็ดีกูจะได้ทรมานมึงให้สมใจ
0: โอ้ขึ้นมาให้ไว
21: ไอ้ไวเป็นไงบ้าง
0: คุณวิจารณ
21: ์แข็งใจไว้นะ
22: นี่คุณวิจารณ์พกปืนด้วยเหรอครับ
23: ฉันมีไว้ป้องกันตัวในช่วงศึกสงครามแบบนี้โจรปล้นชิงก็เยอะขนาดอยู่บ้านยังต้องมีไว้ใกล้ตัวเลย
24: ฉันบอกผู้พันนายกามูระแล้วไงเดี๋ยวเขาจะส่งทหารมาดูแลกันเองไม่ต้องห่วง
22: ขอบคุณครับแต่ตอนนี้ผมสงสัยอยู่เรื่องเดียว
24: เรื่องที่ว่าไอ้จางกงเฉิงมันรู้ได้ยังไงว่าแกทรยศใช่ไหม
22: ครับหลังจากที่ผมส่งสัญญาณให้คุณพาตำรวจ

0: มาจับมันผมก็ไม่ได้เจอมันอีกเลยมันไม่น่าจะคิดว่าเป็นฝีมือผม
1: จริงแถมยังดักทำร้ายแกหลังจากที่แกกลับจากบ้านโสมสองแสงมันจะรู้ความเคลื่อนไหวของแกขนาดนั้นได้ยังไง
2: หรือว่าจะมีนอนบ่อนไส้ครับคุณทาตรี
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็สงสัยอยู่คนหนึ่งครับ
1: ใคร
0: คุณเฟื่องฟ้า
2: เธอเจอไปกันใหญ่ไล่ไวคุณเฟื่องฟ้าเนี่ยนะจะร่วมมือกับจางกงเฉิน
0: ผมรู้ครับว่ามันฟังดูเหลือเชื่อแต่รองเท้าที่คุณเฟื่องฟ้าใส่เหมือนกับรองเท้าที่เท่าเกเหนี่ยวของไอ้จางกงเฉินใส่ไม่มีผิดรองเท้าสีทองปักลายพิเศษแบบนั้นผมไม่คิดว่าจะมีคนภูเก็ตใส่มากนะหรอกครับแล้ววันนี้ที่ไปบ้านสมสองแสนผมก็เจอคนรู้จักอยู่คนเดียวคือคุณเฟื่องฟ้าแล้วจะมีใครไปบอกไอ้จางกงเฉินคุณเฟื่องฟ้าเนี่ยแหละครับน่าสงสัยที่สุด
1: ถึงจะน่าสงสัยยังไงเราก็ไม่มีหลักฐานว่าพี่เฟื่องคือนายของไอ้จางกงเฉินก็คงทำอะไรไม่ได้อยู่ดี
2: แล้วไข่มุกล่ะครับคุณทัตรีพอจะใช้เป็นหลักฐานได้ไหม
1: มันก็เหมือนไข่มุกทั่วไปไม่ใช่เหรอครับจะใช้เป็นหลักฐานได้ยังไง
2: คือแบบนี้นะครับตอนแรกที่ผมฟังไอ้ไวมันพูดผมก็ไม่เชื่อหรอกครับแต่พอฟังดูมันก็พอมีเหตุผลอยู่ส่วนไข่มุกนี้เป็นไข่มุกที่มีความแตกต่างจากไข่มุกทั่วไปในภูเก็ตมันเป็นไข่มุกน้ำจืดครับ
1: คุณรู้ได้ยังไง
2: ดูจากสีครับคุณทาตรีมุกน้ำจืดเนี่ยจะมีสีที่อ่อนกว่ามุกทะเลแล้วก็ไม่สวยเท่าคนภูเก็ตใช้แต่มุกทะเลเท่านั้นแหละครับเพราะว่าหาไม่ยากจากที่นี่และมีราคาที่ดีกว่าแต่คุณเฟื่องฟ้าครับเป็นคนเดียวที่สั่งมุกน้ำจืดเข้ามา
0: แล้วทำไมคุณเฟื่องฟ้าต้องใช้มุกน้ำจืดด้วยล่ะครับ
2: คุณเฟื่องฟ้าเคยเล่าให้ฟังครับว่าคนเราถ้าทำอะไรผิดไข่มุกสามารถไถความผิดให้เราได้

0: ซอเก้เหนียว
1: ฉันรู้เรื่องหมดละอันนี้เอาไปใช้ซะแล้วหลบไปอยู่ลังกาวีสักพักตรงนั้นอิทธิพลของกองทัพญี่ปุ่นมันยังไปไม่ถึงพอสงครามจบแกก็ค่อยกลับมา
0: เท่าเกี้ยเหนียวล่ะ
1: ไม่มีใครสงสัยฉันหรอกหรือต่อให้สงสัยมันก็ไม่มีหลักฐานแต่แกน่ะพลาดที่ฆ่าไอ้ไหวไม่ได้ไอ้ทาตรีกับพวกญี่ปุ่นมันพลิกภูเก็ตล่าแกแน่
0: อ้วขอบคุณ
1: ไปได้แล้วพรุ่งนี้ฉันจะให้คนไปส่งแกแต่เช้ามืด

0: สว.ปลดล็อก SME ให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ไกลไปได้จริง
1: ยังไงคุณสองคนก็เป็นอดีตคู่มั่นกันจะห่วงกันก็เป็นเรื่องธรรมดา
2: คุณรู้เรื่องนี
3: ้ผมเอาของมาคืนพี่เฟื่องครับ
4: ของอะไรหรอ
3: ตำรวจคงมาแล้วมอบตัวดีกว่าครับพี่เฟื่อง
4: ว้ายคุณเฟื่อง
3: แล้วจิตไปไหนครับป้าเจียม
5: ไปกับคุณเฟื่องค่ะ
6: น้าเฟื่องหลงทางแล้วหรือเปล่าคะ
4: หกปากได้แล้วพูดอยู่นั่นแหละทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยคะตายจะเถิดนะวะจิต
0: สนับสนุนโดยไฮคิวพลัสซูเปอร์โกล
7: เห็นความรู้สึกของผู้หญิงไป
8: เธอมาด้วยเน
7: ี่
8: ย
7: ไอ้ยะพอดีพวกเรานัดเอาไว้ก็ต้องมาสิคะ
9: น
7: ั
9: ดก
7: ัน
9: ไว้นะ
7: นัดกันไว้
8: แล้วสิที่ว่าไปเที่ยวที่นู้น

0: อธิพรพจน์พิสุทธิ์พิเศษถวายบังอบายไตรรัตน์สถิตพิสิทธิ์สีพระโอบเอื้อเกื้อกูลอุ่นธานีกีรติสิริพิสารยิ่งนานเทือนควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน
1: ดีมอลไลน์ลิมิเต็ดซาริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองไม่รีบไม่เหลือนะ

รวันแจ้งยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว28คนยืนยันตัวบุคคลได้แล้ว15ร่างคณะเขตจตุจักรปักป้ายห้ามใช้อาคาร30วันพร้อมตรวจสอบการขออนุญาตศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่น3รายหลังตำรวจตั้ง3ข้อหาหนักรวมฐานอ้างยี่และซ่องโจรจับได้แล้ว2ฟุตบอลโลก2026เตรียมแข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่แรกคืนพรุ่งนี้ฝรั่งเศสดวลสเปนขณะฟีฟ่ามีแผนเพิ่มทีมในรอบสุดท้ายเป็น64ทีมในฟุตบอลโลกครั้งหน้า

0: สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติจันทร์ที่13กรกฎาคมคืนนี้เริ่มกันที่ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านเบียร์ณลาดพร้าวที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ74คนนะครับล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนรวมเป็น28คนและยังมีผู้ป่วยอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก41คนสำนักงานเขตจตุจักรก็ปิดประกาศห้ามใช้อาคารร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเป็นเวลา30วันครับคุณธีรุจนิมโรธรรมรายงานสดจากปากซอยลาดพร้าว1ครับคุณ
1: ครับคุณกิติครับอีก2ชั่วโมงก็จะครบ24ชั่วโมงของเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวแล้วนะครับสถานการณ์ที่ต้องจับตาณตอนนี้ครับก็คือเรื่องของจำนวนเคสแดงที่จะกลายเป็นเคสดำครับเพราะว่าณตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตนะครับเพิ่มขึ้นแล้วอีก1คนนะครับเป็น28คนครับขณะที่เคสอื่นก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันครับส่วนพื้นที่บริเวณณตอนนี้นะครับที่บริเวณหน้าร้านครับก็เปิดให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกเลยครับว่าพื้นที่ตรงนี้ยังคงคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นของวัสดุที่ถูกเพลิงไหม้เมื่อวานนี้ครับจนต้องใส่แมสครับเพราะไม่งั้นก็จะแสบคอมากครับคุณกิติครับบริเวณรอบๆที่เกิดเหตุของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับยังคงมีกลิ่นของวัสดุที่ถูกเพลิงเผาไหม้นะครับแล้วก็ความเสียหายจากเพลิงที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็เกิดเฉพาะกับตัวร้านเท่านั้นครับทำให้ร้านค้าร้านอาหารอื่นๆบริเวณโดยรอบนะครับก็สามารถเปิดบริการได้ตามปกติครับยกเว้นร้านอาหารที่อยู่ติดกับตัวของอาคารนะครับร้านนั้นก็ต้องปิดไปชั่วคราวก่อนต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสร้างความสนใจให้กับประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็อยู่อาศัยในบริเวณนี้เป็นอย่างมากครับรวมถึงผู้ที่ต้องขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะมีการมาหยุดนะครับเพื่อถ่ายรูปแล้วก็ยืนดูรวมถึงไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตที่จาก

0: เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุนะครับว่าในส่วนของการตรวจสอบความปลอดภัยเขตจตุจักรจะเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับของร้านนี้ครับก็ตรวจไปแล้วครับทั้งทางหนีไฟไฟฉุกเฉินป้ายบอกทางซึ่งการตรวจที่ผ่านมาก็ไม่พบปัญหานะครับส่วนตัวเพดานที่มีการสันนิษฐานกันครับว่ามีความสูงถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าก็ผ่านการเกณฑ์การตรวจตามกฎหมายเป็นเรียบร้อยนะครับจึงต้องรอการตรวจพิสูจน์หลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมครับว่าจะเกี่ยวข้องกับวัสดุที่นำมาใช้ประดับตกแต่งหรือไม่ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ว่าชัชชาติกันครับ
1: ซึ่งอันนี้มันต้องดูว่าทำยังไงให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงความจำเป็นแล้วก็อาจจะต้องมีการไปส่งตรวจให้ละเอียดมากขึ้นเพราะมันที่ไปตรวจเนี่ยสภาพเข้าใจว่าเดี๋ยวไปดูหลักฐานนะเข้าใจว่ามันก็ต้องเป็นไปตามเช็คลิสต์แต่พอมาการทำงานแต่ละวันมันก็อาจจะมีความที่แตกต่างไปแล้วก็สภาพพอหน้างานปุ๊บเกิดมีควันเกิดมีคนที่แบบบางคนก็อาจจะสนุกสนานกันน่ะก็อาจจะไม่เกิดความตื่นตระหนกผมว่าที่เขาต้องไปดูว่าจะทำยังไงเพื่อให้สภาพทุกวันเหมือนกับวันที่เข้าไปตรวจด้วยนะถ้าดูกฎหมายสถานบริการจริงๆเนี่ยมีรายละเอียดชัดเจนนะว่าวัสดุต้องล้างไฟแค่ไหนต้องมีอุปกรณ์อย่างไรแต่เผอิญไอ้คำว่าสถานบริการเนี่ยยังจำกัดอยู่โซนนิ่งแค่3โซนเพราะฉะนั้นอยู่ในโซนพัดพงโซน RTA แล้วก็โซนสีลมแล้วคงต้องหารือร่วมกันในการขยายหรือว่าการปรับคำว่าสถานบริการให้เหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนไปด้วยมันจริงแล้วกฎหมายที่มีมันก็มีกฎหมายที่เข้มข้นแต่เป็นของสถานบริการแต่ไอ้พวกเนี้ยมันไม่ใช่สถานบริการตามนิยามกฎหมายก็คงต้องดูว่าจะทำยังไงเพื่อให้ความเข้มข้นนี่มันครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงของทุกฐานทุกที่ด้วยครับ
0: ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีครอบครัวของหนึ่งในผู้บาดเจ็บนะครับมาจุดธูปทำพิธีเรียกขวัญตามความเชื่อให้กับลูกชายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับขณะนี้ก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยยังไม่รู้สึกตัวนะครับโดยวันนี้ครับทางกระทรวงสาธารณสุขครับก็ยืนยันตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับล่าสุดเลยก็รวมแล้วมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด74คนครับกระจายรักษาตัวในโรงพยาบาล17แห่งมีผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลเพิ่ม1คนเมื่อช่วง6โมงเย็นที่ผ่านมาครับรวมผู้เสียชีวิต28คนแล้วในตอนนี้มีผู้ป่วยสีเขียว32คนที่กลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล41คนเป็นผู้ป่วยเคสสีแดง27คนและผู้ป่วยเคสสีเหลือง14คนทั้งหมดเป็นผู้ป่วยแผลไฟไหม้นะครับที่มีหลายระดับด้วยกันและผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการสูดควันไฟเข้าไปครับโดยเมื่อช่วง2ทุ่มที่ผ่านมานะครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็มีผู้รักษาอยู่8คนด้วยกันครับเป็นผู้ป่วยสีแดง6คนสีเหลือง1คนแล้วก็เคสสีเขียว1คนครับโดยวันนี้ได้ส่งต่อผู้ป่วยสีแดงนะครับไปยังหอผู้ป่วยเฉพาะทางไฟไหม้ที่โรงพยาบาล

0: ูแลจิตใจประชาชนแล้วก็ประเมินผลกระทบพร้อมร่วมกับกรุงเทพมหานครแล้วครับ
1: ในส่วนของเคสแดงเนี่ยนะครับก็อยู่ใน ICU เป็นหลักนะครับแต่มีทีมแพทย์เฝ้าตลอด24ชั่วโมงตรงนี้ก็คงจะต้องให้ทางแพทย์เนี่ยประเมินในสถานการณ์เป็นระยะนะครับในช่วง7ชั่วโมงแรกช่วง24ชั่วโมงแรกก็ถือเป็นช่วงที่มีความอันตรายค่อนข้างสูงส่วนในส่วนของเคสเหลืองนะครับก็แต่ละเคสอาจจะมีอาการที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอให้ทางแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยมีการรวบรวมข้อมูลส่งมาที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับทางท่านอธิบดีกรมการแพทย์ทางท่านณัฐพงศ์เนี่ยก็ได้เป็นประธานในการร่วมประชุมระหว่างกทม.นะครับกรมการแพทย์แล้วก็ทางโรงพยาบาลเอกชนว่าเราจะจับคู่ของโรงพยาบาลที่มีเตียงมีศักยภาพมากน้อยเพื่อรองรับผู้ป่วยให้ได้นะครับก็ขอยืนยันว่าหากมีการรีเฟอร์ผู้ป่วยหรือว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับไปมาเนี่ยก็จะมีเตียงรองรับผู้ป่วยให้ได้ครบถ้วนตามที่ศักยภาพของโรงพยาบาลที่จะดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุดนะครับ
0: กรุงเทพมหานครได้กำหนดอัตราช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะครับโดยกรณีบาดเจ็บครับนอนโรงพยาบาลก็จะมีการช่วยเหลือไม่เกิน 4,000 บาทต่อคนกรณีไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้ก็ช่วยเหลือไม่เกิน 2,000 บาทต่อคนกรณีเสียชีวิตช่วยเหลือคนละ 29,700 บาทและค่าปลอบขวัญผู้ได้รับบาดเจ็บคนละ 2,300 บาทซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งงบเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมจากกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้กำหนดสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือที่เป็นผู้อยู่ในพื้นที่นะครับลาดพร้าวซอย1ผู้อยู่อาศัยร้านค้าผู้ประกอบการรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายในบริเวณใกล้เคียงครับรวมไปถึงครอบคลุมทายาทของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับคุณกิตติครับผมอยากให้

0: ซึ่งสำหรับทางเขตจตุจักรนะครับก็มีร้านลักษณะแบบนี้ครับที่เป็นลักษณะคล้ายสถานบันเทิงทั้งหมด29แห่งด้วยกันครับและนี่ยังไม่รวมที่อื่นๆในกรุงเทพมหานครที่อาจจะเข้าข่ายในลักษณะเดียวกันครับซึ่งผมได้ถามไปทางผอ.เขตครับจตุจักรก็ยืนยันว่าทางผู้ว่าชาติชาติได้เรียกประชุมนะครับเพื่อเอาแผนของร้านค้าเหล่านี้ครับเพื่อมาดูแล้วก็จะมีการตรวจสอบเพื่อประเมินต่อไปก็คาดว่าจะได้ผลเร็วๆนี้ภายในสัปดาห์นี้ครับคุณกิตติครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณธีรุจครับมาดูความเคลื่อนไหวความคืบหน้าด้านอื่นนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุเพลิงไหม้ที่แน่ชัดได้นะครับในขณะเดียวกันทางคดีก็เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นนั้นอาจจะมาจากความประมาทหรืออุบัติเหตุนะครับส่วนสำนักงานเขตจตุจักรก็อย่างที่บอกครับปิดป้ายประกาศใช้อาคารนี้อย่างน้อย30วันสำนักงานเขตจตุจักรก็ประกาศห้ามใช้อาคาร30วันระหว่างนี้ให้แก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จทั้งหมดก็จะไม่อนุญาตให้ใช้อาคารนี้นะครับได้ถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน 100,000 บาทผู้อำนวยการเขตจตุจักรบอกว่าร้านนี้มีใบอนุญาต2ใบขอเปิดเป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร1ใบและให้แสดงดนตรีอีก1ใบด้วยว่าร้านนี้เคยถูกร้องเรียนเรื่องเสียงดังจึงได้ต่อเติมร้านโดยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเสียงครับซึ่งแก้ปัญหานี้ได้และก็ระบุว่าความสูงเพดานของร้านที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอยู่ระดับต่ำจนเกิดการแออัดเกินไปหรือไม่ผู้อำนวยการเขตจตุจักรยืนยันว่าผ่านตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงผ่านการตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ที่ผ่านมา
2: ประกาศไว้30วันห้ามใช้อาคารนะให้เขาปรับปรุงแก้ไขถ้าเขาไม่แก้ไขก็ไม่สามารถใช้อาคารได้ตลอดไปนั่นแหละ
3: ส
2: ิ่
3: งที่ต้องแก้ไขมีอะไรยังไงบ
2: ้
3: าง
2: ก็ต้องไปปรับปรุงทั้งหมดอ่ะครับนะแต่ว่าใน30วันเนี่ยก็คงยังไม่เรียบร้อยหรอกเพราะว่าพิสูจน์หลักฐานก็ยังทำงานไม่แล้วเสร็จแต่เดิมเนี่ยร้านนี้จะถูกร้องเรียนบ่อยเพราะมีที่พักอาศัยอยู่แต่ช่วงหลังๆเขามีการปรับปรุงตามที่เขตมาแนะนำก็ช่วงหลังก็ไม่ค่อยมีจริงๆแล้วเนี่ยเพดานเขาก็มีความสูงพอสมควรอ่ะนะก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่นะครับแต่เราไม่รู้ว่าที่ไฟมันลุกลามเร็วอาจจะมีวัสดุมาประดับตกแต่งเบทีบาน้ำอะไรหรือเปล่าซึ่งทำให้ไฟลุกได้รวดเร็วขึ้นนะครับ
1: นางสาบุษกรแสนสุขประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยสันนิษฐานว่าเพลิงลุกลามจากเพดานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยวัสดุที่ติดไฟง่ายโดยเฉพาะดอกไม้เทียมที่ทำมาจากพลาสติกยิ่งทำให้เกิดเพลิงลุกลามรวดเร็วซึ่งสาเหตุที่เพลิงไหม้ก็ต้องรอการยืนยันจากพิสูจน์หลักฐานก่อนแต่วิศวกรรมสถานตั้งข้อสังเกตว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นมีจุดทางออกที่สัมพันธ์กับจำนวนคนที่มาใช้บริการหรือไม่โดยอาคารนี้มีพื้นที่750ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยเป็นบริเวณที่นั่งหากอาคารนี้เข้าเกณฑ์เป็นสถานบริการจะคำนวณได้ว่า1ตารางเมตรต่อ1คนถ้ามีผู้เข้ามาใช้เต็มพื้นที่ก็จะประมาณ500คนแต่ว่าเมื่อคืนนี้จำนวนคนที่มาใช้บริการก็น่าจะไม่ถึง500คนแต่เมื่อเกิดเหตุกับสูญเสียมากขนาดนี้สะท้อนถึงทางเข้าออกทางหนีภัยที่ไม่เพียงพอนะครับนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานบริการที่มีคนจำนวนมากเช่นนี้จำเป็นต้องมีระบบสปริงเกอร์ที่จะช่วยลดความร้อนหรือการเผาไหม้ให้ช้าลงเท่ากับถ่วงเวลาให้ผู้คนได้หลบหนีออกจากไฟได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับสปริงเกอร์เพียงอย่างเดียวนั้นก็ยังไม่เพียงพอต้องทำงานคู่กับทางหนีที่ปลอดภัยและประตูหนีไฟที่เข้าออกได้สะดวกทั้งหมดนี้ถูกกำหนดเป็นระเบียบกฎหมายไม่จำเป็นต้องถอดบทเรียนใดๆอีกแต่จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
4: ถึงแม้ว่าจะมีระบบสปริงเกอร์ก็ต้องมั่นใจนะว่ามีเวลาหนีไฟแล้วเนี่ยมันต้องมีช่องทางหนีไฟที่เขาจะปลอดภัยได้จริงๆมีประตูที่เปิดออกไปไม่ประตูไม่ถูกล็อกต่างๆนานาเหล่านี้อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าประสานกันในทุกระบบทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะนี้เนี่ยมันก็บ่งชี้ว่าระบบในการบังคับใช้กฎหมายระบบวิศวกรรมของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนแล้วเพราะว่ามันถอดจนไม่รู้จะเหลืออะไรแล้วนะตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องพยายามใช้บังคับกฎหมายที่มีอยู่แล้วก็ให้ไปครอบคลุมกับสถานบริการที่จดทะเบียนลักษ

0: ณะที่เป็นร้านอาหาร
1: ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจและก็เก็บหลักฐานอย่างละเอียดในวันนี้โดยนักวิทยาศาสตร์กองบังคับการพิสูจน์หลักฐานบอกว่ายังไม่ฟันธงสาเหตุของเพลิงไหม้จนกว่าจะตรวจสอบให้ชัดเจนโดยเฉพาะเบรกเกอร์ไฟฟ้าที่ยืนยันว่าไม่ใช่อุปกรณ์ที่ตัดวงจรไฟฟ้าและต้องดูว่ามีการพ่วงไปเบรกเกอร์จุดอื่นอีกหรือไม
2: ่ครับที่ด้านในมันเป็นที่พื้น
3: ใช่ที่พื้นที่ปิด
2: กระดับได้เกิดแรงดัน
3: ใช่ก็เพราะว่ามันความร้อนมันพาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พาอะไรพวกนั้นเสร็จมันก็หนาแน่นอยู่แล้วมันก็เลยวิ่งสวนอากาศออกมาพอเจออากาศมันก็เลยลุกเป็นเปลวออกมา
2: อันนี้ก็คือรอทางช่างมารื้อเพื่อที่จะ
3: ใช่ครับรอรื้อป้ายอีกทีว่าตรงนั้นจะเป็นยังไงนะแล้วเราค่อยดูสาเหตุอีกที
2: ถ้าเกิดมันเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่อุปกรณ์ปลั๊กไฟที่มันติดไหนเนี่ยมันทำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ได้ทั่ว
3: เลยยังครับตรงนี้เรายังไม่เห็นเลยถ้ายังไม่เห็นก็ผมยังไม่บอกแล้วกัน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอให้ผู้ที่มาใช้บริการคนอื่นๆเขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะครับเบื้องต้นก็ตั้งไว้2ประเด็นก็คือประมาทและอุบัติเหตุเบื้องต้นพบว่าต้นเพลิงอยู่ที่เหนือเวทีดนตรีขณะนี้ได้สั่งให้กองบังคับการตำรวจนครบาล2ตั้งกรรมการสอบสวนให้ละเอียดครับ
0: เรามองไปในเรื่องของประมาทไหมนะครับคือเป็นความผิดอาญาก่อนนะครับ2การต่อเติมปรับปรุงอาคารจะเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารอย่างไรหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนะครับได้ดำเนินการถูกต้องไหมอย่างไรตอนนี้เราจะดูตรงเหนือเวทีดนตรีครับผมใช้คำว่าเราจะดูที่เวทีเหนือวงดนตรีเพราะว่าจะมีลักษณะที่เราเก็บวัตถุพยานบางอย่างได้ที่มันแตกต่างจากโถงของผู้นั่งดื่มนั่งกินนะครับซึ่งอาจจะมีการตกแต่งความสวยงามการใช้ไฟประดับหรือการใช้วัสดุที่ไวต่อไฟ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตรวจสอบร้านอาหารกึ่งผับทุกแห่งทั่วกรุงเทพเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับพักสักครู่กลับมาเราตามคุณสถาบรด่านคุณทศนะครับกลับไปที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งวันนี้และก็มีข้อสังเกตรายละเอียดเชิงลึกต่างๆจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครับ
4: น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอย่าให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สัมผัสความหอมที่แตกต่างแบบนวลจรัสสบู่สมุนไพรหอมไม่เหมือนใครผสานน้ำมันจากธรรมชาติดูแลผิวให้นวลเจิดจรัสนวลจรัสหอมลึกตรึงใจ
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋ารับภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานและการติดหวานนี้เกิดขึ้นใกล้ตัวเด็กมากๆแม้กระทั่งในบ้านของเด็กเองทำให้เด็กติดหวานอาจเสี่ยงโรคตอนโต
6: คุณพ่อทราบข้อมูลเหล่านี้บ้างไหมคะ
5: หยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
7: S26 Go Pro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาสปินโกมาอีลินลองเลย
8: The All New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จ

0: นุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
1: บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู่เหมือนพอดีบัคเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง199บาทถึง22กรกฎาคมนี
2: ้ศาลอาญายกคำร้องพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับที่ขอออกหมายจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์ศาลอาญาระบุว่าเหตุอยู่ในวิสัยที่จะออกหมายเรียกได้เพื่อป้องกันไม่ให้กระบวนการยุติธรรมนั้นตกเป็นเครื่องมือของการเมืองครับมีความเคลื่อนไหวเรื่องหมายจับนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสพรรคประชาชนเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความคืบหน้าคดีฟอเร็กซ์ว่าวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษไปขอศาลออกหมายจับ30หมายที่มีทั้งบุคคลและนิติบุคคลเมื่อถามว่ามีชื่อนายภาวุฒิสสประชาชนรวมอยู่ด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลก็ยอมรับว่ามีด้วยช่วงบ่ายนายภาวุฒิเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยความสมัครใจและก็บอกว่าแปลกใจที่สถานะเปลี่ยนจากพยานเป็นผู้ต้องหาทั้งที่เคยเข้าให้ข้อมูลแล้วก่อนหน้านี้นายภาวุฒิตั้งข้อสังเกตว่าคดีนี้ถูกเร่งรัดผิดปกติและก็มีเพียงชื่อของเขาอยู่ในกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมปฏิเสธเส้นทางการเงิน833ล้านบาทตามที่มีข่าวยืนยันว่าไม่เคยมีเงินจำนวนนี้ผ่านบัญชีส่วนตัวนะครับส่วนที่มีการพูดกันเรื่อง28ล้านบาทก็ได้ชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่แล้วว่าที่มาชัดเจนไม่ผิดกฎหมายนายภาวุฒิยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ให้บริการ Forexหรือหัวหน้าขบวนการบอกว่าเป็นเพียงผู้ลงทุนรายหนึ่งซื้อขายผ่านบริษัท QRS เท่านั้นก่อนจะเข้าพบพนักงานสอบสวนแต่ทีมทนายความแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ให้กลับได้โดยไม่ชี้แจงเหตุผลซึ่งก็สร้างความแปลกใจนะครับนายภาวุฒิยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีพร้อมให้ความร่วมมือกับ DSI ทุกขั้นตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาศาลอาญาก็มีคำสั่งยกคำร้องพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ขออนุมัติออกหมายจับนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมผู้ถูกกล่าวหา22รายในคดีฟอเร็กซ์ศาลให้เหตุผลว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอยู่ในวิสัยที่สามารถออกหมายเรียกตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนปกติได้พร้อมกำชับตรวจพยานหลักฐานละเอียดป้องกันไม่ให้กระบวนการยุติธรรมตกเป็นเครื่องมือของการเมืองโดยช่วงเช้ามีรายงานว่าพนักงานสอบสวน DSI นำพยานหลักฐานพร้อมคำร้องมายื่นขอศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์24รายหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายภาวุฒิรวมอยู่ด้วยโดยศาลอาญาได้พิจารณาคำร้องพร้อมหลักฐานอย่างละเอียดและก็ออกหมายจับผู้ต้องหาให้2รายที่มีผู้เสียหายและก็พยานหลักฐานชัดเจนส่วนอีก22รายให้ยกคำร้องโดยระบุเหตุผลว่าอยู่ในวิสัยที่สามารถออกหมายเรียกได้ซึ่งผู้ต้องหา2รายที่ถูกออกหมายจับนั้นไม่ใช่นายภาวุฒิสำหรับการออกหมายจับดังกล่าวนี้ศาลอาญาได้พิจารณาหลักฐานอย่างละเอียดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับกลับมาดูเหตุโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวท่ามกลางข้อสงสัยว่าอะไรคือสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้มีคนเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากหนึ่งในประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งคำถามก็คือเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการโดยเฉพาะประตูหนีไฟและระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ผู้สื่อข่าวสามมิติคุณสถาพรด่านคุณทศตามเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาก็กลับเข้าไปสำรวจที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งมีข้อสังเกตและรายละเอียดเชิงลึกจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

0: ทางนี้1 1 2 3 4 5อีก5เลยอีก5เลยผลแค่ไหนเช็คกันมากกว่า10ลายในห้องน้ำข้างล่างมากกว่า10ลายเข้าประตูด้านหน้าแล้วเลี้ยวซ้ายมาเข้าประตูด้านหน้าเลี้ยวซ้ายมาแล้วจะเข้าทางขวามือมาสติมากกว่า10ลาย
1: ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยกับข่าว3มิติพบว่าในช่วงเกิดเหตุเนื่องจากเป็นคืนวันอาทิตย์จึงมีนักเที่ยวอยู่ที่ประมาณหลักร้อยกลุ่มนักร้องนักดนตรีวงทศกัณฐ์ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่านาทีชีวิตในขณะที่พวกเขากำลังเตรียมเซตอุปกรณ์ตรงเวทีก่อนขึ้นแสดงขณะนั้นพบว่าระบบไฟของร้านมีปัญหาจากนั้นไม่นานสังเกตเห็นควันตรงเพดานแล้วไฟก็ดับ
2: มีควันมาก่อนครับไฟก็ดับ
3: ใ
2: ช่
3: ควันนี่คือมาจากบนฝ้าเพดาน
2: บนฝ้าเพดานใช
4: ่แล้วไฟลุกตรงเพดานเป็นจุดแรกไหมพี
2: ่ผมไม่เห็นไฟครับพอควันปุ๊บผมก็ช็อกครับผมก็จะเอาอะไรดีเลยผมก็จะเอากีตาร์ก็ไปไม่ได้เพราะว่าโดนสายทุกสายแจ็คสายอะไรแต่ผมก็ถอดกีตาร์ทิ้งแล้วผมก็วิ่งเลย
4: สมาชิกคนอื่น
2: อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเลยครับตอนเราออกมาว่าตัวใครตัวมันไม่รู้ว่าไปทางไหนกัน
3: ตอนนั้นมีกลิ่นไหมกลิ่นสัญญาณไฟไหม้มีไหม
2: ไม่มีไม่ได้ยินอะไรเลยครับไม่ได้ยินอะไร
4: ระบบอัคคีภัยอะพี
2: ่ไม่มีครับ
4: ไม่มี
3: น้ำก็ไม่ออกมา
2: ไม
3: ่
2: ม
3: ีจากด้านบนมีไหม
2: ไม่มี
5: ใช่ครับคือที่เนี่ยเคยไฟตกที่ผมเคยเล่นนะครับไฟตกแล้วผมก็คิดว่ามันตกเป็นเรื่องปกติของทุกครั้งที่มันตกแล้วมันก็จะค่อยๆติดขึ้นมาแล้วก็เราก็เล่นต่อครับไม่คิดว่ามันจะไหม้แล้วมันจะทำให้เกิดเพลิงอย่างเงี้ยครับ
6: ที่บอกเห็นควันเนี่ยเห็นตอนควันขึ้นทีแรกเนี่ยเราเอะใจไหมว่าที่มันจะเกิดจากไฟไหม้แน่อะไรอย่างเงี้ย
5: ตอนแรกคิดว่ามันช็อตแล้วก็ไฟดับปกติแต่ว่าพอมันเริ่มมีกลิ่น

0: หม็นนะครับกลิ่นเหม็นที่การเป็นเผาไหม้ครับพลาสติกอะไรพวกนี้ครับเพราะมันเป็นโฟมเป็นอะไรเงี้ยที่เขาอัดการเสียง
1: ตรงหน้าเวทีเลยไหม
0: ครับก็ผมก็ได้กลิ่นตั้งแต่ตรงนั้นแหละ
1: ข้างบนเราแหละหัวเราเลยปะ
0: อยู่ตรงใกล้ๆตรงมือคีย์บอร์ดครับบนเวทีแต่ผมไม่อยู่ข้างล่างผมเขียนสคริปต์อยู่ข้างล่างแต่ผมหันหน้าไปตรงเขาไอ้เขาไอ้เขาเรียกคัตเอาไฟพอดีครับ
2: ระยะเวลาตอนเราได้กลิ่นนะคะกับตอนเห็นกลุ่มควันกับไฟรู้มันนานไหมคะกี่นาท
0: ีไม่นานครับไม่ถึงนาที
3: นี่คือแผนผังในร้านจะเห็นว่าที่นี่เป็นอาคารชั้นเดียวเวทีอยู่ตรงกลางหันหลังติดกับแนวถนนจุดนี้เองที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นต้นต่อของประกายไฟทางเข้าออกมี4ช่องทางซ้ายขวาด้านบนเป็นทางเข้าออกหลักส่วนทางออกซ้ายขวาล่างในผังนี้ระบุเป็นทางหนีไฟจุดที่พบคนหมดสติและเจอร่างผู้เสียชีวิตตามการรายงานของเจ้าหน้าที่ส่วนมากอยู่ในโซนห้องน้ำติดกับประตูที่ระบุว่าเป็นทางหนีไฟที่น่าสนใจก็คือจุดนี้ทั้งนักดนตรีพนักงานและนักเที่ยวให้ข้อมูลตรงกันว่าหน้าประตูทางออกถูกขวางด้วยโต๊ะพนักงานขายลูกอมเช่นเดียวกับป้ายทางหนีไฟไม่เคยสังเกตเห็นว่ามีและมาดูจากสภาพก็เชื่อว่าฟังก์ชันหลักไม่น่าจะทำไว้เพื่อเป็นทางออกฉุกเฉิน
4: ผมถามว่าประตูนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยเพราะว่ามันติดป้ายว่าเฉพาะพนักงานกับเจ้าหน้าที่ตกลงว่าเป็นทางหนีไฟคนทั่วไปไหมหรือเป็นเฉพาะของพนักงานคร
0: ับ ปกติก็ไม่มีใครผ่านหรอกครับตรงเนี้ย
4: เราต้องผ่านห้องน้ำก่อน
0: ต้องผ่านครับต้องผ่านถ้าเข้าจากข้างในเนี่ยเราจะเจอห้องน้ำอยู่ขวามือและประตูตรงนี้ก็จะอยู่หน้าห้องน้ำพอดีมันจะเป็นเหมือนเป็นล็อกเป็นบล็อกพอเขาเอาโต๊ะมาตั้งเนี่ยครับมันก็จะเป็นบล็อกที่ออกไม่ได้ก็คือถ้าออกก็ออกคนตรงนั้นก็ต้องลุกก่อน
1: ตอนเกิดเหตุมีคนบอกว่ามีพาหนีให้ออกทางนี้มีคนบอกว่าเจ้าหน้าที
0: ่ไม่มีครับไม่มีเพราะว่าแตกฮือกันเลยพอไฟมันดับเนี่ยทุกคนรู้แล้วว่าไฟไหม้
1: เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีการมาบอกให้พาหนีอะไรออกช่องไหน
0: เจ้าหน้าที่ในร้านเหรอครับไม่ครับก็คือต่างคนต่างหนีครับ
1: เขาก็หนีชีวิตรอดเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
5: แล้วในร้านมีป้ายที่เขียนว่าทางออกหรือทางหนีไฟหรืออะไรนี้ไหม
0: ตอนนี้ไอ้ทางหนีไฟอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามีก็อยากให้แบบว่าถ้าร้านอื่นๆนะครับก็อยากให้เขียนตัวใหญ่ๆไปเลยให้มันชัดเจนไปเลยว่าเออนี่คือทางออก
6: ต้องฝั่งห้องน้ำ
7: แล้วก็มีโต๊ะขายของพวกกลมอะไรนี่ขวางอยู
8: ่แล้วมีมานานหรือยัง
7: นานแล้วครับคือถ้าเข้ามาก็ต้องเคาะก่อนหรือว่าขออนุญาตออกอะไรประมาณน
9: ี้ยืนยันว่ามีแผงขายของใช่ไหมพี
7: ่ใช่ๆ
9: ตรงหน้าประตูเหรอคร
7: ับใช่ๆประตูหลังนะ
9: ขายอะไรครับ
7: พวกลูกอมพวกอะไรครับประตูห้องน้ำนะข้างหลัง
3: เราเข้ามาสำรวจที่บริเวณด้านหลังร้านนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าด้านหลังก็จะมีประตูซึ่งเขียนเอาไว้ว่าห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่แต่ถ้าเราไปดูตามแผนผังเราจะเห็นว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในทางออกฉุกเฉินหรือว่าทางหนีไฟนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากสภาพแล้วเป็นประตูไม้เราจะเห็นเนี่ยครับร่องรอยมีข้าวของรองเท้ากระจัดกระจายแสดงให้เห็นว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีความวุ่นวายเกิดขึ้นบริเวณนี้ค่อนข้างชุลมุนวุ่นวายเลยครับแล้วก็จะมีเปลือกลูกอมอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งตรงนี้เองก็ถูกตั้งคำถามว่าถ้าตามหลักแล้วประตูนี้จะสามารถใช้เป็นทางออกฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ได้จริงหรือไม่นะครับเนี่ยครับเพราะว่าเท่าที่เราสอบถามกับทีมกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือณตรงบริเวณนี้จะต้องผ่านห้องน้ำเข้ามาก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นทางออกตรงนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในจุดที่พบคนหมดสติแล้วก็เจอร่างผู้เสียชีวิตนั้นเยอะพอสมควรครับอีกจุดนึงอ้างอิงตามแผนผังนะครับบริเวณด้านหลังร้านก็จะมีประตูทางออกฉุกเฉินเนี่ยครับอยู่ตรงทางที่ใช้สำหรับโหลดของไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีเครื่องดื่มอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำเข้าไปในร้านเนี่ยก็จะใช้ประตูตรงนี้ซึ่งเป็นประตูที่ค่อนข้างบานใหญ่นะครับแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยไม่แน่ใจว่าทางนักเที่ยวเองจะรู้หรือเปล่าว่าเป็นทางออกฉุกเฉินแล้วก็สามารถหนีออกมาทางนี้ได้นะครับนี่ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับ หนึ่งในทีมกู้ภัยและนักดับเพลิงที่เข้าไปในร้านเปิดเผยว่าโซนทางออกด้านหลังบริเวณเดียวกับห้องน้ำพบผู้เสียชีวิตมากถึง13รายและถ้าดูจากคลิปที่บันทึกโดยทีมกู้ภัยก็จะเห็นว่าจุดหลักๆที่มีแสงไฟก็คือโซนห้องน้ำแต่ไฟหรือสัญลักษณ์ทางหนีไฟไม่เห็น
4: มีการตั้งข้อสังเกตไหมครับว่าทำไมถึงเจอร่างคนตรงบริเวณห้องน้ำตรงนั้นเยอะมากกว่าปกติเลยครับตรง
10: ในหลักการอยู่แล้วครับของนักดับเพลิงและกู้ภัยก็คือผู้ที่ประสบภัยติดอยู่ส่วนมากคนเราชอบหลบที่ไหน
8: ห้องน้ำ
10: ครับผมห้องน้ำ
8: แล้วกับที่ห้องน้ำนี่เหมือนโดนลมควัน
10: ทุกคนคิดว่าห้องน้ำจะช่วยคุณได้ครับแต่หลักการจริงๆเราไม่ได
4: ้ประมาณกี่คนครับ

0: พีที่หมดสติอยู่ในห้องน้ำทั้งห้องน้ำชายแล้วก็ห้องน้ำ
1: ทั้งหมดประมาณ13ครับ5กับ8ครับ
2: ทีนี้ถ้าเราไปดูตามผังปรากฏว่าทางออกฉุกเฉินมันอยู่โซนห้องน้ำแต่ว่าหน้าในความเป็นจริงตอนที่พี่เข้ามาเนี่ยเรามองเห็นป้ายสัญลักษณ์อะไรชัดเจน
3: เราไม่มองเห็นเลย
2: ไม่เห็นเลย
1: เรามองไม่เห็นเพราะมันมืดไง
2: ครับ
1: การติดป้ายทางหนีไฟตามหลักกฎหมายไทยแล้วคือจะติดอยู่บนเหนือเพดานแต่เมื่อเวลาเกิดเพลิงไหม้กลุ่มควันนั้นจะลอยขึ้นบนปิดหมดทำให้เรามองเส้นทางไม่เห็นในความปลอดภัยแล้วอาจจะฝากพวกเรามองความเป็นจริงนะครับอาจจะติดสติ๊กเกอร์เรืองแสงหรือสะท้อนแสงไว้ด้านล่างด้วยเพราะต่างประเทศมาตรฐานความปลอดภัยเขาไม่ได้ติดแค่บนอย่างเดียวเขาติดด้านล่างญี่ปุ่นก็ติดด้านล่างทุกอย่างก็ติดหมดแต่ประเทศไทยไม่มี
4: เหมือนตามโรงหนังเหมือนตาม
1: ถูกต้องครับ
5: ด้านหลังมีประตูไหนถูกปิดล็อกไว้ไหมครับ
1: ไม่สามารถบอกได้ครับในพื้น

0: ที่ตรงนั้นผมไม่บอกอะไรไม่ได
1: ้ข่าวสามมิติพบว่าเหตุการณ์และพฤติการเช่นนี้ไม่ใช่ครั้งแรกย้อนกลับไปในวันส่งท้ายปีเก่าปี2551ตอนรับปีใหม่2552เหตุไฟไหม้ซานติก้าผับยังอยู่ในความทรงจำของคนไทยขณะนั้นมีผู้เสียชีวิตมากถึง67คน5สิงหาคม2565เหตุการณ์ที่สัตหีบชลบุรีเมาเทนบีผับเสียชีวิต22คนและเหตุการณ์ล่าสุดที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย28คนทั้ง3เหตุการณ์ถูกตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยรวมทั้งการตรวจตราของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะไฟส่องสว่างฉุกเฉินและทางหนีไฟที่กลายเป็นจุดบอดและทำให้มีคนเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากสถาพรด่านขุนทดข่าวสามมิติรายงาน
2: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
3: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนะครับในขณะเดียวกันสามมิติก็ยังตามดูความคืบหน้าคดีกุมารจีนแล้วก็พ่อทิพย์ครับ
4: สนับสนุนโดยการเย่วิตามินซีดรายทัชครีมS26 GoPro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาซินโกมาอีลินลองเลย
5: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพคั่วอย่างพิถีพิถันเนียนนุ่มหอมละมุนอย่าง

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

ินแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาทราบก่อนว่าคอลลาเจนเนี่ยมันคืออะไรนะครับคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นโปรตีนซึ่งมีอยู่หลากหลายส่วนในร่างกายเลยนะครับแล้วก็ถ้าเอาร่างกายเรามาดูแล้วเนี่ยนะฮะคือโปรตีนทั้งหมดในร่างกายเนี่ยประมาณสัก 30% น่ะเป็นคอลลาเจนนะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วมันก็มีอยู่ในทุกๆอวัยวะด้วยนะครับทีนี้มันมาจากไหนนะฮะร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างโปรตีนต่างๆได้รวมทั้งคอลลาเจนด้วยนะครับเวลาที่เราสร้างเนี่ยมันจะสร้างมาจากเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าเซลล์ไฟโบรบลาสต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันก็จะดึงเอากรดอะมิโนต่างๆนะครับที่เรารับประทานเข้าไปหรือบางกรณีร่างกายเราสามารถสังเคราะห์ได้เองนะครับแล้วก็เอามาผสมกันสร้างเป็นคอลลาเจนชนิดต่างๆขึ้นมานะครับผมกล่าวว่าคอลลาเจนชนิดต่างๆมันแปลว่าคอลลาเจนเนี่ยไม่ได้มีชนิดเดียวครับคอลลาเจนเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณ28ชนิดในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีชนิดที่29เร็วๆนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเท่าที่เราฟังเรื่องของโฆษณาเดี๋ยวเราคงจะเคยได้ยินนะครับ อาหารเสริมบอกว่ามีคอลลาเจนชนิดที่1ชนิดที่2ชนิดที่3บางที่ก็มีแบบ5มีแบบชนิดที่10นะครับหรือบางอันก็บอกว่าสกัดมาจากปลาทะเลน้ำลึกคอลลาเจนปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคอลลาเจนจากไก่จากไข่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางกรณีจากวัวนะฮะก็มีหลากหลายแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวลงลึกไปเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่าคอลลาเจนเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดนะครับสัตว์แต่ละชนิดที่เวลาที่เราเอามาทำคอลลาเจนเนี่ยมันก็ให้คอลลาเจนที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาคอลลาเจนจากวัวเนี่ยมันจะมีชนิดที่1กับ3มากกว่านะครับถ้าเป็นจากปลาเนี่ยจะเป็นชนิดที่2เป็นหลักนะครับจากพวกไข่พวกไก่พวกนี้ก็จะเป็นชนิดที่2กับชนิดที่5เป็นหลักนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีชนิดอื่นๆปนอยู่ในนี้ด้วยนะครับบางกรณีก็มีชนิดที่10หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไล่แต่ละชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับชนิดที่1 2และ3เนี่ยเจอได้เยอะที่สุดในร่างกายนะครับรวมๆแล้วก็สักประมาณ 90% ของคอลลาเจนทั้งหมดนะครับชนิดที่1เนี่ยมันก็จะอยู่ตามพวกผิวหนังพวกกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆครับเนี้ยเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เนื่องจากว่ามันอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยอายุคนเราในเวลาถ้าเราเลยอายุ30เป็นต้นไปแล้วเนี่ยร่างกายเราจะสร้างคอลลาเจนได้ลดลงดังนั้นมันก็อาจจะมีการเสื่อมของอวัยวะต่างๆพวกนี้ได้เร็วกว่าในช่วงที่เราอายุน้อยกว่านะครับทีนี้ชนิดที่2ล่ะชนิดที่2เนี่ยมันจะอยู่บริเวณกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนเป็นหลักเลยแต่ก็จะมีชนิดอื่นๆที่อยู่ที่กระดูกอ่อนเหมือนกันเช่นชนิดที่10ก็จะอยู่ที่กระดูกอ่อนเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่บอกมันทำให้กระดูกอ่อนแข็งแรงหรือเปล่าถ้าเรากินพวกนี้เข้าไปนะครับชนิดที่10ก็มีที่หมอนรองกระดูกอีกนะครับบางคนบอกว่ากินคอลลาเจนเพื่อเสริมสร้างไม่ให้หมอนรองกระดูกมันเสื่อมนะครับอะไรพวกนี้นะครับชนิดที่3นะฮะชนิดที่3เนี่ยก็เจอได้คู่กับชนิดแรกนะครับก็มีอยู่หลายๆที่เช่นกันนะครับแล้วก็จะเจอพิเศษที่พวกหลอดเลือดนะครับชนิดที่4เนี่ยก็จะเจอตามเขาเรียกว่าเป็น basement membrane นะครับก็คือเป็นส่วนที่เป็นพื้นของอวัยวะหลายๆอวัยวะละกันนะครับเช่นที่ไตที่ปอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเจอพวกนี้ได้แล้วถ้ามันมีความเสื่อมหรือมันเสียมันสร้างผิดปกติไปก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องโรคไตได้นะครับในทางการแพทย์เราจะเรียกว่า Alport syndrome นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการได้ยินถึงผิดปกติไปด้วยนะครับในคนกลุ่มนี้อาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องตานะฮะแต่จะไม่ลงรายละเอียดนี้แล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับชนิดที่5ก็เจอหลายที่เช่นในกล้ามเนื้อในตับในปอดอย่างเงี้ยนะครับก็คือแต่ละชนิดเนี่ยมันมีหน้าที่ที่มันแตกต่างกันไปแล้วก็เจอตามอวัยวะที่มันไม่เหมือนกันนะครับเจอด้วยมันอาจจะมีความมากความน้อยแตกต่างกันไปในร่างกายเรานะครับทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วโอเคมันสร้างจากเซลล์ไฟโบรบลาสต์มันก็สร้างลดลงตามอายุนะครับมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งแล้วโปรตีนชนิดที่ว่าก็คือมันเป็นการสร้างมาจากกรดอะมิโนต่างๆนะครับที่แล้วแต่ร่างกายเราจะสร้างพอมันสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสายยาวๆนะครับสายยาวๆพวกนี้มันจะพันกันนะครับพันกันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของคอลลาเจนชนิดต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับสายที่มันมาพันกันก็อาจจะเป็นลักษณะที่มีองค์ประกอบทางกรดอะมิโนที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับในแต่ละชนิดของคอลลาเจนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีกรดอะมิโนตัวหนึ่งซึ่งเจอเยอะที่สุดในบรรดาคอลลาเจนทั้งหมดก็คือกรดอะมิโนชื่อว่าไกลซีนนะครับแล้วก็
มันจะมีตัวอื่นอีกก็คือโปรลีนเนี่ยจะเจอเยอะนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับวิตามินซีนะฮะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยมันมีความจำเป็นในการที่จะไปเติมสารตัวหนึ่งและการเป็นหมู่เรียกว่าไฮดรอกซีนะครับคือทำให้เป็นไฮดรอกซีโปรลีนไฮดรอกซีไลซีนหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไม่มีวิตามินซีคอลลาเจนพวกนี้ก็จะออกมาประหลาดๆนะครับเราก็อาจจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีนะครับทีนี้ต่อมาก็คือว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาที่เราเข้าใจถึงสารประกอบของคอลลาเจนแล้วนะครับถ้าเรากินมันเข้าไปเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนชนิดนั้นตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาของอาหารเสริมต่างๆซึ่งเขาพูดตามส่วนผสมต่างๆของร่างกายเช่นของชนิดหนึ่งนะครับยี่ห้อหนึ่งมีคอลลาเจน type 1 type 2 type 3ครบเลยมีเยอะด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ามันช่วยเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อกระดูกอ่อนไม่ให้เข่าเสื่อมนะครับช่วยเรื่องทำให้กระดูกแข็งแรงนะครับช่วยเรื่องตาด้วยช่วยเรื่องกระดูกหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับช่วยทุกอย่างที่ผมพูดมาเพราะว่าคอลลาเจนเหล่านี้มันเป็นส่วนประกอบของส่วนต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้ดูดไปทั้งคอลลาเจนแล้วก็กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายนะครับมันต้องดูดซึมเข้าไปโดนทำลายกลายไปเป็นกรดอะมิโนตัวเล็กๆนะครับแล้วร่างกายเรามันจะคิดเองว่าจะเอาไปประกอบเป็นกรดอะมิโนแบบไหนจะเอาไปสร้างโปรตีนชนิดอื่นหรือเปล่าหรือจะเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนถ้าเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนสร้างคอลลาเจนอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยท่านที่กินของพวกนี้เข้าไปนะครับมันไม่ได้แปลว่าท่านจะเอาคอลลาเจนไปสร้างได้อย่างที่ต้องการนะครับมันไม่ใช่กินปุ๊บคอลลาเจนเข้าไปทดแทนในร่างกายเป็นรูปคอลลาเจนนะครับไม่ใช่นะฮะมันต้องโดนย่อยเล็กๆก่อนพอย่อยเสร็จปุ๊บกลายไปเป็นอะมิโนกรดอะมิโนเล็กๆนะครับร่างกายจะเป็นตัวเลือกเองว่าจะเอากรดอะมิโนพวกนี้ไปทำอะไรนะครับเราไปสั่งมันไม่ได้นะครับเนี่ยคือปัญหาของการที่เราจะกินคอลลาเจนเสริมเพราะว่าท่านกินเข้าไปแน่นอนเขาใช้หลักในการโฆษณาว่าคอลลาเจนเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนประกอบของส่วนต่างๆของร่างกายถ้ามันผิดปกติไปแน่นอนว่าร่างกายย่อมมีปัญหาแต่ว่าคอลลาเจนที่กินเข้าไปนั้นไม่สามารถที่จะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้ครับมันขึ้นอยู่กับร่างกายที่จะตัดสินใจว่าจะเอาไปทำอะไรก็เหมือนกับเวลาที่เราสร้างบ้านนะครับถ้าเรามีอิฐมีเหล็กมีปูนนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปเยอะๆนะครับแต่คนสร้างบ้านกับคนเขียนแบบเนี่ยจะต้องเป็นคนคิดเองว่าตกลงแล้วจะเอาอิฐพวกนี้ไปสร้างอะไรเอาเหล็กไปทำอะไรนะครับแล้วถ้ามันเหลือล่ะถ้ามันเหลือก็ทิ้งสิครับถูกไหมฮะนะครับนั่นคือปัญหานะครับถ้ามันเหลือเราจะเอาไปทิ้งครับเหมือนกับการที่เราสร้างบ้านถ้าเรามีพวกอิฐพวกอะไรพวกนี้เกินนะครับเราก็ไม่เอามันไปใช้นะครับเพราะว่าบ้านเรามันสวยอยู่แล้วเราจะไปเติมมันทำไมนะครับนั่นคือปัญหานะฮะทีนี้เราเข้าใจไปแล้วว่าการกินคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับร่างกายเราจะเอามันไปสร้างอะไรยังไงแล้วแต่ร่างกายเรายังไม่มีวิธีไปกระตุ้นให้ร่างกายมันสร้างคอลลาเจนได้ตามที่เราต้องการนะครับอาจจะมีข้อยกเว้นบางอย่างเช่นการทำพวกเลเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับความงามนะครับซึ่งมันอาจจะสามารถกระตุ้นคอลลาเจนเฉพาะบริเวณได้แต่มันก็ไม่สามารถกระตุ้นคอลลาเจนทั้งตัวได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่มียาไม่มีอะไรที่ไปกระตุ้นคอลลาเจนได้ทั้งตัวนะครับในปัจจุบันนี้ยกเว้นการเดียวก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอที่มันช่วยได้นะครับเพราะมันจะทำให้ร่างกายเราสามารถที่จะเอาคอลลาเจนเก่าเนี่ยที่มันเสียแล้วเอาไปทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้จากกรดอะมิโนที่เรารับประทานเข้าไปจากแหล่งต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องวิตามินซีก็จะมีความเกี่ยวข้องด้วยนะครับวิตามินซีแค่ไหนนะครับคือปกติคนเราเนี่ยต้องการวิตามินซีแค่ประมาณสัก90มิลลิกรัมถึง100มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ต้องการเป็นกรัมหรืออะไรเยอะกว่านั้นนะครับงั้นถ้าเรากินอาหารโดยทั่วไปเราไม่ได้เลือกกินอาหารเฉพาะประเภทนะครับเราไม่มีทางขาดวิตามินซีแน่ๆนะครับคือเราจะได้เข้าไปเพียงพอแน่ๆนะฮะดังนั้นเนี่ยคือถ้าอยากจะทานเสริมเข้าไปก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันช่วยหรือไม่ช่วยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันสักขนาดนั้นนะครับรายงานงานวิจัยหลายๆอย่างก็จะมีข้อขัดแย้งกันเองซะอีกด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ก็มีคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกนะฉันกินคอลลาเจนเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันหายปวดข้อผิวมันดูดีขึ้นนะครับมันก็มีอย่างนั้นจริงๆนะครับเพียงแต่ว่ารายงานที่ว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็มีปัญหาได้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านบอกว่าโอเคถ้ากินเข้าไปแล้วได้คอลลาเจนแบบนั้นเข้าไปตรงๆเนี่ยนะครับมันควรจะต้อง
รักษาโรคได้จริงไหมครับ

สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอลลาเจนนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็คงจะขาดเรื่องของคอลลาเจนไปไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเวลาที่เราจะพิจารณากินหรือไม่กินคอลลาเจนเสริมนะครับซื้อหรือว่าจะเอามาจากที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างเราจะกินดีไม่กินดีแล้วถ้ากินก็กินนานแค่ไหนกินมากเท่าไหร่กินแบบไหนดีนะครับ

คือคอลลาเจนอย่างที่ผมบอกมีหลากหลายชนิดมากแล้วเวลาที่คอลลาเจนพวกนี้มันผิดปกตินะครับมันก็จะทำให้เกิดโรคบางอย่างขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับโรคกระดูกอ่อนเสื่อมต่างๆมีหลายชนิดนะครับพวกนี้เขาจะเรียกว่าคอนโดดิสเพลเชียนะครับคอนโดเขามาจากคำว่ามันแปลว่ากระดูกอ่อนดิสเพลเชียก็คือเป็นการสร้างซึ่งผิดปกติก็เป็นการสร้างกระดูกอ่อนที่ผิดปกตินะครับถ้าเกิดว่าคอลลาเจนมันไม่สามารถสร้างให้ปกติได้นะครับถ้าเป็นมันจะมีกลุ่มโรคอันนึงชื่อว่า Ehlers Danlos นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นพวกนักกายกรรมที่สามารถที่จะทำให้ตัวอ่อนมากๆนะครับบิดมืองอเลยนะครับบิดไปซ้ายไปขวาบิดเอาทำไหลหลุดออกมาได้หมุนๆหลายๆรอบได้นะครับพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็น Ehlers Danlos Syndrome นะครับซึ่งมันก็จะมีความยืดหยุ่นของพวกข้อต่อพวกผิวหนังนะครับบางทีดึงหนังขึ้นมาหนังมันยืดออกมาอย่างยาวๆได้เลยนะครับคือก็ความผิดปกติของคอลลาเจนหลายๆแบบก็ส่งผลทำให้เกิดเอลเลอร์ดันลอสพวกนี้ได้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีอีกหลากหลายอย่างนะปัญหาคือถ้าบอกว่าคอลลาเจนกินเข้าไปแล้วมันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้เลยอย่างนั้นท่านกินคอลลาเจนในโรคพวกนี้ก็ต้องหายสิครับถูกไหมฮะถ้าเรากินคอลลาเจนเสริมไม่ว่าจากยี่ห้อดีที่สุดในโลกแค่ไหนกินเข้าไปเยอะๆถ้าบอกว่ามันกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้ปุ๊บมันจะต้องไปทดแทนไอ้ของพวกนี้ทั้งหมดถูกไหมฮะคอลลาเจนมันไม่ดีมันก็ต้องขับออกไปเอาคอลลาเจนที่ดีเข้าไปเติมแล้วโรคนั้นก็ต้องหายแต่มันไม่เป็นแบบนั้นครับที่มันไม่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเหตุผลที่ผมบอกไงครับกินคอลลาเจนเข้าไปเท่าไหร่มันจะต้องโดนย่อยให้ไปเป็นกรดอะมิโนตัวเล็กๆแล้วร่างกายเราก็จะเอามันไปสร้างด้วยตัวเองนะครับแต่บังเอิญในคนที่มีโรคพวกนั้นเนี่ยมันไม่สามารถสร้างได้ให้มันปกติคือเครื่องมือในการเอาไปประกอบกรดอะมิโนพวกนี้เป็นคอลลาเจนมันเสียนะครับมันจะเสียได้ตามที่ต่างๆก็แล้วแต่ว่าเสียตรงบริเวณไหนก็เป็นโรคที่มันไม่เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้กินเข้าไปอ่ะมันอาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนะครับคืออาจจะมีบางคนกินไปแล้วก็รู้สึกว่าผิวตัวเองมันดูดีขึ้นนะรอยย่นมันลดลงนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีงานวิจัยบอกว่าต้องกินไปประมาณสัก3เดือนนะครับแล้วก็ถ้าจะกินก็อยู่ที่ประมาณสัก2กรัมครึ่งถึง10กรัมต่อวันนะครับถ้าเรื่องกระดูกก็อาจจะต้องนานกว่านั้นหน่อยนะครับเช่น6เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะครับมันไม่ใช่เป็นอะไรที่วัดได้ในทางการแพทย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนกินเข้าไปแล้วกระดูกมันแข็งแรงดีแต่ถ้าเราไปทำ MRI ดูข้อกระดูกพวกนี้อาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าท่านกินแล้วสบายใจก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เวลาที่เราจะเลือกกินไอ้คอลลาเจนพวกนี้สมมุติว่าเราไม่สนใจแล้วเรากลัวว่าเราได้พวกโปรตีนพวกนี้ไม่พอเราอยากจะกินเสริมเข้าไปนะแต่เราไม่อยากจะกินไปจากอาหารเพราะว่ายังไงเราก็คิดว่าเรากินไม่พอนะครับบางคนเวลาโฆษณาอาหารเสริมเขาโฆษณาว่าอะไรครับโฆษณาว่าอาหารที่เรากินในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่เราจะได้ทุกๆอย่างเพียงพอดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องกินเสริมเข้าไปคุ้นไหมครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็แล้วแต่ผมเห็นเขาใช้ข้อโต้แย้งแบบนี้เสมอซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงกินเข้าไปถ้าเราไม่ได้กินเลือกกินเฉพาะอาหารบางประเภทยังไงเราก็จะได้เข้าไปเพียงพออยู่ดีนะครับแต่สมมติว่าท่านไม่ได้สนใจตรงนี้ละท่านอยากจะกินคอลลาเจนเพื่อความสบายใจแล้วกันทำยังไงดีนะครับก่อนเลยนะครับท่านต้องดูตัวเองว่าท่านแพ้อาหารอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านแพ้ปลาอ้าวไปกินคอลลาเจนซึ่งสกัดมาจากปลาทะเลน้ำลึกก็ไม่ได้นะครับถูกไหมฮะถ้าท่านแพ้ไข่อ้าวคอลลาเจนที่สกัดมาจากพวกไก่พวกไข่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านที่กินเนื้อไม่ได้อ้าวแล้วสมมุตินับถือเจ้าแม่กุดอิมทานเนื้อไม่ได้แล้วจะกินคอลลาเจนซึ่งมาจากวัวเหรอครับก็ไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้ก็ท่านก็ต้องไปพิจารณาเองว่าจะทำยังไงนะครับเพราะบางคนเคร่งมากอะไรที่มาจากวัวนี่ฉันไม่กินเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับก็ต้องคิดกันเองว่าจะยังไงนะครับส่วนกินคือควรจะต้องพยายามเลือกคอลลาเจนซึ่งเขียนว่า hydrolyzed collagen หรือ hydrogen hydrolysate นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะดูดย่อยให้สามารถดูดซึมได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับมันจะมีอีก2แบบซึ่งดูดซึมไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือ1เป็นแบบเจลาตินก็พวกวุ้นต่างๆพวกนี้แหละครับมันจะเป็นเจลาตินซึ่งมันก็เป็นคอลลาเจนอย่างนึงแต่ว่ามันดูดซึมได้ค่อนข้างยากนะครับอีกแบบนึงเลยก็คือแบบสดๆเลยนะครับเรียกว่าเป็น raw collagen นะครับหรือมันจะมีอีกชื่อเรียกหนึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกคอลลาเจนไทป์2ซึ่งมาจากพวกปลาอะไรเงี้ยนะครับคือคอลลาเจนไทป์2พวกที่มาจากปลาเนี่ยก็จะมีบางอันเป็น raw คอลลา

เจนหรือว่าเป็นอันที่ยังไม่ได้ย่อยเลยนะครับคือ undigest collagen คือยังไม่ได้ย่อยเลยนะครับพวกนี้ดูดซึมยากที่สุดเลยดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกคอลลาเจนเนี่ยควรจะเลือกคอลลาเจนไฮโดรไลเซสหรือไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะครับแล้วกินแค่ไหนก็แน่ๆว่าปัจจุบันเนี่ยเราทราบอยู่ที่ประมาณ 2.5 กรัมถึง10กรัมต่อวันถ้าอยู่ในช่วงเนี้ยก็น่าจะโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเรากินบางคนเนี่ยก็จะมีอาการท้องอืดมีกรดไหลย้อนได้ในบางคนนะครับดังนั้นท่านก็จะต้องดูตัวเองว่ากินแล้วมีปัญหาพวกนี้หรือเปล่าถ้ากินแล้วมีปัญหาท่านก็อาจจะต้องกินลดลงหรือว่าอาจจะต้องไม่กินมันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้เสมอก็คือว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีการควบคุมด้วยองค์การอาหารและยานะครับเนื่องจากว่าไม่ได้จดทะเบียนเป็นยานะครับตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นยาแล้วล่ะก็การควบคุมดูแลการผลิตนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่หมายความว่าอะไรหมายความว่าปริมาณคอลลาเจนที่เราได้อาจจะไม่เหมือนที่ฉลากเขาเขียนเป๊ะนะครับอาจจะมีเยอะกว่าก็ได้หรืออาจจะน้อยกว่าแบบมากๆเลยก็ได้นะครับและที่สำคัญอาจจะมีสารอย่างอื่นปนเปื้อนเข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ดูเรื่องแบบเนี้ยแบบชัดเจนจริงๆนะครับไม่ได้มีความเข้มงวดเนี่ยบางครั้งความที่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็หลงเข้ามาในอาหารเสริมเหล่านั้นก็เจอได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านเองนะครับถ้าให้ดีก็จะต้องดูด้วยว่ามันมีองค์กรอิสระมาตรวจสอบในคอลลาเจนที่ท่านทานอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ดีนะครับแต่ถ้ามีเมื่อ5ปีที่แล้วก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะต้องทำทุกๆปีนะครับจะได้รู้ว่าตกลงแล้วไอ้ที่เขาทำมาเนี่ยมันได้รับการตรวจสอบจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีข้อมูลมีทุกๆอย่างเนี่ยตามที่เขาเขียนที่ฉลากหรือไม่นะครับนี่คือการกินคอลลาเจนนะครับงั้นเวลาที่เราสมมุติว่าเราโอเคเราบอกแล้วเราไม่อยากกินเพราะว่าอาหารมันก็ให้พวกคอลลาเจนพวกนี้อาหารอะไรที่ให้คอลลาเจนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นน้ำต้มกระดูกหมูนะครับคือคอลลาเจนเยอะอันนี้ผมชอบมันอร่อยด้วยนะครับอร่อยกว่าคอลลาเจนธรรมดาอีกนะฮะอร่อยกว่าคอลลาเจนผงเยอะนะครับแล้วก็พวกถ้าเรากินไก่กินปลาอย่างเงี้ยครับพวกนี้มีคอลลาเจนอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่เรากินโปรตีนธรรมดาก็ตามนะครับโปรตีนพวกนี้คือมันมาจากไหนครับโปรตีนพวกนี้ก็คือกรดอะมิโนมารวมตัวกันไงล่ะครับนะดังนั้นถ้าเรากินโปรตีนเวลาเราดูดซึมเข้าร่างกายเนี่ยครับมันก็จะโดนย่อยจนกลายเป็นพวกกรดอะมิโนนะครับแล้วกรดอะมิโนตัวนี้ร่างกายจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเอามันไปสร้างอะไรจะเอามันไปสร้างคอลลาเจนหรือจะเอามันไปสร้างโปรตีนชนิดอื่นจะเอาไปสร้างเอนไซม์ชนิดต่างๆจะเอาไปสร้างฮอร์โมนแล้วแต่ร่างกายเลยครับนะเราควบคุมมันไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเกี่ยวข้องกับคอลลาเจนถ้าเกิดว่าใครจะเลือกทานคอลลาเจนนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วนะฮะคอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งสร้างมาด้วยเซลล์ชื่อว่าไฟโบรบลาสต์ซึ่งมีทั่วๆร่างกายนะครับพวกนี้เนี่ยอ้อผมลืมพูดอีกประเด็นหนึ่งเลยประเด็นนี้สำคัญมากๆเวลาที่เราเกิดแผลเนี่ยนะครับเวลาแผลมันจะสมานมันต้องใช้คอลลาเจนปัญหาคือแผลเป็นก็คือคอลลาเจนแล้วมีคอลลาเจนเยอะด้วยแล้วเยอะผิดปกติด้วยนะครับการเกิดพังผืดต่างๆตามร่างกายพวกนั้นคือคอลลาเจนทั้งหมดเลยครับพังผืดที่ไหนพังผืดในปอดนะบางคนอาจจะเห็นถามผมเรื่องพังผืดในปอดมันคืออะไรรักษาได้ไหมส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ครับคือพังผืดเนี่ยคือแผลเป็นที่อยู่ในปอดนี่แหละครับไล่พวกพังผืดพวกนี้มันเป็นเพราะว่าเซลล์ไฟโบรบลาสต์ไปอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็สร้างคอลลาเจนเข้าไปทับถมในนั้นนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคนที่เป็นโรคพังผืดปอดกินคอลลาเจนเข้าไปเยอะๆแล้วจะทำให้พังผืดเป็นมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวเพราะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คอลลาเจนเยอะคอลลาเจนน้อยที่เรากินเข้าไปปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าร่างกายเรามันมีความผิดปกติทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนบริเวณนั้นที่ผิดปกติตามไปด้วยดังนั้นถ้ามีอุปกรณ์ให้มันสร้างคือกรดอะมิโนจากที่เรากินคอลลาเจนเข้าไปมันก็ดันเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนซึ่งผิดปกติในปอดนะครับผมเดาว่าอย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าคอลลาเจนเยอะมันก็อันตรายนะครับไม่ใช่ว่าคอลลาเจนเยอะแล้วจะทำใหโอ้กระดูกแข็งแรงกระดูกบอนรองกระดูกสันหลังไม่เสื่อมนะครับทำให้ริ้วรอยเราไม่มีดูเด็กกว่าวัยผิวดีแล้วก็สายตาดีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะพวกนี้มันเป็นส่วนประกอบของไอ้วุ้นลูกตาด้วยแล้วก็ตรงกระจกตาด้วยนะครับก็มีส่วนประกอบของคอลลาเจนเหมือนกันนะครับดังนั้นโดยรวมๆแล้วนะครับคอลลาเจนถ้าท่านจะทานนะครับท่านคิดไว้เสมอเลยนะครับ
คอลลาเจนที่ท่านทานเข้าไปมันจะก็ไม่

ายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายมันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายก็ต่อเมื่อร่างกายเราต้องการจะเอามันไปสร้างเป็นคอลลาเจนชนิดต่างๆในร่างกายนะครับเหมือนกับการที่เราจะสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับคอลลาเจนนี่ก็เปรียบเหมือนกับพวกอิฐพวกปูนพวกเหล็กโครงต่างๆนะครับเราเอาเข้าไปให้เยอะๆนะครับคนก่อสร้างกับนักเขียนแบบก็จะไปเลือกเองว่าจะเอาแค่ไหนนะครับส่วนที่เหลือโยนทิ้งนะครับเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้เอาอิฐไปสร้างอะไรต่อเติมจากบ้านเยอะๆนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าจะเลือกทานคอลลาเจนไฮโดรไลเซตนะครับและควรจะดูเสมอเลยว่ามีองค์กรอิสระรับรองคอลลาเจนชนิดนั้นหรือเปล่านะครับถ้ากินก็กินอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 10 กรัมต่อวันนะครับกินไปอย่างน้อยๆก็อาจจะต้อง3เดือน6เดือนท่านถึงจะเริ่มเห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ก็ข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับอาจจะไม่เห็นอะไรเลยก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับราคาท่านรับได้หรือเปล่านะครับท่านที่ไม่อยากทานก็ทานพวกน้ำต้มกระดูกหมูอะไรพวกนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับพวกปลาพวกเนื้อต่างๆพวกนี้มีเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าท่านจะทานก็คอลลาเจนเสริมระวังนิดนึงในแง่ของสารเจือปนนะครับในแง่ของท่านที่แพ้อาหารนะครับดูดีๆว่ามันมาจากไหนนะครับแล้วก็ต้องดูว่าบางคนมีกรดไหลย้อนไม่กินแล้วอาจจะเป็นมากขึ้นนะครับหรือคนที่กินโปรตีนเยอะๆไม่ได้นะครับแล้วมันจะเกิดปัญหาเช่นคนไหนกินโปรตีนเยอะๆไม่ได้คนที่มีโรคตับวายแบบรุนแรงนะครับ

0: พวกตับแข็งรุนแรงพวกนี้กินโปรตีนเยอะๆมีปัญหาแน่ๆนะครับหรือคนที่มีโรคไตวายแบบต้องล้างไตอย่างเงี้ยหรือว่าเกือบจะล้างไตแล้วพวกนี้กินโปรตีนเข้าไปเยอะๆเนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับโปรตีนที่ว่าก็คือคอลลาเจนด้วยเพราะคอลลาเจนก็คือโปรตีนนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าจะเล่ามาค่อนข้างจะครบครับที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งในการที่จะแก้ไขภาวะมะเร็งนะตรงนี้ยังมีการวิจัยอยู่นะครับถ้าหมอคนไหนฟังก็ลองไปหาดูข้อมูลเรื่องของคอลลาเจน18นะครับมันจะมีโมเลกุลนึงซึ่งติดอยู่กับมันชื่อว่าเอนโดสแตตินนะครับท่านลองไปค้นดูแล้วท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีไอ้อย่างนี้อยู่ด้วยเหรอนะครับมันเจ๋งมากนะครับเรื่องของคอลลาเจนหลายๆอย่างแต่ว่าเรายังเอามันมาใช้เป็นประโยชน์ได้ไม่เท่าที่ควรนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความ

และดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่านได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของงาดำซึ่งเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งที่ได้ชื่อว่าซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะงั้นการที่ได้ชื่อว่าซุปเปอร์ฟู้ดเนี่ยคือมันมีประโยชน์มากๆคืองาดำเนี่ยมีทั้งอาหาร5หมู่แล้วคืออะไรคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่ใช่ไหมงาดำมีครบเลยค่ะทั้ง5อย่างเนี่ยอยู่ในงาดำหมดเลยได้ชื่อว่าซุปเปอร์ฟู้ดหมอหาประโยชน์ของงาดำมาให้นะคะได้ถึง13ข้อช่วยกันกินเถอะค่ะหมอกินทุกวันงาดำข้อที่1นะลดไขมันในหลอดเลือดคงคือรักษาเรื่องโรคหลอดเลือดของเราอะเพราะว่างาดำเนี่ยพอมันกินเข้าไปเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำชื่อว่าลิกแนนไฟเบอร์ตัวนี้มันจะเหมือนกับละลายไปในน้ำอะเข้าไปอยู่ในลำไส้เราอะแล้วพอเรากินอาหารพวกไขมันหรืออาหารน้ำตาลสูงๆมันจะไปช่วยจับงาดำเนี่ยจะไปช่วยจับแล้วขับออกมามันก็ไม่ดูดซึมเข้าในร่างกายงั้นก็ลดไขมันในหลอดเลือดลดพวกน้ำตาลที่สวิงขึ้นสวิงลงงั้นพอเราลดพวกนี้ทำให้ยังไงคะโรคพวกคาร์ดิโอวาสคูล่าต่างๆโรคหลอดเลือดต่างๆจะดีขึ้นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดจะดีขึ้นแล้วแถมงาดำมันมีแมกนีเซียมด้วยนะมันทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีตัวแมกนีเซียมเนี่ยจะช่วยในการยืดหยุ่นของหลอดเลือดงั้นข้อหนึ่งเลยช่วยเรื่องระบบหลอดเลือดช่วยเรื่องลดโรคพวกความดันไขมันนะคะข้อแรกข้อที่สองคือเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเมื่อกี้ที่หมอพูดทำให้ช่วยระบบขับถ่ายงั้นคนไหนถ่ายยากถ่ายไม่ออกท้องผูกกินงาดำเลยค่ะมันเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำมันทำให้ไปเพิ่มมวลอุจจาระไงมวลอุจจาระก็นิ่มขึ้นนุ่มขึ้นไม่แข็งเหมือนอึแพะบะถ่ายทีนึงบาดก้นแล้วจนเป็นริดสีดวงไม่ใช่งาดำมันช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นถ่ายได้ง่ายขึ้นนี่คือข้อที่สองข้อที่สามบรรเทาอาการปวดเนี่ยคนไม่ค่อยรู้นะข้อนี้ว่างาดำมีสารคอปเปอร์สูงมากสารนี้จะลดอินฟลามเมชันลดการอักเสบในร่างกายลดอาการปวดแล้วมันก็ช่วยกระตุ้นไงกระตุ้นคอลลาเจนคอลลาเจนที่ไหนคะตามข้อเข่ากระตุ้นคอนเนคทีฟทิชชูตามพวกข้อต่อต่างๆกระตุ้นแม้แต่เรื่องอะไรล่ะพวกกระดูกอ่อนเนี่ยนั้นงาดำจะดีมากในเรื่องการปวดข้อเพราะมันแอนตี้อินฟลามเมชันมีคอปเปอร์สูงนี่คือข้อ3ข้อ4นี่รู้กันเลยบำรุงกระดูกเพราะงาดำมีทั้งแคลเซียมมีทั้งฟอสฟอรัสแต่บางคนก็งาดำเกิดบำรุงกระดูกกินนมสิงาดำนะคะมีแคลเซียมสูงกว่านมถึง6เท่านะ

แถมยังมีตัวอื่นๆอีกไงมีอะไรนะเมื่อกี้คอปเปอร์กระตุ้นข้อต่อคอนเนคทีฟชิดชูมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสครบเลยแถมมากกว่านมวัวเป็น6เท่าแนะนำค่ะกินงาดำเลยไอ้พวกคนปวดข้อปวดเข่าต่อไปข้อ5นี่หมอพูดบ่อยเลยถ้าเกิดไปฟังเรื่องคลิปเรื่องบำรุงเส้นผมบำรุงผิวงาดำช่วยหมดเลยหมอจะพูดถึงงาดำเลยถ้าเกิดในคลิปผมไม่ต้องกินอะไรบำรุงผมผิวดูแลผิวกินอะไรงาดำเพราะอะไรคะมีวิตามินอีสูงงาดำเนี่ยมีวิตามินอีสูงมากนั่นจะป้องกันการชุ่มชื้นผิวและผมจะดีลดผมแตกปลายบำรุงรากผมลดริ้วรอยและแถมงาดำนี่มันมีพวกโอเมก้า3เยอะโอเมก้า3โอเมก้า6คือไขมันอัตราส่วน3 6 9มีครบเลยในงาดำอัตราส่วนของโอเมก้า3ต่อ6ต่อ9งั้นมันก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นบำรุงผิวบำรุงผมนะคะข้อที่6บำรุงสมองเมื่อกี้ที่หมอพูดแล้วว่างาดำมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวคือกลุ่มโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ครบเลยสมองเรารู้อยู่แล้วประกอบด้วยไขมันเกิน 50% 50-60%

0: 80% ในสมองของเราเนี่ยมีไขมันซึ่งถ้าไขมันที่มีประโยชน์เป็นพวกกลุ่มโอเมก้า3แล้วก็ความจำดีอัลไซเมอร์ลดลงงาดำเนี่ยแหละค่ะช่วยบำรุงนะคะบำรุงสมองต่อไปข้อที่7จะหลับดีหลับลึกหลับดีเพราะอะไรคะเพราะงาดำมีแมกนีเซียมสูงก็จะผ่อนคลายคลายเครียดแมกนีเซียมเนี่ยก็ช่วยคลายเครียดและมีทริปโตฟานกรดอะมิโนแอซิดทริปโตฟานทริปโตฟานตัวเนี้ยจะอ่านว่าเฟนจะฟานก็ได้นะคะทริปโตฟานตัวเนี้ยจะช่วยทำให้สร้างซีโรโทนินในตอนเช้าสดชื่นแฮปปี้ตอนเช้าแต่พอตอนกลางคืนมันก็จะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินหลับลึกหลับสบายมีเมลาโทนินนะก็คือกินงาดำนะคะเพราะมันช่วยเลยให้หลับได้ดีต่อไปข้อ8บำรุงสายตาคนไม่ค่อยรู้นะแท้จริงงาดำมีวิตามิน A สูงมีไอสารเบต้าแคโรทีนอยด์เป็นตัวตั้งต้นของวิตามิน A บำรุงดวงตาค่ะกินไปเลยงาดำนะคะข้อที่9อันเนี้ยป้องกันมะเร็งคนก็รู้ว่ากินงาดำก็น่าจะช่วยนะซูเปอร์ฟู้ดป้องกันมะเร็งแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันมีสารชื่อว่าซีซามอลซีซามอลนี่เป็นตัวป้องกันรหัสพันธุกรรม DNA กลายพันธุ์เลยนะงาดำมีซีซามอลช่วยระดับ DNA เลยนะป้องกันการกลายพันธุ์และการเกิดมะเร็งดีมากกินงาดำค่ะข้อที่10ลดอาการ PMS PMS คืออะไรอาการก่อนมีเมนเนี่ยตัวย่อก็คือ premenstrual syndrome symptom ได้หมด premenstrual symptom ก็คืออาการก่อนเมนจะมาฉันแบบโอ้ยหงุดหงิดโมโหหิวเป็นผีตู้เย็นต้องเปิดหาของหวานมากินท้องอืดท้องบวมก่อนประจำเดือนจะมาเนี่ยเพราะฮอร์โมนไม่บาลานซ์กันเนี่ยแต่งาดำมีวิตามิน B หลาย B เลยค่ะตั้งแต่ B1 B2 B3 B5 B9 ช่วยมากช่วยเรื่องผ่อนคลายคลายเครียดลดอาการตึงเครียดก่อนบินจะมาแล้วแถมมีพวกแมกนีเซียมมีซิงค์มีธาตุเหล็กในงาดำสูงลดอาการเขาเรียกว่า PMS อาการก่อนบินจะมานะคะข้อที่11ป้องกันไข้หวัดกินงาดำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเพราะมันมีธาตุเหล็กสูงทำให้เลือดออกซิเจนไปเลี้ยงต่างๆได้ดีแถมมันมีตัวกระตุ้นอิมมูนช่วยป้องกันไข้หวัดดีจริงๆข้อที่12อันนี้ค่ะดีต่อสุขภาพช่องปากเพราะว่าจะต้านแอนตี้แบคทีเรียด้วยคือเด็กบางคนเนี่ยนะกินนมนะฟันผุมีพวกไขมันกรดไขมันในนมอะไรในฟันผุพอเปลี่ยนมากินงาดำฟันแบคทีเรียข้างในสะอาดไม่มีฟันผุเลยเพราะว่างาดำเนี่ยมันต้านการอักเสบข้างในช่องปากทำให้ช่องปากโอเคก็เรียกว่าอนามัยช่องปากจะดีขึ้นนะคะข้อ13ข้อสุดท้ายคืองาดำเนี่ยเป็นโปรตีนเมื่อกี้ที่หมอบอกแล้วมีครบเลยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่โปรตีนของงาดำมันเป็นโปรตีนชั้นดีเลยนะมันจะทำให้เหมือนซ่อมแซมเซลล์ไหนที่เพลียโอ้อ่อนเพลียกินงาดำเข้าไปฟื้นฟูซ่อมแซมทำให้เซลล์แข็งแรง13ข้อของงาดำนะคือมีประโยชน์ทั้งนั้นหมอกินทุกวันก็คือทำวันละช้อนน่ะวันละช้อน1ช้อนโต๊ะแหละก็คือเอามาทานจะโรยในสลัดก็ได้ค่ะหรือของหมอนี่บางครั้งแม่บ้านเขาก็ทำไว้ให้ใส่กระปุกมีงาดำมีเม็ดเจียมีแฟกซีดมีอะไรล่ะมีหลากหลายอย่างรวมกันเป็นกระปุกอาหารสุขภาพของหมออย่างเงี้ยแต่หมอแนะนำว่างาดำเนี่ยถ้าซื้อมาเนี่ยแล้วก็เราเอามาปั่นบดเนี่ยก็แช่ตู้เย็นเพราะว่ามันจะขึ้นราง่ายๆถ้าแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็เอามาบดเท่าที่เราใช้แล้วก็แช่ในตู้เย็นแล้วกินวันละช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะสุขภาพดีอยากจะแนะนำให้กินซุปเปอร์ฟู้ดตัวนี้เพราะว่าคนไทยก็หาซื้อง่ายราคาไม่แพงด้วยนะคะก็เป็นประโยชน์หลากหลายข้อ13ข้อที่หมอหามาให้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยเป็นกำลังใจให้กันก็ติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้ขอบคุณค่ะ
1: 10ประโยชน์ของงาดำหลายคนถามผมเยอะเลยว่าเอ๊ะมีคนบอกว่างาดำเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายมันมีประโยชน์อะไรบ้างหมอทีมช่วยบอกได้ไหมนะผมจะมาคลี่ให้ฟังนะครับพูดจากงานวิจัยล้วนๆเลยอันที่1 นะครับเขาพบว่าเวลากินงาดำนะครับเราจะได้โปรตีนค่อนข้างสูงเขาพบว่างาดำ1ช้อนโต๊ะจะมีโปรตีนประมาณ5กรัมก็พอๆกับนมเกือบกล่องนึงเลยนะครับข้อที่2นะครับเขาพบว่าเวลาเรากินงาดำเป็นประจำทุกวันวันละ1ช้อนโต๊ะเนี่ยจะได้ผลในการลดความดันโลหิตสูงประมาณ 6% ใน1เดือนแรกและถ้ากินติดกัน2เดือนนะครับมันจะช่วยลด

0: DL ลดไตรกลีเซอไรด์ได้ 10% ข้อที่4นะครับคือมันช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้เพราะเขาพบว่าไขมันประมาณ 80% เลยนะที่อยู่ในงาดำเป็นไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวซึ่งมีความสามารถในการกระตุ้นการใช้ไขมันสะสมดังนั้นมันจึงช่วยในขบวนการดึงไขมันสะสมมาใช้ในคนที่กำลังลดความอ้วนได้ด้วยและแถมอิ่มนานด้วยนะครับลองกินดูข้อที่5เนี่ยมันมีแคลเซียมสูงนะครับดังนั้นเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยทำให้แคลเซียมเนี่ยไปฟื้นฟูทำให้คนที่เป็นวัยทองอาจจะลดโอกาสการเป็นกระดูกพรุนได้นะครับหรือคนที่เป็นเด็กๆถ้ากินงาดำก็จะช่วยทำให้เพิ่มความสูงหรือทำให้มวลกระดูกเนี่ยหนาแน่นได้เร็วนะครับข้อที่6มันมีวิตามิน B1 มีวิตามิน B3 มีวิตามิน B6 นะครับวิตามิน B1 3และ6เนี่ยพบว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้ด้วยนะครับข้อที่7นะครับมีธาตุเหล็กสูงดังนั้นการมีธาตุเหล็กสูงจึงช่วยบำรุงเลือดได้ด้วยสำหรับคนที่มีภาวะโลหิตจางจะขาดธาตุเหล็กการกินงาดำเป็นประจำก็ช่วยบำรุงเลือดได้อย่างดีนะครับข้อที่8มันมีเซเลเนียมมีเซเลเนียมนะครับแล้วก็มีทองแดงนะครับซึ่งช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันดังนั้นคนที่กินงาดำเป็นประจำก็จะลดโอกาสการเป็นไข้หวัดได้นะครับคนที่กินงาดำเป็นประจำเนี่ยข้อดีอย่างนึงคือตัวเซเลเนียมเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนไทรอยด์ทำให้อัตราการเผาผลาญดีขึ้นถ้าฮอร์โมนไทรอยด์เราทำงานปกติข้อที่9นะครับถ้าเรากินต่อเนื่องนะครับเขาพบว่ามันลดอาการปวดข้อได้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำมันที่อยู่ในงาดำเนี่ยถ้ากินเข้าไปมันจะไปช่วยหล่อลื่นทำให้ข้อเนี่ยลดการอักเสบลงแล้วก็ลดอาการปวดนะครับแล้วทำให้ขยับได้ดีขึ้นถ้ากินต่อเนื่องอย่างน้อย2เดือนติดกันนะครับข้อที่10ก็คือมันเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติคล้ายๆกับไฟโตเอสโตรเจนที่อยู่ในถั่วเหลืองเวลากินเข้าไปมันจะช่วยลดอาการวัยทองได้ช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมนะครับในผู้หญิงได้แล้วก็ช่วยลดโอกาสการเกิดกระดูกพรุนในผู้หญิงสูงอายุได้ด้วยนะครับดังนั้นใครชอบงาดำกินได้นะครับผมแนะนำกินแบบปลอดภัยเริ่มจากการกินเพียงแค่วันละ1ช้อนโต๊ะก่อนก็เพียงพอครับแต่ถ้าใครก็ตามบอกว่ากินวันละ1ช้อนโต๊ะเนี่ยไม่ค่อยสะดวกทำยังไงดีในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยนะครับมีทั้งงาดำผสมถั่วเหลืองงาดำผสมข้าวกล้องงอกงาดำผสมนมที่ขายอยู่ในมินิมาร์ททั่วไปสามารถเลือกได้ครับแต่ใครก็ตามนะครับบอกว่าเอ๊ะงาดำพวกนี้สามารถเอาไปทาผิวได้ไหมทาได้นะครับเขาพบว่าตัวงาดำเนี่ยมันมีวิตามินอีอยู่นะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแกมมาโทโคเฟอรัลนะครับแกมมาโทโคเฟอรัลเนี่ยจะสามารถเอาไปผสมตามพวกครีมต่างๆแล้วช่วยลดการอักเสบหรือช่วยชะลอวัยจากแสงแดดได้นะอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้ในคลินิกจะมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อกันแดดอัลติเมทตัวนี้จะเป็นตัวที่ผสมโทโคเฟอรัลไปด้วยซึ่งช่วยลดการอักเสบจากผิวที่โดนแสงแดดมานะก็คือพูดง่ายคือลดอาการเบิร์นหรือลดอาการแสบร้อนจากการโดนแสงแดดได้นะถ้าใครสนใจจะดูตัวอย่างนะครับกันแดดอัลติเมทก็พิมพ์คำว่ากันแดดคำเดียวใต้คลิปนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวคุณยนต์ผมจะส่งตัวอย่างให้ดูแล้วคุณก็ไปอ่านดูอ๋อคำว่าโทโคเฟอรัลเป็นแบบนี้เองนะถ้าใครจะพยายามไปหาในอินกรีเดียนของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์ความงามแล้วหาคำว่าวิตามินอีจะไม่มีนะครับเวลาเราใส่ในอินกรีเดียนเราจะเขียนว่าโทโคเฟอรัลนะครับดังนั้น T O C O P H E R O L ประมาณนี้ครับโทโคเฟอรัลนะครับอาจจะเขียนผิดเขียนถูกแต่ใกล้ๆประมาณนี้เลยนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบงาดำก็กินได้หรือเอาน้ำมันงาดำมาทาผิวเพื่อความสวยงามก็ได้ครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียสุขภาพความงามต่างๆก็เจอกันใน YouTubeFacebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีครับสวัสดีครับ
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
2: ย่ามองพิษวิธีใช้แตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมอย่ามองสูดพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษา

0: ดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสุดพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสุดขิงยาหม่องสุดพลิกและสุดขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
2: Net Shopping ขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลากลงแม่น้ำ
5: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงเนี้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้กันแล้วดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
1: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
1: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
1: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไปแล้วก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการส

0: สาวไอ้สาวเลี้ยสาวเลี้ยมากเลย
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: faster เลย
2: faster
3: faster
0: มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น faster เลย
3: เขาบอกต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาเจ้าเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
5: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
4: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณมากครับ
6: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
7: ชอบมากไอ้แก้คันเป็นผื่นเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งยิ่งยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไข่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำอาบน้ำเป็นก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเลยใช้ดีแม่ชอบเลยถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าเอาล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมันก่อนอายุจะล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่วางนี้เขาบอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
6: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่

0: ก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
1: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041

0: าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วยอาการร้อนในเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลถึงแม้ว่าอาการร้อนในจะไม่รุนแรงมากนักแต่สามารถสร้างความรำคาญต่อผู้ที่เป็นได้ส่วนมากมักมีอาการปากแห้งคอแห้งลมหายใจร้อนสมุนไพรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้มีหลายชนิดด้วยกันและฟ้าทลายโจรก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรนั้นวิธีใช้ฟ้าทลายโจรสำหรับบรรเทาอาการร้อนในให้นำใบฟ้าทลายโจรสดหรือแห้ง15กรัมหรือประมาณ1กำมือต้มกับน้ำพอท่วมจนเดือดรับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละครึ่งถ้วยกาแฟจะช่วยทำให้อาการร้อนในดีขึ้นและเมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดรับประทาน
1: ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลด์สารนิโอแอนโดกราฟโฟไลด์โฟทีนีออกซีแอนโดกราฟโฟไลด์ฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยครับ
2: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงยาสมุนไพรนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเรา

0: องรับประทานครั้งละหลายๆเม็ดนะคะเพื่อให้ได้ผลในการรักษาค่ะในส่วนนี้นะคะคุณดลยามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เห็นจะจริงนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะคะเขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดและการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกาฟรายอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทลายโจร นะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
0: ฟ้าทลายโจร นะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเทคโนโลยีเนี้ยนะคะเขาควบคุมปริมาณแอนโดกาฟไลนะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: แล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยคือเท่าที่ทราบมาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนะคะแบบนี้มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ
1: ก็รสชาติของฟ้าทลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็กลืนทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
0: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้อะค่ะ
1: ค่ะมีการศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะ

0: ข่าผมมีแก้มแสบอยู่เพราะว่าเอาให้เอาให้บอกเป็นหยังลูกค้าประจำ
1: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดีเรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆใช่ไหมคะ
4: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดีคะน้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายเนี่ยค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
3: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
4: แล้วน้องไดล่ะคะ
2: ปากค่ะเพราะเราใช้ปากทำมาหากินเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค่ะ
4: หลายหลายคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที4-5ผลิตภัณฑ์เสียตังหลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
3: คะ
4: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
5: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้

0: คงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกฏจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุขภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆค่ะ
2: แล้วก็ทาแป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไร

0: แต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจังเนี่ย
1: จริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะ
0: คะ
1: บางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
0: คะ
1: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
2: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาล์มหรือน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
0: ะ
2: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
1: ใช่ไหมทำไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
0: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
2: ตามแพทย์แผนจีนะคะที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นประสาทคือเท้าและที่จะต้องให้ทำให้เราอุ่นตลอดเวลาคือคอถ้าเวลาที่ใครป่วยนะคะก็ให้ใส่ผ้าพันคอแล้วก็ใส่ถุงเท้าก็น่าจะช่วยทำให้บรรเทาอาการไม่สบายไม่ว่าจะเป็นหวัดหรือว่าเจ็บคอ
3: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความ

อื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะ

0: ที่เป็น basement membrane นะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ็นหยังคือเฮ็ดจังซี
1: ่ไอ้ก็บอกแล้วว่าเฮาขอกันบ่ได้เรื่องของเฮามันจบไปแล้ว
2: แล้วที่ผ่านมาล่ะอายบ่หักน้องบ
3: ่ปล่อย
2: ไอ้อ้าย
1: ไ
2: อ้ไอ้ไอ้ไอ้กลับมาก่อนไ
4: อ้เป็นหยังบ
5: ่โอ้เป็นแผลตัวนี้เดี๋ยวไอ้เฮ็ดแผลให้

าบ่สบายใจหรือมีหยังให้อายซอยก็เอิ้นหาอายได้เด้ออายใหญ่มาเฮ็ดงานใหม่อยู่ศูนย์เกษตรใกล้ๆนี่ล่ะอายไปก่อนเด้อ

0: ังล่ะลูกคือมาส่งคนแพ้ท้องแค่ลูกเฝ้าสิแม่ฟังดู
1: ที่ท้อง
0: ที่ท้องกับผู้ใดล่ะลูก
1: ไอ้ซาดจ้ะ
0: บักซาดนั่นบ่
2: ลูกบ่ผิดหรอกลูกแม่สิเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดนี่เอง

งูบ่ไปนางแก้วมันท้องได้ลูกแม่ดีใจน้ำเด้อมื้อนี้แม่ว่าสิมาเว้าเรื่องแต่งงานกับโตกับนางแก้วเรื่องแต่งงานหมด

0: แต่ว่ามันไปใจเนี่ย
1: แม่ผีศาจเขาบอกมาแล้วจ้าแล้วขึ้นไปกันเถอะมาจ้ะค่อยๆได้จ้ะแก้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนและขอขอบคุณแม่ของแก้วที่คอยเป็นกำลังใจให้กับแก้วมาโดยตลอดมื้อนี้แก้วมีความสุขที่สุดถึงสิบ่มีเจ้าบ่าวแก้วก็บ่ฮู้ว่าสิเกิดเหตุการณ์จังสีเกิดขึ้นแต่แก้วก็สิเฮ็ดใจให้ดีที่สุดเพื่อลูกในท้องของแก้วขอบคุณหลายๆจ้ะ

0: และมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะพี่รู้มั้ยเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหาย
1: ใช่โรคอะไร
4: ต่อมเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
1: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
5: คุณภาพมาแล้ว
2: ค่ะ
5: อยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโทไทเนตคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
1: รายละเอียดมาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
3: ์
2: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
1: ของร
2: ่
1: างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
5: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่าง
5: แ
2: ม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอสเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอสเซนเชียลเอสเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเขาเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
6: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้

0: ราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
1: คุณป้าคิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
2: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
3: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
4: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆ ลืมต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
5: เพราะว่าคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
6: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: างชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ถ้าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถั่งเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถั่งเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถั่งเช่าถั่งเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายเนี่ยเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถั่งเช่าในภาษาจีนเรียกตังถั่งเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาลนะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวนี้ที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากเพราะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการนี่เขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียกไวน์คอร์ดิเซปหรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขา

เพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามรีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงอ่ะมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวก็จะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันๆแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2 อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทางฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งนี้แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปซินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจาก

0: ยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มากจะกัดล้านนะนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะนะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษนั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
0: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
0: ็
1: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครอ่ะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
0: ะ
1: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
0: ค
1: ่ะรวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดีอ่ะคือ

0: ที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ค่ะ

0: อยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลาอะไร
0: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
0: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายริมเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
1: ฤทธิ์
0: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away $1 million in August. Want to get in on the action? Use your Pechanga Club card to play your favorite slots or table games to earn entries. Every Saturday in August, you could win up to $100,000 in cash. With over 100 cash and easy play winners every Saturday and over 250 winners on the finale night, your chance to win big has never been better. Only at Pechanga Resort Casino. Scan the QR code or visit Pechanga.com for full details.

0: นับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: คุยสองเครื่องเลยอะ

0: ทรหาตัวเองไง
1: มึงไม่เป็นเหรอ
2: ร้านปิดแล้วจ้ะหนูมาทำอะไรวันอื่นนะจ๊ะ
3: รู้เลยครับผมเสียตรง
2: สภาพเป็นยังไงสิอ่ะ
4: ไม่น่าใช่ปะ
1: ชีวิตเขาอาจจะแค่ตัวเล็กเฉยๆก็ได
2: ้สูงไม่เกิน110กูตีเกมหมดเลย
3: อันนี้พอเป็นเสียได้ไหมครับ
2: ออไหนคะเนี่ยเสียนั่นก่อนก็ได้นะคะเนี่ย
0: อุ้ยเสียอยากให้พวกเราทำอะไรให้ไหมคะบอกได้เลยนะคะ
3: ไม่ต้องทำอะไรให้เสียหรอก
1: ถ้าไม่ทำอะไรแล้วมาที่นี่ทำไมอะคะ
3: ก็คือเสียมาหาสวยนะ
0: มาหาสวยทำไมอะคะรู้จักกันหรอคะ
3: เสียเห็นน้องสวยอยู่ในไลฟ์สดสวยมากเสียเลยอยากเจอ
2: โอ้ช่องไหนคะเนี่ย
0: ตอนขายลิปจ๊ะไงใช่ไหมคะเสียเจอแล้วขอบคุณมากนะคะ
3: ถ้าสวยไม่รังเกียจเสียขอเลี้ยงดูสวยได้ไหมครับ
2: ถ้าเสียไม่รังเกียจช่วยเลี้ยงตัวเองให้โตก่อนได้ไหมคะ
0: เ
3: สียนะเลี้ยงตัวเองมานานแล้วแต่มันก็ได้เท่านี้แต่ทีนี้เสียอยากจะขอดูแลแล้วก็เลี้ยงน้องสวยได้ไหมครับ
0: อยากเลยดีฝากกับเสียพอดีว่าสวยมีแฟนแล้วอะค่ะ
2: เฮ้ยเปิดใจดิ
3: เสียไม่ติดแค่ขอมีเวลาให้เสียแล้วก็ไปเที่ยวกับเสียอยากได้อะไรเสียจะซื้อให้ไม่อั้นเลย
0: เอางี้ได้ไหมคะเสียโอนเงินค่าปรับร้านมาให้สวยได้ไหมคะแสนหนึ่ง
1: พี่สวยก่อนไปไหมเนี่ย
2: ไปสวยอะไรมาเข้าวะ
0: สแกนสิคะจะมาเอาเงินกูแล้วไงล่ะ
3: เอาโทรศัพท์ไปเลย
0: เห็นไหมล่ะแล้วบอกเป็นเสีย

0: ียงโง่ก็มี
1: เชื่อถือไอแพดมาทำไมคะเนี่ย
0: ไม่ใช่ไอแพดโอเค
2: เห็นปะเออเสียคะ
3: เหนื่อยมานั่งก่อนเลยค่ะเสียมามาเสียนั่งตรงนี้ก่อนเลยค่ะ
0: คงขึ้นไม่ค่อยถนัดอ่ะสวยอุ้มเสียหน่อยที่วางละเสร็จนะ
1: เออเอานะเหมือนสามเหลี่ยมรูป
3: กลางนะถ้าจะอุ้มแฉะกลางเลย
1: เอาเลยนี่แหละค่ะจีน
0: เออแล้วก็เสียจะมีอะไรให้สวยด้วยนะ
3: อะไรคะเสียอุ้ยเก่งใจอะค่ะเสีย
0: เออถ้าเกิดไม่ชอบไม่เป็นไรนะ
3: ชอบมากเลยค่ะมาสิคะเออนะค่ะ

0: ันนี้มันแหวนเธอเนาะ
1: ใส่คุณก็ได้นะจ๊ะมาเดี๋ยวเสียใส่ให้
2: ถ
1: ึ
2: งไหม
0: ครับอ่ะเส
2: ีย ยอดบอกให้ยอด
1: เพิ่มเสียมือสั่นนั้น
2: จากแหวนเป็นตําหู
0: อุ๊ยเสียแต่พอดีว่าหนักแบบไม่เท่ากันนะผ้านี้มันหนักมากค่ะ
1: แล้วก็ไม่บอกมีอีกวงนึงเดี๋ยวเสียใส่ให
2: ้คุณน่ารักอ่ะ
1: เห็นไหม
0: ขอบคุณนะคะเสียขึ้นไม่ได้อีกแล้วสิ
1: เอางี้เดี๋ยวเสียขอตัวก่อนวันหน้าเดี๋ยวเสียมาหาใหม่ด้านหน้าจ้ะไปเลยนะเปิดประตูให้หน่อย
2: ได้จ้ะ
0: บ๊ายบายค่ะ
1: ไม่ต้องเอานะติ๊บนะ
2: จ้าเสียเหมือนลากกระเป๋าเดินทางเนอะ
0: มึงอย่างคนอย่างมึงคนอย่างมึงไม่ควรที่จะได้ทองดิราศีแบบ
2: สาธุขอให้ได้กันจริงๆนะจ๊ะ
3: ดีจ้ะ
4: นี่ฟ้าใสเชื่อป่าวว่ากำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยเนี่ย
0: เหมือนกันเลยเออจะจีบกันนานไหม
4: จะเอาอะไรพี
0: ่หิวข้าวค่ะ
4: เอาอะไรล่ะ
0: เอากะเพราไข่ดาว3
4: รอแป๊บ
0: เฮ้ยสิ
5: ว่า
0: สมมุตินะ
5: สมมุติอะไร
0: สมมุติว่ากูมีเสี่ยมาจีบใช่ป่ะแล้วมึงเป็นแฟนกูอย่างเงี้ยมึงจะโกรธไหม
4: ส่วนมากนะพูดสมมุติทีไรเรื่องจริงด้วย
5: มึงพูดแบบนี้แสดงว่ามีเสียมาจีบมึงใช่ไหมเน
6: ี่
5: ย
6: ฮ
5: ะ
6: สมมติแหละ
3: ก็บอกเลยว่าไม่ใช่มันเงียบทำไมอ่ะเงียบก็เรื่องจริงเงินเหรอ
6: เออ
3: เออ
6: ไม่ใช่แน
3: ่แต่ก็มันก็น่าจะเป็นจริงแล้วพออยู่กับมึงมีดีขึ้นไง
1: ขอโทษครับรอกันนานไหมครับ
6: ไอ้ปี๊ดมึงยังไม่ไปเกิดกันเนี่ย
3: ไม่ใช่ปี๊ด
1: ป
3: ี๊
1: ด
3: ตั
2: วเล
3: ็
2: กเหม
3: ือ
2: นกันเลยลุง
1: พี่ใหญ่
6: สงสัยว่าสายพันธุ์เดียวกันนะ
2: คนไม่ใช่หมามันจะไปสายพันธุ์อะไรล่ะเขาชื่อเสี่ยโตค่ะ
3: รู้จักเหรอมึงอ
2: ้าวนี่แหละที่มาจีบสวยเสี่ยคนนี้แหละ
6: เสี่ยโต
2: อืม
6: เหมือนโตไม่ค่อยเต็มที่นะว่า
2: ไปจีบคนตัวเท่ากันดีกว่ามั้ง
3: ไอ้ฉินในตัวมึงมีอาหารเม็ดเปล่าเดินดมเลย
1: มิ้นกินคนจน
3: โอ้โห
6: เออกูจนก็เรื่องกูแล้วก็เลิกยุ่งไอ้สวยได้แล้ว
1: คุณจะใครมาสั่งผมอ่ะ
6: เดินไปพูดไปด้วยอะไรเนี่ยดีดอ่ะเนี่ย
2: ก็บอกอย่ายุ่งไ
1: อ
2: ้สวย
1: เอาแล้วคุยเป็นใครมาสั่งผมอ่ะ
6: บอกไปดิ
0: อันนี้แฟนสวยเองค่ะ
1: แฟนสวย
0: ค่ะ
1: เอานี่ว่าสวยมาอยู่กับผมผมจะให้เดือนละแสนสวยอยากได้อะไรเดี๋ยวเสียจะซื้อให
3: ้เป๊ะอ่ะ
6: พูดอะไรคิดก่อนเราก็รู้นิสัยคนด้วยเงินซื้อมันไม่ได้หรอก
1: ยังไงเสียก็จะจีบสวยจนกลัวสวยจะใจอด
6: จนกลัว
2: จนกว่า
1: จนกว่า
0: อย่ามายุ่งกับเสียเออเสียกลับไปก่อนค่ะหิวข้าว
1: ไม่เป็นไรวันนี้เสียเลี้ยงเองน้องๆชื่ออะไรครับ
4: ฟอร์มครับ
1: ฟอร์มผ้าเหมาร้านทั้งหมดคิดเท่าไหร
4: ่20,000ครับ
3: โอ้โหเสียครับอะไร
6: เฮ้ยเราพูดเดียวกันนะ
3: ใครพวกมึงสุดตาลาครับเสียครับ
6: เอานั่งทำไมจุดประทัดถวายเขาสิ
3: ผมคนไม่อยู่หัวหมูแน่ไปเอากระเพรามาไป
4: ตัดมึงครับเสียมาแล้วจ้า
7: โอเคขอบคุณนะฟอร์ม
4: คร
7: ับ
4: เลยมาได้ป่ะ
0: 20,000 นี่เสิร์ฟดีเลยนะ
4: เอาก็ต้องบริการทุกระดับ
0: ค่ะ
4: เ
0: ปิด
1: เดี๋ยวเสียป้อนนะอ้าว
0: มันไม่ถึงนะคะเสีย
1: อ
0: ัน
1: นี้มันสุดแล้วนะ
6: เสียลองยื่นให้สุดเลยค่ะลองยื่นให้สุดๆไปเลยอ่ะลองดู
1: มันได้เท่านี
0: ้ก็มันไม่ถึงอะค่ะ
6: ให้ช้อนสั้นหรือ
4: มันไม่สั้นหรอก
6: นี่บอกตรงนะถ้าไม่ไหวก็เก็บกิ่งบอนไซไปดีกว่าจริงใช่ไหม
3: พ่อมึงพูดเห็นภาพเยอะ
1: อย่าก็รู้นะรู้ไหวรู้ไม่ไหว
4: ก็ยังต้องก้มอยู
3: ่เออถือกันได้เว้ย
6: เสี่ยลองยืนไหมคะลองยืนน่าจะง่ายกว่า
1: ไหลเรื่องจังเลย
6: อ
1: ย่างนี้ได้ไหมโอเคโอเคจัดไปจัดไป
6: เหมือนร้านขายของเล่น

0: ร้านกะเพรามินิมอล
1: ว้าวว้าวว้าว
2: มินิมอลอะไรล่ะ
0: เ
2: ออดูลูกค้าก่อนดิ
0: ก็น่ารักดีนี่พี่ศิล
3: อืมน้องพูดดีมาก
0: ผมด้วยเหรอ
3: พูดดีมากครับ
0: โอ้ขอบคุณครับ
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: พ่อเรียกลูกกล่องเข้ามา
4: บ้าเสียโตเขามาชอบไอ้สวย
0: เอาเลยพี่สวย
2: เฮ้ยโป่งพูดคิดยังไงแฟนกู
0: พี่ศิลป์คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะสบายได้จัดเลยพี่สวยใช่ไหมครับเสีย
3: ใช่ใช่ใช่ขอบคุณนะที่เข้าข้างเสียขอบคุณมากเนาะเอ้ยดักดีจังเลยพูดดีพูดดีพูดดี
0: พกตังเกินตัวนะครับเนี่ย
3: มีเป็นฟอด
5: ให้ให้เหรอครับ
3: ให้สิพูดดีไงคุณสภาพผมเอออย่างนี้สิ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณ
3: ครับน้องต่ำต้นดีนะ
0: ขอบคุณครับ
3: ยุบกันเถอะมาปง
0: ครับ
3: อยากกินบอกเสียได้นะร้านนี้เสียเหมาเองอยากกินอะไรบอก
0: กระเพราสักจานได้ไหม
3: สั่งไปเลย
0: พี่ฟอง
6: ครับ
0: กระเพราจานนึง
6: น่ารอแป๊บพี่ฟอง
0: เสียเลี้ยงเหรอครับเนี่ย
3: เลี้ยง
0: อันนี้ติ๊บนะ
3: เหมาร้านไปแล้ว
0: ขอบคุณครับ
3: ไม่เอาเป็นไร
6: ดวงไม่ถูกคนพวกนี้นะเดี๋ยวกูทำเองกระเพราได้แล้ว
3: เฮ้ยไปตามนี้มันได้ไวจังอ่ะ
0: เนี่ยอะไรครับพี่สิน
2: กระเพราไง
7: พี่สินทำไมจานมันเล็กแค่นี้อ่ะ
2: จานขนาดเดียวกับโต๊ะไงอย่างเงี้ยพวกกินร้อยจานไงก็ไม่อิ่ม
0: เฮ้ยนี่พี่สินนี่มันแกล้งกันหรือเปล่าครับเนี่ย
2: ไม่พอใจก็ไปหากินร้านอื่น
3: ถ้างั้นขอตังค์คืน
4: แต่เสียเมาแล้วล่ะครับเงินผมก็ไปสั่งของแล้วครับ
0: เอาพี่สินเดี๋ยวก่อนแล้วไข่ดาวของเสียอ่ะ
2: ฟอมไข่ดาว
7: น่ารักจัง
6: มีไข่ดาวครับ
7: เฮ้ย
2: แบบไม่สุก
0: โอ้นี่มันไข่นกกระทาเลยครับเนี่ย
2: กะเพรากระจังเท่านี
3: ้โอ้โห
2: ฮะหมูก็มีแค่นี้ข้าวก็เท่านี้มึงจะเอาไข่แผ่มางี้เลยเหรอ
0: เรื่องพี่หนิมอย่างเงี้ยเขาเรียกโกงรู้อ่ะ
2: ไม่พอใจกินร้านอื่นรอบสองเลย
3: แล้วนี่มูลค่าเท่าไหร่ดีคะ
4: อ๋อเราก็ขายราคาปกติแล้วครับเท่าเดิมครับ
3: พี่ปกติเหรอเนี่ย
4: ครับ
8: เอ้ยเอางี้เสียคะเดี๋ยวเสียลองสลับจานกับพี่โป่งดูไหมคะ
2: เลยได้เหมาะนะเสีย
3: ถ้าสวยขอเสียประจักษ์ให้ได้แต่เสียขอสวยสักอย่างได้ไหม
8: อะไรหรอคะ
3: สลับจานได้แต่อย่าสลับใจให้ไอ้สิวมันเนี่ย
6: สิงชื่อสิง
9: ผมไม่พอใจเลยว่าทำกับเสียอย่างนี้เนี่ย
3: ไม่ต้องพูด
9: ผมเหรอ
3: เออเงียบไปไหม
8: ปอมมีเมนูอื่นบ้างไหมนอกจากกะเพราอ่ะ
6: พี่อยากกินอะไรอ่ะ
8: ข้าวปั้นอ่ะ
9: โหไม่มีอ่ะ
3: งั้นก็ไปกินที่อื่นเดี๋ยวเสียเมาร้านให
8: ้ขี้เกียจเดินทางอะค่ะเสีย
3: งั้นจ้างเชฟมาทำที่นี่ก็ได้
2: เออดีที่สวยไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวทำให
4: ้ทำเป็นเหร
2: อนะจำเชฟแจ็คได้ปะล่ะสอนผมมาง
3: ั้นก็ขออร่อยอร่อยทำตัวโตนะ
2: งั้นยื่นมือมาเลย
0: เอ้าพี่สินก็ข้าวปั้นยังไม่มาจะให้เสียยื่นทำไม
2: เคยดูอะไรเมื่อบักเกี่ยวกับพวกอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันเป็นวิธีเขายื่นมือมาเลย
10: แบบโอมากาเสะเหร
8: อไงเนาะเขายื่นแล้วน่ะ
4: มือหัวขาเนอะ
2: ฟองสไลด์มา
0: ใบสีสุขวัญแ
3: บบนี้อะไรไอ้นี่มันแขนผม
2: เอ้าเนี่ยปูอัดเหรอเนี่ย
3: ปูอัดที่ไหนหรอก
7: พี่ศิลป์นี่แกงเสียปะเนี่ย
2: หยอกเล่น
3: ผมไม่เล่นนะจิงโจ้อยู
4: ่จริงจังเปล่า
7: เอาดีๆทำเป็นไหมเนี่ยเร็ว
3: ๆเอางี้ด้วยถ้าศิลป์ทำไม่เป็นก็สั่งร้านที่มันดังๆทำให้ด้วย
2: แต่ถ้าเอาของข้างนอกอะมานั่งกินตรงเนี้ยคิดตังค์เพิ่มนะ
3: ก็ไม่มีปัญหา
4: ศิลป์ทำใจเถอะผู้หญิงยุคนี้เขาชอบคนรวยๆเลย
2: แต่ส่วนมันชอบคนหล่อพี
4: ่โอ้โหมึงมีเหรอ
6: ก็คือพี่ไม่หล่อไง
2: กูหล่อหลบใน
6: โอ้โหไปหลบไว้ทำไมนะออกมาดิ
0: ถ้าปัญหา

0: เยอะผมว่าไปกินร้านอื่นดีกว่า
1: ไม่ต้องพูดได้ไหมอยู่เฉย
2: ๆไอ้โป่งไงจับทอดกระเทียมไว้ป่ะ
0: ไม่ใช่โป่งดูดิครับเสี่ยดูคำพูดเขาแต่ละคนเนี่ย
1: ก็ดูถูกไง
0: ยังทนนั่งอยู่ครับเสี่ย
1: ก็บอกไม่ต้องพูดไง
3: แล้วครั้งสุดท้าย
4: โอ้ยไม่เอาแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะ
3: ชิ้นนี้ต้อง200แล้วเนี่ย
2: เสียดายมากครับกินเองเลยสวยป้อนเสียละคำใช่ป่ะ
4: ก็ได
5: ้เอ้ยสวยจะป้อนเสียก็ดีแล้วก็เอาทรงเอาซอสให้เสียเดี๋ยวติดคอตายหรอก
6: ซอส
4: จะป้อนเสียก็ต้องคำเล็กๆหน่อยนะอะไรอ่ะเปิดหรือยังล่ะ
5: โอ้ยมันจะควายควายที่ซื้อแล้วมือเนื
4: ้อนี่อยากจะมาแกล้งเขา
0: เฮ้ยจีนด้วยก่อนขนาดนี้แกล้งเสียเอาป่ะเนี่ย
2: ก็ทีละนิดสิแล้วก็เฉื่อยแบบนี้ไม่ได้แกล้งกันเนี่ยถ้าแกล้งก็คือต้องอย่างนี้เลย
5: แพงทิ้งไป200อยู
4: ่ถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินนะคะเสีย
3: ถ้าสวยป้อนเสียก็กินได้หมดแหละ
4: เอาน้อยๆก่อนเนาะเสียเนาะ
2: แค่ปลาก็ได
4: ้อ่ะนี่เสียอ่ะ
0: เราเลยเสียผู้หญิงป้อนแล้ว
5: เอาเลยเสียจะเสียฟอร์ม
2: ใบเตยเสีย
3: ยิ้มเป็นใหญ่เลย
2: โอ้ยสบาย
4: เนี่ย
2: สวยเสียน้ำตาไหลเลยสงสัยปลื้มใจที่พี่สวยป้อนแน่เลย
4: น่าจะเผ็ดมากกว่ามั้ง
5: เฮ้ยเกือบนะก็เคยเล็กคาคุกไอเนี่ยเฮ้ยคน
2: เป็นไงเสียอร่อยไหมครับ
3: เอาแล้ว
5: อีกคำไหมล่ะ
2: กินเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่พูดกันไปนะเอาอาหารที่อื่นมากินคิดเงินเพิ่ม
0: เท่าไหร่ครับพี่ดิ
2: มหมื่นหนึ่ง
4: มันแพงไหมปั่น
2: เขาตกลงกันแล้วไง
3: ไม่เป็นไรเสียใจได
4: ้ร้องให้ก็จะร้องตังก็จะฟัก
2: ไอ้ก็จะไอ
5: ้ไอ้ตัวนั้นแบบจุกี้จุกการนั่นเด็กเด็กเลยเขาบอกว่า
3: ไม่เป็นไรเขาฆ่าผมอ่า
2: ท
3: ำ
2: ไมทำไปเมื่อนึง
5: จ่ายเสร็จก็กลับไปได้ปะ
3: งั้นเสียขอตัวก่อนนะพรุ่งนี้ก็เจอกัน
4: จ้า
5: โอ้
3: รักนะจุ๊บ
5: พรุ่งนี้จะมาอีกแล้วครับเนี่ยโอ้ความรักบางตาจริง
3: มาดิร้านนี้เหมือนครอบครัวเราไง
0: เสียครับงั้นโป่งขออนุญาตไปส่งเสียที่รถนะครับกระโดดขึ้นมาเลยครับ
3: คนไม่ใช่ไอ้นี่
2: อ
3: ุ๊ย
2: อะไรอ่ะ
3: ก็ไปไป
0: หยอกเสียครับขึ้นหลังเลยครับเสีย
3: ขึ้นหลังเลยเหรอ
0: กระโดดก่อนหลังเลยครับ
3: ไม่อีกข้างข่าวด้วยเอาเลยนะ
0: อะไรครับเสียขึ้นมาเ
3: ฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนปวดขึ้น
0: โอเคไปก่อนครับเสีย
5: รถจอดถึงไหนครับนี่ทุลักมานี่ตายเลยนี่ดีดีแล้วผมดีแล้ว
0: บ๊ายบายนะลูก
4: บ๊ายบาย
0: ยุบค่ะยิ้มให้ไฟกินให้ไฟ
3: นี่ถ่ายก่อนไม่หมุน
4: โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอะป้าพี
3: ่ป้าที่จะมาเราอะป้า
2: ไม่ได้แล้วเดี๋ยวคุยอะไรด้วยนะ
7: กูจะไม่อยากจะกลับเลยเนี่ย
2: เดี๋ยวผัวเมียเขาจะคุยกัน
7: ไปกูกลับดีกว่าไป
2: คุยเลยจ้ะ
4: อะไรไปแล้วนะฟอง
2: ตกลงมึงจะเลื่อยเสียนั้นใช่ไหม
5: ก็คิดไต่ตองดูว่าสวยเอ้ยแต่มึงอยู่ไกลศิลป์นี่ก็ลำบากทั้งชีวิตอะ
2: นั่นมึงเลื่อยเสียนั่นเลย
4: กูก็อยากรวยนะแต่กูไม่อยากเป็นเมียมันอะกูก็เลยแบบตามน้ำไปไงจะได้แบบหลอกเอาเงินมันมาเงี้ย
2: ถ้างั้นกูมีวิธี
4: วิธีอะไร
2: มึงก็เรียกมาอีกอะแล้วให้มันจ่ายตังค์มึงหลอกเอาเงินมาให้หมดเลย
4: แล้วทำไมมันต้องกูล่ะ
2: ก็มีมึงอะทำกับมันได้คนเดียวไงแล้วพอเงินมันหมดอะเดี๋ยวมันก็เลิกยุ่งกับมึง
5: สุดยอดไอ้ศิลป์ความคิดมึงครบหมดอะเลวระยำต่ำช้าต่ำซามโอ้โหสุดยอดว่ะ
2: ไม่ต้องขยายบุคลิกได้มั้ย
4: เออกูไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กูนัดกับนายอีก
2: เออ
5: โอ้ยอีนี่ต้องเอาเลยนี่นั่นน่ะโอ้ผมมีตัวอย่างเฮ้ยไม่กลัวบาปกลัวกรรมนี่เหรอ
4: ง่วงแล้วเหรอ
8: เอ้า
4: สวัสดีค่ะเสี่ยมาเหนื่อยๆแบบนี้กินน้ำก่อนไหมคะ
3: ไม่เป็นไรแค่เห็นหน้าสวยเสี่ยก็มีกำลังใจแล้ว
4: หายแล้วงั้นนั่งก่อนไหมคะเดี๋ยวสวยอุ้มค่ะมา
3: อุ้มอีกแล้วนะเก่งใจ

0: ปิดอ่ะง่ายๆตรงนั้นถนัด
1: มึงอุ้มเขาหน่อยเคลียร์อย่ามึงอุ้มเสียทำท่าให้สวยอุ้มสิคะ
0: หันหลังสิคะเดี๋ยวก็หายใจไม่ออกเอาน
1: ี่เสียวันนี้จะพาเพื่อนหนูไปกินข้าวที่ไหนคะเนี่ย
2: ก็วันนี้คงไม่ได้ไปหรอกนะเพราะสวยเขาบอกจะตัดผมให้เสียอะไรมานี่ไง
0: งั้นก็ไปค่ะเชิญไปนั่งตรงนั้นค่ะเสียค่ะมานี่ลงได้อยู่ไหมลงได้ไหมค่ะวันนี้ค่ะเสียคะนี่เสียขึ้นตรงนี้นะมาตรงนี้ค่ะเสีย
2: สูงกว่าเดิมหรือเปล่า
0: ลองยืนสิคะเดี๋ยวสวยจะลองจับอย่างนี้แล้วลองปีนขึ้นสิคะลองนะ
2: มาปิดทีผม
1: สวยไปอุ้ม
0: เหมือนกูออกกำลังกายเหมือนกูเวทอยู่ตอนเนี้ย

0: รู้สึกดีหน่อย
1: พี่วิทย์พี่วิทย์ว่าพี่สวยดูแปลกๆป่ะ
2: นั่นดิ
3: อีสิทธิ์มันยอมให้มันเป็นเด็กเสียได้ไงวะ
1: ไม่น่าหรอกมั้งพี่
3: อ้าวไม่แน่นะเมืองช่วงนี้เงินทองหายาก
4: โอ้ยเสียคะช่วยลุกยืนได้ไหมคะ
0: ลุกทำไมเหรอ
4: ก็ตอนนี้หัวเสียเลยเบาะมาแค่นิดเดียวเองอะค่ะกลัวว่าเดี๋ยวตัดมันจะไม่หล่อนะคะลุกเลยค่ะเร็วจับก็อยู่แล้ว
0: โอ้ย
5: น่ารักน่ารักคุณ
4: อย่าทำด้อมนะ
0: อร่อยยัง
3: เดี๋ยวตกลงมาตีซ้ำด้วยนะเสียเดี๋ยวก่อนนะ
0: ได้ยังเลย
4: ได้แล้วค่ะอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละถูกต้อง
0: ให้เสียทำอะไรต่อ
3: คนเราเนาะบูชาอะไรก็ได้อย่างนั้นเนาะ
1: คืออะไรพี
3: ่นั่นไงมึงดูกุมารสิเหมือนไหมล่ะ
1: สวยเขาจับได้ตัวซีเข็ด
3: เข็ดเลยเชื่อกูรอบเนี้ย
0: ไม่ต้องถอนนะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: อันนี้เสียนั่งได้ยัง
4: ได้ค่ะเสียนั่งได้เลยค่ะ
0: เอาปึ๊บจับเลย
4: จับไว้แล้วจับไว้แล้ว
3: ปึ๊บเสียหายไปไหนอ่ะ
4: เสียนั่ง
0: ดูแล้วรู้สึกร้านมันเก่านะ
4: อ๋อก็แบบนานแล้วอะค่ะเสียมันก็เก่าแบบนี้แหละ
0: เอางี้เดี๋ยวเสียรีโนเวทให้ใหม่เอาไหม
4: เฮ้ยแล้วจะรีโนเวทอะไรบ้างล่ะคะ
0: ใช้เก้าอี้ให้มันเตี้ยลงหน่อยนึงลูกค้าจะได้ไม่เหนื่อย
3: โอ้ลูกค้าหรือเสียค่ะจะไม่เหนื่อยอ่ะ
0: ประตูก็เอาเล็กลงหน่อยสั้นลงหน่อยจะได้แขวนของใส่ของได้เยอะกระจกนี่ก็เลื่อนลงหน่อยก็ดีนะ
4: กระจก
0: ใช่
4: เลื่อนลงอีก
0: ใช่มันจะได้เห็นพอดีพอดีหน้าชัดของแขกเขาลูกค้าเขา
3: ใส่ตาลูกค้าหรือใส่ตาเสียค่ะ
0: เย็บตลอด
1: เสียคะถ้ารีโนเวทใหญ่แบบนี้เนี่ยก็ต้องใช้เงินเยอะนะคะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียซื้อให้เรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วง
4: โอ้ขอบคุณค่ะเสียเย็นนี้เสียว่างไหมคะ
0: ทำไมอ่ะ
4: ก็จะชวนไปกินข้าวอ่ะค่ะ
0: ว่างนะแล้วสวยอยากไปกินที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเสียเอารถมารับ
4: เดี๋ยวไลน์ไปบอกนะคะ
0: โอเคงั้นเสียขอตัวกลับก่อนแล้วกัน
4: ได้ค่ะ
3: ทำไมรีบกลับคะเสีย
0: อ๋อเสียรีบไปซื้อรถมันเอาไว้ให้สวยสำหรับนั่งดินเนอร์กันไง
3: แค่ดินเนอร์ต้องซื้อรถใหม่รถตัง
0: โอเคเสียขอตัวก่อนนะ
4: จ้าไปละ
0: น้องเปิดประตูให้หน่อย
3: โอ้ได้เลยค่ะเสีย
4: เปิดประตูให
0: ้โอ้ลูกทอน
3: โอ้ยขอบคุณค่ะเสีย
0: เดี๋ยวขานุ้นเดี๋ยวไปเอาทีหลังนะ
4: ขานุ้นอะได้ยินง่ายๆนะสับเนี้ยถ้าไม่ใช่เสีย
3: ก็เสียบอกว่าไม่ต้องทอนกูต้องทอนทำไมวะ
4: ตี
3: มึงเสียมันใจดีใจดีเน
4: า
3: ะ
4: เอาไหมกูให
3: ้ไม่เอากูไม่ชอบอะไรแบบมินิมอล
4: กูก็ได้เยอะเหมือนกัน
1: กูก็ชิ
3: ลสายเปิดประตูทีได้หมื่นหนึ่งไอ้สวยเสียมายัง
4: เดี๋ยวเขาก็มามึงคิดถึงเขาไง
3: กูคิดถึงเงินมากกว่า
6: เฮ้ยหลอกเงินเขาแบบนี้ไม่กลัวเขาจับได้อะ
7: กูเสียไม่สามารถจับมันได้หรอกเรื่องอย่างนี้สินึกเก่ง
6: เฮ้ยมึงรู้ได้ไง
7: โอ้วันไหนมันแอบไปขอนแก่ไปหาเด็กมันพี่สวยยังไม่รู้เลย
6: โอ้นานแล้วนั่นน่ะ
4: เฮ้ยเขาบอกว่าเขาจะซื้อรถให้กูด้วยนะ
6: ไหนฮะ
4: ก็เดี๋ยวเขาว่าคงขับมาแหละ
6: ดีเลยต่อไปเวลาส่งของกูได้ไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์
7: แล้วเหรอมีตังค์เติมมาไหมน่ะ
6: อย่ามาใส่นั่งแล้วกัน
8: ไปเลยครับเสีย
0: ไป
8: ครับระวังนะครับเสียตรงนี้ครับเสียตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับโอเค
6: ไปโชว์อีกรอบ
8: โชว์บ้านโชว์บอลอะไร
7: ขอโทษครับเสียเหมือนพาลูกเที่ยวมึงอะ
0: ขอบคุณมากนะโป่งเดี๋ยวเอานี่ไป
8: ขอบคุณนะครับ
0: สวยชอบรถไหมครับ
4: นี่รถสวยเหรอคะ
0: ใช่ครับชอบไหมล่ะ
4: ทำไมเป็นคันแค่นี้ล่ะคะ
8: ก็
0: เสียไปดูคันใหญ่มาแล้วแต่เขาไม่ขายให้เด็กอ่ะ
8: โอ้พี่สวยก็คันนี้มันหาที่จอดง่ายสบายๆน่ารักขอแก้วให้เสียหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะนี
0: ่แกทำไมได้เสียได้แก้วเท่านี้อ่ะ
3: ตัวเท่านี้ก็แก้วเท่านี้แหละ
4: มาเดี๋ยวสวยชงเหล้าให้นะคะ
0: มันจะพออิ่มหรือ
6: โอ้โห
8: นี่พี่สวย

0: เทเหล้าก็เต็มแก้วแล้ว
1: อะมามามาชนกันเยอะมาม
2: าค่ะเสียชนค่ะ
1: เส
2: ียคะ
3: แก้วบลื้มไม่สมบูรณ์เลย
2: ชน
3: บอง
4: ครับ
3: อุ้มเสียหน่อย
5: เสียจะเต้นเหรอครับ
3: เสียปวดฉี่แก้วเดือดแท้เลย
5: ครับหนึ่งนะครับเสีย
0: อะไรวะเนี่ยพี่กินแก้วเดียวปวดเยอะเนาะ
5: คอลงมาคอแฮะแล้วก็พอฉี่แล้วติดกันเลยฟึ๊บเมื่อไหร่เสียมันจะเมาวะ
2: มันจะเมาได้ยังไงมันดูแก้วมันแค่นี้
1: เด
2: ี
1: ๋ยวปิดแก้วให้แล้วกันมาเก็บเลย
5: เชิญครับเสียครับ
1: นี่นะครับ
2: คู่นี้น่าได้กันเนาะ
5: สวย
3: แล้วแก้วกูอยู่ไหนอ่ะ
1: นี่ครับ
5: พ่อนี่ถ้าหมดแก้วนี้เสียไม่ออกจากห้องน้ำเลยมั้งเนี่ยมันเดี๋ยวก็น้ำท่วมปอดเสีย
6: กาหรือเปล่าล่ะกาก็กดเลย
3: จัดไว้ดิเดี๋ยว
1: นี่ครับนี่แล้วพี่ทำพวกเราเรื่องเลย
3: เห็นยังดิสวยไหม
2: เป
3: ็นกระสีไหมเจ็บไปกัน
5: ได
3: ้โอ้เอาติ๊บไปข้างหน่อยดิ
5: โอ้ได้ครับเสียอ้าวขยับมีติ๊บครับใครขยับมีติ๊บครับ50 บาท
2: เงินแรกมาคนเดียวน้อยจังมาก
5: โอ้ยพี่สวยก็เอาไปก่อน
6: น้อยไปอ่ะ
1: เ
6: บอร์เสียแรงเต้นทั้งหมด
5: อ้าวแบ่งกันนะครับโอ้ย
3: สวยเติมหน่อย
2: โอ้ยสวยไม่ไหวแล้วค่ะเสียเอางี้ได้ไหมคะเสียสวยว่าเราพักเล่นเกมกันก่อนไหมคะ
3: เกมอะไร
6: ใครแพ้จ่าย
3: แกะมาดิแกะมา
5: ปีนี้เสียเท่าไหร่ครับเนี่ย
3: 40ไปไป
6: แล้วตอนข้อนี้เป็นตดออกมาหรือว่า
5: ก็โดนตบมาง่ายๆหรอก
6: เมื่อกี้ทำไร
5: อ่ะชี้ไงก็เตือนสติไง
3: ผู้ไรให้เกียรติหน่อย
1: เฮ้ยถึงจะทำ
3: ติ๊บไม่พอเนี่ยฮะ
1: เสียเวลาให้ตัง
6: ก็ถามไม่เฉย
5: ปุบปากไป
3: เฮ้ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนพี่ขยันจังเลยนะ
6: มามาที่เกมแรกเลยกระโดดไก่ใครแพ้จ่าย
5: โอ้โหพี่สินพี่ปกพูนตรงเนี่ยถ้าไม่น่าด้านจริงเนี่ยไม่กล้าทำเลย
6: ไม่เอาเปรียบแล้วแค่วัดใจดูคนเราอะ
2: เสียไม่เล่นไม่เป็นไรนะคะ
3: เสียไว้ไว้อยู่แล้ว
5: เชิญครับเสีย
3: บาย
1: ถ้างั้นก็ไอ้สินเริ่มก่อนเลยกันเนี่ย
6: โอ้โหยอมแพ้ได้เลยนะ
3: บายอยู่แล้วจิบจิบ
5: จิบด้วยค่อยๆครับเสียตั้งใจตั้งใจครับ
3: เองก็ดีพ่อๆมันไม่ไหวตรงนี้แหละ
2: โอ้ย
6: อีกนานไหมกว่าจะโดดนะฮะโกติ
3: ครับครับครับอะไรนะโกติด้วยเหรอ
6: นานไหมกว่าจะโดด
3: ใจเย็นดิ
0: ผมว่าต่อให้เสียวหน่อยดีกว่า
6: อ่ะเอางี้ให้วิ่งแบบเทคตัวมาได้
5: ถอยหลังมาก่อนเสียแล้วก็แบบเรียกพลัง
3: เรียกพลัง
5: โอเคพอเสียโอเค
2: มา
0: เฮ้ยโอ้โหให้สองทียังไม่ถึง
6: แพ้จ่ายมา
5: เปลี่ยนเกมได้ไหมเนี่ยพี่สิน
6: ได้ต่อไปวิ่งกระสอบ
5: สองที

0: NAT 500IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NET Shopping
1: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาโอลิซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเอง
แต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง40%การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินเรื่องของอาหารเสริมตัวหนึ่งชื่อว่าเซซามินที่มันมีการสกัดมาจากงาดำนั่นแหละครับตัวนี้เนี่ยมีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีสรรพคุณมากมายหลากหลายแล้วที่สำคัญก็คือมีนักวิทยาศาสตร์คนไทยคนหนึ่งนะครับที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโด่งดังเนื่องจากว่าเขาไปค้นพบว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวเซซามินเนี่ยมันดียังไงแล้วมันต้องกินยังไงมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังบ้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับต้องขอเริ่มก่อนอย่างนี้นะครับว่าเซซามินเนี่ยมันเป็นสารซึ่งสกัดออกมาจากงานะครับงาเนี่ยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเซซามัมอินดิคัมนะครับในตัวของงาเนี่ยมันก็มีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำทั้งสองอย่างนี่นะครับงาดำเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่างาขาวนะครับรวมทั้งสารเซซามินก็จะสูงกว่าด้วยเช่นกันนะครับในตัวงาเนี่ยมันมีโปรตีนสูงมีไขมันสูงแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนั้นด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีสารในกลุ่มลิกแนนซึ่งก็คือสารกลุ่มโพลีฟีนอลของพวกพืชชนิดต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับซึ่งในงาเนี่ยก็จะมีเซซามินเป็นหนึ่งในนั้นมีสารเซซามอลกับเซซาโมลีนเป็นอีก2ตัวนะครับนอกเหนือจากนี้ในงายังมีวิตามินอีแล้วก็กรดไขมันอย่างอื่นร่วมด้วยไม่เพียงแค่นั้นครับมันยังมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมมีสังกะสีมีทองแดงอยู่ในนั้นอีกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการรับประทานงาดำเนี่ยน่าจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเพราะว่ามันมีสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ในนั้นมากมายเลยจริงไหมครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะมาเน้นในเรื่องของสารเซซามินว่ามันดียังไงนะครับก็เราเนี่ยรู้มานานแล้วนะครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการต้านการอักเสบนะครับช่วยชะลอการเสื่อมของระบบประสาทสามารถลดไขมันได้นะครับโดยเฉพาะไขมัน LDL ช่วยให้การทำงานของวิตามินอีในร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ

อาจจะมีฤทธิ์ในการชะลอมะเร็งนะครับไม่ให้มะเร็งมันแพร่กระจายอาจจะมีฤทธิ์ในการทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งเนี่ยมันฝ่อลงนะครับแก้ไขเรื่องของกระดูกพรุนแก้ไขเรื่องของข้อเสื่อมอาจจะมีผลช่วยในเรื่องของโรคข้ออักเสบรูมาตอยอาจจะมีผลในแง่ของการช่วยเรื่องของอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและอื่นๆอีกมากมายฟังดูแล้วมันน่าสนใจมากครับและที่สำคัญนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีศาสตราจารย์ดร.ปรัชญานะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เขาได้ทำการทดลองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะและมีการทดลองอันหนึ่งซึ่งทำให้โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็คิดว่าระดับโลกเลยนั่นก็คือดร.ปรัชญาเนี่ยเขาเอาสารเซซามินเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็ไปทดสอบกับมะเร็งเต้านมปรากฏว่ามันสามารถที่จะต่อต้านมะเร็งเต้านมได้นะครับอย่างไรก็ตามดร.ปรัชญาเนี่ยพูดไว้ในคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์หลายๆที่ว่าสารเซซามินนั้นเป็นเพียงแค่สารที่เอาไว้ช่วยรักษาเสริมไม่ใช่การรักษาหลักมันไม่สามารถมาทดแทนการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดการผ่าตัดการฉายแสงได้แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยนะครับว่ามันสามารถเอาไว้ป้องกันอะไรได้ทีนี้เนี่ยแน่นอนเวลาที่เราดูเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ต้องขออ้างอิงงานวิจัยต่าง

รื่องนั้นเขาทำในอะไรกันแน่เพราะว่าส่วนนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าการทดลองในคนการทดลองในสัตว์การทดลองในเซลล์การทดลองในหลอดทดลองหรือวิธีอื่นๆมันเอามาทดแทนกันไม่ได้ถ้าเราทดแทนกันแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เราสรุปผิดได้เช่นสมมุติว่าเราทดลองอะไรสักอย่างในเซลล์แล้วเราบอกว่ามันได้ผลจะบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเอามาใช้ในคนแล้วมันจะได้ผลแบบในหลอดทดลองมันไม่ถูกต้องครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าผมมีเซลล์มะเร็งอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเอามาวางไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วผมเอาพวกไฟไปเผามันอย่างเงี้ยนะครับคุณว่าเซลล์ตายไหมตายแต่คุณว่าเอาไฟไปเผาคนคนก็ตายไปด้วยครับมะเร็งก็ตายพร้อมคนนั่นแหละครับหรือจะเอาให้มันใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยสมมุติว่าผมเอาตัวยาพิษตัวหนึ่งไซยาไนด์อะไรก็ได้นะครับไซยาไนด์เนี่ยเอาไปหยอดใส่เซลล์มะเร็งที่วางไว้ข้างนอกคุณคิดว่าเซลล์มะเร็งตายไหมครับตายแล้วคุณกินไซยาไนด์เข้าไปได้ไหมครับไม่ได้นะฮะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราเห็นสิ่งที่เราเอามาทดลองข้างนอกสิ่งมีชีวิตหรือนอกตัวบุคคลเนี่ยแล้วเราจะบอกว่ามันใช้ได้จังงั้นจริงๆในตัวคนมันไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งทดลองในสัตว์ก็ตามเช่นสมมุติว่าเราทดลองสักอย่างในสัตว์นะฮะแล้วเราบอกว่าหุ้ยสัตว์มันดีมะเร็งมันหายนะเรามาใช้ในคนก็ใช้ไม่ได้ครับจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับก็กังวลเรื่องของวัคซีนเป็นอย่างมากถูกไหมครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างพูดว่าเฮ้ยฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฟังคำนี้ดีๆนะครับสมมุติว่าวัคซีนเนี่ยที่ออกมามันมีการทดลองในหลอดทดลองมีการทดลองในหนูแล้วแต่ยังไม่มีการทดลองในคนคุณจะกล้ารับวัคซีนตัวนั้นไหมคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่อยากเป็นหนูทดลองไปทดลองกับใครก่อนให้เรียบร้อยทดลองให้มันปลอดภัยแน่ๆแล้วฉันค่อยเอามาใช้แต่ทำไมพอเป็นอาหารเสริมปุ๊บเนี่ยทดลองในหลอดทดลองทดลองในหนูโอ้มันได้ผลฉันต้องเอามาใช้ไม่ถูกต้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเซซามินของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยดีกว่าผมค้นมาให้แล้วครับแล้วผมก็เปิดไว้ด้วยนะอันนี้ผมค้นจากเว็บไซต์ชื่อ PubMed นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์งานวิจัยที่เป็นมาตรฐานของโลกนะครับทุกคนสามารถเข้าได้หมดไม่จำเป็นจะต้องมีพาสเวิร์ดหรือจ่ายตังค์แต่อย่างใดนะครับผมก็ค้นหานี่เลยครับดร.ปรัชญานะครับคงทวีเลิศนะครับแล้วก็ชื่อสารเซซามินปรากฏว่ามีงานวิจัยที่ดร.ปรัชญาทำไว้ทั้งหมด16เรื่องนะครับอ่ะเราไปกันทีละเรื่องเลยวันนี้ผมยังไม่เอาเข้าไปอ่านข้างในนะครับแต่จริงผมกดเข้าไปอ่านทุกอันเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคนไหนมีเวลาสามารถเซิร์ชแบบนี้แล้วก็เข้าไปอ่านทีละอันเหมือนผมได้นะครับเวลากดเข้าไปอ่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีตัวนำมันจะจากสีน้ำเงินกลายไปเป็นสีม่วงนะครับอันแรกนะครับงานวิจัยแรกชื่อว่าControl protective and anti-inflammatory effects of sesamin. อันนี้เป็นการทดลองในกระดูกอ่อนของหมูครับทดลองในเซลล์กระดูกอ่อนหมูไม่ได้ทดลองในคนครับไม่ได้ทดลองแม้แต่ในหมูนะเอากระดูกอ่อนของมันมาทดลองอันที่สองเราอยากดูซิว่าตกลงแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการทดลองในคนไหมนะครับมีทดลองในคนไหมเพราะถ้ามีทดลองในคนหลายๆคนอันเนี้ยแล้วถ้าได้ผลยังไงมันน่าเชื่อถือครับถ้าทดลองในคนนะแต่เราไปลองดูเป็นทีละอันว่ามันมีที่ไหนบ้างอันที่2นะครับ inhibitory effects of sesamin on human osteoclastogenesis อันนี้ทดสอบในเซลล์กระดูกของคนชื่อว่า osteoclast เซลล์ครับไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์ออกมาแล้วไปทดลองนะครับอันแรกเนี่ยที่บอก control protective ก็คือเขาทดลองกับเซลล์กระดูกอ่อนแล้วพบว่ามันสามารถต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้ดังนั้นถ้ามันต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้น่าจะมีผลดีในแง่ของการรักษาโรคกระดูกเสื่อมหน้าข้อเสื่อมต่างๆเข่าเสื่อมต่างๆน่าจะนะครับแต่ยังไม่มีการทดลองครับอันที่2ที่บอกว่ามันยับยั้งการทำงานของเซลล์กระดูกตัวหนึ่งชื่อว่าออสเตโอคลาสในมนุษย์ได้ถ้ามันยับยั้งได้จริงๆนะครับในมนุษย์นะอันนี้คือทดลองในเซลล์ยังไม่ได้ทดลองในคนนะครับถ้าทดลองในคนแล้วมันได้ผลแบบนี้จริงๆมันน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาโรคกระดูกพรุนครับนะไปต่อกันนะฮะอันที่3

นะครับ Sesamine attenuates VEGF-A induced angiogenesis via inhibition of SARC and FAK signaling in chick chorioallantoic membrane model and human endothelial EAHY926 cells อันเนี้ยมันเป็นการทดลองดูสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาใช้ไข่ไก่ครับแล้วมาดูเส้นเลือดนะครับคือแนวคิดคือปกติเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันสามารถสร้างสารตัวหนึ่งชื่อ Vascular Endothelial Growth Factor หรือ VEGF เพื่อทำให้มีเส้นเลือดเนี่ยมาถึงตัวมันได้มันจะได้เติบโตนะครับถ้าเราสามารถไปต้านไอ้เส้นเลือดพวกนี้ได้มันก็จะทำให้มะเร็งขาดเลือดถูกไหมครับสารเซซามินเนี่ยเอาไปทดลองกับไอ้หลอดเลือดพวกนี้ปรากฏว่าหลอดเลือดมันฝ่อไปครับทดลองในไข่ไก่ครับไม่ใช่ทดลองในคนถามว่าคนเนี่ยมียาอะไรไหมที่ใช้ในการต่อต้านเส้นเลือดแบบนี้ในมะเร็งมีครับยาตัวนี้มีชื่อว่าเบวาซิซูแมปนะครับตัวนี้มีจริงๆได้ใช้ในคนจริงๆแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับคือมันอาจจะทำให้เกิดเลือดออกรุนแรงได้ดังนั้นต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นการทดลองในไข่ไก่นะครับยังไม่ได้ทดลองในสัตว์และก็ในคนเลยสามงานแล้วนะครับไม่มีทดลองในคนไปต่อกันที่งานที่4ครับEffects of sesamine on chondroitin sulfate proteoglycan synthesis induced by interleukin 1 beta in human chondrocytes. ทดลองในกระดูกอ่อนของคนครับเมื่อกี้งานแรกทดลองในกระดูกอ่อนของหมูอันนี้ทดลองในกระดูกอ่อนของคนแต่ก็ไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์มาตรวจนะครับอันที่5นะ Sesamine protects against neurotoxicity via inhibition of microglia activation under high glucose circumstancesthrough modulating P38 and JNK signaling pathways อันนี้ทดสอบในเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าไมโครกลีออนของหนูครับไม่ใช่ของคนของหนูแล้วทดสอบข้างนอกนะครับไอ้ไมโครกลีออนเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระบบประสาทส่วนกลางก็พวกสมองพวกไขสันหลังนี่แหละครับแล้วเขาพบว่าการใช้เซซามินเนี่ยมันทำให้ระบบพวกนี้มันดีเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะช่วยในแง่ของการป้องกันอัลไซเมอร์ป้องกันโรคความเสื่อมต่างๆของระบบประสาทครับคิดว่าอาจจะแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ครับในคนอันนี้เป็นการทดลองในหลอดทดลองด้วยการเอาเซลล์หนูด้วยไม่ใช่เซลล์คนนี้5งานแล้วนะครับยังไม่มีอะไรที่ทดลองในสัตว์เลยมีแต่ทดลองในหลอดทดลองครับงานที่6 Sesamine stimulates osteoblast differentiation through P38 and ERK1/2 MAPK signaling pathways อันนี้เป็นการทดลองในเซลล์ของคนครับคนเนี่ยเขาเอา2เซลล์ตัวแรกเนี่ยคือเซลล์กระดูกชนิดหนึ่งชื่อว่า osteoblast นะครับเซลล์ osteoblast เนี่ยมันมีหน้าที่สร้างกระดูกนะครับส่วนเซลล์ osteoclast เมื่อกี้มีหน้าที่สลายกระดูกกระดูกของเราต้องมีความสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายนะครับถ้าสร้างมากกว่าก็ดีกระดูกหนานะครับแต่หนาเกินไปก็มีปัญหาถ้าทำลายมากกว่ามากๆกระดูกมันก็พรุนนะครับเขาก็ทดสอบนี้ปรากฏว่าไอ้เซลล์ออสเทโอบลาสต์เนี่ยเวลาได้เซซามินไปมันแบ่งตัวดีมันทำหน้าที่ดีก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เราเอาไปรักษากระดูกพรุนได้น่าจะนะครับแต่ทดลองในหลอดทดลองไม่ได้ทดลองในคนนะครับข้อที่7อันเนี้ยผมจะไม่เสียเวลาอ่านให้แล้วนะฮะอันที่7ก็ไปการทดสอบในเซลล์ไมโครกลีออนที่เมื่อกี้ผมบอกเหมือนกันเอาของหนูมาทำนะครับของหนูแต่อันที่8นี่นะอ่านเหมือนกันอันที่8นี่ inhibition of programmed cell death ligand 1 expression in breast cancer cells by sesamine อันนี้แหละที่เป็นตัวทำให้อาจารย์ปรัชญาเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าแกเอาเซลล์มะเร็งเต้านมมาแล้วก็ทดลองกับเซซามินคือใส่สารเซซามินเข้าไปปรากฏว่ามันสามารถต่อต้านสิ่งหนึ่งชื่อว่า programmed cell death ligand 1ได้ซึ่งต้องขอบอกอย่างนี้ครับมะเร็งเต้านมไม่ใช่มะเร็งเต้านมอะไรก็ได้ครับมันต้องเป็นมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจายและเป็น triple negative breast cancer หมายความว่ามันไม่มี3อย่าง1 estrogen receptor progesterone receptor และ HER2 นะครับ3อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เราตรวจเวลาที่เราเป็นมะเร็งเต้านมนะครับปรากฏว่ามันจะมีมะเร็งเต้านมบางอย่างไม่มีทั้ง3อย่างนี้พอไม่มีทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันจะใช้ยาที่ไปมุ่งเป้าไอ้3อย่างนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยเป็นปัญหาโรคแตกที่ว่าเราจะรักษา

triple negative breast cancer ได้อย่างไรแล้วอาจารย์แกก็เห็นช่องโหว่ตรงนี้ว่าเฮ้ยเออเราต้องมาอุดช่องโหว่ด้วยการทดลองอะไรสักอย่างแล้วสารเซซามีนเนี่ยปรากฏว่ามันไปต้านตรงนี้ได้อย่างไรก็ตามนี่คือการทดลองในหลอดทดลองครับไม่ได้ทดลองในคนแต่ผมว่ามันก็เป็นก้าวหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้สิ่งที่เราอาจจะเอามาใช้ในการรักษาโรคได้นะครับแต่สรุปว่ามันรักษามะเร็งเต้านมไม่ได้ครับนะและอีกอย่างนึงต้องบอกอย่างนี้สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องลึกๆมะเร็งเต้านมต้องเป็นชนิด triple negative เท่านั้นหรือส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนี้ที่มันจะมีโปรแกรม cell death ligand 1ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมชนิดอื่นอาจจะไม่มีครับแล้วก็มักจะไม่มีด้วยนี่ฮะแล้วถ้าไม่มีแปลว่าเซซามินมันอาจจะไม่ได้ผลกับของพวกนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดอื่นแต่มันทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดนี้เท่านั้นนะฮะอ่ะไปต่อกันอันที่9นะครับงานที่9จาก16งานนะครับอันงานที่9นี่ Sesamine promotes new right outgrowth under insufficient nerve growth factor conditions in PC12 cell through ERK1/2 pathway and SIRT1 modulations อันเนี้ยเป็นการทดลองในเซลล์มะเร็งของหนูมะเร็งชื่อว่า pheochromocytoma cell มะเร็งหนูไม่เกี่ยวอะไรกับคนครับนะทดลองในมะเร็งหนูนะครับแล้วก็ทดลองในหลอดทดลองด้วยอันที่10Sesamine induced human leukemic cell apoptosis via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathway ทดลองในเซลล์ลิวคีเมียของคนเพราะว่ามันสามารถต้านลิวคีเมียในคนได้แต่ทดลองในหลอดทดลองอีกแล้วครับยังไม่เจออะไรที่ทดลองแม้กระทั่งในสัตว์เลยนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมจะเล่าทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือตอนสุดท้ายของคลิปผมจะบอกว่าจะต้องกินไองาดำพวกนี้ยังไงเลือกยังไงนะครับถ้าจะกินนะอันนี้เราไปเร็วงานที่11 12 11กับ12อันเนี้ยก็ทดลองในหลอดทดลองเหมือนกันอันที่13ก็ทดลองในหลอดทดลองเช่นกันนะครับแต่งานที่13เนี่ยมันมีความเจ๋งอย่างนึงตรงที่ว่าเราไปเจอว่าไอ้ตัวสารเซซามีนเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ในการเสริมฤทธิ์กับสารตัวอื่นในการต้านโควิดครับอาจจะนะยังไม่มีการทดลองในคนครับงานที่14และ15เอาอีกแล้วก็ทดลองในเซลล์ครับมีงานสุดท้ายนั่นแหละงานที่16ที่ออกมาปี2021นะครับคือ Sesame extract promotes chemopreventive effect of hesperidin on early phase of diethylnitrosamine initiated hepatocarcinogenesis in rats คือเนี้ยทดลองในหนูอ่านมา16งาน15งานทดลองในหลอดทดลองครับมีงานที่16นี่แหละทดลองในหนูในแง่เรื่องของการป้องกันนะฮะการเกิดมะเร็งตับในหนูเท่านั้นเองดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจากงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกว่าสารเซซามินเนี่ยมันช่วยต้านอนุมูลอิสระมันสามารถจะแก้ไขเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของพาร์กินสันเรื่องของโรคเสื่อมทางระบบประสาทช่วยเรื่องของกระดูกที่มันเสื่อมไม่ให้มันเสื่อมมากไปกว่านี้ช่วยเรื่องกระดูกพรุนช่วยเรื่องมะเร็งชนิดต่างไม่มีหลักฐานขนาดนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองในคนครับในสัตว์ก็ยังแทบไม่ได้ทดลองเลยมีแค่งานเดียวเท่านั้นที่ทดลองและบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วผมไม่ไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นเหรอผมอ่านแล้วครับแล้วก็ได้ความแบบเดียวกันนี่แหละทดลองในคนเพื่อจะดูแบบนี้ไม่มีเลยนะมีแต่ทดลองในคนเพื่อที่จะดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับมีการทดลองเยอะแยะไปหมดนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นการทดลองแค่ในเซลล์ในหลอดทดลองบางอันมีการทดลองในสัตว์แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยังไม่มีการทดลองใหญ่ๆในคนดังนั้นใครที่บอกว่าโอ้ผลของเซซามีนมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมออกมาต่อต้านอะไรพวกนี้เพื่อว่าผมจะได้ขายยาอย่างอื่นใช่ไหมเป็นหมอตะวันตกหมออเมริกาใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับแต่มันไม่มีข้อมูลเพียงพอให้ผมออกมาแล้วก็พูดอย่างมั่นใจว่าสารเซซามีนมันทำแบบนั้นได้จริงๆอ่ะในเมื่อเราไม่มีหลักฐานว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นอ่ะแต่มันอาจจะโอเคเราก็มีความหวังแล้วทีนี้คำถามต่อมาถ้าเราจะกินอ่ะมันมีผลข้างเคียงอะไรป่ะเออก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรครับเป็นสิ่งที่โชคดีมากนะเป็นอะไรที่โชคดีมากคุณกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับบางคนเนี่ยท้องอืด

ท้องอืดแน่นท้องท้องเสียได้บางคนมีปวดหัวได้ส่วนคนที่แพ้งาอันแน่นอนอันนี้กินไม่ได้แพ้ถั่วอะไรเงี้ยถ้าแพ้ถั่วกินถั่วมันก็แย่ได้แพ้งากินงาก็แย่ได้นะครับซึ่งโอกาสจะแพ้งาเนี่ยมันเจอได้น้อยมากนะครับแต่มันก็มีคนที่แพ้เหมือนกันแน่นอนคนที่แพ้ก็กินไม่ได้แต่ผมตลกตรงนี้อันนี้ผมไม่สามารถเอาขึ้นโชว์ได้นะผมตลกตรงนี้มันมีเว็บไซต์อันหนึ่งขายเซซามินนี่แหละเป็นอาหารเสริมแล้วบอกว่าบางคนกินแล้วจะเกิดอาการกระทุ้งพิษอาการกระทุ้งพิษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอ่อนเพลียง่วงนอนท้องผูกท้องเสียบวมเหงื่อออกเจ็บตามข้อปวดตามบั้นเอวเจ็บคอแห้งเหอมีลมพิษและคันบริเวณตาคันจมูกมีไข้ปัสสาวะขาดมึนปวดศีรษะปริศมากอาเจียนมีแก๊สในกระเพาะอาหารอุจจาระมีเลือดเบื่ออาหารโอ้โหมหาศาลมากมายอาการกระทุ้งพิษเนี่ยไม่มีจริงครับไม่มีจริงไม่เกี่ยวอะไรกับสารเซซามินเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากตรงไหนผมพยายามจะหาแล้วว่าใช้เซซามินแล้วมันจะมีปัญหาไอ้พวกนี้ไหมไม่มีงานวิจัยตัวไหนบอกว่ามันมีเช่นนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บไซต์นี้เขาไปเอาพวกนี้มาจากไหนแล้วไปบอกได้ยังไงว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเซซามินเพราะมันไม่มีนะครับเนี่ยเวลาที่เราไปดูเว็บไซต์ที่เขาขายของต้องระวังตรงนี้มากๆนะฮะระวังมากๆแล้วถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณกินเข้าไปแล้วเกิดเรื่องพวกนี้อันแน่นอนต้องหยุดแต่มันไม่ใช่อาการกระทุ้งพิษแต่อย่างใดบางคนบอกว่าเฮ้ยกระทุ้งพิษเนี่ยดีกินต่อไปลดขนาดลงมาแล้วค่อยๆเพิ่มไม่ได้ครับอันนี้อาจจะเป็นอาการที่เกิดผลข้างเคียงที่มีปัญหาแล้วก็ได้ดังนั้นก็ระมัดระวังนะฮะมาถึงคนตอนนี้เราทราบแล้วมันอาจจะมีผลดีแต่ยืนยันไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่มีเพียงพอให้เรายืนยันผลเสียเนี่ยถ้าถามผมนะแทบไม่มีเลยถ้าคุณไม่กินมันเยอะจนเกินไปเกินกว่าที่เขากำหนดข้างกระปุกนะแล้วต่อไปเนี้ยสมมุติเรารู้ตรงนี้แล้วถ้าเราจะกินยังไงตรงนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับบางคนจะกินจากงาดำจริงๆงาดำที่เป็นเม็ดๆเนี่ยบางคนจะกินจากเซซามิออยล์ก็คือตัวน้ำมันงานะครับแล้วบางคนก็อยากจะกินไอสารสกัดเซซามินตรงๆเลยเนี่ยมันต่างกันยังไงอันแน่นอนงาดำน้ำมันงามีเซซามินแน่ๆแต่มันมีไม่เยอะนะครับงาดำถ้าจะกินให้ได้เซซามินเยอะที่สุดก็คือต้องพยายามทำให้มันแตกเป็นผงๆขึ้นมานะฮะแล้วอย่าไปโดนความร้อนอะไรเยอะนะเพราะถ้าโดนความร้อนสารมันเสียไปแล้วนะครับเราก็ต้องกินไปทั้งอย่างนั้นแหละถึงจะได้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนรวมทั้งได้เซซามินอย่างสูงที่สุดแต่การกินงาดำเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีสารออกซาเลตเยอะออกซาเลตทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะถ้าเกิดคุณกินงาดำเนี่ย 3-4 ช้อนโต๊ะเลยทุกวันอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นนิ่วก็ได้ถ้าใครเป็นนิ่วคุณต้องระมัดระวังการกินงาดำครับนี่รวมไปถึงสารสกัดจากงาดำด้วยเพราะมันจะติดออกซาเลตออกมานั่นแหละนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะน้ำมันงาคุณก็กินได้นะแต่ถ้าอยากจะเป็นน้ำมันงาที่มันมีสารเซซามินสูงก็ต้องเป็นน้ำมันงาที่เป็นโคลด์เพรสนะครับถ้าคุณไปให้ความร้อนหรือไปผ่านกระบวนการอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่โคลด์เพรสหรือสกัดเย็นเนี่ยเซซามินก็เสียไปแล้วครับเซซามินนี่มันมีไม่เยอะหรอกครับในเม็ดงาเนี่ยนะดังนั้นคุณไปทำอะไรกับมันมันเสียไปเรียบร้อยแล้วอย่างมากมันก็มีแค่ประมาณสัก 1% น่ะ 1-1.2% นี่คือเยอะแล้วนะของน้ำหนักงานะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดได้ต่อมาถ้าเกิดคุณจะกินสารสกัดเซซามินเลยอ่ะที่เขาวางขายกันทั่วไปปัญหาใหญ่มีข้อหนึ่งเลยครับเวลาที่เขาเขียนนะฮะเขาจะโฆษณาเขียนตัวใหญ่ๆว่าเซซามินแต่เวลาคุณไปดูฉลากข้างหลังเขาจะเขียนว่าเซซามิซีดเอ็กสแทรคไม่เหมือนกันครับเซซามิซีดเอ็กสแทรคคือคุณเอาเมล็ดงาเนี่ยมาสกัดและสกัดมันได้อะไรออกมาล่ะครับอันหนึ่งในนั้นเป็นเซซามินแต่ก็จะมีสารอื่นเช่นวิตามินอีกรดไขมันนะฮะออกซาเลตและอะไรเต็มไปหมดจะไม่ใช่เซซามินเพียวๆครับจะไม่ใช่และทีนี้นี่แหละปัญหาใหญ่เลยคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าในนั้นมีเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีทางรู้ครับถ้าเขาบอกมาว่ามันคือเซซามิซีดเอ็กสแทรคไม่มีทางรู้อย่างนี้เท่ากับคุณกำลังโดนหลอก2ชั้นนะข้างหน้าเขียนว่าเซซามินแต่จริงมันไม่ใช่เซซามินมันคือเซซามิซีดเอ็กสแทรค

สารสกัดงาดำแล้วสารสกัดงาดำไม่ยอมบอกอีกต่างหากว่ามีเซซามินอยู่กี่มิลลิกรัมคุณกำลังโดนหลอก2ต่อนะเวลาคุณจะไปซื้อไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามซึ่งผมไม่สามารถบอกยี่ห้อคุณได้คุณต้องไปดูเองดูส่วนประกอบว่ามันเขียนว่าเซซามินตรงๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับโอกาสที่จะได้สารเซซามินมาตรงๆเนี่ยแทบไม่มีทำไมรู้ไหมขั้นตอนการสกัดสารเซซามินออกมาจากงาให้มันบริสุทธิ์มากๆเนี่ยมันจะได้เป็นผงสีขาวๆซึ่งแพงมากแพงมากๆเลยแหละลงเป็นแสนน่ะนะครับแพงมากก็ต้องมาดูว่ามีใครใจปั้มทำออกมาได้หรือเปล่าแล้วมีใครกล้าที่จะเขียนว่าเซซามินของตัวเองข้างหลังประกอบไปด้วยสารเซซามินจริงๆที่สำคัญคือไม่มีทางรู้นะครับว่ามันจะมีอย่างนั้นจริงๆต่อให้เขาเขียนก็ตามเพราะว่าคุณจะต้องเอาไปให้หน่วยงานอิสระตรวจสอบก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับนี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดจะสำคัญที่ผมไปเปิดหามาทุกยี่ห้อที่ผมกดดูของไทยอ่ะหายี่ห้อที่ข้างหลังเขียนว่าเป็นเซซามีนกี่มิลลิกรัมไม่มีเลยอ่ะไม่มีนะครับบอกว่ามีแต่เซซามีซีดเอ็กซ์ตรักเท่าไหร่ซึ่งเซซามีซีดเอ็กซ์ตรักอย่างที่บอกไม่ใช่เซซามีนมันไม่เท่ากันเซซามีซีดเอ็กซ์ตรักมีเซซามีนจริงแต่มีเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยซะด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นเมื่อตะกี้ที่ผมติดบอกว่ามันมีการทดลองในมนุษย์นะครับจะทดลองอะไรเขาทดลองดูว่าเรากินไปเยอะๆจะมีผลเสียไหมเรากินไปแล้วมันจะดูดซึมอะไรยังไงบ้างนะครับอะไรที่เราได้มาจากการทดลองครั้งนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาให้คนที่เข้าการทดลองเนี่ยกินเซซามีนจริงๆไม่ใช่เซซามีซีดเอ็กซ์แทรคนะ50มิลลิกรัมต่อวันไปเรื่อยๆปรากฏว่าไม่ได้เจอปัญหาอะไรสามารถกินได้ถึง200มิลลิกรัมต่อวันก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ในทางทฤษฎีสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือคนที่ให้นมบุตรคนที่ตั้งท้องอยู่ยังไม่มีงานวิจัยตรงนี้ถ้าจะกินก็คิดเอาเองว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้อันนี้บอกไม่ได้นะครับคนที่มีโรคต่างๆที่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่าสารเซซามินอาจจะทำให้คุณเลือดออกได้ง่ายมากขึ้นอาจจะนะยังไม่มีการบอกชัดเจนและที่3คนที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่กินยาลดความดันโลหิตอยู่การได้สารเซซามินอาจจะไปทำให้ความดันโลหิตของคุณลดกว่าปกติก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหรอกครับถ้าเกิดคุณไม่ได้กินเข้าไปเป็นกำๆนะถ้าถามผมก็คงจะปลอดภัยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องควรรู้นะว่าใครบ้างที่จะต้องระมัดระวังเวลาที่จะกินเซซามินเข้าไปนะการทดลองนี้เขาไม่ได้เจอว่าใครมีผลข้างเคียงจากเซซามินอย่างไรนะฮะและอีกการทดลองหนึ่งคือกินไซซามินเข้าไปแล้วไงต่อเซซามินเนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำครับพอมันไม่ละลายน้ำปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันดูดซึมยากแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับมันดูดซึมแล้วเนี่ยมันต้องผ่านตับมันจะเจอตับทำลายมันทิ้งซะโอกาสที่เซซามินจะเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมากดังนั้นแล้วถ้าคุณได้อาหารเสริมเซซามินที่มันไม่ใช้เซซามินจริงๆข้างหลังมันเขียนว่าเซซามินซีดเอ็กซ์แทรคหรือสารสกัดงาดำในนั้นมีเซซามินอยู่เท่าไหร่คุณไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มันจะน้อยถ้ามันน้อยแล้วเข้าไปในทางเดินอาหารดูดซึมได้น้อยกว่าเดิมเหลือจิ๊ดเดียวจิ๊ดเดียวนี่ผ่านตับโดนทำลายหายไปหมดเลยสรุปผมไม่รู้ว่าคุณได้เซซามินจริงๆเข้ากระแสเลือดไปจริงหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หรืออาจจะได้น้อยจนกระทั่งมันไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้เพราะคุณต้องอย่าลืมนะครับการทดลองในหลอดทดลองสมมติเรื่องของการต้านมะเร็งคุณเอาสารเซซามีนเนี่ยหยดลงไปที่เซลล์มะเร็งตรงๆนะแต่ในคนคุณจะหยดเข้าไปที่มะเร็งไม่ได้คุณต้องกินมันเข้าไปดูดซึมก็ผ่านตับผ่านทุกอย่างเลือดวิ่งไปถึงเซลล์มะเร็งอ้าวมันหายไปซะแล้วไม่มีสารเซซามีนไปถึงมะเร็งมะเร็งคุณก็ไม่หายครับคุณอาจจะต้องคิดถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นก็อาจจะต้องไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สารเซซามินเนี่ยมันมีอาจจะมีลายปิดนาโนพาร์ติเคิลหุ้มอะไรมาสักอย่างอยู่ทำให้การดูดซึมดีขึ้นหรือคุณอาจจะต้องทำเป็นแบบรูปแบบฉีดแล้วฉีดเข้าไปที่มะเร็งตรงๆเลยก็ได้แต่ยังไม่มีใครคิดแบบนั้นครับดังนั้นถ้าถามผมนะเซซามินเนี่ยอาหารเสริมทั่วไปที่เราเห็นนะมันหลอกเราหลายชั้นมากตั้งแต่ชื่อที่มันเขียนว่าตัวมันเองคือเซซามินเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็เขียนชื่ออย่างอื่นแต่พอไปดูข้างหลังปุ๊บเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วบวกนั่นบวกนี่บวกโอเมก้า3

0: ECEG บวกเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ไม่บอกว่ามีเซซามินกี่มิลลิกรัมแล้วถ้ามันมีน้อยเข้าไปปุ๊บดูดซึมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ละลายในไขมันเอ้ยมันไม่ละลายในน้ำมันละลายในไขมันดูดซึมยากดูดซึมเข้าไปแล้วโดนตับทำลายตับทำลายแล้วมันเหลือแค่ไหนกันไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสมองต่อกระดูกต่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนนะครับคงจะเข้าใจมันมากขึ้นในเรื่องของเซซามินนะครับว่าในทางทฤษฎีแล้วก็ในห้องปฏิบัติการที่ทดลองกับหลอดทดลองเนี่ยเราเจอว่าสารเซซามินเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แต่การทดลองในคนมันยังไม่มีดังนั้นการที่ผมจะมาบอกว่าเซซามินเป็นประโยชน์ในคนนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากนักเท่าไหร่ถ้าเราจะกินมันเข้าไปก็จะมีแค่ท้องอืดท้องเสียบางคนก็อาจจะมีปวดหัวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ถือว่าอันตรายแล้วเราจำเป็นจะต้องหยุดคนที่จะต้องระมัดระวังก็คือคนท้องคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะให้นมบุตรนะฮะคนที่มีการกินยาลดความดันอยู่คนที่มีการกินยาหรือมีโรคอะไรที่ทำให้เลือดออกง่ายอันนี้อาจจะต้องระวังแต่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้ถ้าจะกินก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับส่วนการจะกินก็ไปดูแล้วกันว่าแต่ละยี่ห้อมันบอกอะไรไว้บ้าง นะครับเพราะการดูดซึมเข้าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดูดซึมเยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำไปจนกระทั่งทำให้การดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราน้อยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากับร่างกายสรุปแล้วเราอาจจะเสียเงินฟรีเลยก็ได้ดังนั้นแนะนำท่านไปดูอาหารเสริมที่ท่านซื้อทุกยี่ห้อแล้วคลิกดูข้างหลังถ้ามันเขียนว่าสารเซซามินตรงๆเนี่ยอันเนี้ยท่านอาจจะเชื่อเขาได้แต่ถ้ามันเขียนเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วไม่บอกว่าสารเซซามินมีกี่มิลลิกรัมในนั้นนะผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเงินของท่านแล้วครับแต่ถ้าท่านยังจะกินมันต่อไปเพราะว่าหวังว่าเอ้ยเราอาจจะโชคดีก็ได้นะได้สารตัวนี้แล้วมันดูดซึมเข้าไปได้ดีป้องกันมะเร็งในอนาคตหรือว่าใช้เป็นการรักษาเสริมไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอันเนี้ยก็ต้องเป็นสิ่งที่ท่านตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วครับนะข้อมูลในมนุษย์ยังไม่เพียงพอให้ผมบอกว่ามันดีหรือไม่ดีขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ก็เป็นกันทั่วเมือง
1: เล่นไหนขึ้นหน้าตาบ่คือใ
2: ช่ของกลิ่นเด้อโทรศัพท์ทำไปดิ
1: เห็นโทรศัพท์ว่าลงโปรเป็น
2: อ๋อผู้บ่าวใช่บ่คือ เด
1: ้ผู้สาวบ
3: ่สาวบ่บ่มีแม่นหมู่แม่บ่เห็นผู้สาวแม
4: ่ว่าสิล่ะมันก็คิดตัวไปซั่นล่ะ
1: บ่เป็นจักย่านเด้มองแข็งๆมัน
2: ฮะ
1: ตรงกลางมันแกแวะสำหรับแกจันทบุรี
4: มันแปลว่ายังไง
1: จันทบุรีเสียโพยไรน้ำ
2: ไอ้จันทบุรี
4: พี่ดีแล้วเมื่อไหร่
2: สุขุมก็ดีแล้วปะ
3: ไอ้เรื่องเป็นไทย
1: เรื่องว่าเราเปล่ายาอยู่

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ต้นเลือดมังกรหรือต้นดากอนบลัดมีถิ่นกำเนิดในป่าดงดิบแถบอเมริกาใต้ตามลุ่มน้ำอเมซอนเป็นต้นไม้ที่ชาวเปรูยกย่องให้เป็นต้นไม้มหัศจรรย์โดยชาวอินคาโบราณหรือชาวพื้นเมืองเปรูได้นำเอายางไม้สีแดงของต้นเลือดมังกรไปใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรมากมายเช่นรักษาโรคมะเร็งสมานแผลและฟื้นฟูผิวพรรณเพราะสามารถกระตุ้นการเกิดและเรียงตัวใหม่ของคอลลาเจนในชั้นผิวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงยางไม้สีแดงจากต้นดราก้อนบลัดเป็นหนึ่งในสารที่มีปริมาณแอนทีออกซิแดนต์สูงที่สุดมากกว่าวิตามินอีและวิตามินซีหลายสิบเท่าแม้กระทั่งซุปตาดังๆในฮอลลีวูดอย่างแองเจลิน่าโจลี่เลดี้กาก้าและเซเลบคนดังอีกหลายท่านก็หันมาให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมชั้นยอดจากดราก้อนบลัดในการฟื้นฟูผิวพรรณให้เต่งตึงกระชับและอ่อนไหวปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดูแลผิวยอดนิยมที่มีส่วนผสมของต้นเลือดมังกรคือ Dragon Blood Collagen Firming Mask หรือที่ลูกค้าเรียกกันติดปากว่ามาร์กเลือดมังกรมาร์กเลือดมังกรมีส่วนผสมสำคัญของสารสกัดจากยางไม้สีแดงจากต้นเลือดมังกรช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูและบำรุงให้ผิวคงความสวยทั้ง5มิติจนทุกคนที่ใช้สัมผัสได้ถึงสุขภาพผิวที่ดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลอง
2: สวัสดีครับเรามาดูกันว่าเลือดมังกรนั้นช่วยอะไรนะครับในเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของเลือดมังกรหรือว่า Dragon Blood นะครับเลือดมังกรนั้นเป็นต้นไม้ครับอยู่ในประเทศเปรูในเขตเซนต์มาร์ตินจังหวัดลามาสนะครับซึ่งจะมีต้นเลือดมังกรที่ขึ้นอยู่กับแนวของแม่น้ำอเมซ

0: ซอนนะครับมีจำนวนไม่มากนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆกับต้นยางพาราในบ้านของเราการเก็บเลือดมังกรนั้นก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับการกรีดยางนะครับแต่ว่ายางแทนที่จะเป็นสีขาวเหมือนกับยางพารานั้นยางของเลือดมังกรนั้นมีลักษณะเป็นสีแดงคล้ายกับเลือดครับจึงได้ชื่อว่าเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับสายพันธุ์นี้นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่ใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไปเราจะเคยได้ยินว่ามีการใช้วิตามิน E หรือวิตามิน C ในการต้านอนุมูลอิสระนะครับในเครื่องสำอางแต่ว่าในส่วนของเลือดมังกรนั้นมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามิน E ถึง50เท่าและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามิน C ถึง20เท่านะครับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือดมังกรนั้นก็คือโปรแอนโทไซยานิดีนซึ่งเป็นสารฟีนอลิกคอมเพลประเภทหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางทั่วไปแล้วสารที่สกัดออกมาจากเลือดมังกรนั้นก็จะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายเซลล์นะครับโดยเฉพาะเซลล์ผิวของเรานะครับทำให้มีการปกป้องการทำลายในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังกำพร้าหรือที่ลึกลงไปนะครับก็สามารถที่จะปกป้องนะครับชะลอการที่จะทำให้เกิดการทำร้ายผิวที่ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยยังแลดูอ่อนยาวแล้วก็เซลล์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่คือการปกป้องอย่างที่หนึ่งนะครับส่วนอื่นๆนะครับของเลือดมังกรนั้นก็มีส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะครับอย่างเช่นทัสปีนกับลิกแนนนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติที่ร่างกายเราสมานผิวนั้นถึง20เท่านะครับความสามารถในการสมานผิวนั้นทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยที่พวกร่องลึกหรือว่าพวกหลุมต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆก็จะถูกสมานผิวทำให้ผิวนั้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของแผลเป็นหรือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้เกิดการที่ผิวนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะส่วนประกอบที่เป็นทัสปีนและลิกแนนที่มีอยู่ในเลือดมังกรนั้นทำให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติถึง20เท่านะครับและในส่วนที่3นั้นเลือดมังกรนั้นก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรียกว่าชั้นผิวอีกชั้นหนึ่งเป็น second skin หรือว่าผิวชั้นที่2ที่จะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไม่สูญเสียน้ำไปจากร่างกายนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายของเลือดมังกรนะครับซึ่งเป็นข้อที่ยอดเยี่ยมมากเลยก็คือในส่วนของการที่จะช่วยปรับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่มนะครับร่มที่กลางนั้นก็จะมีความตึงส่วนร่มที่หุบนั้นจะมีความเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือดมังกรได้ไปช่วยนั่นก็คือการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ซึ่งจะเห็นจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อมีการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่แล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปกางร่มให้ตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมและจัดระเบียบโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ทำให้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเลือดมังกรที่เราใช้นะครับ
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลังลากลงแม่น้ำ
5: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงน
4: ี
3: ้แล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้แล้วดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า

0: ป็นแผลยาวประมาณนี
1: ้
0: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
1: ์
0: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไป
1: แล้ว
0: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: ไอ้สาวเลยมากดิ
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: เลย
3: faster
0: มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น faster เลย
3: เขาบอกต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
5: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
4: น
5: ะครับ
4: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรสังบริบุตรมากมากนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณมากครับ
6: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
7: ชอบมากไอ้แก้คันเป็นผื่นเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งยิ่งยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไผ่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำอาบน้ำเป็นก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเลยขายดีแม่ชอบเลยถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันขาเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าก็ล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมาก่อนอ้าวอยู่ใช้ล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่ว่างี้เขาบอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
6: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
8: ที่มันดีฟันก็ไม่ปวดแล้วก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
6: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041
9: พร้อมแล้วครับฟังเพลงหวานๆนะครับ

0: องศิลปินตลกนักร้องมาเยอะมากมายเราเอาก็สักเพลงเดียว
1: ขอบพระคุณพี่นายเดอะคอมบันเดียน
0: ครับ
1: นะให้เราขึ้นมา
0: ครับขอบพระคุณมากๆเลยให้แซงคนนี้

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ย

0: มีนแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินัลมีในน้ำมันรำข้าว
1: ค่ะ
0: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
1: ก็คือออริจินัลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
0: โอเค
1: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
0: ก็
1: ค
0: ือ
1: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
0: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ด้วยเรื่องร้ายแรงอะไรมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
1: ดีกว่านะคะด
0: ี
1: ก
0: ว่
1: า
0: ครับ
1: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
1: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
0: ัน
1: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
0: ครับผม
1: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
0: ต้องยอม
1: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
0: ่สูบบุหรี่
1: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด์ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเง
0: ี้
1: ยนะคะเยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินัลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
0: ไม่จำเป็น
1: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต่ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
0: บ้านเรา
1: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: มันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตจูเลเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
0: เป็นตัวดี
1: นะตัวเลวค่ะ LDL
0: LDL ครับ
1: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
0: LDL หรือ HDL คร
1: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
0: L ตัว L อ๋อโอเค
1: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือน
0: ทราย
1: ที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
0: ่
1: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากได้
0: ลอยๆตัวดีละ
1: ตัวดีค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ คือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย
0: ครับ
1: ไม่เกิน200
0: ครับผม
1: นะคะ LDL ไม่เกิน130
0: ครับ
1: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
0: นะคะครับ
1: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
0: ้
1: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริจินอลออริจินอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
0: ั
1: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริจินอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริจินอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
0: ค่ะ
1: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่

0: นี่ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่น

0: จะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัว original นี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป็นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์4อาทิตย์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะค่าไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกอะไรนะครับนูทรีนเดนส์เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแต่ว่ามีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: นะค
0: ะอันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าเกิดบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินอลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก็คือไข่1ฟองจะมีประมาณ220มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1770ครับนะฮะ

0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: กุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: ว่าหลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะ
1: ค
0: ะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหา รไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นๆชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวม
1: ร
0: เราดู LDL ป
1: ั
0: จจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะ
1: ที่
0: แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดเลขที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่นยกตัวอย
1: ่
0: างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมุติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลละกันนะครับว
0: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เราขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี้ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได
1: ้
0: ก
1: ็
0: คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ20ถึง40นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ใช่ๆคาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
1: ์
0: แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่อง physical activity คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอ
1: ค
0: ทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคล
1: ื่
0: อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็
1: ม
0: ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็
1: ค
0: ือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่

ได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูม่าลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid curcuminoid curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้า curcuminoid เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคัลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า superoxide dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ glutathione peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa

0: ืดการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวนี้ไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมินซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้าง

0: คอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้

0: าหร่ายสไปรูลินาสกัดช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหาร
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะ
2: เปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมาก

0: ก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
1: ของร
0: ่
1: างกาย
0: ของร่างกายค่ะ
2: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอสเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอสเซนเชียลเอสเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
2: ้
0: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
3: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกี๊ยวทองอีกเป็นจำนวน
4: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกี๊ยวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกี๊ยวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
5: คุณป้าคิดว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
6: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกี๊ยวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
7: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกี๊ยวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกี๊ยวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
8: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกี๊ยวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
9: เผื่อว่าคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสิร์ฟนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกี๊ยวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม

0: ถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลย

คอเลสเตอรอลคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัป

0: ดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: พริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองกาอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid CURCUMINOIDคิวคูมินอยนะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยเนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่า free radicals ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่า antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสาว

0: หันคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF kappa B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวนี้ไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมินซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน

เป็นออร่าทามาริกวิทไบโอพัพมีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอพัพมีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: จนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหาร

0: ที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
1: ดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ใส่สไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกลียวทองเลยล่ะคิดรู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
1: ่
4: อมเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
1: ้สาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
3: คุณภาพมาแล้ว
2: ครับ
3: อยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่เนี่ยน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 ว
3: ิ
2: ตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโททินเนตคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
1: ได้เยอะมาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
3: ์
2: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมาก

0: ็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
1: ของร่างกาย
0: ของร่างกายค่ะ
2: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนอนเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได้คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
3: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
4: ผมคิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
5: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะนึงก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
6: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
7: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นแล้วพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
8: เพิ่งคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงครับผมดีใจมากเลยครับผม
9: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติ

เด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

ันที่เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้ว

0: คะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LVS จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
2: ้
0: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดๆที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
3: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
4: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

แม่ช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสม

0: มาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: มองพิกวิธีใช้แตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมอย่ามองสูดพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยามองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยามองสูตรพริกปวดข้อกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยามองสูตรขิงยามองสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
2: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: ยนะคะว่าร่างกายของแพทแล้วก็สุขภาพของแพทเนี่ยมีค่ามากและแพทก็อยากให้สุขภาพของแพทเนี่ยดีในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็สุขภาพของเราดังนั้นแพทจึงเลือกที่จะทานอาหารให้ครบ5หมู่ในทุกๆวันเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อที่เราจะได้วิตามินเกลือแร่แล้วก็ใยอาหารจากผักผลไม้ต่างๆที่เราทานเข้ามาแต่กว่าเราจะได้แบบนั้นเนี่ยเราต้องทานปริมาณเยอะแค่ไหนเอาตรงๆในชีวิตจริงก็ทำไม่ได้หรอกถ้าจะเยอะขนาดนั้นแพทถึงต้องมีผู้ช่วยค่ะซึ่งผู้ช่วยคนนี้เนี่ยนะคะเขามีสารอาหารครบถ้วนที่ร่างกายต้องการที่จะนำไปในช่วยในเรื่องของการเผาผลาญหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเมตาบอลิซึมเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสารอาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปนะคะให้เป็นพลังงานที่จะเอามาใช้ให้กับเซลล์ในร่างกายของเราค่ะตัวช่วยของแพทก็คือนี่เลยเนเจอร์กิฟต์ค่ะแพทเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วเขามานานมากแล้วก็ดังมากๆเลยนะคะตัวนี้มีคนถามเยอะมากเลยว่าทานยังไงอ่ะมันช่วยอะไรยังไงตัวนี้เนี่ยสามารถทานหลังอาหารได้ทุกมื้อเลยนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเอ๊ะเนเจอร์กิฟต์เนี่ยเป็นยาลดความอ้วนหรือเปล่าเนเจอร์กิฟต์ไม่ใช่ยาลดความอ้วนค่ะแต่เนเจอร์กิฟต์เนี่ยนะคะเป็นกาแฟที่มีสารอาหารที่จำเป็นกับร่างกายค่ะและสารอาหารที่แพทบอกไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำงานของเซลล์มันจะค่อยๆบูรณาการทำให้ร่างกายของเราระบบของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปพอระบบร่างกายของเราดีขึ้นระบบการเผาผลาญของเราก็เลยดีขึ้นด้วยค่ะง่ายมากง่ายจริงๆระบบเผาผลาญดีสุขภาพดีร่างกายดีไม่โทรมจบครบใน1 2ค่ะ
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
2: Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E จะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping

0: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat

0: ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกล้าเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในพวกกล้าไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบสองดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะพวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: คอเลสเตอรอลคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุล

0: ครับท่านผู้ชมครับพบกับเราอีกครั้งกับคุยเฟื่องเรื่องโอสถรายการสุขภาพกับแพทย์ทางเลือกด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนจีนและไทยประยุกต์นั่นเองนะครับด้วยวิถีธรรมชาติและก็สมุนไพรวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าครับไปชมกันเลยครับ
1: ถังเช่าหรือตั้งถังแห่เช่าแปลตรงตัวว่าหน้าร้อนนอนหน้าหนาวหญ้าสมุนไพรชนิดนี้เมื่อหน้าร้อนก็เป็นนอนผีเสื้อปกติแต่พอเข้าหน้าหนาวก็มีต้นหญ้างอกออกจากหัวนอนกลายเป็นหญ้ามีสรรพคุณดีเลิศมากมายถังเช่าแบ่งได้เป็น2 ส่วนส่วนตัวดูเหมือนนอนผิวสีเหลืองถึงเหลืองอมน้ำตาลส่วนหัวช่องที่ต่อกับหางจะมีเนื้อเห็ดขึ้นคลุมเพียงปล้องเดียวส่วนหางเป็นเนื้อเห็ดที่งอกออกมาจากส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้มหางถังเช่าเป็นทรงกระบอกยาวปลายเรียวติดแน่นกับตัวนอนถังเช่ามีรสมันเค็มเล็กน้อยจะมีกลิ่นคาวนิดหน่อยแต่ไม่มากถังเช่าขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณต่างๆอีกมากมายทั้งในเรื่องการบำรุงไตและเสริมสร้างสารต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้ร่างกายสมดุลอีกด้วย
0: ขอต้อนรับนะครับคุณยุทธเดชเวชพงษานะครับกรรมการบริหารเวชพงษ์โอสถอีกครั้งนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการของเราได้พูดคุยกันเรื่องสมุนไพรจีนอีกแล้วนะครับวันนี้เพราะในฐานะที่ขออนุญาตเรียกพี่ยุทธละกันนะครับก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวถังเช่าครับ
2: ครับ
0: คุณสมบัตินะครับของถังเช่าจริงๆหลักๆคืออะไรครับ
2: ตามตำราจีนเนี่ยเขาว่าถังเช่าเป็นยาบำรุงหยางของไตและหยินของปอด
0: หยางของไตและหยินของปอดมันหยางของไตยังไงครับ
2: ไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะของจีนนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนมันมากกว่าไตที่เรารู้จักกันในแผนปัจจุบัน
0: ครับ
2: แผนปัจจุบันก็คือไตเป็นที่กำจัดของเสียสร้างปัสสาวะใช่ไหมครับแต่ของจีนเนี่ยไตจะขยายมากกว่านั้นรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์ด้วย
0: คืออย่างนี้ผมเคยหาแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะครับหาแพทย์แผนจีนเขาเคยคุยไว้ของคนจีนเนี่ยเขาถือว่าไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมากถ้าไตดีอวัยวะส่วนอื่นในร่างกายจะดีตามทันที
2: ใช่ครับ
0: เขาเชื่ออย่างนั้น
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็คือที่พี่กำลังบอก
2: ทฤษฎีจีนเลยครับ
0: ทฤษฎีจีน
2: โดยเฉพาะสำหรับผู้ชาย
0: ฮะ
2: โดยเฉพาะสำหรับผู้ชายเนี่ยไตเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากเป็นตัวที่เสริมไม่ใช่เป็นจุดตั้งต้นของพลังทั้งหลายของอวัยวะอื่นๆของผู้ชายเกือบทั้งหมด
0: หยางนี่คือเย็นใช่ไหมหยางนี่เย็นร้อนหยางคือร้อน
2: ร้อน
0: หยางร้อน
2: แรง
0: ร้อนแรง
2: กลางวันส่วนปอดเป็นยินของปอดบำรุงยินของปอดยินนี่เป็นส่วนชุ่มชื่นกลางคืนอ่อนนุ่มสังเกตว่าปอดชุ่มชื่นมันเกี่ยวกับสารน้ำการหายใจนะครับก็จะเป็นการบำรุงยางของไตและยินของปอดตัวเดียวเนี่ยครับ
0: ครับ

0: ตกลงมันเป็นหนอนหรือมันเป็นเห็ดครับ
1: มันเป็นพืชเป็นเห็ดชนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: ที่ไปเติบโตอยู่ในร่างกายของหนอน
0: เอาง่ายๆคือเติบโต
1: ในป
0: ั
1: จจ
0: ุ
1: บ
0: ัน
1: เน
0: ี้
1: ยเป็นเห็ดแล้วในหัวใจปัจจุบัน
0: ที่เราทานอ่ะที่เราทานกันอ่ะมันเป็นกลายเป็นเห็ดแล้ว
1: แต่ว่ามันเริ่มต้นจากหนอน
0: พบมากที่สุดที่ไหนครับ
1: ที่ราบสูงทิเบตทิเบตชิงไฮเสฉวน
0: เท่ากับว่าก็จะมีทิเบตภูฏานเนปาลจีนนี่คือที่ราบสูง
1: ใช่ครับ
0: ที่เมื่อกี้พิยุทธ์กล่าว
1: จะต้องพบจะพบกันที่ระดับความสูง 3,500 เมตรขึ้นไปต่ำกว่านั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะม
0: ี
1: น้อย 3,500 เมตรจนถึง 5,000 กว่าผมเคยไปเก็บผมไปที่ที่ 4,500 เมตร
0: ล้มไหม
1: ยืนเฉยๆก็เหนื่อยแล้วครับ
0: เหนื่อยครับหายใจก็ลำบากต้มน้ำนะครับ100องศาเซลเซียสแบบเราต้มไม่เดือดนะครับ
1: ครับชงน้ำร้อน
0: ไม่ได้
1: โอ
0: ้
1: โหเรื่องใหญ่มาก
0: ไม่มีทางร้อน
1: ไม่ร้อน
0: นะครับ
2: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ว่าถังเช่าที่เป็นหนอนเนี่ยมันทานเข้าไปมีทั้งหนอนมีทั้งเห็ดสองอย่างเลยเมื่อกี้บอกเห็ดไปเติบโตเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่ไปเติบโตอยู่ในตัวหนอนแล้วมันก็ออกมาจากตัวหนอนได้แล้วถ้ามันกินเข้าไปในร่างกายอ่ะเขาบอกว่าหนอนจะไปโตในร่างกายเราได้ไหมไปแพร่พันธุ์ได้ไหมหรือว่าไอ้ตัวเห็ดมันไปแพร่พันธุ์ของเราได้ไหมอย่างเงี้ย
1: ก็ฟังดูมันน่ากลัวนะ
0: น่ากลัว
1: ว่าหนอนแล้วก็ไปควบคุมหนอนอะไรพวกนั้นต้องบอกงี้ครับเห็ดกับหนอนเนี่ยมันเป็นคู่กันเห็ดชนิดนี้เนี่ยไม่สามารถจะไปเจริญเติบโตกับหนอนชนิดอื่นได
0: ้
1: ก็ต้องเป็นหนอนชนิดเนี้ยนะก็คือพอเห็ดตัวเนี้ยพอมันไปแตะผิวหนอน

0: มันมีการสื่อสารกันมันทำให้เห็ดสามารถจะสร้างท่อทะลุผิวเข้าไปได้เป็นนอนชนิดอื่นไม่สร้างนะเพราะฉะนั้นเป็นคนไม่ต้องห่วงเลย
1: ครับผม
0: อันที่สองระบบภูมิคุ้มกันของคนเราเนี่ยซับซ้อนกว่านอนมากเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรากินสปอร์เห็ดเข้าไปสปอร์นั้นจะไม่เจริญเติบโตในคนได้แน่นอนเหมือนกับเวลาเรากินสปอร์ยาอื่น
1: ๆครับ
0: ลิ้นจืออะไรพวกนี้ก็ไม่เจริญแน่นอนเพราะว่าลงไปแล้วระบบภูมิคุ้มกันเราจริงๆระบบการย่อยของเราเนี่ยก็ทำลายหมดแล้วแล้วผิวเราเนี่ยเห็ดไม่มีทาง
1: ไม่ทางงอก
0: ไม่มีทางงอก
1: ทางเช่านี่ปลอดภัยแค่ไหนมีผลวิจัยออกมายังครับ
0: มีผลวิจัยมากเลยครับแล้วก็ปลอดภัยสูงทีเดียวยกเว้นถังเช่าบางพันที่ไม่ใช่ถังเช่าแท้บางชนิดก็มีพิษได้ต้องระวังนะครับ
1: มีคนถามเจอไม้เสียบมันยังไงครับไม้เสียบอยู่ในถังเช่าเนี่ย
0: ครับเวลาเขาเก็บถังเช่าเนี่ย
1: ครับ
0: ต้องไปขุดจากดินขึ้นมาแล้วถังเช่าใหม่ๆตัวมันจะอ่อนนิ่มแล้วบางครั้งขุดพลาดตัวมันขาดจากกันตัวมันขาดจากกันเนี่ยวิธีการของชาวบ้านเขานะแล้วก็วิธีนี้ใช้มานานมากแล้วเรียกว่าเป็นทั่วไปในคนที่ทำถังเช่า
1: คือเสียดาย
0: ก็ใช่ครับก็ประมาณนั้นแหละว่าเพราะเวลาเขาขุดถังเช่าเขาคิดค่าแรงเป็นตัวละเท่าไหร่แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ความสูงแล้วแต่ความยากในการเข้าถึงซื้อขายกันก็ซื้อขายกันเป็นตัวเพราะฉะนั้นเวลาเขาซื้อขายกันเขาพยายามให้เป็นตัวมากที่สุดนะครับก็จะวิธีการของชาวบ้านทุกที่ก็คือใช้ไม้เสียบใช้ไม้ก็อาจจะเป็นก้านไม้ไผ่ก้าน
1: เล็กๆหน่อย
0: ซึ่งไม้เนี่ยเวลาไปต้มยาถ้าเกิดเราไปใช้ต้มใช้ตุ๋นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยกเว้นแต่ว่าบางที่ใช้โลหะเพื่อเพิ่มน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นอันตราย
1: โอ้ก็ต้องไว้ใจได้จริงๆ
0: ถ้าเกิดเจอไม้เสียบเนี่ยก็อาจจะต้องขอโทษแทนคนที่เบสเขานะครับเพราะว่า
1: แต่เป็นวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้
0: ว
1: เขาเก็บมาตั้งแต่บรรพบุรุษเขาเขาก็ใช้ไม้เสียบว่าตัวมันขาด
0: แต่ถ้าเผื่ออย่างเกรดดีๆเนี่ย
1: ไม่มีเลยแน่ๆเขาคัดกันละ
0: ก็ดึงพยายามดูดึงกันว่าให้ไม่มีไม้นะครับแต่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเจอไม้เสียบไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะไป
1: โกงหรือว่าอะไรนะเป็นวิถีของชาวบ้าน
0: ว
1: ิ
0: ธีการเก็บของเขาไม่งั้นแล้วไม่ได้ตังค
1: ์แล้วการเก็บรักษาล่ะครับ
0: ถ้าเผื่อซื้อมาน้อยนะครับก็ซื้อมาก็กินเลยอย่าไปเก็บนาน
1: อย่าไปเก็บนาน
0: ถ้าเผื่อเราซื้อเป็นกิโลนะครับผมจะแนะนำว่าให้แบ่งเป็นถุงเล็กๆๆๆซองเล็กๆนะครับถ้าจะใส่ซองซิปก็ได้หรือจะใส่ถ้าเผื่อจะให้ดีเนี่ย
1: ทำสูญญากาศไปเลย

0: จะแนะนำว่าให้แบ่งเป็นถุงเล็กๆๆๆซองเล็กๆนะครับถ้าจะใส่ซองซิปก็ได้หรือจะใส่ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ย
1: ทำสูญญากาศไปเลย
0: แบบเนี้ย
1: ใส่ซองฟลอยด
0: ์ครับใส่ซองฟลอยด์ดูดถ้าเกิดมีอุปกรณ
1: ์ดูดอากาศออกซะ
0: เสร็จแล้วเก็บแช่แข็งเอาไว้แช่ช่องฟรีซ
1: ก็แช่ฟรีซได้เลยนะครับ
0: แช่ช่องฟรีซสมมุติซื้อมาทั้งหมดเยอะๆหน่อยแล้วก็ซอยเป็นซองเล็กๆหากล่องไอ้กล่องล็อก
1: ครับ
0: นะครับเสร็จแล้วก็เอาเก็บในช่องฟรีซ
1: คือไม่ได้ให้ตัวเนี้ยสัมผัสกับฟรีซเลยแต่
0: มีกล่อง
1: หุ้มไว้อีกทีก็เท่ากับว่าเป็น2ชั้นแหละ
0: 2ชั้น
1: ชั้นแรกคือสูญญากาศด้วยฟลอยด์แล้วชั้นที่2ก็คือมีกล่องนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามากระทบ
0: ถ้าเผื่อไม่มีสูญญากาศก็ใช้ซองซิป
1: ก็ได้แล้วก็ใส่กล่องอย่างที่พี่บอกแต่ว่าที่พี่ว่า
0: ข้อสําคัญก็คือเวลาออกมา
1: ครับ
0: ก็วางให้มันหายเย็นก่อนหายเย็นจนมันไม่มีเหงื่อแล้วค่อยเปิดแล้วก็หยิบแล้วอาจจะสมมุติ
1: ซองจะได้ไม่เข้า
0: ซองนึงเนี่ยทานได้เท่าไหร่สมมุติซองละวันเราอยากจะทานอาทิตย์นึงก็หยิบมา1อาทิตย์1สัปดาห์นี่อย่าหยิบเข้าหยิบออกบ่อยนะ
1: เอาล่ะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเราก็ได้พูดคุยกันถึงถังเช่านะครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตมากตอนนี้อย่างน้อยก็มีเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับติดตัวกันไปเพื่อที่เวลาถ้าคุณจะไปซื้อหรือเอามาใช้คุณก็รู้จักหน้าที่การทำงานสรรพคุณนะครับรวมไปถึงลักษณะที่ดีของถังเช่าว่าต้องเลือกซื้ออย่างไรนะครับไม่มากก็น้อยแล้ว
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping